0: shaped they are. The first one is ดูซิ shape ของแต่ละอันเป็นยังไงเอ่ย The first one is big or small.
1: Big.
0: Big. And the last one is
1: small.
0: Small. All right. Everybody say brown.
1: Brown.
0: Brown.
1: Brown.
0: Blue.
1: Blue.
0: Blue. Big.
1: Big.
0: Big.
1: Big.
0: Small.
1: Small.
0: Small.
1: Small.
0: All right. So what about big? You can say ring the bell. Okay, go three again.
2: He has got big eyes.
0: How many eyes?
2: Big.
0: Two. You say two eye or two eyes?
2: Two eyes.
0: Okay, so you can say he has got.
2: He has got
0: big
2: two eyes.
0: You can say, he has got big. Big.
2: Big
0: eyes. Okay, don't forget to have s after the words. เหตุผลที่เชื่อถ่านงั้นเพราะว่าเด็กๆบางคนอาจจะลืมไปว่าดวงตาของเรามีทั้งหมดกี่ดวง2เพราะฉะนั้นต้องใส่ s ไปที่ท้ายคำว่า eyes ด้วยเองโอเค but you are very very good all right okay so what about this one if you get old เมื่อเราแก่ขึ้น you can have what is it you can have you have got ถ้าเราโตขึ้นแล้วเรามีอายุค่าที่จะมีอายุแล้วสิ่งนี้เรียกว่า you have got it's starting with the letter wWhat is it? You know the words. ตอนนี้นักเรียนปลายทางได้คำตอบเรียบร้อยแล้วเรามารอดูนักเรียนต้นทางกันนะครับว่าคำนี้เป็นคำศัพท์ใหม่ด้วย It's such a new word. So what is it? Okay. Alright. So let's take a look at this one. Everybody say wrinkles.
1: Wrinkles.
0: Wrinkles.
1: Wrinkles.
0: Very good. So wrinkle mean. What is it? Wrinkle. What are they?รอยย่นหรือรอยเหี่ยวนั่นเอง If you are kind of 80 or 70 you have got wrinkles very good okay so you can say she has got wrinkles very good next one you know the answer ring the bell okay group 5What word?
2: Freckles.
0: Freckles. Freckles, right? Very good. Everybody say freckles.
1: Freckles.
0: Together, freckles.
1: Freckles.
0: All right. So the sentence is, you can say,
1: she
0: has got
1: freckles.
0: All right. Okay, so now we are going to do the exercise.On the worksheet number 7, who is who? So right now, teachers, you can give them, I mean the students, all the worksheets. คุณครูปลายทางสามารถแจกนักเรียนได้เลยนะครับไปงานที่7ซึ่งมีชื่อเรื่องว่า who is who. All right. So don't forget to download to all the worksheets on www.dltv.ac.th. Okay.So how many items? เรามีทั้งหมดกี่ข้อเอ่ย How many items? 10 items, right? So the things that you are going to do is complete the following sentences with the right names. How many names do we have on the worksheet? 5 names. The first one is everybody say Karen. Very good. Number 2 is
1: Nicole.
0: And number 3 it's Chris. Very good. Number 4 it's
1: Ben.
0: Number 5 it's
1: Laura.
0: Very good. Okay. So I'm going to give you 3 minutes to do this exercise. นักเรียนปลายทางสามารถลงมือทำกิจกรรมนี้ได้เลยนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ให้เราอ่านประโยคในแต่ละข้อหลังจากนั้นให้เอาอ่านประโยคเสร็จดูรูปภาพและเราเอาชื่อของตัวละครมาใส่ให้ถูกต้องนะครับโอเค let's

0: quite delicious, especially the pork fried rice.
1: That's nice.
0: And what about you? What time do you usually finish classes?
1: I finish classes at around 5 o'clock, but I work in the library part-time, overtime, until 6 or 7. What time do you leave your office?
0: I leave my office a little bit after 7, just to avoid the rush hour traffic.
1: That's a good idea.
0: And what time do you go to bed? I usually go to bed a bit before 10 p.m.
1: Me too, but on weekends or days I don't have school, I go to bed around midnight.
0: Why do you go to bed so late?
1: On Friday and Saturday night, I stay up watching drama series.
0: You're just like my roommate. She can watch all day and all night. Let's continue working out.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn and a great chance to improve your English. Enjoy watching. Bye-bye.
3: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24 ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้
6: โห
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
8: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192-194ออกอากาศเวลา8:30 น.ถึงเวลา14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกเป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขดนกตื่นตื่นตื่นตื่นตื่น
2: โอ้ยตายแล้วโอ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลย
3: เฮ้ยชื่น
2: เลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็ร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี้
4: แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
5: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะแล้วนี่รู้ไหมสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในโรงรัชกาลที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือตำโตๆได้

0: ็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
1: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: ่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: แล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
2: ลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
3: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้วเสียงใครวะนั่น

0: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ครับสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนปลายทางทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับครูอรรถชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือจะยังอยู่ในหน่วยที่1สารละลายเดี๋ยวเราไปดูเนื้อเรื่องพร้อมกันเลยครับสำหรับเนื้อเรื่องที่เราจะเรียนนะครับก็คือปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสารนั่นเองนะครับนักเรียนครับจุดประสงค์ในการเรียนรู้ในวันนี้นะครับก็คือนักเรียนจะต้องมีการออกแบบการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสารนักเรียนปลายทางนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์ไปพร้อมกันนะครับก็คือการออกแบบการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมุติฐานที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสารครับนักเรียนครับคุณครูมีคำถามนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับนักเรียนครับการละลายนะครับที่ตัวละลายไม่สามารถละลายในตัวทำละลายได้อีกเราเรียกสารละลายนี้ว่าอะไรครับนักเรียน
1: สารละลายอีกตัว
0: นักเรียนปลายทางก็ตอบคุณครูมานะครับตอนนี้เพื่อนๆต้นทางตอบว่า
1: สารละลายอิ่มตัว
0: สารละลายอิ่มตัวนะครับดีมากเลยครับนักเรียนถูกต้องนะครับก็คือสารละลายอิ่มตัวนั่นเองนะครับคราวนี้ครับนักเรียนเดี๋ยวคุณครูนะครับจะลองให้นักเรียนปลายทางนะครับมากำหนดช่วยกันกำหนดดูว่าปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสารนะครับเดี๋ยวเราจะมาเขียนปัจจัยนะครับลงในตาราง9ช่องตรงนี้ตอนนี้นะครับก็ให้สมาชิกในกลุ่มของนักเรียนต้นทางนะครับลองมาช่วยกำหนดปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสารนะครับนักเรียนคิดว่าแต่ละปัจจัยนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวให้สมาชิกในกลุ่มนะครับระดมความคิดในการกำหนดปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้เดี๋ยวเราจะมาเขียนลงในตาราง9ช่องตรงนี้นะครับถ้านักเรียนต้นทางพร้อมแล้วนะครับสมาชิกในกลุ่มทุกคนนะครับช่วยกันระดมความคิดนะครับมาลองดูว่าปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสารครับ

0: ครับนักเรียนครับตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางก็ได้มีการระดมความคิดนะครับในเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อสภาพและรายได้ของสารลงในตาราง9ช่องนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพื่อนๆต้นทางนะครับระดมความคิดกันและคิดว่าปัจจัยใดบ้างนะที่จะมีผลนะครับเกี่ยวข้องกับสภาพและรายได้ของสารนะครับเอานักเรียนสิ่งแรกที่นักเรียนบอกคุณครูมีอะไรบ้างลูกคืออะไรครับอันแรกเลยอุณหภูมิต่อมาคือปริมาณของสารแล้วก
1: ็
0: ตัวละลาย
1: ตั
0: วทำละลาย
1: ความเข
0: ้มข้น
1: เวลา
0: สถานะ
1: ภาชนะ
0: เอาละแต่ทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่นักเรียนช่วยกันระดมความคิดคิดว่าจะต้องเป็นปัจจัยที่มีผลต่อสภาพและรายได้ของสารแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปพิสูจน์กันว่าอะไรบ้างที่อยู่ในตาราง9ช่องตรงนี้นะครับเป็นปัจจัยที่มีผลต่อสภาพและรายได้ของสารเดี๋ยวเราไปลงมือปฏิบัตินะครับในกิจกรรมที่1พร้อมกันเลยครับสำหรับกิจกรรมที่1นะครับก็คือเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสารก็ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเปิดใบกิจกรรมนะครับที่ปรากฏที่หน้าจอเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ากิจกรรมนี้มีจุดประสงค์คืออะไรแต่ก่อนอื่นจะไปดูจุดประสงค์ของกิจกรรมนะครับคุณครูขอถามคำถามนักเรียนนิดนึงทางนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะช่วยคุณครูตอบพร้อมกันนักเรียนครับถ้าละลายเกลือแกงจำนวนมากในน้ำจำนวนหนึ่งที่อุณหภูมิห้องเกลือแกงจะละลายหมดหรือไม่เพราะเหตุใด

ใดไม่หมดมันละลายไม่หมดคิดว่าเป็นเพราะเหตุใดคำถามนี้เนี่ยนักเรียนเคยผ่านการปฏิบัติกิจกรรมไปหรือยังทำไมถึงละลายไม่หมดคิดว่าอะไรอิ่มตัวละลายไม่หมดนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีปัจจัยบางอย่างเนาะนักเรียนนะครับที่ทำให้สารเนี่ยมีสภาพละลายได้ที่แตกต่างกันเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้กันเลยนะครับนักเรียนครับจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้คืออะไรนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเนี่ยตอบไปพร้อมๆกันเลยหรือปลายทางอาจจะฟังเพื่อนต้นทางอยู่นะครับก็ลองศึกษาใบกิจกรรมแล้วตอบคุณครูที่อยู่ปลายทางไปด้วยกันนะครับจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้ก็คืออะไรครับนักเรียนแสดงว่าในวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องมีการออกแบบการทดลองเพื่อตรวจสอบปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสารถูกต้องไหมครับนักเรียนครับการทำกิจกรรมนะครับมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไรซึ่งขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยสรุปตรงนี้นะครับนักเรียนจะได้ขั้นตอนโดยสรุปก็ต่อเมื่อทั้งนักเรียนต้นทางและก็นักเรียนปลายทางเนี่ยเปิดใบกิจกรรมและศึกษาใบกิจกรรมไปพร้อมกันแล้วนักเรียนจะทราบนะครับว่าขั้นตอนโดยสรุปนั้นมีอย่างไรขั้นตอนโดยสรุปนะครับก็คืออะไรครับนักเรียนตั้งคำถามนะครับเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสารตั้งสมมุติฐานกำหนดตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุมของการทดลองที่เราออกแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะไปตั้งสมมุติฐานได้นักเรียนจะต้องมีการกำหนดคำถามในใจก่อนถูกต้องไหมครับคำถามนั้นต้องเป็นคำถามที่เกี่ยวกับว่าปัจจัยใดนะที่เราคิดว่ามีผลต่อสภาพละลายได้ของสารถูกต้องไหมครับเราถึงจะไปกำหนดสมมติฐานระบุตัวแปรต้นระบุตัวแปรตามและอะไรครับนักเรียนตัวแปรควบคุมได้นั่นเองนะครับเอาล่ะนักเรียนทีนี้ที่สำคัญเลยครับเราเรียนด้วยกันในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยคุณครูจะให้นักเรียนนะครับมีการกำหนดภาระงานในการกิจกรรมเพื่อทบทวนให้นักเรียนปลายทางนะครับทราบหน้าที่ของตนเองนะครับซึ่งภาระงานในการทำกิจกรรมนักเรียนจะต้องมีการเตรียมอุปกรณ์สารเคมีถูกต้องไหมครับหลังจากนั้นวันนี้ต้องอะไรด้วยนักเรียนออกแบบวิธีทำการทดลองเสร็จแล้วนะครับออกแบบตารางบันทึกผลและทำการบันทึกขออภัยครับทำการทดลองบันทึกผลอภิปรายและลงข้อสรุปการทดลองเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้ก็ให้เพื่อนๆที่อยู่ต้นทางนะครับแบ่งภาระงานนะครับหน้าที่รับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่มต้องระบุชื่อเพื่อนๆด้วยนะครับว่าเพื่อนเรานะครับในกลุ่มคนไหนทำหน้าที่อะไรนะครับของการทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้ตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางก็มีการช่วยกันนะครับระบุหน้าที่ของตนเองลงไปในใบงานก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวคุณครูเปิดหน้าตาของใบงานให้เพื่อนๆปลายทางดูสักครู่นะครับนักเรียนก็ในการเขียนแผนผังแสดงหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการทำงานนะครับนักเรียนปลายทางนะครับก็เปิดใบงานที่1เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสารนะครับแล้วก็ระบุนะครับว่าผู้ใดนะครับรับผิดชอบอะไรในการทำกิจกรรมกลุ่มถ้านักเรียนมีการระบุเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณครูก็จะขอแจ้งนะครับในเรื่องของหน้าที่รับผิดชอบของสมาชิกภายในกลุ่มนะครับของนักเรียนต้นทางนะครับว่าต้องทำอะไรซึ่งต้องทำอะไรในวันนี้ทำอะไรบ้างล่ะนี่ภาระที่เราต้องทำร่วมกันเลยนะครับในกิจกรรมร่วมกันวันนี้หลักๆแล้วนักเรียนจะต้องมีภาระงานในการทำกิจกรรมก็คืออะไรครับนักเรียนต้องออกแบบร่วมกันขออภัยครับนักเรียนร่วมกันออกแบบและวางแผนการทดลองถูกต้องไหมครับปลายทางนะครับก็คือให้คุณครูนะครับนำคำตอบของนักเรียนจากตาราง9ช่องเนี่ยมากำหนดปัจจัยที่เราจะศึกษานะครับหรือตัวแปรต้นต้นทางก็เหมือนกันนะครับจะต้องนำคำตอบจากตาราง9ช่องนะครับมาใช้ในการอะไรครับกำหนดนะครับปัจจัยนะครับที่เราจะศึกษาหรือจะเป็นตัวแปรต้นนั่นเองซึ่งในการปฏิบัติกิจกรรมวันนี้นะครับมีเงื่อนไขในเรื่องของอุปกรณ์นะครับวัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูวัสดุแล้วก็อุปกรณ์ไปพร้อมกันเลยนะครับวัสดุและอุปกรณ์นะครับนักเรียน1ก็คือเกลือแกงหรือโซเดียมคลอไรด์50 กรัม 2 พิมเสน 10 กรัม 3 น้ำกลั

อันนะครับ100ลูกบาศก์เซนติเมตร4นะครับสารละลายเอทานอล 95% 40ลูกบาศก์เซนติเมตรบิ๊กเกอร์ขนาด250ลูกบาศก์เซนติเมตร2ใบบิ๊กเกอร์ขนาด50ลูกบาศก์เซนติเมตร4ใบ

ครับก็คือมีเทอร์โมมิเตอร์1อันชุดตะเกียงแอลกอฮอล์1ชุดขาตั้งพร้อมที่จับ1ชุดนะครับเอาล่ะอุปกรณ์ถัดไปนะครับไม้ขีด1ก้าน14ไม้หนีบสำหรับจับบิ๊กเกอร์1อัน15เครื่องชั่ง1เครื่อง

นักเรียนครับเดี๋ยวเราไปสู่ขั้นตอนการทำกิจกรรมพร้อมกันเลยนะครับครับนักเรียนครับสำหรับขั้นตอนการทำกิจกรรมนะครับวิธีการดำเนินกิจกรรมตอนที่1เรื่องสภาพละลายได้ของสารขึ้นอยู่กับชนิดตัวละลายและตัวทำละลายอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก็คือ1ร่วมกันระบุปัญหาที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับผลของชนิดตัวละลายและชนิดของตัวทำละลายต่อสภาพละลายได้ของสาร2ร่วมกันตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับผลของชนิดตัวละลายและชนิดตัวทำละลายที่ส่งผลต่อสภาพละลายได้ของสาร3นะครับร่วมกันกำหนดตัวแปรต้นตัวแปรตามและตัวแปรควบคุม4นะครับออกแบบการทดลองและตารางบันทึกผลการทดลองตรวจสอบสมมติฐานโดยใช้อุปกรณ์ที่กำหนด5ร่วมกันอภิปรายเพื่อปรับปรุงวิธีการทดลองให้ถูกต้องสามารถตรวจสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ได้จริงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปเลยครับนักเรียน6นะครับทำการทดลองตามที่ออกแบบบันทึกผลอภิปรายผลและสรุปผลการทดลอง7ตอบคำถามในใบงานที่1นี่เป็นการดำเนินงานของกิจกรรมนะครับในตอนที่1นะครับโอเคนะครับต่อไปครับตอนที่2นะครับตอนที่2นะครับสภาพละลายได้ของสารขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและตัวละลายอย่างไรนักเรียนต้นทางฟังทันนะครับฟังทันนะครับต่อไปเลยนะครับ1นะครับนักเรียนร่วมกันระบุปัญหาที่ต้องการศึกษาเกี่ยวข้องกับผลของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและชนิดตัวละลายส่งผลต่อสภาพละลายได้ของสารอย่างไร2นักเรียน2นะครับร่วมกันตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับผลของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและชนิดตัวละลายที่ส่งผลต่อสภาพละลายได้ของสาร3ต้องทำอะไรครับนักเรียนกำหนดตัวแปรต้นตัวแปรตามและตัวแปรควบคุม4อะไรครับออกแบบการทดลองและตารางบันทึกผลการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐานโดยใช้อะไรนักเรียนอุปกรณ์ที่กำหนดแสดงว่านักเรียนจะต้องมีอุปกรณ์ที่คุณครูกำหนดให้ใช่ไหมครับอุปกรณ์จะเป็นตัวกำหนดในการอะไรครับทำกิจกรรมของวันนี้

ี้นะครับต่อไป5ร่วมกันอภิปรายเพื่อปรับปรุงวิธีการทดลองให้ถูกต้องสามารถตรวจสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ได้จริงนะครับ6ครับทำการทดลองตามที่ออกแบบบันทึกผลอภิปรายผลและสรุปผลการทดลองรวมไปถึงการตอบคำถามในใบงานที่2นั่นเองนะครับเอาละครับถ้านักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางศึกษาใบกิจกรรมและฟังคุณครูอธิบายขั้นตอนการทำกิจกรรมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนนะครับก็สามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับเชิญครับ

0: ครับนักเรียนก็มีการลงมือปฏิบัติกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนๆนะครับนำเสนอผลการทำกิจกรรมนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะครับตัวแทนนะครับนำเสนอสมมติฐานตัวแปรต้นตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมรวมไปถึงออกแบบวิธีการทดลองออกแบบวิธีบันทึกผลการทดลองและร่วมกันอภิปรายเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่นนะครับเอาละครับขอตัวแทนนะครับกลุ่มที่อยู่ด้านหน้านะครับ1กลุ่มเชิญเลยครับ
1: ตัวแปรตามครับคือการละลายของสารในตัวทำละลายครับตัวแปรควบคุมครับคือปริมาณและอุณหภูมิการออกแบบวิธีการทดลองครับชั่งน้ำกัน5กรัมใน2บิกเกอร์และชั่งเอทานอล2 5กรัม2บิกเกอร์และเกลือแกง10กรัม2บิกเกอร์พิมเสน10กรัม2บิกเกอร์และนำเกลือแกงมาละลายในน้ำกันโดยตักมา1ช้อนและนำเกลือแกงมาละลายในเอทานอลโดยตักมา1ช้อนและต่อมาทำขั้นตอนซ้ำกับการทำครั้งแรกแต่เปลี่ยนไปเป็นพิมเสนครับ
0: ปรบมือเพื่อนเลยครับนักเรียนเอาละครับเพื่อนๆนักเรียนปลายทางนะครับตัวอย่างการอภิปรายของนักเรียนต้นทางก็คือนักเรียนในกลุ่มนะครับมีช่วยการระดมความคิดแล้วก็มีการปรึกษาคุณครูผู้สอนแล้วก็คุณครูให้คำแนะนำในเรื่องของมวลนะครับที่เราต้องใช้ขั้นตอนต่างๆไปที่เรียบร้อยแล้วส่วนนักเรียนกลุ่มอื่นๆที่อยู่ในห้องต้นทางนะครับก็ขอให้ตรวจสอบนะครับการใช้นะครับอุปกรณ์และจำนวนของสารนะครับที่ต้องใช้ในการทำกิจกรรมว่ามีปริมาณเหมาะสมพอดีไหมถ้าเรารู้สึกว่ายังอาจจะไม่พอดีหรือว่าขั้นตอนการทดลองยังไม่สมบูรณ์ก็ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับช่วยกันปรับปรุงวิธีการทำการทดลองด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งกลุ่มแล้วกันนะครับนักเรียนในการนำเสนอสมมติฐานตัวแปรต้นตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมรวมไปถึงออกแบบวิธีการทดลองออกแบบวิธีการบันทึกผลและร่วมกันอภิปรายเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่นนะครับขอเชิญตัวแทนอีกหนึ่งกลุ่มนะครับที่มีการออกแบบอีกตัวแปรนะครับเชิญครับนักเรียน
2: สมมุติฐานนะคะก็คือตัวละลายและอุณหภูมิที่ต่างกันทำให้สภาพละลายต่างกันหรือไม่ค่ะตัวแปรต้นนะคะคืออุณหภูมิและตัวละลายค่ะตัวละลายคือเกลือและก็พิมเสนค่ะตัวแปรตามคือการละลายของตัวละลายค่ะตัวแปรควบคุมคือชนิดตัวละลายและปริมาณค่ะเอาแบบวิธีการทดลองนะคะตวงน้ำกลั่น5กรัมตวงเกลือแกง10กรัมค่ะเติมเกลือแกงลงในน้ำกลั่นทีละช้อนเพิ่มความร้อนคนสารชั่งมวลเกลือแกงที่เหลือทำอีกรอบแต่เปลี่ยนเกลือแกงเป็นพิมเสนค่ะ
0: ครับปรบมือให้เพื่อนด้วยครับนักเรียนนะครับครับสำหรับการนำเสนอของเพื่อนต้นทางนะครับเป็นการนำเสนอเพียงตัวอย่างนะครับส่วนนักเรียนปลายทางนะครับหลังจากเรียนกับคุณครูไปแล้วในวันนี้นะครับก็ขอให้นักเรียนนะครับตรวจสอบวิธีการทำกิจกรรมให้เรียบร้อยรวมไปถึงอาจจะทำเป็นการบ้านปรับปรุงวิธีการทดลองนะครับให้ดีให้เหมาะสมกับบริบทของเรานะครับนักเรียนครับหลังจากที่ฟังเพื่อนๆนำเสนอไปแล้วเดี๋ยวคุณครูขอนำเสนอในเรื่องของการ

รุปบทเรียนในวันนี้เลยนะครับว่าเราได้เรียนไปในเรื่องของอะไรกันบ้างนะครับก่อนที่จะไปสรุปบทเรียนนะครับคุณครูขอทบทวนความรู้เดิมนักเรียนนิดนึงนะครับทางนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนั้นนักเรียนมีความรู้เดิมเกี่ยวกับสารละลายอิ่มตัวและสภาพละลายได้ของสาร

0: วันนี้นะครับเราก็ได้มีการออกแบบการทดลองเพื่อตรวจสอบปัจจัยที่มีผลต่อสภาพและรายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนั้นเป็นไงครับเรามีความรู้เดิมในเรื่องของสารละลายอิ่มตัวและสภาพละลายได้และวันนี้เรามาออกแบบกันว่าปัจจัยใดมีผลต่อสภาพละลายได้ของสารนะครับถัดไปครับนักเรียนเดี๋ยวคุณครูนะครับจะให้นักเรียนตรวจสอบการบันทึกผลการออกแบบให้ครบถ้วนว่านักเรียนมีการทำกิจกรรมตามที่นักเรียนได้ออกแบบหรือไม่และก็เตรียมตัวทำกิจกรรมนะครับตามที่นักเรียนได้ออกแบบในคาบต่อไปนะครับซึ่งบทเรียนครั้งถัดไปนะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสารครั้งที่2แล้วครั้งที่3นะครับส่วนนักเรียนปลายทางนะครับในเรื่องของการออกแบบก็ให้ไปทบทวนวิธีการออกแบบการทำกิจกรรมการระบุสมมติฐานตัวแปรต้นตัวแปรตามและก็ตัวแปรควบคุมให้เรียบร้อยสำหรับสิ่งที่นักเรียนปลายทางต้องเตรียมเพิ่มเติมในชั่วโมงถัดไปนะครับก็คือใบกิจกรรมที่1เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสาร2ใบงานที่1เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสารนะครับสำหรับมีอีกนะครับนักเรียนใบงานนะครับขออภัยครับมีใบความรู้ที่1อุณหภูมิและความดันที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสารและใบงานที่1เรื่องผลของอุณหภูมิและความดันที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสารครับนักเรียนครับสำหรับวันนี้ครูขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ครับ
1: นักเรียน

0: กิติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
1: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
2: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
3: ได้สิเราไปดูกัน
1: ก็เลยมาเรียนสายครับ

0: จริงไหมครับอภิสร
1: จริงครับ
2: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเรา2คนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
3: ทำดีไม่ต้องเหนียว

สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนครับสวัสดีคุณครูและนักเรียนปลายทางทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์กับครูปันรัตนภักดีนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้พูดคุยกันไปในเรื่องของทัศนธาตุนะครับแล้วก็เรื่องของศิลปะกระจกสีแล้วก็ได้มอบหมายงานไว้ด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาสร้างสรรค์งานกันต่อนะครับมาดูว่าวันนี้จะเรียนในเรื่องอะไรมีกิจกรรมอะไรให้ทำแล้วก็จะได้รับความรู้อะไรเพิ่มเติมไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาเรียนกันในเรื่องของลายเส้นสร้างศิลป์นะครับเป็นเรื่องเดิมแต่เป็นในส่วนของภาคปฏิบัติครั้งที่1 นะครับซึ่งเราจะได้ลงมือสร้างสรรค์ผลงานกันอย่างจริงจังแล้วหลังจากที่ครูให้โจทย์ไปคือโจทย์หัวข้ออะไรครับเอกลักษณ์ไทยสร้างโดยใช้เทคนิคภาพกระจกสีหรือศิลปะกระจกสีใช่ไหมครับมาดูว่าวันนี้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ต้องการเรื่องอะไรบ้างอย่างแรกนะครับในด้านความรู้นักเรียนเข้าใจเรื่องทัศนธาตุแล้วก็การออกแบบนะครับซึ่งอันเนี้ยจะต้องนํามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยแล้วก็ข้อที่2นะครับเข้าใจถึงความเชื่อมโยงกันของทัศนธาตุแล้วก็การสร้างงานแบบศิลปะกระจกสีหรือสเตนกลาสอาร์ตคือเข้าใจว่างานแบบศิลปะกระจกสีกับทัศนศิลป์เนี่ยมันมีอะไรเชื่อมโยงกันอยู่นะครับอย่างเช่นมีเรื่องเส้นมีเรื่องสีมีเรื่องรูปร่างอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนรู้ละเอียดขึ้นแล้วก็เอาไปใช้กับการทำงานจริงๆด้วยนะครับในส่วนของทักษะกระบวนการนะครับสามารถสร้างสรรค์ผลงานด้วยสีโปสเตอร์นะครับโดยการนำเอาทัศนธาตุเส้นสีรูปร่างมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานได้นะครับอันนี้ทุกคนได้ทำได้เกิดขึ้นกับทุกคนแน่นอนและสุดท้ายนะครับในด้านของคุณลักษณะนะครับในด้านคุณลักษณะเนี่ยนักเรียนจะเห็นความสำคัญแล้วก็เห็นถึงคุณค่าเนาะเห็นถึงคุณสมบัติของทัศนธาตุว่าทัศนธาตุแต่ละอย่างเนี่ยนำมาใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะได้ยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากเอามาทำงานชิ้นนี้แล้วนักเรียนสามารถเอาความรู้เนี้ยไปปรับประยุกต์ใช้ในงานชิ้นต่อไปในอนาคตหรือว่าเอาไปปรับประยุกต์ใช้กับการชื่นชมหรือการดูงานศิลปะได้อีกด้วยนะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหานะครับเรามาทบทวนอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับสำหรับอุปกรณ์อย่างแรกเลยก็คือสีโปสเตอร์นะครับเทคนิคของเราก็คือใช้สีโปสเตอร์ในการทำงานนะครับกระดาษกาวอเนกประสงค์นะครับกระดาษที่ใช้ติดขอบผลงานเพื่อไม่ให้สีเนี่ยออกนอกพื้นที่ที่เรากั้นไว้นะครับแล้วก็ภาพร่างผลงานขนาด A4 ซึ่งวันนี้ก็เห็นหลายคนในห้องต้นทางนะครับมีภาพร่างออกมาสวยงามเชื่อว่านักเรียนปลายทางก็น่าจะมีภาพร่างผลงานพร้อมที่จะสร้างสรรค์งานต่อแล้วเหมือนกันนะครับจานสีนักเรียนจะใช้แบบหลุมก็ได้หรือใครจะเก็บเป็นกระปุกเลยก็ได้เดี๋ยวครูมีตัวอย่างให้ดูนะครับผู้กัน3ขนาดผู้กันเนี่ยให้มีเล็กกลางใหญ่นะครับอาจจะเป็นเบอร์3 5แล้วก็10ก็ได้หรือใครอาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้นะครับใครที่ต้องการให้มีผู้กันเบอร์เล็กๆไว้ใช้ตัดเส้นครูแนะนำเบอร์0หรือเบอร์00จะตัดเส้นได้สวยมากนะครับหรือใครอยากให้มีผู้กันแบนเพิ่มเติมก็แล้วแต่ความสามารถนักเรียนที่จะจัดหามาได้เลยแต่อย่างน้อยเบื้องต้นขอ3ไซส์นะครับก็คือเล็กกลางและใหญ่เบอร์3เบอร์5แล้วก็เบอร์10นะครับโดยประมาณต่อมาผ้าแล้วก็ภาชนะสำหรับล้างผู้กันอันนี้สำคัญเหมือนกันครับนักเรียนบางคนอาจจะมองข้ามในส่วนนี้ไปในส่วนของเรื่องของการทำความสะอาดผู้กันนะครับการทำความสะอาดผู้กันถ้านักเรียนทำความสะอาดดีงานก็จะสะอาดด้วยโอกาสที่สีอื่นๆจะมาปนก็น้อยลงนะครับและสุดท้ายคือกระดานรองวาดอันนี้ใครให้มีหรือไม่มีก็ได้ใครที่พอจะมีหนังสือเล่มใหญ่จะติดลงกับหนังสือก็ได้นะครับหรือใครสามารถหากระดานรองวาดมาได้เลยก็แล้วแต่ที่นักเรียนจะสะดวกนำมานะครับครูมีกิจกรรมมาให้ทำนะครับชื่อกิจกรรมว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไรครูจะมีภาพงานศิลปะมาให้ดู2ภาพด้วยกันแล้วก็ให้นักเรียนช่วยกันดูช่วยกันวิเคราะห์ว่าทั้ง2ภาพเนี่ยมันมีอะไรเหมือนกันหรือมันมีอะไรต่างกันบ้างนะครับใครได้คำตอบแล้วก็สามารถยกมือตอบได้เลยส่วนนักเรียนปลายทางนะครับก็ดูภาพไปพร้อมๆกันถ้าได้คำตอบลองปรึกษากับเพื่อนที่อยู่ในห้องปลายทางด้วยกันนะครับแล้วก็ลองให้คำตอบกับคุณครูที่ดูแลอยู่ปลายทางนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆต้นทางกันครับพร้อมไหมครับพร้อมแล้วมาดูภาพกันเลยนะครับ2ภาพนี้นะครับเป็นภาพของศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้ง2ผลงานเลยภาพแรกพอจะเดาชื่อศิลปินออกไหมมีคนตอบมานะครับแวนโก๊ะถูกต้องภาพที่2ล่ะอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับภาพนี้เป็นผลงานของซัลวาดอร์ดาลีนะครับทั้ง2ภาพ

0: ลองปรึกษากันในกลุ่มว่า2ภาพนี้เนี่ยมีความเหมือนหรือความแตกต่างกันยังไงบ้างครับลองคุยกันดูแล้วใครมีคำตอบสามารถยกมือขึ้นตอบได้เลยนะครับนักเรียนปลายทางลองวิเคราะห์2ภาพนี้นะครับ2ภาพนี้เนี่ยเป็นผลงานของวินเซนต์แวนโกะนะครับในชื่อผลงานว่า The Starry Night หรือราตรีประดับดาวอีกผลงานนึงเป็นผลงานของซัลวาดอร์ดาลีนะครับในชื่อผลงานว่า The Persistence of Memory หรือว่าความทรงจำอันตราตรึงนั่นเองตอนนี้ใครพอจะได้คำตอบแล้วบ้างไหมเอ่ยมีไหมครับอะไรก็ได้เลยเชิญครับเดี๋ยวมาฟังคำตอบกันนะครับจากเพื่อนคนแรกว่าเพื่อนได้คำตอบว่าอะไรมีอะไรเหมือนมีอะไรต่างเชิญครับ
1: โทนสีแล้วก็พื้นผิวของภาพครับ
0: โทนสีเป็นยังไงบ้างครับลูก
1: ภาพของแวนโกเป็นโทนสีโทนเย็นครับ
0: ครับ
1: ภาพเป็นภาพของโทนสีโทนอุ่นครับโทนร้อนครับ
0: ครับแล้วพื้นผิวที่หนูพูดถึงเมื่อสักครู
1: ่พื้นผิวของสีของภาพแวนโกเป็นพื้นผิวขรุขระครับ
0: ครับ
1: ส่วนภาพที่สองเป็นพื้นผิวเรียบและมีความเหลว
0: มีความเหลวอุ๊ยอธิบายได้ดีขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ2อย่างที่เพื่อนพูดถึงนะครับก็คือเรื่องวรรณะสีหรือโทนสีถูกต้องเลยทั้ง2ภาพแสดงให้เห็นชัดเจนนะครับว่ามีความแตกต่างกันแล้วก็อีก1อย่างก็คือพื้นผิวอย่างแรกของงานของแวนโกภาพ The Starry Night เนี่ยเพื่อนบอกว่ามีความขรุขระจากการใช้เทคนิคสีน้ำมันนั่นเองนะครับก็คือเป็นการใช้เกรียงปาดสีทิ้งไว้ทำให้เกิดความขรุขระเป็นอีกหนึ่งความน่าสนใจของงานของแวนโกะซึ่งแตกต่างกับภาพของดาลี่นะครับภาพของดาลี่เนี่ยเพื่อนบอกว่าเขาระบายสีแบบเรียบมากจนดูเหลวซึ่งนั่นแหละคือความต้องการของศิลปินศิลปินต้องการให้ภาพเนี้ยเรียบจนดูเหลวก็คือทำให้เห็นถึงความลื่นไหลความพลิ้วไหวของการเวลาตามภาพที่ชื่อว่าความทรงจำอันตราตรึงก็คือให้เห็นความไหลของการเวลาที่มันเลื่อยเปื่อยไปแต่ยังหวนอยู่ในความทรงจำอันนี้อธิบายได้ดีมากเลยนะครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งหนึ่งมีใครจะเพิ่มเติมในส่วนอื่นๆไหมครับมีไหมเอ่ยสามารถเพิ่มเติมได้นะครับอาจจะเห็นต่างจากเพื่อนก็ได้มีไหมครับเมื่อกี้ที่จริงๆแล้วที่เพื่อนวิเคราะห์ไปเนี่ยคือทัศนธาตุล้วนๆเลยนะใครเห็นทัศนธาตุอื่นอีกไหมจากทั้ง2ภาพนี้มีไหมครับลองมาดูเรื่องทัศนธาตุครับเมื่อกี้เราพูดถึงพื้นผิวไปแล้วนะครับพูดถึงสีไปแล้วนักเรียนเห็นทัศนธาตุอะไรอีกบ้างในภาพนี้ลองปรึกษากันดูก็ได้ใครมีคำตอบตอบได้เลยครับเห็นทัศนธาตุอะไรและเห็นอยู่ตรงไหนของภาพมีเส้นไหมมีรูปร่างไหมแล้วมันอยู่ตรงไหนนะครับมีรูปทรงไหมมีน้ำหนักอ่อนแก่หรือเปล่าเนี่ยทุกคนพยักหน้าหมดเลยใครพอจะตอบได้ยกมือตอบได้เลยนะครับเชิญครับเดี๋ยวมาฟังคำตอบจากเพื่อนนะครับว่าเพื่อนเห็นทัศนธาตุอะไรบ้างจากภาพ2ภาพนี้นะครับเชิญครับ
2: ภาพของแวนโกนะคะตรงท้องฟ้าจะมีลายเส้นเหมือนก้นหอยที่ขดกันค่ะส่วนภาพอีกหนึ่งภาพนะคะจะตรงนาฬิกาจะมีความเหลวเหมือนกับน้ำค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนอธิบายว่าภาพของแวนโกเนี่ยที่ท้องฟ้ามีความหมุนวนเหมือนเส้นขดก้นหอยซึ่งคือความรู้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วถูกไหมครับคือเป็นเรื่องที่เราพูดไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับซึ่งวันนี้เราแค่เอาความรู้นั้นมาดูจากภาพเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเพื่อนบอกว่ามันมีการใช้เส้นที่ทำให้รูปนาฬิการูปร่างของนาฬิกาเนี่ยจากที่เป็นรูปปกตินาฬิกาเนี่ยเป็นรูปร่างวงกลมเนาะกลายเป็นรูปร่างอิสระด้วยการใช้เส้นให้มันมีความไหลเยิ้มของนาฬิกาตามที่ศิลปินต้องการจะสื่อสารนะครับจากภาพนี้นะครับจริงๆมีทัศนธาตุหลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเส้นที่ปรากฏอยู่ในทั้ง2ภาพนะครับแล้วก็เรื่องสีที่เพื่อนอธิบายไปเมื่อสักครู่แล้วก็คือมีสีโทนร้อนโทนเย็นทั้ง2ภาพแล้วก็มีในส่วนของรูปร่างนะครับอย่างภาพบนรูปร่างของดวงจันทร์นะครับรูปร่างของอาคารภูเขาต่างๆรวมไปถึงต้นไซเปรสนะครับต้นสนต้นนี้ด้วยแล้วก็อย่างด้านล่างก็จะเป็นรูปร่างของกิ่งไม้นะครับตัวนาฬิกาที่ผิดรูปไปจากรูปร่างของนาฬิกาปกตินะครับ ต่อมารูปทรงนะครับก็ยังเป็นในส่วนของมิติต่างๆที่มีแสงเงาพอมีแสงเงา

ครับก็ทำให้มองสิ่งต่างๆเป็นรูปทรงได้ภาพบนเนี่ยจะเป็นรูปร่างค่อนข้างมากนะครับแต่ภาพล่างเนี่ยเราจะเห็นเป็นรูปทรงเพราะว่ามิติขององค์ประกอบต่างๆวัตถุต่างๆในภาพมันชัดเจนนะครับแล้วก็น้ำหนักแสงเงาทั้งสองภาพมีน้ำหนักแสงเงาแต่ภาพล่างเนี่ยจะมีการใช้น้ำหนักแสงเงาที่ค่อนข้างชัดเจนกว่าจากกิจกรรมที่เราได้ทำวันนี้นะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าเราจะได้ฝึกทักษะการสังเกตองค์ประกอบต่างๆภายในภาพองค์ประกอบเหล่านี้หรือทัศนธาตุเหล่านี้เนี่ยนักเรียนสามารถเอามาใช้กับการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ได้ทั้งหมดเลยคราวนี้บางคนอาจจะตั้งคำถามว่าแล้วในเมื่องานของเราแบ่งออกเป็นช่องกระจกเราจะทำให้มันมีมิติหรือทำให้มันมีน้ำหนักแสงเงาได้ยังไงนะครับวิธีการก็คือในช่องที่อยู่ติดกันหรือช่องที่อยู่ใกล้กันนักเรียนพยายามอย่าใช้สีให้เหมือนกันงานของเราก็จะมีแสงเงามากขึ้นอย่างเช่นเราอาจจะกำหนดว่าฝั่งเนี้ยฝั่งซ้ายของภาพให้เป็นสีอ่อนฝั่งขวาของภาพให้เป็นสีเข้มแล้วเราก็ไล่สีมาในทุกๆองค์ประกอบในภาพงานหนูก็จะดูมีมิติหรือมีแสงเงาเข้ามามากขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของรูปร่างรูปทรงสีเส้นเนี่ยปรากฏอยู่แล้วแน่นอนในงานเอกลักษณ์ไทยชิ้นนี้นะครับคราวนี้เรามาดูขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวันนี้ครูจะให้ดูขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานทั้งหมดทุกขั้นตอนเลยนะครับแต่เดี๋ยวจะมีการบอกเป้าหมายว่าวันนี้เราต้องการเป้าหมายที่ขั้นตอนไหนนะครับแล้วก็ครั้งต่อๆไปเรามีเป้าหมายถึงขั้นตอนไหนนะครับซึ่งครูจะบอกเป็นร้อยละเปอร์เซ็นต์ในความก้าวหน้าของงานนะครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับหลังจากที่นักเรียนได้กระดาษ100ปอนด์มาแล้วขนาด A4 ให้ตีกรอบ1เซนก่อนเลยงานทุกชิ้นเราจะตีกรอบ1เซนนะครับแล้วก็เขียนชื่อด้านหลังของงานเนาะติดกระดาษกาวนะครับแล้วก็ร่างภาพให้สวยงามกระดาษกาวก็ขอบ1เซนที่หนูขีดไว้ได้เลยนะครับติดทั้ง4ด้านของงานแล้วก็ใช้นิ้วรูดให้กระดาษกาวเนี่ยติดสนิทกับกระดาษเวลาหนูลงสีหนูก็จะได้ขอบที่คมกริบเลยแล้วงานจะสวยมากนะครับจะไม่แกะออกจนกว่างานจะตัดเส้นเสร็จสมบูรณ์เลยนะครับหลังจากขั้นตอนแรกไปแล้วเราก็จะเริ่มการแบ่งช่องให้เป็นช่องเล็กๆให้เหมือนกับกระจกสีนะครับก็คือเรียนแบบจากศิลปะกระจกสีเลยจากองค์ประกอบนะครับตอนแรกเนี่ยภาพของครูอาจจะมีแค่รูปร่างภายนอกมายังไม่มีรายละเอียดนะครับครูก็เริ่มมาตัดทอนรายละเอียดต่างๆคราวที่แล้วครูได้คุยไว้ว่าครูมีงานมาเซอร์ไพรส์ก็คืองานชิ้นนี้แหละครูรวบรวมเอกลักษณ์ไทยในเรื่องของผีไทยไว้ในงานชิ้นเดียวเดี๋ยวไปดูภาพเต็มแล้วอธิบายให้ฟังอีกทีนะครับอันนี้หนูต้องแบ่งนะครับ1ช่องครูไม่อยากให้เล็กเกินไปนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับ1ช่องครูไม่อยากให้เล็กเกินไปและไม่อยากให้ใหญ่เกินเหรียญ10ถ้าหนูทำใหญ่เกินไปรายละเอียดในงานจะน้อยลงมิติของงานก็จะน้อยลงด้วยแต่คราวนี้ถ้าหนูทำให้เล็กเกินไปมันจะลำบากตัวหนูเองเวลาลงสีเพราะฉะนั้นให้ใหญ่ขึ้นมาสักนิดนึงแต่ไม่ใหญ่เกินเหรียญ10เนาะเดี๋ยวดูตัวอย่างไปเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นภาพชัดขึ้นว่าขนาดควรจะขนาดเท่าไหร่ในแต่ละ1ช่องนะครับต่อมานะครับขั้นตอนที่3ก็คือเริ่มการลงสีแต่ละช่องถ้าใครไม่มีทักษะการบังคับมือตัวเองให้ไม่เลอะครูแนะนำว่าให้ลงจากด้านที่ไม่ถนัดก่อนแล้วไปหาด้านที่ถนัดมือเราก็จะไม่ไปทับงานหรือใครจะใช้กระดาษรองแล้วก็วางมืออีกทีนึงก็ได้นะครับใช้กระดาษรองมือก่อนนะครับก็จะลงสีไปทีละช่องไปเรื่อยๆนะครับลงไปเรื่อยๆเลยจนครบทุกช่องนะพอครบทุกช่องแล้วเราก็จะมาตัดเส้นแล้วก็เก็บรายละเอียดของผลงานคราวนี้การตัดเส้นที่ผ่านมาหนูอาจจะเคยเรียนรู้การตัดเส้นจากการใช้ปากกาเมจิกใครเคยตัดเส้นกับปากกาเมจิกครูขอดูมือตัดเส้นงานด้วยปากกาเมจิกใครใช้ผู้กันเท่านั้นเลยมีไหมครับครั้งนี้แหละเราจะได้ฝึกทักษะกันนะครับด้วยการตัดเส้นด้วยผู้กันเบอร์0หรือเบอร์00ให้มากสุดง่ายสุดได้เบอร์1พอเนาะจะได้ฝึกทักษะการตัดเส้นคุมมือให้นิ่งๆนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการตัดเส้นแล้วก็เก็บรายละเอียดโดยรวมของภาพนะครับถ้าสังเกตหนูจะเห็นว่าแต่ละช่องของครูที่อยู่ติดกันสีไม่ซ้ำกันเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการแกะกระดาษกาวอันนี้หนูต้องตัดขอบตัดกรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถึงจะมาแกะกระดาษกาววิธีการแกะกระดาษกาวคือดึงเฉียง45องศาเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังอีกครั้งนึงเนาะตอนที่งานเราเสร็จแล้วจะสาธิตให้ดูว่า

จะลอกยังไงไม่ให้กระดาษขาดหรือไม่ให้ล้ำเข้าไปในพื้นที่งานของตัวเองก็คือใช้วิธีนี้แหละดึงห่างออกจากตัวงาน45องศานะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ตัวอย่างผลงานเสร็จสมบูรณ์คราวนี้อยากฟังแนวคิดครูหรือยังอยากฟังแล้วครูเนี่ยพยายามหยิบอะไรที่พวกเรานึกไม่ถึงเวลาบอกถึงเอกลักษณ์ไทยพวกเราก็จะนึกถึงทุเรียนใช่ไหมช้างวัดตุ๊กๆอย่างนี้ครูก็เลยเด็กนึกอะไรไม่ถึงครูอยากให้ทุกคนเนี่ยมองมุมอื่นที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยเหมือนกันแต่คนมองไม่ค่อยออกครูก็เลยเลือกเอาผีไทยนี่แหละมาสร้างสรรค์โดยไม่ว่าตัวเดียวครูรวมผีทุกตัวไว้ในผีตัวเดียวก็คือรวมไว้ให้มากที่สุดถ้าจากด้านบนสุดน่าจะเป็นส่วนของผีอะไรครับกุมารใช่ไหมครับกุมารทองต่อมาเป็นผีตาโขนซึ่งในงานหลายคนก็มีเหมือนกันใช่ไหมผีตาโขนด้านล่างลงมาผูกผ้าสามสีแบบนี้ต้องผีอะไรผ้าสามสีผีตะเคียนหรือนางไม้ใช่ไหมครับต่อมาใบตองแบบนี้คือผีตานีลากไส้แบบนี้ต้องเป็นกระสือมีกระด้งแบบนี้ต้องเป็นกระหังและสุดท้ายแขนยาวมีมะนาวในมือแม่นาคมีผีกี่ชนิดนับมีผีกี่ชนิดครับ7ชนิดในตัวเดียวอันนี้เป็นการรวมเห็นไหมเป็นการรวมเอกลักษณ์ไทยเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครรู้สึกว่าผลไม้มันไม่ได้มีอย่างเดียวอยากจะเอาผลไม้อย่างอื่นที่เป็นของไทยมารวมด้วยก็ได้ลองดูลองสร้างสรรค์ดูนะครับอันนี้เป็นแนวคิดให้ทุกคนนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆในการสร้างสรรค์ผลงานลายเส้นสร้างศิลป์นะครับซึ่งครูมีอุปกรณ์นะครับมาแนะนำก็คืออุปกรณ์พื้นฐานเลยที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่เราจะใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเดี๋ยวมาเริ่มจากพื้นฐานก่อนเลยนะครับก็คือกระดาษนะครับกระดาษที่ครูถืออยู่นี้นะครับเป็นกระดาษ100ปอนด์นะครับขนาด A4 ซึ่งเป็นแบบเรียบจริงๆแล้วเราจะใช้แบบเรียบหรือแบบขรุขระก็ได้นะครับแต่นักเรียนต้องการให้ลงสีได้ง่ายแล้วก็มีพื้นผิวของงานที่เรียบเนี่ยก็ใช้แบบเรียบได้เลยนะครับแต่อีกอย่างนึงถ้านักเรียนจะซื้อแบบ1ด้านเรียบ1ด้านขรุขระแล้วมาเลือกใช้ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ง่ายที่สุดคือการเลือกกระดาษนะครับกระดาษเราจะตีกรอบ1ซมจากขอบกระดาษเข้ามาในงานทุกๆชิ้นเลยนะครับต่อมานะครับพื้นฐานอีกเหมือนกันคือดินสอและยางลบนะครับดินสอและยางลบนะครับใช้สำคัญมากๆดินสอขอให้เป็นความเข้มแบบ HB เวลาหนูร่างภาพและหนูลบจะได้ลบง่ายแล้วก็เวลาร่างครูไม่อยากให้ลงน้ำหนักเยอะนะครับมันจะทำให้ตัวงานของหนูเนี่ยชำรุดได้เนาะเพราะฉะนั้นร่างเบาๆแล้วค่อยๆลบเอานะครับต่อมานะครับมาดูผู้กันกันบ้างผู้กันเนี่ยอย่างที่ครูบอกว่ามีหลายแบบมากนะครับมีแบบผู้กันกลมนะครับทางด้านนี้แล้วก็ผู้กันแบนทางด้านนี้นักเรียนจะเลือกใช้แบบไหนก็ได้แต่ผู้กันที่ควรจะมีอย่างน้อย3ขนาดก็คืออย่างนี้นะครับอันนี้เบอร์10ก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับอันนี้เบอร์10นะอันนี้00ที่ครูแนะนำว่าไว้ใช้ตัดเส้นนะครับคูณ00เนี่ยจะเล็กมากเลยนะครับเวลาใช้ต้องระมัดระวังนะแล้วก็จะมีเบอร์7ก็ได้เบอร์7หรือเบอร์5นักเรียนจะเห็นว่าขนเขาไม่ต่างกันมากนะครับเบอร์7หรือเบอร์5คราวนี้วิธีการใช้ผู้กันครูเชื่อว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราใช้เราก็จะแช่ไว้ในถังใช่มั้ยครับใครที่แช่ไว้ในถังคราวนี้ให้เปลี่ยนพฤติกรรมเนาะเราจะใช้แล้วล้างผู้กันเลยในทันทีล้างเสร็จเราจะเช็ดแล้ววางพักไว้นะครับเช็ดแล้วแยกวางพักไว้ได้เลยวางไว้บนผ้านี่แหละหนูเช็ดนะครับล้างเช็ดแล้ววางไว้บนผ้าให้ผ้าซับน้ำออกเพราะอะไรเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่ผู้กันหนูแช่น้ำไว้ตลอดเวลาตัวไม้เนี่ยครับตัวไม้ที่ต่ออยู่กับเหล็กตัวนี้จะเปื่อยพอเปื่อยทำให้มันหลุดออกจากกันแล้วผู้กันหนูจะใช้งานไม่ได้อีกเลยเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานนะครับหนูล้างแล้วเช็ดแล้วตากไว้ให้แห้งถึงจะใช้อีกเมื่อไหร่ค่อยๆหยิบไปใช้แบบนี้จะดีกว่าและเป็นการเมคชัวร์ด้วยว่าสีเดิมที่ใช้ไปโดนล้างออกเรียบร้อยแล้วงานหนูก็จะไม่เลอะเทอะนะครับคราวนี้ส่วนต่อมา
ในส่วนของสีนะครับก็จะเป็นสีตามชุดด้านนี้เลยนะครับนักเรียนสามารถเลือกใช้สีได้ตามความถนัดแต่ถ้าไม่ต้องการประหยัดไม่ต้องการสิ้นเปลืองงบประมาณก็เลือกใช้แค่6สีนี้ก็พอมาต่อที่จานสีบางคนเลือกใช้จานสีแบบเป็นหลุมนะครับแต่ถ้าแบบเป็นหลุมเนี่ยเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วเนาะใช้เสร็จแล้วต้องล้างถูกไหมถ้าใครไม่ล้างก็คือปล่อยให้แห้งไปเลยคราวนี้ถ้าใครไม่ต้องการที่จะให้ตัวสีเนี่ยถูกทิ้งไปครูแนะนำตัวนี้ครับเป็นกล่องอาจจะต้องใช้งบประมาณในการ

แป้งหยอดน้ำลงไปคนใช้ต่อสีโปสเตอร์นะครับจะเป็นสีที่สามารถผสมน้ำและใช้ต่อได้เรื่อยๆเลยเพราะฉะนั้นหนูสามารถเลือกใช้แบบนี้ได้ชอบใช้สีอะไรบ่อยๆผสมไล่ไว้หนูอาจจะไล่ช่องก็ได้นะอย่างเช่นช่องแรกเป็นตั้งแต่เหลืองอ่อนไปหาเหลืองเข้มช่องที่สองส้มอ่อนไปหาส้มเข้มไล่แบบนี้ก็ได้หรือใครจะทำตามใจชอบแบบครูก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ในส่วนของจานสีหรือกล่องสีนะครับต่อมานะครับในส่วนของผ้าผ้าธรรมดาเลยนักเรียนเป็นเศษผ้าที่ไม่ใช้แล้วก็ได้นะครับอันนี้สำคัญเนาะไม่อยากให้พวกเราละเลยอยากให้มีไว้เพื่อใช้สำหรับการทำความสะอาดผู้กันแล้วก็เวลาโต๊ะเลอะก็จะได้เช็ดทำความสะอาดได้ด้วยนะครับต่อมาภาชนะสำหรับใส่น้ำจริงๆแล้วครูอยากให้มี2ส่วนก็คือส่วนที่ไว้ล้างผู้กันกับส่วนที่ไว้ใส่น้ำสะอาดทำไมถึงต้องใส่น้ำสะอาดเวลาที่หนูต้องการจะผสมสีจะได้แตะน้ำสะอาดส่วนนั้นแหละมาหยอดลงไปถ้าเราเอาน้ำจากการล้างผู้กันไปหยอดเลอะเทอะไหมครับเลอะแล้วสีเราสามารถเพี้ยนได้เลยเพราะฉะนั้นมีภาชนะไว้ใส่น้ำสักหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้เอาไปปรับใช้กับสีที่เราต้องการผสมเนาะจะได้ทำละลายได้ต่อมานะครับตัวนี้สำคัญอีกเหมือนกันคือเทปกระดาษกาวอเนกประสงค์นะครับตัวเทปกระดาษกาวอเนกประสงค์เนี่ยใช้ติดพื้นที่งานโดยรอบนะครับหรือใครต้องการให้ลงสีง่ายๆจะติดในตัวงานด้วยก็ได้แต่ต้องระวังว่าอาจจะทำให้กระดาษขาดได้เวลาลอกเพราะฉะนั้นอันนี้ควรมีนะครับจำเป็นต่อการใช้งานสุดท้ายถ้าไม่มีสามารถประยุกต์ใช้กับอย่างอื่นได้ก็คือตัวกระดานรองวาดชิ้นนี้นะครับอันนี้เป็นไม้อัดธรรมดาถ้าหนูไม่ต้องการใช้ไม้อัดหนูจะเอากระดาษแข็งได้กระดาษลังได้นะครับหรือใครพอจะมีสมุดหรือหนังสือเล่มใหญ่ๆก็เอามาปรับใช้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือในส่วนของอุปกรณ์นะครับที่เราจะใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้เดี๋ยวมีเทคนิคอะไรที่น่าสนใจอีกเดี๋ยวครูจะแนะนำให้ในระหว่างที่เพื่อนๆสร้างสรรค์ผลงานกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างผลงานนะครับมาดูตัวอย่างผลงานกันนะครับให้นักเรียนสังเกตรายละเอียดในผลงานไปด้วยนะแล้วก็มีส่วนไหนที่ครูแนะนำเพิ่มก็สามารถปรับไปใช้กับผลงานตัวเองได้เลยนะครับสำหรับผลงานชิ้นนี้นะครับคือภาพข้าวเหนียวมะม่วงเอกลักษณ์ไทยไหมเอกลักษณ์ไทยเพราะฉะนั้นทุกคนต้องดูแล้วว่าผลงานตัวเองเนี่ยเอกลักษณ์ไทยหรือเปล่าเอกลักษณ์กับสัญลักษณ์คนละเรื่องกันนะสัญลักษณ์มีอะไรบ้างที่ดูแล้วเป็นสัญลักษณ์ธงชาติอย่างเงี้ยเป็นสัญลักษณ์ถูกไหมธงศาสนาต่างๆเนี่ยเป็นสัญลักษณ์เพราะฉะนั้นเราจะไม่เอามาวาดเป็นเอกลักษณ์นะครับแผนที่ประเทศไทยอย่างเงี้ยเป็นสัญลักษณ์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้เอกลักษณ์คือสิ่งที่มันมีมานานมากแต่มันโด่งดังพอพูดแล้วมันเป็นที่รู้จักอย่างเงี้ยคือเอกลักษณ์นะครับเป็นความโดดเด่นที่มีที่ไทยที่เดียวต้องไทยเท่านั้นถึงจะนับเป็นเอกลักษณ์จานแรกเลยนะครับนักเรียนจะเห็นว่าเขาแบ่งช่องเล็กแต่ก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปเห็นไหมครับเล็กพอที่จะลงสีได้แล้วก็มีการตัดเส้นสวยงามเลยอันนี้งานนี้นะครับสิ่งที่จะต้องพัฒนาคือถ้านักเรียนสังเกตในส่วนของข้าวเหนียวมูลข้าวเหนียวมูลเนี่ยนักเรียนคิดว่าแบ่งช่องอีกได้ไหมได้นะครับแบ่งช่องอีกได้เพราะฉะนั้นใหญ่เกินไปสามารถแบ่งช่องอีกได้ตัวใบตองก็สามารถซอยเป็นช่องเล็กๆอีกได้รวมถึงตัวจานเองก็เหมือนกันอันเนี้ยลองดูผลงานตัวเองไปด้วยนะครับแล้วก็ค่อยๆปรับไปเรื่อยๆนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับจากที่ครูอธิบายให้ดูตัวอย่างผลงานเนี่ยก็เป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้ด้วยแล้วก็นักเรียนสามารถดูไปพร้อมๆกับผลงานตัวเองได้ว่าครูแนะนำอะไรเพิ่มแล้วก็จะปรับอะไรในผลงานตัวเองเพิ่มได้อีกบ้างนะครับงานชิ้นต่อมานะครับงาน2ชิ้นนี้น่าสนใจจริงๆแล้วภาพโขนหรือภาพนักแสดงโขนเนี่ยรายละเอียดเยอะไหมครับเยอะมากแต่คราวนี้เวลาเรามาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะกระจกสีถามว่าเราจะสามารถทำได้ละเอียดแบบนั้นไหมไม่ได้เพราะเราต้องแบ่งเป็นช่องกระจกมันเลยเป็นที่มาของการตัดทอนงาน2ชิ้นนี้นักเรียนจะเห็นว่ารายละเอียดบางอย่างเขาตัดทอนไปภาพทางซ้ายมือของนักเรียนเนี่ยตัดทอนไปไม่เยอะครับแต่ภาพขวามือตัดทอนไปเยอะมากตัดทอนเยอะตัดทอนน้อยผิดไหมไม่ผิดแล้วแต่นักเรียนเลยอย่างรายละเอียดให้สังเกตรายละเอียดของศีรษะโขนนะครับที่เป็นศีรษะของทศกัณฐ์ทั้ง2ฝั่ง

ั่งซ้ายยังพอเห็นรายละเอียดอยู่บ้างแต่ฝั่งขวารายละเอียดหายไปเลยเพราะฉะนั้นนักเรียนเลือกทําได้ทั้ง2แบบอย่าให้ละเอียดเกินเพราะจะลําบากนักเรียนเองเวลาสร้างสรรค์ผลงานนะครับต่อมาจานอาหารผัดไทยอันนี้น่าสนใจครูชอบความกล้าในการใช้สีและความกล้าในการเลือกใช้พื้นหลังมากๆจริงๆถ้าเราดูผ่านๆเราอาจจะไม่รู้เลยด้วยว่าเป็นผัดไทยนะครับสำหรับจานนี้เนี่ยน่าสนใจโดยการเลือกใช้สีนักเรียนสามารถปรับโทนสีแบบนี้ได้ก็คือให้เป็นโทนพาสเทลงานชิ้นนี้โดดเด่นที่การแบ่งช่องแบ่งช่องได้ละเอียดแล้วก็น่าสนใจมากไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปกำลังพอเหมาะนะครับถ้าตัวอย่างในเรื่องของการแบ่งช่องภาพนี้ได้เลยต่อมาเป็นอีก2งานที่น่าสนใจนะครับภาพแรกนะครับเป็นภาพดอกบัวเนาะแสดงให้เห็นถึงความอ่อนช้อยของความเป็นไทยก็สามารถปรับใช้ได้เหมือนกันนะแม้กระทั่งในกลีบบัว1กลีบอ่ะเขายังแบ่งมากกว่า1ช่องเลยนะครับอันนี้อยากให้ดูความโดดเด่นของการยกจุดเด่นของภาพแล้วก็จุดรองของภาพจุดเด่นของภาพเขาจะใช้ให้เป็นดอกบัวใบบัวจะรองลงมาและท้ายสุดส่วนที่เป็นพื้นหลังเขาเลือกใช้สีเข้มไปเลยนะครับนักเรียนสามารถใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันก็คือจุดเด่นให้เป็นสีหนึ่งไปเลยแล้วก็ให้สีเข้มขึ้นเรื่อยๆเพื่อลดลำดับความสำคัญขององค์ประกอบในภาพก็จะทำให้ภาพน่าสนใจมากขึ้นเหมือนกันนะครับคราวนี้ภาพถัดมาเป็นภาพโขนอีกแล้วนะครับคราวนี้ภาพนี้จุดเด่นอยู่ที่วิธีการจัดการกับพื้นที่ว่างด้านหลังพอเรามีองค์ประกอบด้านหน้าแล้วครูเชื่อว่าตอนนี้หลายคนอาจจะสับสนว่าแล้วจะทำยังไงกับพื้นที่ด้านหลังดีจะวาดเป็นคลื่นได้ไหมแต่ภาพมันก็ไม่ใช่ทะเลถูกไหมครับคราวนี้ทำเป็นยังไงได้บ้างทำเป็นรัศมีของดวงจันทร์แบบนี้ได้เป็นดวงอาทิตย์ได้หรือจะทำเป็นเหมือนออร่าออกจากด้านหลังหนูเคยเห็นพระพุทธรูปที่มีออร่าออกจากด้านหลังไหมทำแบบนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับหรือใครจะทำเป็นบรรยากาศเป็นท้องฟ้าเหมือนภาพผีไทยของครูเมื่อสักครู่ก็ได้ในอันนี้แล้วแต่นักเรียนจะสร้างสรรค์เลยนะครับเพื่อให้บรรยากาศด้านหลังกับองค์ประกอบสำคัญด้านหน้าของเรากลืนไปด้วยกันมากขึ้นนะครับต่อมาเป็นจานอาหารไทยอีกเหมือนกันก็คือกะเพราไข่ดาวอันนี้จริงๆในช่องไข่ดาวแบ่งให้เล็กกว่านี้ได้อันนี้เป็นการจัดพื้นหลังได้น่าสนใจอีกเหมือนกันก็คือเป็นการวาดเป็นลายไม้เหมือนจานเนี้ยถูกวางอยู่บนโต๊ะนะครับถูกวางอยู่บนโต๊ะแล้วก็วางช้อนบนโต๊ะด้วยเลยเนาะชะโลงชะโลกอะไรไปแล้วอันนี้หนูอาจจะวางในนี้ก็ได้หรือใครจะให้มีผ้าปูมาอีกทีแล้วแต่หนูจะสร้างสรรค์ออกมานะครับอยากให้คำนึงถึงองค์ประกอบอื่นๆนอกเหนือจากองค์ประกอบหลักของภาพด้วยนะครับต่อมาอันนี้เป็นต้มยำกุ้งโดดเด่นเหมือนกันนะครับนักเรียนก็สามารถใส่รายละเอียดได้นี่เขาใช้พื้นหลังเป็นใบไม้เป็นมะนาวนะครับคราวนี้ในส่วนของงานของเราในวันนี้นะครับก็คือการสร้างสรรค์ผลงานต่อจากภาพร่างที่เราได้ร่างภาพมานะครับคราวนี้ในส่วนของการสร้างสรรค์ผลงานวันนี้ก็คือการแบ่งช่องเดี๋ยวครูจะช่วยดูแล้วก็จะช่วยให้คำแนะนำนะครับว่าช่องของใครเล็กไปใหญ่ไปหรือควรจะปรับเปลี่ยนแบบไหนตอนนี้นักเรียนสามารถลองสร้างสรรค์ลองจินตนาการว่าช่องของเราเนี่ยจะแบ่งให้เป็นแบบไหนดีส่วนที่เป็นพื้นน้ำลองทำเป็นคลื่นไหมส่วนที่เป็นท้องฟ้าลองแบ่งเป็นก้อนเมฆไหมหรือแบ่งเป็นบรรยากาศที่ไล่สีเหมือนพระอาทิตย์จะขึ้นหรือจะตกไหมลองปรับดูนะครับแล้วเดี๋ยวระหว่างที่เพื่อนทำงานถ้ามีเทคนิคของเพื่อนต้นทางคนไหนน่าสนใจเดี๋ยวครูจะแนะนำนักเรียนปลายทางไปนะครับสำหรับการเป้าหมายในการทำงานวันนี้นะครับก็คือการร่างภาพแล้วก็แบ่งช่องนะครับใครที่สามารถลงสีได้แล้วแนะนำให้ลงได้เลยนะครับเพื่อครูจะได้ให้คำแนะนำไปด้วยความคืบหน้าในการสร้างสรรค์ผลงานวันนี้อยู่ที่ร้อยละ50นะครับสัปดาห์หน้าเราต้องมาพร้อมกับงานที่ความคืบหน้าร้อยละ50ก็คือลงสีไปมากกว่าครึ่งนึงลงสีไปมากกว่าครึ่งนึงของผลงานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเร่งมือนะครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวครูจะแนะนำไปครับตอนนี้ทุกคนลงมือสร้างสรรค์ผลงานได้เลยครับ

นักเรียนปลายทางครับตอนนี้นะครับอยู่ในขั้นตอนของการร่างภาพแล้วก็แบ่งช่องนะครับอยากให้นักเรียนใช้ดินสอให้อ่อนนะครับพยายามอย่าลงน้ำหนักมือเยอะแล้วก็ความเข้มของดินสอที่แนะนำให้ใช้คือใช้แบบ HB หรือ HH นะครับถ้านักเรียนใช้ 2B เนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังการลงน้ำหนักนิดนึงเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้านักเรียนลงไปแล้วแล้วเลอะเวลาลบจะทำให้ทำความสะอาดได้ยากนะครับคราวนี้ใครที่ร่างภาพเสร็จทั้งหมดแล้วแล้วก็เห็นได้ว่าน้ำหนักของเส้นในภาพเนี่ยไม่เท่ากันนักเรียนสามารถลบออกได้นะครับคราวนี้ครูมีแนะเทคนิคแนะนำเวลานักเรียนลบนะครับลบแล้วให้เอามือคอยเช็ดยางลบไว้เรื่อยๆเพราะว่ารอยดินสอเนี่ยเขาจะติดมาบนยางลบถ้านักเรียนเช็ดออกโอกาสที่งานจะเลอะก็จะน้อยลงนะครับลบแล้วเช็ดลบแล้วเช็ดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนน้ำหนักของดินสอทั้งงานเท่าๆกันก็คืออ่อนเท่าๆกันหลังจากนั้นถึงจะเริ่มลงสีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับแนะนำเรื่องของการควบคุมน้ำหนักมือไม่ให้ดินสอเข้มเกินไปเวลาเราแก้ไขภาพจะได้ไม่เป็นรอยตำหนินะครับแล้วก็ในเรื่องของการแบ่งช่องอีกอย่างนึงนะครับระมัดระวังอย่าให้เล็กหรือใหญ่เกินไปใหญ่เกินไปทำให้ภาพไม่มีมิติเล็กเกินไปจะทำให้นักเรียนลำบากตอนที่ลงสีเพราะว่าเราต้องใช้ผู้กันในการลงสีทุกๆจุดเราจะควบคุมปลายผู้กันได้ยากเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวัง2ส่วนนี้ไว้นะครับน้ำหนักมือและการแบ่งช่องนะครับสร้างสรรค์ผลงานต่อได้เลยครับ

0: นักเรียนครับตอนนี้นะครับครูจากที่ครูได้ดูผลงานหลายๆคนนะครับเรื่องที่อยากจะย้ำก็คือเรื่องของการใช้น้ำหนักมือในการวาดเส้นในการร่างภาพนะครับอยากให้เบามือลงสักนิดนึงเพื่อที่เส้นจะได้อ่อนๆนะครับแล้วก็คนที่ถนัดในการวาดหลายๆเส้นลงไปก่อนเนี่ยหลังจากที่หนูได้ภาพที่แน่ใจแล้วอยากให้ลบเส้นที่ไม่จำเป็นออกเพื่อจะได้โครงสร้างหลักของภาพไว้แล้วก็จะได้ไปในสู่ขั้นตอนต่อไปก็คือการแบ่งช่องแล้วก็การลงสีต่อไปนะครับสำหรับงานในวันนี้นะครับเรามีเป้าหมายความคืบหน้าของผลงานอยู่ที่50%ร้อยละ50ต้องได้ประมาณไหนต้องลงสีได้ประมาณครึ่งหนึ่งของผลงานเพราะฉะนั้นค่อนข้างท้าทายนะครับต้องลงสีให้ได้ครึ่งหนึ่งของผลงานนะครับให้เป็นการบ้านทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยไปสร้างสรรค์มานะครับแล้วก็ครั้งหน้าเอาความคืบหน้าร้อยละ50นี่แหละมาสร้างสรรค์กันต่อในห้องเรียนนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะอยู่กับผลงานลายเส้นสร้างศิลป์ของเราเหมือนเดิมนะครับจะเป็นภาคปฏิบัติในครั้งที่2แล้วเราจะปฏิบัติต่อจาก50ร้อยละ50ที่พวกหนูไปทำมาจากบ้านนี่แหละต่อไปที่ร้อยละ70นะเพราะฉะนั้นหนูต้องทำงานให้ได้ตามเป้าหมายไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่เราจะได้เกาะกลุ่มกันไปแล้วก็เดี๋ยวจะได้เอาผลงานชิ้นนี้มาพูดคุยกันต่อว่ามีความน่าสนใจยังไงมีความโดดเด่นยังไงนะครับสำหรับสิ่งที่ต้องจัดเตรียมในครั้งหน้านะครับอุปกรณ์ก็คือเหมือนเดิมเลยภาพร่างก็จะเปลี่ยนเป็นผลงานแล้วนะครับจะเป็นผลงานที่ความก้าวหน้าร้อยละ50แล้วนะครับอุปกรณ์อื่นๆก็ตามที่ครูได้แนะนำไปวันนี้เลยใครยังขาดเหลืออะไรแนะนำให้ไปจัดเตรียมมานะครับเพื่อจะได้สร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่คุณครูปลายทางต้องช่วยจัดเตรียมให้กับนักเรียนนะครับเป็นใบงานที่3นะครับเรื่องของลายเส้นสร้างศิลป์หัวข้อเอกลักษณ์ไทยซึ่งจะกำหนดความคืบหน้าของงานนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆในใบงานเนี่ยก็จะคงเดิมไว้แต่จะกำหนดความคืบหน้าของงานในแต่ละครั้งว่ามีเป้าหมายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ในส่วนของใบความรู้ที่2ใบความรู้เรื่องทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์ครั้งหน้าเราจะมาทำความเข้าใจกับคำว่าองค์ประกอบศิลป์เพิ่มและจะได้นำมาปรับใช้กับการสร้างสรรค์งานชิ้นนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้การสังเกตทัศนธาตุนะครับที่อยู่ในงานศิลปะเราก็จะได้เอามาปรับใช้กับผลงานชิ้นนี้รวมถึงได้เห็นเทคนิควิธีการใช้อุปกรณ์การร่างภาพการใช้เส้นต่างๆนะครับอยากให้นักเรียนเอาไปปรับใช้แล้วก็ลองดูตัวอย่างผลงานเยอะๆเพื่อที่จะได้มาปรับใช้ในการลงสีของตัวเองครูอยากให้ขยันผสมสีเนาะผสมสีให้ได้หลายเฉดหลายโทนเพื่องานเราจะได้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนเทคนิควิธีการสร้างงานลายเส้นสร้างศิลป์ในหัวข้อเอกลักษณ์ไทยกันไปนะครับครูปันรัตนภักดีนะครับแล้วก็เพื่อนๆห้องต้นทางก็ขอฝากเนื้อหาสาระดีๆไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคาร

วันแม่ปีนี้แม่สบายดีไหมหนูคิดถึงแม่นะหนูยังจำทุกๆเรื่องราวที่เราเคยอยู่ด้วยกันหนูมีทุกอย่างในวันนี้เพราะมีแม่คอยชี้ทางให้หนูมีชีวิตที่ดี

0: ไหนโซโค
1: ผู้ใดหลานจะกล่าวว่าอ่ะมุ
2: กสกุ
1: ปโตว่า
3: เฮ้ย4 บาท 4 บาทเอาไป4 บาท
1: ก็ได้หน่อยแท
3: ้เอานี่ให้อีกพ่ออยู่บ่สิเอาบ่เอาอยู่นี่
4: ก่อนที่ฉันจะเริ่มรับจ้างหางานพิเศษทำเพราะแม่เคยสอนว่าไม่ว่าเงินจะมากหรือน้อยก็มีค่าเสมอถ้ามันจำเป็นสำหรับเรามันเลยทำให้ฉันไม่เลือกงานฉันทำทุกอย่างที่สามารถเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว
5: นักเรียนคะมะรืนนี้นะคะก็จะเป็นวันแม่แล้วนะคะทีนี้วันนี้นะคะครูก็เลยอยากจะให้การบ้านนักเรียนนะคะเรียงความวันแม่นะคะให้ส่งพรุ่งนี้นะคะเรียงความวันแม่มีใครสงสัยอะไรไหมคะ
6: ไม่มี
5: ถ้าไม่มีเย็นนี้อย่าลืมนะคะกลับไปทำการบ้านเรียงความวันแม่เสร็จแล้วพรุ่งนี้นะคะเจอกัน

ขึ้นกับแม่ของฉันท่านเป็นโรคมะเร็งแต่ท่านไม่ได้ไปรักษาที่โรงพยาบาลเพราะไม่มีเงินจนอาการเริ่มแย่ลงเรื่อยๆใกล้จะถึงวันแม่ทุกคนได้รับความรักจากแม่ที่เป็นผู้ให้มาตลอดแต่ฉันกลับเสียผู้ให้ไปตลอดชีวิตฉันไม่เคยรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจที่ตัวเองไม่มีเหมือนคนอื่นเขาหลายคนอาจจะเคยท้อจนไม่อยากมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แต่สำหรับฉันมันคือแรงผลักดันให้ฉันสู้และแม่เคยบอกว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันเป็นการดำรงชีวิตโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เราไม่จำเป็นต้องอดเพื่อให้มีแต่เราต้องรู้จักการวางแผนรู้จักประมาณตนไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและมีภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนี่คือคำสอนของแม่ก่อนที่แม่จะจากไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันนะคะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกาญจนพังคะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะเรื่องการเย็บด้วยมือนะคะสำหรับวันนี้ก็เราจะต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เราได้เรียนกันนะคะนักเรียนพร้อมไหมคะ
3: พร
2: ้
3: อม
2: ค่ะนักเรียนพร้อมนะคะสัปดาห์นี้เราก็จะเรียนต่อเนื่องสัปดาห์ที่แล้วนะคะก่อนที่จะไปเรียนกันในวันนี้เรื่องของการเย็บด้วยมือนะคะคุณครูขอทบทวนสัปดาห์ที่แล้วสอนอะไรไปบ้างอะไรคะเครื่องมือในการซ่อมแซมและดัดแปลงเสื้อผ้าใช่ไหมคะต่อไปนี้ใครยกคนนั้นได้รางวัลเตรียมไว้แล้วนะคะหลักในการซ่อมแซมและดัดแปลงเสื้อผ้าคุณครูสอนหลักการไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมคะถ้าลูกจะดัดแปลงเสื้อผ้าต้องใช้หลักการอะไรบ้างข้อที่หนึ่งยกมือเลยค่ะแจกรางวัลเลยเชิญค่ะหลักในการดัดแปลงและซ่อมแซมเสื้อผ้าค่ะมีหลักการอะไรบ้าง
4: ความคุ้มค่าแล้วก็ประหยัดด้วยค่ะ
2: ความคุ้มค่าความประหยัดคุ้มค่าในด้านไหนบ้าง
4: การใช้งานค่ะใช้งานได้นานขึ้น
2: ใช้งานได้นานขึ้นคุ้มค่าในเรื่องของการลงแรงใช่ไหมคะคุ้มค่าเรื่องของการลงทุนด้วยเงินใช่ไหมคะความคุ้มค่าในการใช้งานได้นานขึ้นใช่ไหมคะเก่งมากเลยนะคะปรบมือให้เพื่อนกลุ่มนี้หน่อยเดี๋ยวคุณครูจะเก็บรางวัลไว้ให้ลูกจะได้รางวัลนะคะ2เม็ดต่อไปมีใครจะตอบอีกไหมคะหลักในการซ่อมแซมและดัดแปลงเสื้อผ้าเชิญค่ะ
5: ความเหมาะสมครับ
2: ความเหมาะสมเวลาเราดัดแปลงหรือซ่อมแซมแล้วใช่ไหมคะเหมาะสมกับอะไรเอ่ย
5: เหมาะสมกับตนเองหรือว่าวัยครับ
2: เหมาะสมกับตนเองหรือวัยเก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะตอบเยี่ยมให้อีก2เม็ดนะคะต่อไปมีอีกไหมหลักการซ่อมแซมและดัดแปลงเสื้อผ้ามีทั้งหมด5ข้อเชิญเลยค่ะไม่ต้องอายอันนี้คือความเก่งของเราแล้วก็สิ่งที่เราได้เรียนรู้แล้วเราก็สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้มีไหมคะการเลือกใช้คุณครูใบให้การเลือกใช้อะไรคะเลือกใช้อะไรคะมีสองกลุ่มตอบแล้วเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมใช่ไหมคะอีกหนึ่งข้อการเลือกใช้อันนี้สำคัญมากเวลาลูกจะซ่อมแซมจำได้ไหมเสื้อเป็นรูที่หน้าอกเลือกใช้อะไรคะวัสดุที่จะนำมาตกแต่งหรือดัดแปลงเสื้อผ้าต้องเป็นไงคะต้องเข้ากันกับเนื้อผ้าหรือเสื้อที่ชำรุดใช่ไหมคะลวดลายอะไรต้องแปลกใหม่หรือสวยงามให้มันเข้ากันนะคะเก่งมากงั้นเดี๋ยวค่อยรับรางวัลต่อนะได้ไป2คนนะคะตอนนี้มาดูการเย็บด้วยมือนะคะเราเรียนวันนี้เราได้ความรู้อะไรบ้างนักเรียนสามารถจำแนกวิธีการเย็บด้วยมือได้นะคะแล้วก็เลือกใช้ตะเข็บในการซ่อมแซมเสื้อผ้าได้อย่างเหมาะสมเห็นประโยชน์ของการตัดเย็บด้วยมือช่วยประหยัดพลังงานลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวนะคะวันนี้มีเกมเดี๋ยวมีแจกรางวัลอีกนะคะเกมอักษรไขว้นะคะการซ่อมแซมเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย นักเรียนเคยเล่นไหม
6: เคย
2: เล่นไหมคะ
7: เคย
2: คนที่เคยเล่นน่าจะไวกว่าคนที่ยังไม่เคยเล่นเนาะมาดูกติกากันคุณครูแจกใบกิจกรรมไปแล้วนะคะนักเรียนสามารถดูได้ในกลุ่มของตัวเองใบกิจกรรมที่แจกให้จะมี2ใบนะคะให้แบ่งกันดูนะเป็นเกมการแข่งขันฉะนั้นให้เยอะไม่ได้นะคะกติกาในการเล่นนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันหาคำศัพท์เกี่ยวกับการซ่อมแซมเสื้อผ้ามีอยู่ทั้งหมด12คำนะคะกลุ่มไหนหาคำศัพท์ได้มากที่สุดภายในเวลาที่กำหนดจะได้รับรางวัลจากคุณครูทั้งกลุ่มนะคะเมื่อนักเรียนพบคำศัพท์แล้วให้วาดวงกลมรอบคำศัพท์นั้นด้วยปากกาสีแดงนะคะใช้เวลาในการเล่นประมาณ5นาทีนะพร้อมไหมคะเมื่อครบเวลานักเรียนแต่ละกลุ่มตอบคำศัพท์ที่ค้นพบนะคะและเดี๋ยวครูจะเฉลยให้นะคะนักเรียนปลายทางด้วยก็เล่นไปพร้อมกันกับนักเรียนต้นทางนะคะ

มดเวลาวางมือค่ะนะคะไม่ขีดไม่จับแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมเสื้อผ้าหรือตะเข็บต่างๆที่อยู่ในใบกิจกรรมนะคะมีคำว่าอะไรบ้าง

0: กลุ่มไหนได้เยอะที่สุดกลุ่มนั้นจะได้รางวัลทั้งกลุ่มเลยนักเรียนปลายทางเสร็จแล้วยังคะเดี๋ยวมาเฉลยพร้อมกันเลยนะคะมองเห็นไหมเอาใหม่ดูสิคะคำที่หนึ่งมีคำว่าอะไรบ้างหนาวเท่ากันกลุ่มไหนกลุ่มไหนมีกลุ่มไหนมีให้ขีดถูกด้วยปากกาน้ำเงินไว้คำต่อไปมีคำว่าอะไรคะโดนตะลุยนะคะโดนตะลุยจะอยู่แถวกลางกลุ่มไหนมีให้ขีดถูกด้วยปากกาน้ำเงินต่อไปมีคำว่าอะไรคะซิปแตกซิปแตกอยู่ตรงนี้นะคะต่อไปคำว่าอะไรนะคะคำว่าอะไรคะบอกเลยฮะไม่มีค่ะ
1: มีคร
0: ับไหน
1: ตรงนี้เป็นสระน้ำตรงสระเอ็นตรงนี้เป็นสระน้ำข้างบนซิป
0: ข้างบนซิป
1: ในกระดาษ
0: เฉลยก็จะเป็นตัวสีแดงเท่านั้นนะมีคำไหนอีกบอกเลยค่ะกระดุมกระดุมกระดุมอะไรคะกระดุมแป๊บต่อไปต่อไปค่ะมีอะไรอีกกระดุมมีก้านเมื่อกี้เพื่อนบอกมาต่อไปกระดุมหลุดทำอะไรอีกคะ
2: กระดุมมี
1: กระดุมมี
0: กระดุมมีก้าน
1: ตะเข
0: ็
1: บ
0: ปริสอยสอยอะไรคะสอยซ่อนได้ต่อไปฮาร์ดเวิร์ก
1: มีพี่ครูก่อน
0: ใครที่มีคำที่คุณครูเอ่ยมา
1: ครูแล้วกระดุมสี่รูครูไม่ใช่
0: ยกมือค่ะ
1: กระดุมสี่รูติ๊กด้วย
0: กระดุมสี่รูใช่กระดุมสี่รูมีไหมคะทำไมลูก
1: มันสีพิเศษไงพิเศษค่ะแต่ไม่เป็นไรมันไม่มีในฉลาก
0: ไม่เป็นไรครับมีคำไหนอีกตอนนี้สรุปกลุ่มที่หนึ่งได้กี่คำคะขี้โกงนะ10คำกลุ่มสอง
1: เพราะว่าไอตัวกระดุมก้านตะเข็บปีนี่เป็นคำเดียวกันหรือเปล่า
0: คนละคำครับ11กลุ่ม3 5กลุ่ม4ไม่ค่อยตอบ11กลุ่ม5ค่ะเท่าไหร่ลูก9กลุ่ม6 9ตอนนี้สรุปว่ามี11คำมี2กลุ่มนะคะกลุ่มไหนยกมือ11คำชนะนะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางเป็นยังไงบ้างคะกลุ่มไหนชนะนักเรียนปลายทางเดี๋ยวมาแข่งกับกลุ่มของนักเรียนต้นทางนะคะเดี๋ยวค่อยรับรางวัลหลังจากเรียนเสร็จนะลูกต่อไปค่ะการเย็บด้วยมือเป็นวิธีการที่เย็บที่ง่ายนะคะสามารถทำได้หลายวิธีฉะนั้นนักเรียนน่าจะเห็นแล้วเมื่อกี้นะคะที่เราเล่นกิจกรรมกันเกมนะคะจะมีคำศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวกับวิธีการเย็บหรือซ่อมแซมเสื้อผ้าใช่ไหมคะหรือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมเสื้อผ้านะคะก็สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานนะคะที่เรานำมาใช้ในการปฏิบัตินะคะคำศัพท์ต่างๆเหล่านี้ก็คือเป็นวิธีการ

ที่จะใช้ในการซ่อมแซมเสื้อผ้านะคะต่อไปมาดูที่ง่ายที่สุดวิธีการที่ง่ายที่สุดคือการเนานักเรียนรู้จักการเนาไหมคะใครเคยเนาผ้ามาบ้างใครเนาเป็นยกมือค่ะลูกเนาผ้าเป็นนะคะเก่งมากการเนาเป็นการเย็บผ้าด้วยมือให้ติดกันชั่วคราวนะคะต้องการความแข็งแรงทนทานไหมการเนาไม่เป็นการเย็บผ้าให้ติดกันชั่วคราวนะคะเย็บบังคับผ้าไม่ให้เคลื่อนไม่ให้ขยับนะคะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดอันนี้มาดูว่านิยมกันก็มีการเนาอะไรคะเนาตะเข็บเช่นตะเข็บข้างตะเข็บกางเกงตะเข็บกระโปรงตะเข็บเสื้ออะไรพวกนี้นะคะเนาชายเสื้อชายเสื้อนะคะแล้วก็เนาชายกระโปรงนะคะชายกระโปรงส่วนใหญ่ของคุณครูเนี่ยจะใช้วิธีการนี้นะคะชายเสื้อชายกระโปรงเนาะส่วนใหญ่จะนิยมเนาจากด้านขวาไปซ้ายแต่บางคนถนัดมือซ้ายก็เอาที่ลูกถนัดนะคะเพราะว่าบางคนถนัดไม่เหมือนกันแต่ที่นิยมโดยทั่วไปก็คือจากขวาไปซ้ายเนาะมาดูการเย็บด้วยมือทำได้หลายวิธีนะคะพื้นฐานเบื้องต้นเหล่านี้เดี๋ยวนักเรียนต้องเรียนปฏิบัติทั้งหมดเลยเนาะมีอะไรบ้างการเนาเท่ากันการเนาเท่ากันเป็นการเย็บผ้าให้ติดกันชั่วคราวนะคะเย็บผ้า2ชิ้นให้ติดกันชั่วคราวนะคะการเนาเท่ากันเนี่ยนักเรียนสังเกตว่าฝีเข็มเป็นไงคะระยะห่างของฝีเข็มระยะห่างจะเท่ากันเห็นไหมคะการเนาเท่ากันเนี่ยเป็นการเย็บเพื่อเย็บชั่วคราวบังคับผ้าให้ติดกันนะคะเพื่อที่จะทำงานอื่นต่อไปเนาะต่อไปการเนาไม่เท่าเนาเท่ากันส่วนใหญ่จะเหมือนที่คุณครูบอกเมื่อกี้นะคะเนาชายเสื้อชายกระโปรงชายขากางเกงอะไรพวกนี้นะคะหรือตะเข็บต่างๆต่อไปการเนาไม่เท่ากันนักเรียนสังเกตฝีเข็มเป็นไงคะเว้นระยะห่างไม่เท่ากันใช่ไหมคะเว้นระยะห่างไม่เท่ากันการเนาไม่เท่ากันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วส่วนบนจะเป็นระยะความถี่ที่จะเป็นไงคะความถี่ที่เล็กกว่าข้างล่างนะคะข้างบนจะมีความถี่ที่เล็กกว่าอันนี้เป็นการสลับยาวสั้นยาวสั้นนะคะฝีเข็มประโยชน์ของการเนาไม่เท่ากันอันนี้ก็เป็นการเนาแบบชั่วคราวเหมือนกันแต่ว่าจะแน่นกว่าอะไรคะมีความแข็งแรงและแน่นหนากว่าการเนาเท่ากันเหมาะสำหรับการลองชุดสมมติว่านักเรียนจะตัดกระโปรงใส่สักตัวหนึ่งแล้วก็เรายังไม่เย็บถาวรเรายังไม่เย็บแน่นหนาแต่เราจะลองดูก่อนว่าเฮ้ยที่เราตัดมาเนี่ยเราสามารถสวมใส่ได้ไหมมันจะคับไปไหมมันจะหลวมไปไหมก็คือใช้วิธีการเย็บนี้นะคะการเนาไม่เท่ากันเพื่อที่จะลองสวมดูพอเราสวมแล้วปรากฏว่ามันได้เราก็ค่อยไปเย็บแบบถาวรอีกทีนึงนะคะโอเคความสะดวกของการเนาเท่าและเนาไม่เท่านะคะความสะดวกและประโยชน์ของเขาก็คือว่าเวลาเราจะต้องการที่จะเลาะหรือไม่ต้องการส่วนนั้นแล้วมันจะเลาะได้ง่ายนะคะแค่ดึงเชือกก็หลุดแหละวิธีการก็คือเราไม่ต้องยุ่งยากในเรื่องของการเลาะนะคะเขาก็เลยเรียกว่าเป็นการเย็บผ้าแบบชั่วคราวต่อไปการด้นถอยหลังการด้นจะมี2วิธีนะคะที่นิยมกันก็คือด้นถอยหลังแล้วก็ด้นตะลุยการด้นเป็นการเย็บผ้าให้ติดกันอย่างถาวรก็คือต้องการความอะไรคะความแข็งแรงนะคะความแข็งแรงเดี๋ยวคุณครูมีตัวอย่างในเล่มนะคะมีหลายวิธีเลยเดี๋ยวให้เพื่อนชมก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยส่งต่อกันดูนะคะมีหลายวิธีเลย

การด้นต้องการความแข็งแรงการด้นจะเป็นการเย็บเหมือนการเย็บด้วยจักรฝีเข็มที่ได้เราเย็บมือนะคะการด้นถอยหลังแล้วก็ด้นตะลุยเย็บด้วยมือฝีเข็มที่ได้จะเหมือนการเย็บจักรเลยอันนี้คือการ

0: เน้นความแข็งแรงนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนปฏิบัติด้วยโดนตะลุยวิธีการโดนตะลุยเหมือนกันอะไรคุณครูพูดไปแล้วก่อนหน้านี้เหมือนวิธีการการอะไรคะดูระยะฟรีเข็มเหมือนวิธีการเย็บแบบง่ายเมื่อกี้ตอนแรกเหมือนวิธีการเนาเห็นไหมคะแต่มันต่างตรงไหนความถี่ความแน่นความเล็กของฟรีเข็มจะเล็กกว่าถี่กว่าแน่นกว่าฉะนั้นเขาเรียกว่าการด้นตะลุยนะคะด้นตะลุยด้นตะลุยด้วยวิธีแบบนี้มีความคงทนและแข็งแรงกว่าการเนาเพราะว่าฝีเข็มระยะห่างของเขามีความถี่ความแน่นนะคะก็เรียกว่าเป็นการด้นแบบถาวรเช่นกันมีสองแบบนะคะมาดูเรื่องของการสอยซ่อนได้สอยซ่อนได้เป็นการเย็บผ้าด้วยมือเช่นกันนักเรียนเคยเห็นที่ไหนนะเคยสังเกตไหมลูกเคยเห็นที่ไหนวิธีการแบบเนี้ยเวลาเราสวมใส่เสื้อผ้าบริเวณไหนนะคะตรงไหนนะคะ
1: ที่มันเชื่อมกัน
0: ที่มันเชื่อมกันไม่ใช่ตรงไหนคะส่วนใหญ่จะเป็นชายเสื้อชายกระโปรงหรือขอบกางเกงนักเรียนข้างในที่เป็นพับอะนะคะจะใช้วิธีการสอยซ่อนได้การสอยซ่อนได้เนี่ยเป็นวิธีการเย็บด้วยมือที่ให้มองเห็นรอยเย็บจากภายนอกมากหรือน้อย
2: น
0: ้อยที่สุดลูกเห็นไหมรอยเย็บเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นแต่นิดเดียวใช่ไหมคะนั่นคือเป็นวิธีการสอยถ้าเราสอยแล้วเห็นรอยเย็บจากข้างนอกเนี่ยน้อยที่สุดแสดงว่าลูกทำได้ฝีมือดีมากเพราะว่าตามหลักการของเขานะคะเรื่องของการสอยซ่อนได้สอยชายเสื้อชายกระโปรงหรือชายขอบกางเกงนะคะของผู้ชายอ่ะมีต่อไปดูลักษณะความแตกต่างอันนี้ผ้าชิ้นบนนะคะข้างนอกอันนี้ผ้าชิ้นล่างนะคะข้างในจะอยู่ข้างในต่อไปอะไรคะคัทเวิร์กการคัทเวิร์กนะคะเป็นการเย็บผ้าเพื่อป้องกันอะไรป้องกันผ้ารุ่ยนะคะเช่น อาจจะเป็นขอบอะไรขอบผ้าเช็ดหน้ากันรุ่ยนะคะหรือนักเรียนสามารถใช้ในการสร้างชิ้นงานตกแต่งชิ้นงานให้สวยงามได้โดยใช้วิธีการคัทเวิร์กนะคะถ้าเราจะทำชิ้นงานเราก็สามารถใช้วิธีนี้มานะคะช่วยในการสร้างชิ้นงานให้ดูเก๋หรือว่าดูสวยขึ้นเนาะต่อไปอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดเย็บสำหรับเครื่องเกาะเกี่ยวนักเรียนรู้จักเครื่องเกาะเกี่ยวไหมคะทุกคนมองหาที่ตัวเองดูซิว่ามีเครื่องเกาะเกี่ยวบ้างไหมอะไรคะกระดุมมีแล้วมีอะไรอีกคะอะไรคะซิปมีอะไรอีกคะตะขอกระโปรงอะไรคะตะขอกางเกงมีอะไรอีกลูกเดี๋ยวไปดูการเครื่องเกาะเกี่ยวในความหมายคืออะไรนะคะมีคนตอบมาแล้วเมื่อกี้เครื่องเกาะเกี่ยวมีกระดุมตอนนี้ที่ตัวนักเรียนมีทุกคนกระดุมเสื้อนะคะนักเรียนดูนะกระดุมเสื้อจะมี2แบบ ที่มี

0: นะคะมีกระดุมแบบ2รูแล้วก็4รูคุณครูแจกให้นักเรียนแล้วให้นักเรียนเปิดแกะถุงดูได้เลยค่ะดูซิ2รูเป็นไง4รูเป็นยังไงแล้วดูกระดุมเสื้อของนักเรียนสิคะใช้กี่รูคะ
1: 4
0: ของใคร2รูบ้างยกมือกระดุมเสื้อนักเรียนของใคร2รูยกมือค่ะมีไหมมี4กระดุมเสื้อของหนูอ๋อของผู้หญิงก็มี4รูผู้ชายกี่รู4เหมือนกันนะคะของใครเป็นกระดุม2รูบ้างมีไหมเห็นไหมคะไม่มีต่อไปมาดูกระดุมมีก้านอันนี้อีกแบบนึงนะคะกระดุมมีก้านนี้ใช้สำหรับตกแต่งเสื้อผ้าส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อผ้าผู้ใหญ่นะคะต้องการความสวยงามหรือเก๋ๆนักเรียนลองหยิบมาดูกระดุมมีก้านเป็นยังไงคะระวังเข็มทิ่มมือนะกระดุมมีก้านเม็ดสีอะไรชูขึ้นมาเม็ดสีอะไรลูกเม็ดสีชมพูมีก้านเพื่อตกแต่งเสื้อผ้าให้ดูสวยงามดูมีราคาดูหรูหราดูดีขึ้นนะคะสีชมพูกระดุมมีก้านมีหลายแบบหลายขนาดเช่นกันต่อไปอะไรคะกระดุมแป๊บรู้จักกระดุมแป๊บไหมกระดุมแป๊บจะมีตัวผู้และตัวเมียตัวเมียจะเป็นยังไงคะตัวเมียจะมีตรงกลางเป็นแอ่งอยู่นะคะส่วนตัวผู้จะมีปุ่มนูนตรงกลางขึ้นมาใช้ติดกับอะไรนะอาจจะเป็นสับเสื้ออาจจะเป็นตรงแขนเสื้อไอ้ตรงที่เปิดระยะสั้นๆเช่นเสื้อผู้หญิงถ้าเกิดว่าคอกว้างเกินนะคะบางทีเขาก็จะมีกระดุมแป๊บเนี้ยติดไว้เพื่อที่จะปิดให้มันมีระยะสั้นนิดหนึ่งนะคะไม่ห่างมากเพื่อต้องการให้มันมิดชิดนะคะเวลาเราติดกระดุมแป๊บเนาะกระดุมอันเนี้ยนะคะหรือว่าตรงแขนเสื้อตรงจะมีรอยผ่าหรือมีติดกระดุมแล้วมันอาจจะกว้างใช่ไหมคะก็ติดกระดุมแป๊บเพื่อที่จะให้ระยะช่องมันแคบลงสั้นลงนะต่อไปเป็นเครื่องกอกเกี่ยวประเภทตะขอคุณครูถามนักเรียนแล้วประเภทตะขอทุกคนมีตอนนี้ใช่ไหมคะตะขอกางเกงตะขอกระโปรงมีตะขอเกี่ยวและตะขอรับนะคะมี2แบบใช้คู่กันใช้สำหรับเกี่ยวผ้า2ชิ้นให้ติดกันก็เหมือนที่ลูกเกี่ยวอะไรคะกระโปรงใช่ไหมผู้ชายก็เกี่ยวแต่ของกางเกงนะโอเคต่อไปมาดูกิจกรรมของเราวันนี้นะคะคุณครูให้ทำอะไรใบความรู้ครูแจกให้นักเรียนแล้วนะเรื่องการเย็บด้วยมือนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่2นักเรียนทำใบงานที่2นะคะเรื่องของการเย็บมือให้ทำรายบุคคลนะคะใบความรู้มาดูใบความรู้ก่อนใบความรู้ที่2เรื่องการเย็บด้วยมือนะคะสำหรับวันนี้เจอแล้วยังคะนักเรียนใบความรู้เจอแล้วนะมีเรื่องอะไรบ้างใบความรู้มีเรื่องของการเนาการเนาเท่ากันเนาไม่เท่ากันนะคะการด้นตะลุยการด้นถอยหลังการสอยก็มีสอยซ่อนได้การคัดเวิร์กการปะการชุนแล้วก็การเย็บเครื่องเกาะเกี่ยวต่างๆนะคะมีเครื่องกอกเกี่ยวประเภทกระดุมธรรมดากระดุมมีก้านกระดุมแป๊บแล้วก็ตะขอนะคะพร้อมแล้วยังคะพร้อมแล้ว พร้อมแล้วนักเรียนก็เริ่มทำได้เลยนะคะใบงานที่2การเย็บด้วยมือนักเรียนปลายทางสามารถดูพร้อมคุณครูได้ค่ะ

0: ต่อไปเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะสรุปบทเรียนวันนี้กันหน่อยเสร็จครบทุกกลุ่มแล้วใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางเสร็จแล้วยังคะทำใบงานเสร็จแล้วเนาะต่อไปนะคะเรามาสรุปบทเรียนในวันนี้กันหน่อยใบงานที่นักเรียนทำไปใบงานที่นักเรียนทำไปเป็นไงบ้างคะเฉลยเลยไหม
1: เฉลยเลย
0: เฉลยเลยนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนอีกสักครู่หนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะพร้อมพร้อมข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งค่ะเข็มชนิดใดใช้สำหรับการเนาสอยเย็บติดเครื่องเกาะเกี่ยวเข็มอะไรคะ
1: เข
0: ็มเย็บมือตอบกอไก่นะคะข้อที่หนึ่งข้อที่สองตะเข็บของผ้าทำหน้าที่อะไรคะทำอะไรคะตอบขอไข่ทำให้เสื้อผ้ามีความคงทนงามใครถูก2ข้อแล้วยกมือเก่งมาก

0: 3การเย็บผ้าแบบใดเป็นการเย็บผ้าด้วยมือให้ติดกันชั่วคราวก่อนการเย็บถาวรการอะไรคะการเน่าตอบกอไก่นะคะต่อไปข้อที่4การเย็บผ้าด้วยมือที่ทำให้ตะเข็บแข็งแรงและมีฝีเข็มด้านหนึ่งคล้ายกับการเย็บด้วยจักรตรงกับข้อใดคะคือการด้นถอยหลังค่ะตอบงองูข้อที่5การทำชายผ้าสำเร็จวิธี1โดยพับริมผ้าไปด้านในแล้วเย็บตึงไว้ไม่ให้เห็นได้ที่ผ้าด้านนอกนะคะมักใช้เย็บชายเสื้อชายกระโปรงชายกางเกงและปลายแขนเสื้อคือการเย็บวิธีใดคะ
1: การสอยซ
0: ่อนได้ตอบคอควายนะคะไหนใครที่ตอบมาถูกหมดทั้ง5ข้อยกมือสงสัยจะมีแจกรางวัลอีกนะคะต่อไปข้อ6การเย็บด้วยมือแบบใดที่ล้อได้ออกง่ายที่สุดการ
1: เ
0: น่านะคะสอนไปแล้วตอบขอไข่ต่อไปข้อ7หากนักเรียนโดนตะปูเกี่ยวกางเกงขาดนักเรียนจะใช้วิธีการเย็บแบบใดซ่อมแซมขากางเกงหรือกางเกงตัวนั้นการอะไรคะถ้าแผลไม่ใหญ่ใช้วิธีการชุนถ้าเป็นแผลใหญ่ใช้วิธีการปะคราวนี้ตอบตะปูเกี่ยวใช้วิธีการชุนค่ะตอบข้อควายข้อ8การเย็บกระดุมแบบใดที่ไม่ต้องทำก้านกระดุมการเย็บกระดุมแบบใดที่ไม่ต้องทำก้านกระดุมตอบกระดุมมีก้านของไทยข้อ9ค่ะกระดุมประเภทใดข้อ9กระดุมประเภทใดนิยมนำมาใช้ตกแต่งเสื้อผ้าเพื่อความสวยงามอะไรคะกระดุมมีก้านตอบข้อควายค่ะใครได้9ข้อแล้วยกมือใครถูกหมด9ข้อยกมือค่ะไม่มีเลยนักเรียนปลายทางแล้วคะนักเรียนปลายทางได้กี่ข้อกันนะคะตอนนี้ใครได้คะแนนสูงสุดเหลืออีกข้อเดียวนะคะตัดสินใครจะเก่งที่สุดในห้องวันนี้ข้อ10ถ้ากระดุมแป๊บที่ใช้ซ่อมแซมเสื้อผ้ามีขนาดไม่เท่ากันจะเป็นอย่างไรกระดุมก็จะติดไม่สนิทค่ะตอบข้อควายค่ะใครได้10คะแนนแล้วหนูมาเอาหลังเรียนจบนะคะนะเดี๋ยวมาสรุปบทเรียนวันนี้กันหน่อยนะคะการเย็บด้วยมือเป็นการเย็บผ้าที่ยากหรือง่าย
1: ง
0: ่ายที่สุดนะคะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ยืดอายุการใช้งานของเสื้อผ้าถ้าเราซ่อมแซมได้เราก็จะใช้งานนั้นได้นานอีกด้วยนะคะต่อไปช่วยฝึกอะไรด้วย
1: สมาธิ
0: ช่วยฝึกทักษะต่างๆความอดทนใช่ไหมนะคะทักษะการคิดทักษะการแก้ปัญหาได้หลายทักษะเลยนะคะในเรื่องของการเย็บผ้าทีนี้พอเราฝึกเย็บได้ชำนาญขึ้นจะทำให้นักเรียนเป็นไงต่อยอดความคิดได้ไหมต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานอื่นๆได้อีก

0: จากการซ่อมแซมใช่ไหมคะสามารถดัดแปลงได้สามารถไปสร้างชิ้นงานอื่นๆใช้เองได้นะคะโดยรูปแบบใหม่แล้วก็การเย็บตะเข็บต่างๆนะคะสามารถทำได้ง่ายขึ้นต่อไปดูบทเรียนครั้งหน้านี้นะคะเราจะเรียนเรื่องอะไรต่อบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องปฏิบัติการเย็บด้วยมือนะคะก็จะมีเรื่องของตะเข็บเนาเท่าตะเข็บเนาไม่เท่าตะเข็บด้นตะลุยตะเข็บด้นถอยหลังถ้ามีโอกาสหรือมีเวลาที่มากกว่านี้คุณครูก็จะเพิ่มตะเข็บอย่างอื่นให้เพื่อนักเรียนได้นำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ในการใช้ในชีวิตประจำวันหรือสร้างชิ้นงานได้นะคะแต่เบื้องต้นอ่ะเอาแค่สีตะเข็บนี้ก่อนนะเดี๋ยวให้รบกวนคุณครูปลายทางนะคะเตรียมอะไรคะวัสดุหรือนักเรียนปลายทางนะคะต้องเตรียมวัสดุมีผ้าขนาด7 × 12 ซม.กลุ่มละ4 ชิ้นหรือ5 ชิ้นตามจำนวนนักเรียนในกลุ่มนะคะเข็มได้กันไกลเตรียมไม้พร้อมสำหรับชั่วโมงต่อไปนะคะเราจะมาเรียนปฏิบัติกันนะเข้าใจแล้วนะคะเข้าใจแล้วงั้นสำหรับวันนี้นะคะครูขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ
1: น
0: ัก
1: เรียนทั้งหมดทำความเคารพขอ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลด

อย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ. 2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของภาคจังหวัดจะทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี2563จังหวัดเชียงรายนำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อน
1: สิ่งที่เราขับเคลื่อนก็คือปัญหาที่เราอยากจะแก้ความดีที่เราอยากจะทำกว่าจะมาเป็นชุมชนคุณธรรมเกิดจากความสามัคคีความมีวินัยของคนในชุมชนทำให้ชุมชนมีความมั่นคงเกิดความมั่งคั่งและส่งผลถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบต่อไป
0: จากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา5องค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวนกว่า200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย13เครือข่ายได้แก่เครือข่ายด้านศาสนาเครือข่ายชุมชนคุณธรรมเครือข่ายเกษตรคุณธรรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรมเครือข่ายท้องถิ่นคุณธรรมเครือข่ายศิลปินพื้นบ้านคุณธรรมเครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรมเครือข่ายส่วนราชการคุณธรรมเครือข่ายอำเภอคุณธรรมเครือข่ายสาธารณสุขคุณธรรมเครือข่ายสื่อคุณธรรมเครือข่ายประชาสังคมคุณธรรมเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมนำสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงรายจัดขึ้นภายใต้แนวคิดเชียงรายเมืองแห่งคุณธรรมนำพาประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขเมื่อวันที่21สิงหาคม2563ณจังหวัดเชียงราย
2: จังหวัดเชียงรายเนี่ยเรามีลักษณะพิเศษก็คือเป็นเมืองชายแดนนะครับในการขับเคลื่อนสถานการณ์คุณธรรมถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองชายแดนเนี่ยแต่ก็มีเครือข่ายคุณธรรมเนี่ยจำนวนมากนะครับ
0: มีองค์กรเครือข่ายทางสังคม13เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ213หน่วยงานผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน575คนหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม47หน่วยงานได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดเชียงรายได้แก่สร้างจิตสำนึกส่วนรวมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชนสร้างวินัยจราจรและคุณธรรมเป้าหมายตามบริบทของหน่วยงานนอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม

ที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวิดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผล14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

I'm speaking to Foster. Foster, it's you, okay? All right, so when you want to answer this question, you can say, I am wearing. After that, you can put clothing items. For example, I am wearing a suit. Okay, I am wearing a suit. I am wearing a long sleeve shirt. Okay, all right. I refers to the one who is speaking right now. I, you, okay? All right. So it's gonna be your turn. Speaking task. Speaking, what does it mean, speaking? Yeah, speaking activities. You are going to speak with your classmate inside the classroom. รวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยครับหลังจากนี้จะเป็นกิจกรรมการพูดเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวจะต้องตั้งใจฟัง directions จาก teacher นะครับโอเค so what you need to do is make questions and answers from the pictures alright so you are going to make one questions or two questions one or two we have s after the words one or two two or more okay and you are going to answer okay from the picture คุณครูปลายทางสามารถแจกสื่อกิจกรรมนี้ให้กับนักเรียนได้เลยนะครับอาจจะตัดเป็นรูปภาพแล้วแจกให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มได้เลยครับส่วนนักเรียนปลายทางได้รับกันหรือยังโอเคตอนนี้เรากระจายให้เพื่อนเลยนะครับให้คนละเท่าๆกันคุณครูปลายทางสามารถแจกให้กับนักเรียนตามจำนวนนักเรียนอย่างเหมาะสมก็ได้นะครับบางคนอาจจะได้รับ 1-2 รูปภาพหรืออาจจะเป็น3รูปภาพก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับแจกตามความเหมาะสมของจำนวนของนักเรียนในชั้นเรียนนะครับขอบคุณมากครับ

0: All right. Students who are students inside the classroom, did you get the flashcard? Did you get it?
1: Yeah.
0: Okay. So how many cards do you get?
1: Three.
0: Four. So who's got five? No, maybe one, maybe two. Okay. Thank you very much. All right. So the things that you need to do is make questions about someone's codes and answer those questions, okay? All right, for example, if I got this picture, what is the question? Ring the bell. สมมุติที่เธอได้ภาพนี้เด็กๆจะถามคำถามที่เธอว่าอะไร Ring the bell. Okay, Foster.
2: What is she wearing?
0: Very good. What is she wearing? So when I want to answer this question, I can say she is wearing a tank top, something like that. Okay, no? เพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้นะครับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถทำพร้อมกันได้เลยนะครับซึ่งนักเรียนจะต้องตั้งคำถามเกี่ยวกับถามถึงเสื้อผ้าของบุคคลนั้นนะครับและก็ตอบคำถามของคำถามนั้นด้วยนะครับโอเค so teacher needs to give you 5 minutes นะ 5 minutes you need to do it as many as you can เนาะทำให้ได้มากเท่าที่เราจะทำได้โอเคเนาะ try to speak more English and you'll become a good language user okay let's do it

0: โรงเรียนจิตศาสตร์วิทยารับนักเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมต้นนะคะถ้าเราจะปรับปรุงคนให้มีความดีงามในเรื่องวัฒนธรรมก็อยากจะรักษาเกียรติของเขาไว้ตั้งแต่อนุบาลเพราะเด็กเล็กๆฝึกง่ายแต่เด็กโตอาจจะต้องใช้เวลาเพราะนั้นนั่นก็มีอุดมการณ์ว่าเราต้องฝึกให้คนฉลาดและมีคุณธรรมหมายถึงว่าทุกคนต้องมีความเฉลียวฉลาดทันโลกทันเหตุการณ์ทันสมัยใครก็ตามที่มีการเรียนรู้สามารถจะทันสมัยทันโลกทันเหตุการณ์ได้ก็แปลว่าคนฉลาดแต่คำว่าคุณธรรมนี้หมายถึงว่าทุกคนต้องเป็นคนดีเป็นคนที่มีความประพฤติที่ดีบุคลิกลักษณะที่ดีทุกอย่างเป็นความดีทั้งนั้นฉะนั้นคนที่ไม่ต้องเก่งก็เป็นคนดีได้นั่นก็ถือหลักนี้นักเรียนของเราทุกคนต้องจำคำนี้ไว้ได้ให้ได้ทุกคนคือคำว่าฉลาดและมีคุณธรรม
1: โรงเรียนจิรศาสตร์วิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีปรัชญาฉลาดและมีคุณธรรมนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาทางโรงเรียนมีตัวชี้วัดในเรื่องของพระธรรมจริยธรรมเป็นสำคัญจุดเด่นของโรงเรียนจิรศาสตร์วิทยามีหลากหลายเช่นด้านคุณธรรมด้านความมีระเบียบวินัยซึ่งความมีวินัยสร้างคนสร้างชาติการขับเคลื่อนหรือการดำเนินงานในเรื่องระเบียบวินัยจึงทำมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเห็นผลเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน
2: ด้วยโรงเรียนจิรศาสตร์วิทยานะคะมีปรัชญาโรงเรียนที่ว่าฉลาดและมีคุณธรรมนะคะในเรื่องของคุณธรรมนั้นเราได้สืบสานปณิธานของสมเด็จพ่อหลวงภูมิพลนะคะที่จะนำมาให้กับนักเรียนและบุคลากรในองค์กรของโรงเรียนจิรศาสตร์นะคะได้พึงปฏิบัติกันนะคะอย่างเช่นเรื่องของความพอเพียงนะคะนำสิ่งที่ไม่ใช้แล้วนะคะรักษาแล้วกลับมาใช้หน่อยเราจึงมีร้านในเรื่องของการแบ่งปันให้กันนะคะแล้วก็ในเรื่องของการขายในราคาที่ถูกนะคะในเรื่องของความพอเพียงนะคะในส่วนของจิตอาสานั้นเราก็จะมีจิตอาสาจากรุ่นพี่มัธยมของเรานะคะมาทำงานให้กับนักเรียนน้องๆประถมแล้วก็อนุบาลนะคะในสิ่งที่เขาสามารถที่จะช่วยน้องๆได้นะคะในเรื่องของคุณธรรมในเรื่องไหนนะคะเราก็เน้นอยู่แล้วนะคะว่าเด็กของเราจะต้องมีระเบียบวินัยนะคะในเรื่องของการรู้จักที่จะดูแลตัวเองรับผิดชอบนะคะในการยืนเข้าคิวนะคะในส่วนของการขับเคลื่อนคุณธรรมนะคะโรงเรียนก็ได้ทำกิจกรรมมากมายนะคะกิจกรรมในแต่ละเดือนหรือว่าในแต่ละเทศกาลในเรื่องความกตัญญูกตเวทีนะคะในเรื่องของการแบ่งปันนะคะซึ่งสังคมในยุคนี้เราก็อยากจะสร้างเด็กให้มีการรู้จักร่วมด้วยช่วยกันค่ะ
1: โรงเรียนจิรศาสตร์วิทยาได้มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเรื่องของความมีระเบียบวินัยอาจมีนักเรียนบางกลุ่มไม่คุ้นชินกับกฎระเบียบฉะนั้นทางโรงเรียนได้จัดสรรครูให้ช่วยแนะนำเป็นพิเศษสามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่โรงเรียนได้กำหนด
3: เนื่องจากโรงเรียนของเราได้ยึดหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมทุกคนได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหาและร่วมพัฒนานะครับดังนั้นในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการคุณธรรมของเราจึงได้มีการประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมในหลักการของการดำเนินการนั้นเรายึดเรื่องของความพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาเป็นสำคัญในการทำงานนั้นโรงเรียนได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเราตระหนักดีว่าปัญหามีไว้แก้ที่ใดไม่มีปัญหาที่นั่นไม่มีการพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาของเราได้ใช้กลุ่มสัมพันธ์เอื้อทอนหรือภาษาอังกฤษเรียกว่ากลุ่มสตาร์มาจากคำว่า small team activity relationship ทุกกลุ่มที่ทำกิจกรรมในเรื่องของการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาด้านคุณธรรมหรือพฤติกรรมของ

0: รียนนั้นได้รับการขยายผลและต่อยอดในเรื่องของการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของเราทั้งสิ้นในการทำงานนั้นต้องเป็นความจริงจริงเที่ยงธรรมนำไมตรีและดีด้วยกันทุกฝ่ายครับ
1: จากการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมส่งผลต่อความสำเร็จและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรสามารถสร้างความสุขผ่านกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนมากมายโรงเรียนจิรศาสตร์วิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการสร้างองค์กรคุณธรรมเป็นความท้าทายที่จะนำไปสู่สังคมคุณธรรมสมานฉันท์สันติสุขทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและในที่สุดสามารถสร้างคนเก่งคนดีที่มีความสุข

0: recently moved into a new apartment close to the SkyTrain. I chose this location because I like to use the SkyTrain to get around, and living close to the SkyTrain is very convenient. The important thing is that the rent is affordable for the size and location. My apartment is a one bedroom. In my apartment is a bedroom, a bathroom with a shower, and a living room. In my bedroom is a small bed, a bookshelf, a study desk, and a chair. There is also a balcony that has a few potted plants and a rack for hanging clothes to dry. In my living room, there is a sofa, coffee table, and a television. There isn't a kitchen, but I have a refrigerator, microwave, and toaster oven. I really like the convenience of my new apartment. There is a supermarket that is 24 hours right across the street from my apartment building. I can shop there anytime that I need something, such as food items, cleaning products, or over-the-counter medicine. There is also a community mall and cinema in the neighborhood within walking distance. There are a lot of restaurants and cafes, so I never have to worry about going hungry. Another reason that I like my neighborhood is that it is very quiet for a big city like Bangkok because it is outside of the city center. Where do you live is a common question that you will get when you meet someone new. Instead of just saying the name of the city that you live in, like Bangkok or London, you can be more descriptive. There are many details that you can give your conversation partner to help them picture your place of living better. When describing a place of living, what can you talk about? First, its location. What neighborhood is it in? Are there any landmarks nearby, such as a shopping center or a train station? Why do you like your place of living? Is it close to a shopping center, a bank, a supermarket, a bus stop, a train station, a restaurant, a cinema, etc.? Moreover, you can also talk about the different rooms in your house or apartment. Use these constructions to talk about things that we see or exist. Use there is to describe the singular and uncountable nouns. For example, there is a drugstore right next to my apartment. Use there are for plural and countable nouns. For example, there are a few Japanese restaurants in my neighborhood. For giving reasons, you can say something like this. I like my house or apartment because, or another reason that I like my house or apartment is that, for example, I like my house because it has a big pool. Or another reason that I like my apartment is because it is very close to the place that I work.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn
3: and a great chance to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
5: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
6: นายคือใครเนี่ย
5: ฉันชื่อ DLTV
6: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
5: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
6: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
4: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น. และช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: นี้เอาไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินเนี่ย
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเอไปหาก่อน
2: อะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูโน่นสิ
4: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู่
5: ผีบ้าอะไรจะมาบังตาเองฮะคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
4: ผู้ใหญ่

0: มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นล่ะฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้
1: โอ้ย
0: อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
2: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
0: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอกคุณจะเจอหรอก
2: โอ้ย
0: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเอาเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันแล้ว
2: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
0: ่นั่นมันสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำมะเลเทเมาหมดแบบนี
2: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
0: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
2: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเอื้อเฮ้ยโอ้ผู้ใหญ่ไหของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหมอ่ะ
3: ทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันล่ะคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิลป
3: ์ไม่เป็นไร
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูนงนุชสุขใสหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาอยู่ในเรื่องของบทกับของพีบทพีทาโกรัสในชั่วโมงที่2นั่นเองค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะ1ค่ะนักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสได้ค่ะ2นักเรียนสามารถบอกได้ว่ารูปสามเหลี่ยมตามเงื่อนไขที่กำหนดให้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากค่ะงั้นก่อนอื่นเลยที่เราจะไปเข้าเนื้อหาในวันนี้นะคะเรียนปลายทาง

0: เรามาทบทวนเนื้อหาที่เราเรียนผ่านไปแล้วกันค่ะค่ะนักเรียนคะคุณครูได้กำหนดรูปสามเหลี่ยม ABC มาให้แล้วก็กำหนดความยาวด้านทั้ง3มาให้แล้วว่ายาว A หน่วย B หน่วยและ C หน่วยค่ะถ้าเราต้องการพิจารณาว่ารูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่จะพิจารณาได้อย่างไรคะใช่ค่ะซึ่งเราสามารถเขียนความสัมพันธ์ของความยาวของด้านทั้ง3ได้ไงคะ
1: AB = 2 + BA = 2 + BC = 2
0: ถูกต้องค่ะนะคะเราสามารถพิจารณาความสัมพันธ์ของความยาวของด้านทั้ง3ว่าเท่ากับ4 ยกกำลัง 2 = A ยกกำลัง 2 + B ยกกำลัง 2หรือไม่ถ้าเท่ากันเราสามารถสรุปได้ว่ารูปสามเหลี่ยม ABC จะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองถูกต้องแล้วค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองฝึกทำกิจกรรมกันนะคะเพื่อเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้ค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมที่6นี้นะคะค่ะสำหรับคุณครูปลายทางและเรียนปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบกิจกรรมที่6นะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะเรียนก็หยิบใบงานที่ครูได้แจกไว้เมื่อสักครู่นะคะขึ้นมาดูได้เลยค่ะค่ะสำหรับในใบงานของเรานะคะก็จะให้นักเรียนนะคะหาจำนวนค่ะรูปสามเหลี่ยมที่ซ่อนอยู่ในรูปที่คุณครูได้กำหนดไว้ให้นะคะแล้วพิจารณาว่ารูปสามเหลี่ยมใดบ้างเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากค่ะแปลว่าขั้นตอนแรกค่ะนักเรียนต้องดูก่อนว่านะคะรูปสามเหลี่ยมที่ซ่อนอยู่ในรูปที่ครูได้กำหนดให้มีรูปสามเหลี่ยมอยู่กี่รูปและชื่อว่าอะไรบ้างนักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางนะคะเติมลงไปในใบงานของเราให้เรียบร้อยนะคะสับในส่วนที่1ค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูในส่วนแรกไปพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะเรียนสังเกตดูค่ะว่าคุณครูได้มีนะคะรูปกำหนดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนช่วยกันหาว่าจำนวนรูปสามเหลี่ยมที่ซ่อนอยู่ในรูปที่ครูได้กำหนดให้มีทั้งหมดกี่รูปคะ
1: 2
0: บางคนบอกว่า2รูป3รูปอ่ะถ้าเราได้เราเติมลงไปก่อนได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันนะคะเติมลงไปให้เรียบร้อยเมื่อเติมแล้วว่ามีกี่รูปอย่าลืมนะคะระบุด้วยค่ะว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรบ้างนะคะระบุชื่อได้เลยเพราะคุณครูได้กำหนดนะคะชื่อมุมให้หมดแล้วนะคะเติมลงไปได้เลยค่ะอันนี้ในส่วนแรกของเรานะคะเรียบร้อยไหมคะในส่วนแรกเดี๋ยวครูจะขออาสานะคะที่จะช่วยคุณครูตอบนะคะว่ารูปสามเหลี่ยมที่เราได้มีชื่อว่าอะไรบ้างนะคะมีคนไหนที่ได้แล้วไหมคะรูปสามเหลี่ยมที่เราได้นักเรียนมีรูปสามเหลี่ยมไหมคะชื่อแรกเลยรูปสามเหลี่ยมอะไรนะคะA B C หนึ่งรูปถูกต้องค่ะมีอีกไหมคะใครหาได้อีกรูปสามเหลี่ยมอะไรนะคะ B C D รูปที่สองถูกต้องค่ะมีอีกไหมคะหรือว่าหมดแล้วรูปสามเหลี่ยม A B D ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนักเรียนคะจากรูปที่ครูได้กำหนดให้นะคะเราจะมีรูปสามเหลี่ยมซ่อนอยู่ทั้งหมด3รูปด้วยกันนะคะก็ทั้งหมด3รูปนะคะในส่วนที่1ค่ะนักเรียนเฉลยเรียบร้อยแล้วก็ลองดูว่าเราตรวจสอบครบไหมนะคะเขียนแก้ไขให้เรียบร้อยนะคะถ้าถูกต้องก็ตรวจถูกลงไปได้เลยค่ะนี่คือในส่วนที่1ของเราค่ะต่อไปค่ะต่อไปเราต้องทำอะไรต่อคะเราจะต้องหาอะไรคะลูกหาอะไรคะนักเรียนใช่ไหมคะเราต้องหาว่ารูปสามเหลี่ยมทั้ง3รูปที่ซ่อนอยู่ในรูปที่ครูได้กำหนดให้นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากกี่รูปและรูปใดบ้างดังนั้นเราต้องมาพิจารณาทีละ1รูปใช่ไหมคะเริ่มแรกนักเรียนจะพิจารณาที่รูปสามเหลี่ยมรูปไหนก่อนเลยบางคนบอกว่า A B D บางคนบอกว่า B C Dเราควรเลือกอันไหนก่อนคะ
1: A, B,
0: เราควรเลือกอันที่ โจทย์ได้กำหนดความยาวด้านทั้งหมดมาให้แล้วใช่ไหมคะซึ่งรูปไหนคะง่ายๆเลยบางคนบอกว่าพิจารณาที่รูปสามเหลี่ยม BCD ก่อนเพราะโจทย์ได้กำหนดความยาวด้านมาให้ทั้ง3ด้านแล้วใช่ไหมคะเรียนปลายทางก็คือความยาว5หน่วย12หน่วยและ13หน่วยมีความยาวครบทั้ง3ด้านแล้วค่ะแต่สิ่งที่เราต้องตรวจสอบคืออะไรคะตรวจสอบว่าเป็นมุมฉากหรือไม่ใช่ไหมคะเรียนทำไงคะใช้ความรู้เรื่องอะไรคะบทกับของทฤษฎีบทพีทากรัสเก่งมากค่ะถูกต้องค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาพิจารณาที่รูปแรกกันค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาพิจารณารูปสามเหลี่ยม DBC กันนะคะเริ่มแรกเราก็จะกำหนดความยาวของด้านเป็น AB และ C ให้เรียบร้อยนะคะคุณครูก็กำหนดค่ะให้ A เท่ากับ5หน่วย B เท่ากับ12หน่วยและ C เท่ากับ13หน่วยแน่นอนเลยค่ะด้านไหนเป็นด้านที่ยาวที่สุดคะด้าน C ใช่ไหมคะดังนั้นค่ะเราต้องมาหาอะไรคะหากำลังสองของความยาวของทั้ง3ด้านใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาลงมือหาพร้อมๆกันเลยค่ะ A ยกกำลังสอง5ยกกำลังสองเท่ากับเท่าไหร่คะ25ถูกต้องค่ะ B ยกกำลังสองก็คือ12ยกกำลังสองเท่ากับ144ค่ะและ C ยกกำลังสองก็คือ13ยกกำลังสองเท่ากับเท่าไหร่คะ169ต่อไปเราจะต้องอะไรคะเขียนความสัมพันธ์คือนำ A ยกกำลังสองบวกด้วย B ยกกำลังสองใช่ไหมคะเพื่อตรวจสอบว่าเท่ากับ C ยกกำลังสองหรือไม่ได้เรียนนำ25บวกด้วย144ได้เท่าไหร่คะ169ถูกต้องค่ะดังนั้นเราจะได้ว่า A ยกกำลังสองบวกด้วย B ยกกำลังสองเท่ากับ169ซึ่งเท่ากับ C ยกกำลังสองไหมคะเท่ากันค่ะถูกต้องค่ะดังนั้นค่ะจากบทกับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสเราสามารถสรุปได้ว่ารูปสามเหลี่ยม DBC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองถูกต้องค่ะนักเรียนเรียนสามารถจดลงไปในใบกิจกรรมของเราได้เลยนะคะดังนั้นต่อไปเรียนไปพิจารณาที่รูปสามเหลี่ยมรูปไหนคะ ABD ถูกต้องค่ะเยี่ยมมากแล้วข้อนี้เรียนสามารถตอบได้เลยไหมคะหรือว่าเราต้องหาก่อนบางคนบอกว่าหาก่อนเดี๋ยวลองดูว่าบางคนอาจจะมีวิธีรัดอยู่แล้วรูปต่อไปเป็นการพิจารณารูปสามเหลี่ยมนะคะ ABD เดี๋ยวครูให้เวลานักเรียนทำสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันค่ะหรือถ้าใครได้คำตอบแล้วหรือมีวิธีรัดสามารถบอกคุณครูได้เลยนะคะ

0: ค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาลองดูในรูปสามเหลี่ยม ABD กันบ้างค่ะค่ะนักเรียนคะเรามาพิจารณาที่รูปสามเหลี่ยม ABD นะคะนักเรียนคิดว่ารูปสามเหลี่ยม ABD เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่เป็นคะ
1: เป
0: ็นใช่ไหมคะซึ่งบางคนเนี่ยใช้วิธีอะไรคะในการหาจากข้อมูลสักครู่ที่เราได้พิสูจน์รูปสามเหลี่ยมอะไรคะ DBC ไปแล้วใช่ไหมคะว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากดังนั้นเราจะสามารถทราบอะไรคะทราบไหมคะว่ารูปสามเหลี่ยม ABD เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่เป็นคะ
1: เป
0: ็นเพราะว่าอะไรคะมีมุมอะไรเหมือนกันคะใช่ค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่ารูปสามเหลี่ยม BDC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีมุม BDC เป็นมุมฉากใช่ไหมคะดังนั้นรูปสามเหลี่ยม ABD นะคะก็จะมีมุม ADB เป็นมุมฉากเช่นเดียวกันค่ะค่ะเราก็จะได้ค่ะว่าเนื่องจากรูปสามเหลี่ยม DBC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีมุม BDC เป็นมุมฉากเราจะได้ว่ามุม BDA เป็นมุมฉากเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นเราสามารถสรุปได้เลยค่ะว่ารูปสามเหลี่ยม ABD เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองค่ะดังนั้นตอนนี้เราได้รูปสามเหลี่ยมมุมฉากกี่รูปแล้วคะ2รูปแล้วใช่ไหมคะนักเรียนเราก็ต้องมาเหลืออีก1รูปที่เราต้องมาตรวจสอบว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่เป็นใช่ไหมคะนั่นก็คือพิจารณาที่รูปสามเหลี่ยม ABC นั่นเองแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปพิจารณารูปสามเหลี่ยม ABC ได้เราต้องทราบความยาวของด้านไหนก่อนคะด้าน AB ใช่ไหมคะซึ่งความยาวของด้าน AB นักเรียนทราบยังคะยังไม่ทราบดังนั้นเราสามารถใช้อะไรคะจากที่เราได้ว่ารูปสามเหลี่ยม ABD เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมคะเราสามารถหาความยาวของด้านที่เหลือได้ไหมคะได้ดังนั้นสามารถใช้นะคะถือสีบทพีทาโกรัสในการช่วยหาความยาวของด้านที่เหลือของรูปสามเหลี่ยม ABD ได้เลยค่ะดังนั้นข้อนี้ครูจะให้นักเรียนได้ลงมือหาความยาวของด้าน AB ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันค่ะข้อนี้ค่ะรูปสามเหลี่ยม ABD นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมคะดังนั้น AD เป็นความยาวของด้านอะไรคะจำได้ไหมคะด้านประกอบมุมฉากเก่งมากค่ะและความยาวของด้าน BD นะคะเป็นความยาวของด้านไหนคะด้านประกอบมุมฉากถูกต้องค่ะดังนั้นเราต้องหาความยาวของด้านซึ่งเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะถูกต้องค่ะดังนั้นเราสามารถเขียนความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้ได้เลยค่ะ AB ยกกำลัง2เท่ากับ12ยกกำลัง2บวกด้วย16ยกกำลัง2ค่ะเรียนช่วยครูแก้สมการหาคำตอบได้เลยค่ะได้คำตอบยังคะได้แล้วนะคะค่ะนักเรียนคะคำตอบข้อนี้เป็นเท่าไหร่คะเรียนหาได
1: ้
0: ถูกต้องค่ะเราจะได้ว่า AB ยาว20หน่วยนั่นเองถูกต้องค่ะค่ะต่อไปดังนั้นเมื่อเราเท่ากับ4ยกกำลัง2หรือไม่คะ
1: ไม่
0: เท่าถูกต้องค่ะดังนั้นค่ะนักเรียนสามารถสรุปได้ยังคะว่ารูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่เป็นคะ
1: ไม่เป็น
0: ใช่ไหมคะเราสามารถสรุปได้เลยค่ะดังนั้นค่ะรูปสามเหลี่ยม ABC ไม่เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากถูกต้องค่ะค่ะสำหรับคนที่เขียนครบหมดแล้วนะคะแรงอย่าลืมเติมในส่วนท้ายนะคะที่โจทย์ถามว่าสุบแล้วรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่ซ่อนอยู่ได้แก่รูปสามเหลี่ยมมุมฉากอะไรบ้างนะคะ ABD ใช่ไหมคะและรูปสามเหลี่ยมมุมฉากอีกหนึ่งรูปคือรูปไหนคะ

0: เรียบร้อยหมดทุกกลุ่มเรียบร้อยหมดแล้วนะคะโอเคค่ะค่ะนักเรียนคะทีนี้ค่ะนักเรียนลองสังเกตดูว่านะคะคุณครูได้มีชั้นวางของนะคะรูปที่1กับรูปที่2ซึ่งทั้ง2รูปเป็นชั้นวางของทั้งคู่ใช่มั้ยคะได้ลองสังเกตดูว่าชั้นวางของทั้ง2รูปนี้แตกต่างกันยังไงคะรูปที่1ไม่มีขารับชั้นวางของใช่มั้ยคะส่วนรูปที่2มีมั้ยคะมีขารับชั้นวางของค่ะแล้วมีอะไรอีกคะมันแตกต่างกันที่ไหนคะ
1: ขนาดความยาว
2: ความสามารถในการรับน้ำหนักเล
0: ยทำไมคะรูปนี้ทำไมคะสามารถทำไมคะก็คือรูปที่2เนี่ยจะสามารถวางของได้มากกว่าใช่มั้ยคะส่วนในรูปที่1เนี่ยจะวางของได้น้อยใช่มั้ยคะแล้วสังเกตดูว่าถ้านะคะชั้นวางของเรานะคะมีขารับชั้นวางของสังเกตดูว่าจะสามารถรับน้ําหนักได้มากขึ้นใช่มั้ยคะแม้คุณครูก็จะมีวางของจะเยอะเลยนะคะวางหนังสือได้หลายเล่มนะคะดังนั้นค่ะนักเรียนนะคะเรียนมาช่วยครูหาหน่อยอันนี้คือชั้นวางของติดผนังของบ้านของคุณครูค่ะนะคะที่คุณครูต้องการที่จะทําขารับชั้นวางของเพื่อที่จะสามารถวางของได้มากยิ่งขึ้นครูต้องการที่จะสร้างขารับชั้นวางของขึ้นมาเหมือนให้เหมือนกับรูปที่2เมื่อสักครู่แต่บังเอิญว่าคุณครูเนี่ยไม่มีวงเวียนสําหรับทําขารับชั้นวางของรูปมุมฉากนะคะแต่ครูมีเชือกเส้น1มีความยาว18นิ้วคุณครูจะมีวิธีสร้างขารับชั้นวางของที่เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากได้มั้ยคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะอันนี้คือสถานการณ์ของคุณครูเห็นไหมคะว่าที่บ้านของครูเนี่ยมีชั้นวางของนะคะซึ่งจะมีลักษณะเดียวกับรูปที่1แต่ว่าคุณครูวางของหนักเกินไปจึงอยากจะติดขารับชั้นเพิ่มแต่ว่าคุณครูไม่มีเครื่องมือวัดมุมฉากครูจึงนำเชือกที่มีความยาว18นิ้วมาสร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากบนแผ่นไม้นะคะดังนั้นนักเรียนต้องมาช่วยครูตรวจสอบค่ะว่าเชือกที่มีความยาว18นิ้วของคุณครูเมื่อนำมาต่อกันเป็นรูปสามเหลี่ยมจะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่นะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะค่ะนักเรียนคะสับในขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้เข็มหมุดปักปลายเชือกข้างหนึ่งไว้เป็นจุดที่1ค่ะแล้ววัดความยาวของเชือกให้ได้ 4.5 นิ้วแล้วปักเข็มหมุดเป็นจุดที่2ค่ะเดี๋ยวครูจะเริ่มทำให้กับนักเรียนนะคะ

ให้มีความยาวนะคะ 4.5 นิ้วค่ะหลังจากนั้นนะคะในขั้นตอนที่2ค่ะครูก็จะใช้เข็มหมุดปักไปเชือกข้างที่เหลือนะคะที่จุดที่1จากนั้นวัดความยาวจากจุดที่2ให้ได้ความยาวของเชือก6นิ้วค่ะแล้วปักเข็มหมุดเป็นจุดที่3จะได้รูปสามเหลี่ยมค่ะความยาว6นิ้วนะคะเราก็ลากปลายมาชนกันค่ะ

0: คะที่เราวัดไปดังนั้นค่ะอีกหนึ่งส่วนของเราจะยาวกี่นิ้วคะเท่าไหร่คะเสื้อของคุณครูยาวทั้งหมดกี่นิ้วคะ 7.5 นะคะเพราะเสื้อเรายาวทั้งหมด18นิ้วนะคะค่ะนักเรียนคะจากความยาวของเชือกที่เราได้สร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วนะคะและเราก็มีความยาวของทั้ง3ด้านเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบกันค่ะว่าความยาวทั้ง3ด้านที่คุณครูได้สร้างไว้นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่เป็นนะคะค่ะงั้นนะคะคุณครูก็จะกำหนดให้นะคะ A เท่ากับ 4.5 B เท่ากับ6และ C เท่ากับ 7.5 นะคะเราหาอะไรคะเริ่มแรกเลยหากำลังสองของความยาวของทั้ง3ด้านใช่ไหมคะ A ยกกำลังสอง 4.5 ยกกำลังสองเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 20.25
0: 20.25 ถูกต้องค่ะ B ยกกำลังสอง 6ยกกำลังสองล่ะคะเท่ากับเท่าไหร่คะ 36ถูกต้องค่ะและ C ยกกำลังสองล่ะคะ 7.5 ยกกำลังสองเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 56.25
0: เก่งมากค่ะเมื่อเราทราบความยาวของทั้ง3ด้านเรียบร้อยแล้วต่อไปค่ะด้านไหนเป็นด้านที่ยาวที่สุดคะ
1: 4
0: ใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องเขียนความสัมพันธ์นะคะ A ยกกำลัง2บวกด้วย B ยกกำลัง2ค่ะว่าเท่ากับ4ยกกำลัง2หรือไม่นะคะ 20.25 บวกด้วย36ได้เท่าไหร่คะ
1: 56.25
0: ถูกต้องค่ะซึ่ง A ยกกำลัง2บวกด้วย B ยกกำลัง2เท่ากับ 56.25ซึ่งเท่ากับ4ยกกำลังสองไหมคะ
1: เท
0: ่ากันค่ะดังนั้นค่ะเราสามารถสรุปได้หรือไม่คะว่ารูปสามเหลี่ยมที่ครูสร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่คะ
1: เป็น
0: ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะจากบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะเราสามารถสรุปได้ว่ารูปสามเหลี่ยมรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองค่ะค่ะดังนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างของในวันนี้กันนะคะค่ะนักเรียนคะคุณครูมีตัวอย่างมาให้นะคะคุณครูกำหนดรูปสามเหลี่ยม MNO ดังรูปค่ะจงแสดงว่ารูปสามเหลี่ยม MNO เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะโดยที่คุณครูเนี่ยก็จะมีความยาวมาให้นะคะครบไหมคะยังไม่ครบใช่ไหมคะก็คือจะมีความยาวของด้าน MP เท่ากับ9หน่วยนะคะความยาวของด้าน PN เท่ากับ16หน่วยและความยาวของด้าน OP เท่ากับ12หน่วยดังนั้นถ้านักเรียนได้เจอโจทย์ในลักษณะนี้เราต้องทำไงก่อนคะเราต้องพิจารณาที่รูปสามเหลี่ยมทีละรูปใช่ไหมคะอ่ะเราจะเลือกรูปไหนก่อนคะบางคนบอกว่าจะเป็น MOP ก็ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเราทราบความยาวได้แล้วคะ2ด้านสามารถหาด้านที่เหลือได้ไหมคะได้หรือบางคนบอกว่าขอพิจารณาเป็น NOP ได้ไหมคะได้เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าเราทราบความยาวได้แล้ว2ด้านและด้วยเขาก็ให้มุมอะไรมาคะมุมฉากเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเรามาพิจารณาที่รูปสามเหลี่ยมรูปแรกก่อนนะคะก็คือ NOP นั่นเองนะคะค่ะอ่ะเรามาพิจารณาที่รูปสามเหลี่ยม OPN ค่ะซึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะโจทย์ได้กำหนดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเราสามารถใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสเขียนความสัมพันธ์ได้เป็น NO ยกกำลัง2เท่ากับ OP ยกกำลัง2บวกด้วย PN ยกกำลัง2ค่ะซึ่งความยาวของด้าน NO โจทย์ให้มายังคะ
1: ย
0: ังไม่ให้ใช่ไหมคะเราต้องเป็นคนหานะคะซึ่งความยาวของด้าน NO เป็นด้านไหนคะ
1: ตรงข
0: ้ามมุมฉากถูกต้องค่ะนะคะซึ่งความยาวของด้าน OP ล่ะคะโจทย์ให้มายังคะให้มาแล้วคือความยาวเท่าไหร่คะ
1: 12
0: ถูกต้องค่ะความยาวของด้าน PN ล่ะคะ
1: 16
0: ค่ะแล้วเราก็มาแก้สมการหาคำตอบใช่ไหมคะดังนั้นค่ะความยาวของด้าน NO จะเท่ากับเท่าไหร่คะ NO NO ยกกำลัง2เท่ากับ400แต่ความยาวของด้าน NO จะเป็นเท่าไหร่คะ
1: 20
0: นะคะข้อนี้เราจะได้ความยาวของด้าน NO เท่ากับ20นั่นเองค่ะต่อไปค่ะเราจะมาพิจารณาที่รูปสามเหลี่ยมรูปไหนคะ
1: MOP
0: นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาพิจารณาที่รูปสามเหลี่ยม MPO เลยนะคะซึ่งเราจะได้ว่ารูปสามเหลี่ยม MPO เป็นรูป

0: สามเหลี่ยมมุมฉากเช่นเดียวกันค่ะและเราก็ทราบความยาวด้านกี่ด้านคะ
1: 2
0: ด้านซึ่งด้านไหนที่เราไม่ทราบคะ
1: ด
0: ้านตรงข้ามมุมฉากหรือว่าด้าน MO ใช่ไหมคะค่ะเราสามารถเขียนความสัมพันธ์ได้เป็น OM ยกกำลัง2เท่ากับ MP ยกกำลัง2บวกด้วย PO ยกกำลัง2ค่ะซึ่งความยาวของด้าน OM เรายังไม่ทราบเราสามารถหาคำตอบได้นะคะส่วนความยาวของด้าน MP ล่ะคะ
1: 9
0: นะคะความยาวของด้าน PO ล่ะคะ
1: 12
0: เนี่ยก็หาคำตอบให้ครูค่ะดังนั้นค่ะความยาวของด้าน OM จะเป็นเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะ15ถูกต้องค่ะเนื่องจากเราได้แล้วค่ะว่า OM ยกกำลัง2เท่ากับ225นะคะดังนั้นค่ะ OM จะเท่ากับ15นั่นเองเมื่อเราหาความยาวของด้านครบยังคะตอนนี้นะคะลองพิสูจน์เลยค่ะว่ารูปสามเหลี่ยม MNO เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่เป็นใช่ไหมคะเนื่องจากว่าเราทราบความยาวครบแล้วความยาวของด้าน MO ที่เราคิดได้คือเท่าไหร่คะ
1: 15
0: ความยาวของด้าน NO ล่ะคะเมื่อสักครู่นี้20นะคะและความยาวของด้าน MN ล่ะคะเท่าไหร่คะ
2: 25
0: ก็คือ9บวกด้วย16ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะค่ะเราก็มาใช้บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสได้เลยค่ะในการช่วยหาคำตอบในข้อนี้นะคะเนื่องจากว่าเราทราบแล้วค่ะว่า OM ยกกำลัง2บวกด้วย NO ยกกำลัง2เท่ากับ625ใช่ไหมคะดังนั้นเราจะต้องพิสูจน์ค่ะว่า MN ยกกำลัง2เท่ากับ625หรือไม่ใช่ไหมคะซึ่ง MN ของเราเท่ากับ25ใช่ไหมคะ25ยกกำลัง2เท่ากับเท่าไหร่คะ625ซึ่งคำตอบไงคะเท่ากันไหมคะ
1: เท
0: ่ากันดังนั้นค่ะเราสามารถสรุปได้ยังคะว่ารูปสามเหลี่ยม MNO เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากสรุปได้ยังคะได้แล้วใช่ไหมคะเนื่องจากว่าเท่ากันนะคะโอเคเป็นไงคะดังนั้นเราสามารถรู้เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสรวมถึงบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสช่วยหาคำตอบได้ยังคะได้แล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองทบทวนความรู้ของนักเรียนต้นทางและในปลายทางนะคะโดยการทำแบบฝึกหัดกันค่ะค่ะสำหรับในแบบฝึกหัดที่7ของเรานะคะบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสในชั่วโมงที่2ค่ะค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดที่7ได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะสำหรับในแบบฝึกหัดที่7ของเรานะคะคุณครูจะมีทั้งหมด3ข้อให้กับนักเรียนนะคะให้นักเรียนช่วยกันหาคำตอบนะคะดังนั้นนักเรียนสามารถลงมือทำแบบฝึกหัดของเราได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวสักครู่เราจะมาเฉลยกันค่ะค่ะสำหรับในข้อที่1นะคะคุณครูก็จะมีรูปสามเหลี่ยมนะคะ ABC นะคะมาให้กับนักเรียนนะคะตรวจสอบว่ารูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่โดยที่คุณครูก็จะมีความยาวด้านบางส่วนมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือข้อที่1ค่ะค่ะแล้วก็ในข้อที่2ค่ะรูปสามเหลี่ยม FGH เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่คุณครูก็จะมีรูปมาให้รวมถึงมีความยาวด้านบางส่วนมาให้เรียบร้อยให้เราพิสูจน์นะคะค่ะแล้วก็ในข้อที่3นะคะจะเป็นโจทย์ปัญหานะคะชายคนหนึ่งต้องการตรวจสอบว่าผนังบ้านตั้งฉากกับพื้นดินหรือไม่เขาจึงทำเครื่องหมายที่ผนังบ้านสูงจากพื้นขึ้นไป8ฟุตแล้วใช้ปลายข้างหนึ่งของเชือกผูกที่จุดซึ่งทำเครื่องหมายไว้นั้นปลายเชือกอีกข้างหนึ่งผูกไว้ที่หลักซึ่งปักอยู่บนพื้นดินดังรูปค่ะถ้าความยาวของเชือกหลังจากผูกแล้วเป็น10ฟุตระยะระหว่างหลักกับผนังบ้านควรเป็นเท่าไหร่จึงจะบอกได้ว่าผนังบ้านตั้งฉากกับพื้นดินนี่คือข้อที่3นะคะขั้นแรกลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะเดี๋ยวเรามาเฉลยแบบฝึกหัดไปพร้อมกันเลยค่ะค่ะสำหรับในข้อที่1 นะคะจงแสดงว่ารูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากข้อนี้นักเรียนได้ลงมือทำไปแล้วรูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่เป็นคะ
1: เป
0: ็นใช่ไหมคะเริ่มแรกค่ะนักเรียนหาความยาวของด้านไหนก่อนคะความยาวของด้าน AD ใช่ไหมคะความยาวของด้าน AD นักเรียนหาได้ความยาวเท่าไหร่คะ27ถูกต้องค่ะนะคะเริ่มแรกเลยค่ะเราก็จะมาพิจารณาที่รูปสามเหลี่ยม ADB ค่ะซึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะและเราก็ใช้ความสัมพันธ์ค่ะ AB ยกกำลัง2เท่ากับ AD ยกกำลัง2บวกด้วย BD ยกกำลัง2ค่ะแล้วก็แก้สมการจนได้คำตอบมานะคะซึ่งเรียนตอบได้ถูกต้องค่ะก็คือ AD ยาวเท่ากับ27นั่นเองถูกต้องค่ะเมื่อเราทราบแล้วค่ะว่า AD เท่ากับ27ต่อไปเรียนหาความยาวของด้านไหนคะ
1: DC
0: ความยาวของด้าน DC ถูกต้องค่ะซึ่งความยาวของด้าน DC เรียนหาไว้ได้เท่าไหร่คะ
1: 48
0: ถูกต้องค่ะค่ะก็หลังจากนั้นค่ะเรียนก็จะมาพิจารณาที่รูปสามเหลี่ยม CDB ค่ะซึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะและเราก็เขียนความสัมพันธ์ได้ว่า BC ยกกำลัง2เท่ากับ BD ยกกำลัง2บวกด้วย CD ยกกำลัง2ค่ะซึ่งเรนก็แก้สมการหาคำตอบให้ครูได้แล้วนะคะเราก็จะได้ค่ะว่า CD เท่ากับ48ถูกต้องค่ะนักเรียนค่ะเมื่อเราได้ความยาวของทั้ง3ด้านยังคะครบแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาแสดงว่ารูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่โดยที่เราทราบแล้วค่ะว่าความยาวของด้าน AB เท่ากับเท่าไหร่คะ45ถูกต้องค่ะความยาวของด้าน BC ล่ะคะ
2: 60
0: และความยาวของด้าน AC ล่ะคะ
1: 75
0: ถูกต้องค่ะเมื่อเราทราบความยาวครบทั้ง3ด้านแล้วนะคะเราก็สามารถมาใช้บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสในการช่วยหาคำตอบได้เลยค่ะซึ่งเราทราบแล้วค่ะว่าด้านไหนเป็นด้านที่ยาวที่สุดคะ
2: ด
0: ้
2: าน AC
0: นั่นเองค่ะซึ่งด้าน AC นะคะก็คือมีความยาวเท่ากับ75ใช่ไหมคะงั้นเราก็ต้องการพิสูจน์ค่ะว่า AB ยกกำลัง2บวกด้วย BC ยกกำลัง2เท่ากับ AC ยกกำลัง2หรือไม่ใช่ไหมซึ่งนักเรียนได้หาคำตอบแล้วเท่ากันไหมคะเท่าหรือไม่เท่าคะข้อนี้เท่ากันใช่ไหมคะถูกต้องค่ะดังนั้นในข้อที่1ค่ะเราสามารถสรุปได้ค่ะว่ารูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะข้อที่1เรียนสามารถที่จะตรวจเครื่องหมายถูกลงไปในแบบฝึกหัดของเราได้เลยนะคะเก่งมากๆค่ะต่อไปในข้อที่2ค่ะข้อที่2เรียนได้ลงมือทําไปแล้วข้อสอบเป็นไงคะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมั้ยคะ
1: ไม
0: ่เป็นใช่ไหมคะเก่งมากค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเฉลยข้อที่2ไปพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะสำหรับในข้อที่2นะคะรูปสามเหลี่ยม FGH เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่นะคะเริ่มแรกค่ะนักเรียนพิจารณาที่รูปสามเหลี่ยมรูปไหนคะ HKG ใช่ไหมคะซึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากและมีความยาวด้านมาให้แล้วกี่ด้านคะ2ด้านแต่เราต้องหาความยาวของด้านไหนคะด้านตรงข้ามมุมฉากเก่งมากค่ะหรือว่าด้านที่ยาวที่สุดใช่ไหมคะดังนั้นเราสามารถหาความยาวของด้านที่เหลือได้โดยใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสนั่นเองค่ะค่ะเราก็จะมาพิจารณาที่รูปสามเหลี่ยม HKG นะคะซึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วก็เราจะเขียนความสัมพันธ์ได้ว่าGH ยกกำลัง2เท่ากับ HK ยกกำลัง2บวกด้วย KG ยกกำลัง2ค่ะเรียนก็แก้สมการหาคำตอบได้เลยค่ะซึ่งความยาวด้าน GH ที่เราหาได้คือความยาวเท่าไหร่คะ
2: 10
0: ใช่ไหมคะโอเคพอเราได้ความยาวของด้าน GH เรียบร้อยแล้วต่อไปเราหาความยาวของด้านไหนคะ
1: FK
0: ใช่ไหมคะดังนั้นเรามาพิจารณาที่รูปสามเหลี่ยม FKH ต่อค่ะซึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเช่นเดียวกันใช่ไหมคะและคุณครูก็มีความยาวด้านมาให้แล้ว2ด้านก็คือความยาวของด้านอะไรคะ FH ซึ่งเป็นความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากใช่ไหมคะว่ามีความยาว17นะคะและความยาวของด้าน KH เหลือคะกี่หน่วยคะ 8หน่วยใช่ไหมคะเราจะหาความยาวของด้านไหนเอ่ยด้าน FK ซึ่งเป็นด้านประกอบมุมฉากใช่ไหมคะค่ะเราก็จะสามารถเขียนความสัมพันธ์นะคะได้เป็นในลักษณะแบบนี้เลยค่ะแล้วก็แก้สำคัญหาคำตอบนะคะซึ่งความยาวของด้าน FK ที่เรียนหาได้มีความยาวเป็นเท่าไหร่คะได้เท่าไหร่คะ15ถูกต้องค่ะเมื่อเราได้ความยาวของด้าน FK เรียบร้อยแล้วว่ามีความยาวเป็น15หน่วยนะคะต่อไปค่ะเราจะสามารถมาตรวจสอบได้ไหมคะว่ารูปสามเหลี่ยม FGH เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่สามารถตรวจสอบได้ไหมคะได้โดยใช้อะไรคะโดยใช้บวกกับของทฤษฎีบวกพีทาโกรัสใช่ไหมคะซึ่งความยาวของด้านไหนเป็นด้านที่ยาวที่สุดคะด้าน FG ซึ่งมีความยาวกี่หน่วยคะ21หน่วยความยาวของด้าน FH ล่ะคะกี่หน่วยคะ17และความยาวของด้าน GF ล่ะคะ10หน่วยนะคะแล้วก็หาคำตอบแก้สมการได้เลยนะคะซึ่งข้อนี้เป็นไงคะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากไหมคะข้อนี
2: ้ไม
0: ่
2: เป
0: ็
2: น
0: ไม่เป็นใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเนื่องจากเราจะเห็นว่านะคะ FG ยกกำลัง2ไม่เท่ากับ GH ยกกำลัง2บวกด้วย HF ยกกำลัง2นั่นเองค่ะดังนั้นเราสามารถสรุปได้เลยค่ะว่ารูปสามเหลี่ยม FGH ไม่เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองค่ะในข้อที่2นะคะดังนั้นข้อที่2เรียนถูกต้องสามารถตรวจเครื่องหมายถูกลงไปได้เลยค่ะถ้าคนไหนที่ผิดพลาดแก้ไขให้เรียบร้อยนะคะต่อไปเหลืออีก1ข้อใช่ไหมคะข้อที่3ข้อที่3เป็นไงคะได้คำตอบยังคะได้แล้วใช่ไหมคะค่ะในข้อที่3ของเราค่ะข้อที่3คำตอบของเราเป็นไงคะระยะระหว่างหลักกับผนังบ้านควรเป็นเท่าไหร่คะที่หาได้กี่ฟุตคะ6ฟุตใช่ไหมคะเดี๋ยวลองดูว่าถูกต้องหรือไม่แล้วซึ่งตั้งฉากกับพื้นดินพอดีไหมคะพอดีใช่ไหมคะเรามาเฉลยในข้อที่3พร้อมๆกันเลยค่ะค่ะในขั้นตอนแรกนะคะคุณครูก็จะกำหนดให้ AC นะคะแทนระยะจากจุดซึ่งทำเครื่องหมายที่ผนังบ้านถึงพื้นดินค่ะและกำหนดให้ AB นะคะแทนความยาวของเชือกจากจุดที่ทำเครื่องหมายไว้จนถึงหลักนั่นเองค่ะและ BC นะคะแทนระยะระหว่างหลักกับผนังบ้านค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใช้ความรู้เรื่องอะไรคะเพื่อหาความยาวของด้านที่เหลือทฤษฎีบวกพีทาโกรัสนั่นเองถูกต้องค่ะดังนั้นเราก็จะสามารถเขียนความสัมพันธ์ได้ว่า BC ยกกำลัง2เท่ากับ10ยกกำลัง2ลบด้วย8ยกกำลัง2นั่นเองค่ะซึ่ง10ยกกำลัง2ได้100 8ยกกำลัง2ได้64นะคะ100ลบ64ได้36ดังนั้นค่ะ BC ยกกำลัง2เท่ากับ36และความยาวของด้าน BC นะคะเป็นเท่าไหร่6ใช่ไหมคะเราจะได้ว่า BC เท่ากับ6นั่นเองนะคะดังนั้นค่ะระยะระหว่างหลักกับผนังบ้านควรจะเป็น6ฟุตนะคะจึงจะบอกได้ว่าผนังบ้านตั้งฉากกับพื้นดินได้พอดีค่ะใบงานทั้ง3ข้อเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเก่งมากค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บไปงานรวบรวมส่งนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปเนื้อหาในวันนี้กันต่อเลยนะคะค่ะนี่นะคะบทกับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสสามารถนำไปใช้ในการหาว่ารูปสามเหลี่ยมที่กำหนดให้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านทั้ง3ของรูปสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะค่ะและในชีวิตจริงของเรานะคะเราสามารถนำทฤษฎี

0: บทพีทาโกรัสมาช่วยในการหาความยาวความกว้างรวมถึงความสูงของสิ่งที่เราต้องการวัดได้โดยเราจะต้องทราบความยาวของด้าน2ด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่เป็นเงื่อนไขก่อนนะคะแล้วก็จะทำให้เราหาความยาวของด้านที่เหลือได้นั่นเองค่ะค่ะและเราอาจจะใช้การวัดหรือสิ่งที่สถานการณ์กำหนดมาให้นะคะที่จะหาความยาวของด้านที่เหลือได้ค่ะค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะอยู่ในเรื่องของทฤษฎีบทพีทาโกรัสในชีวิตจริงนั่นเองค่ะซึ่งก็จะเป็นการนำความรู้ที่เราได้เรียนผ่านไปแล้วในหน่วยที่1 นะคะนำมาใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงของเรากันค่ะค่ะสำหรับสิ่งที่นักเรียนปลายทางและครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะ1ใบกิจกรรมที่7ทฤษฎีบทพีทาโกรัสในชีวิตจริงค่ะและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํากิจกรรมได้แก่ตลับเมตรกรรไกรกระดาษสีกาวปากกาสีเมจิกและกระดาษ A4 ค่ะซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากความรู้ไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวกิจกรรมเริ่มแรกของเรานะครับมีชื่อว่ากิจกรรมสมุดเล่มใหญ่ของพระพุทธศาสนานะครับโดยครูมีประเด็นให้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ร่วมกันคิดว่าถ้าเราต้องเก็บคำสอนนะครับหลักคำสอนทั้งหมดของพระพุทธเจ้านะครับไว้ในสมุดเล่มใหญ่หนึ่งเล่มนักเรียนคิดว่าในนั้นจะต้องมีเรื่องอะไรบ้างครูจะให้เวลานักเรียน1นาทีทั้งต้นทางและปลายทางให้เขียนลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติครับ

0: อนนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่านักเรียนต้นทางนะครับเขียนอะไรลงไปบ้างถ้าเราจะเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับไว้ใน1เล่มใหญ่ขออาสาสมัคร1คนครับกลุ่มที่6เดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่6กันว่าเขาคิดว่าน่าจะมีอะไรอยู่ในเล่มนั้นบ้าง
1: มีเรื่องความกตัญญูแล้วก็ความซื่อสัตย์ครับ
0: มีเกี่ยวกับความกตัญญูและความซื่อสัตย์ใช่ไหมเป็นหลักธรรมเลยใช่ไหมปรบมือให้เพื่อนหน่อยเอาละครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าใน1เล่มใหญ่นะครับเราจะเก็บรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจะมีหมวดหมู่อะไรบ้างนะครับเรามาดูสไลด์นี้นักเรียนครูก็จะแบ่งออกเป็น3หมวดหมู่ใหญ่ๆคือ1คือกฎของพระนะครับหมวดที่2คือคำสอนทั่วๆไปนะครับและหมวดที่3คือเรื่องจิตใจลึกๆนะครับโดยให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับลองจับคู่นะครับสมมุติว่ากอไก่บอกว่าจิตใจที่สงบจะเห็นความจริงของชีวิตให้นักเรียนลองจับคู่ว่ามันน่าจะอยู่หมวดไหนอยู่กฎของพระหรือเปล่าอยู่คำสอนทั่วไปหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องจิตใจลึกๆครูจะให้เวลานักเรียนชาเลนจ์นักเรียน1นาทีเท่านั้นนะครับนักเรียนปลายทางพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือได้ครับ

เอาละครับหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันดีกว่านะครับนักเรียนนี่คือเฉลยของครูนะครับข้อแรกเลยหมวดแรกคือกฎของพระนะครับก็คือข้อควายพระสงฆ์ห้ามจับเงินทองนะครับช้อชิงพระต้องฉันอาหารหลังเที่ยงวันนี่คือกฎของพระนะครับหมวดหมู่ที่เรียกว่ากฎของพระหมวดที่สองคือคำสอนทั่วๆไปนะครับนักเรียนขอไข่การมีเมตตาช่วยให้สังคมสงบสุขนะครับจ้อจ้านทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วและหมวดสุดท้ายก็คือเกี่ยวกับเรื่องราวจิตใจลึกๆนะครับก็คือกอไก่จิตใจที่สงบและเห็นความจริงของชีวิตนะครับงองูคนที่ปล่อยวางความยึดติดได้จะพ้นทุกข์ไหนใครถูกทุกข้อเลยยกมือโอ้โหปรบมือให้ตัวเองหน่อยยอดเยี่ยมนะครับนักเรียนสิ่งที่เราเรียกว่าหลักคำสอนที่จะมาอยู่ในสมุดเล่มใหญ่นั้นจะมีอยู่ทั้งหมด3หมวดหมู่นี้นะครับซึ่งเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าพระไตรปิฎกนั่นเองนะครับนักเรียนเนี่ยเคยได้เรียนรู้มาแล้วนะครับในช่วงชั้นของประถมและก็ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ใช่ไหมครับเกี่ยวกับพระไตรปิฎกทีนี้เรามาดูนะครับพุทธดำรัสหรือว่าคำพูดของพระพุทธเจ้าก่อนนะครับมีไว้ว่าอย่างนี้ครับนักเรียนดูก่อนอานนท์

นธรรมและวินัยใดที่เราได้แสดงแล้วและบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลายธรรมและวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายโดยการที่เราล่วงลับไปแล้วนี่คือพุทธดำรัสของพระพุทธเจ้านะครับคำถามนะครับเรามาดูคำถามที่ต้องหาคำตอบนักเรียนคิดว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานใครเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าใครครับพระสงฆ์มีคนพูดว่าพระสงฆ์เรากลับไปดูนะครับเรากลับไปดูคำนี้กันดีกว่าพุทธดำรัสของพระพุทธเจ้าดูสินักเรียนเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานดับแตกสลายไปแล้วใครคือศาสดาคืออะไรเอ่ยธรรมและวินัยนั่นเองนะครับเป็นศาสดาศาสดาก็คือผู้ก่อตั้งศาสนาแล้วก็เป็นผู้ที่เผยแผ่ศาสนานั้นๆ นะครับซึ่งพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อพระองค์ดับขันธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยธรรมและวินัยจะเป็นศาสดาของพระองค์ต่อไปซึ่งธรรมและวินัยนั้นอยู่ไหนให้ทายอยู่ไหนเอ่ยพระไตรปิฎกนั่นเองนักเรียนอยู่ในพระไตรปิฎกนะครับซึ่งเป็นคัมภีร์สำคัญของพระพุทธศาสนาซึ่งรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าหลักธรรมต่างๆไว้ทั้งหมดโดยแบ่งออกเป็น3หมวดนะครับหมวดแรกคือพระวินัยปิฎกก็คือเป็นกฎของพระนั่นเองนะครับที่พวกเราได้เล่นกิจกรรมไปเมื่อสักครู่นี้หมวดที่2คือพระสุตตันตปิฎกนะครับคือเรื่องราวนะครับคำสอนทั่วๆไปนะครับและสุดท้ายคือพระอภิธรรมปิฎกพระอภิธรรมปิฎกคือเรื่องที่เป็นหลักธรรมที่เป็นจิตใจลึกๆนั่นเองนะครับนี่คือ3หมวดใหญ่ๆนะครับทีนี้เราจะมาศึกษานะครับศึกษาและค้นคว้ากันโดยครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยแบ่งงานกันแล้วก็ลองศึกษาลองอ่านจากใบความรู้นะครับโดยกลุ่มที่1และกลุ่มที่2นะครับศึกษานะครับพระวินัยปิฎกนะครับกลุ่มที่3กลุ่มที่4นะครับศึกษาพระสุตตันตปิฎกนะครับกลุ่มที่5และกลุ่มที่6ศึกษาพระอภิธรรมปิฎกนะครับโดยสิ่งที่เราศึกษาเนี่ยครูต้องการอะไรสิ่งที่ครูต้องการนะครับนักเรียนนี่คือใบความรู้นะครับให้นักเรียนปลายทางหยิบขึ้นมาได้เลยนะครับสิ่งที่ครูต้องการจากนักเรียนคือองค์ประกอบของพระไตรปิฎกที่แต่ละกลุ่มได้รับมีสาระสำคัญอย่างไรพร้อมยกตัวอย่างว่าในหมวดนั้นเนี่ยมีเรื่องราวอะไรบ้างนะครับครูจะให้เวลานักเรียนได้ศึกษาแล้วก็ได้เขียนสรุปใจความลงไปนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยครับ

0: หมดเวลาแล้วนะครับเรามาทบทวนคำถามนะครับครูได้ถามนักเรียนว่าองค์ประกอบของพระไตรปิฎกนะครับที่แต่ละกลุ่มได้รับนะครับมีสาระสำคัญอย่างไรบ้างพร้อมยกตัวอย่างเอาละครับทีนี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนำเสนอผลการค้นคว้านะครับโดยครูจะกำหนดอย่างนี้นะพระวินัยปิฎกนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่1 นะครับในการนำเสนอกลุ่มที่3จะนำเสนอเรื่องพระสุตตันตปิฎกและกลุ่มที่5จะนำเสนอเรื่องพระอภิธรรมปิฎกเริ่มได้เลยครับขอกลุ่มที่1เลยพระวินัยปิฎกคืออะไรเอ่ยเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากนักเรียนต้นทางกันครับ
1: พระวินัยปิฎกสาระสำคัญพระวินัยปิฎกข้อบังคับข้อวัดปฏิบัติของภิกษุณีค่ะ
0: เป็นข้อปฏิบัติของภิกษุภิกษุณีใช่ไหมครับ
1: ยกตัวอย่างพระห้ามจับเงินทองค่ะห้ามฉันหลังเที่ยงวันค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากนะครับเสร็จไปแล้วสำหรับกลุ่มที่1ต่อไปกลุ่มที่3พระสุตตันตปิฎกคืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่3กันกลุ่มที่3ครับว่าอย่างไรเอ่ยผลจากการที่เราได้ไปศึกษาจากใบความรู
1: ้พระไตรปิฎกหมวดพระสุตตันตปิฎก
0: สุตตันตปิฎกว่ายังไงครับ
1: สาระสำคัญคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงแก่พระพุทธสาวกพุทธและบุคคลต่างๆในโอกาสและสถานที่ต่าง
0: ๆครับผมมีอีกไหมเอ่ย
1: ยกตัวอย่างคือการสอนให้ทำความดีค่ะ
0: สำหรับกลุ่มที่3ปรบมือให้หน่อยเป็นกำลังใจให้กลุ่มที่3นะครับยอดเยี่ยมมากต่อไปกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ครับพระอภิธรรมปิฎกคืออะไรเอ่ย

0: พระอภิธรรมปิฎกสาระสำคัญคือหลักธรรมและคำอธิบายเชิงวิชาการล้วนๆไม่ยกบุคคลสถานที่หรือการเวลามาประกอบคำอธิบายนั้นๆค่ะ
1: ครับ
0: ยกตัวอย่างเช่นการปล่อยวางไม่ยึดติดกับสิ่งที่เป็นทุกข์ค่ะ
1: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้กลุ่มที่5นะครับนี่คือสิ่งที่เราได้ศึกษาค้นคว้ากันมานะครับเดี๋ยวเรามาสรุปใจความสำคัญกันดีกว่านักเรียนเรามาดูพระวินัยปิฎกนะครับอย่างที่กลุ่มที่1บอกก็คือว่าด้วยข้อปฏิบัติและระเบียบวินัยของพระสงฆ์นะครับตัวอย่างเช่นข้อห้ามของภิกษุภิกษุณีสามเณรนะครับข้อห้ามก็คือการถือศีลนั่นเองนักเรียนพระภิกษุเนี่ยถือศีลกี่ข้อ8ข้อใช่หรือเปล่า227ข้อนะครับภิกษุคือผู้ชายที่บวชในพระพุทธศาสนาภิกษุณีคือผู้หญิงที่บวชในพระพุทธศาสนานักเรียนคิดว่าภิกษุกับภิกษุณีใครควรจะต้องถือศีลมากกว่ากันภิกษุหรือภิกษุณี
2: ภ
1: ิ
2: กษ
1: ุณีภิกษุณีถือศีลถึง311ข้อนะครับส่วนภิกษุเนี่ยถือศีลเพียง227ข้อเท่านั้นนะครับสามเณรถือศีล10ข้อยอดเยี่ยมมากครับก็คือถูกบรรจุไว้ในพระวินัยปิฎกนะครับเรามาดูตัวอย่างที่2ข้อกำหนดในการอุปสมบทนะครับงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาแล้วก็วิธีลงโทษพระภิกษุที่กระทำผิดนะครับเวลาที่พระภิกษุกระทำผิดเราจะเรียกว่าอาบัติใช่ไหมครับแต่ก็จะมีอาบัติถึงขั้นปาชิกนะครับปาชิกก็คือการพ้นจากการเป็นพระแล้วก็ไม่ให้กลับมาบวชอีกเลยนะครับมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันนะครับตัวอย่างเช่น1คือห้ามพระเนี่ยเสพเมถุนหรือว่าการมีเพศสัมพันธ์นะครับนี่คือบรรจุไว้ในพระวินัยปิฎกนะครับข้อที่2คือห้ามขโมยเงินขโมยแม้แต่1บาทก็ถือว่าปาชิกนะครับให้พ้นจากการเป็นพระและไม่สามารถกลับมาบวชได้นะครับข้อที่3นั่นก็คือห้ามอวดอุตรินะครับก็คือแสดงว่าเราเนี่ยมีความสามารถพิเศษจริงๆแล้วมันไม่มีนะครับนี่คือที่พระพุทธเจ้าได้บอกไว้นะครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับข้อที่4นะครับนั่นก็คือห้ามฆ่าคนนั่นเองนี่คือ4ข้อที่ทำให้พระปาชิกไม่สามารถกลับมาบวชได้นะครับก็ถูกบรรจุไว้ในพระวินัยปิฎกนะครับทีนี้ต่อไปนักเรียนเรามาดูหมวดที่2คือพระสุตตันตปิฎกนะครับนั่นก็คือว่าด้วยธรรมเทศนาและคำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่คนทั่วไปตัวอย่างเช่นนะครับพระประวัติของพระพุทธเจ้าพุทธประวัติที่เราเรียนกันนั่นเองอยู่ในพระสุตตันตปิฎกนะครับข้อที่2ชาดกว่าด้วยประวัติในอดีตของพระพุทธเจ้านะครับและข้อสุดท้ายคือคำสอนของพระพุทธเจ้าในบริบทต่างๆนะครับนักเรียนครูเป็นเพียงการยกตัวอย่างเท่านั้นจริงๆแล้วมีหลายเรื่องมากนะครับที่มันอยู่ในพระสุตตันตปิฎกนะครับอันนี้แค่การยกตัวอย่างถ้าเราจะเรียนพระไตรปิฎกทั้งเล่มเนี่ย1ชั่วโมงไม่จบ1วันไม่จบเพราะว่ามีเยอะมากนะครับดังนั้นเราจะรู้นะครับพอสังเขปแล้วก็ยกตัวอย่างให้ได้แค่นั้นพอนะครับทีนี้ต่อไปนี่คือหลักธรรมที่พระพุทธเจ้านะครับได้ตรัสนะครับได้สั่งสอนกับบุคคลทั่วไปนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยบอกไว้ว่าถ้าชีวิตของคนเราเนี่ยประกอบไปด้วยศีล5ขออภัยครับประกอบไปด้วยขันธ์5ขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนะครับนี่คือร่างกายของเรารูปคือร่างกายที่เราสามารถจับต้องได้กระดูกของเราเนื้อหนังมังสาของเราเราเรียกว่ารูปนะครับเวทนาคือความรู้สึกนะครับรู้สึกชอบรู้สึกไม่ชอบแม้กระทั่งรู้สึกเฉยๆก็คือเวทนานะครับข้อที่3คือสัญญาสัญญาคือความจำได้นะครับการจำนะครับสังขารคือจิตที่ปรุงแต่งเราอยากได้อยากมีอยากมีอยากโลภนะครับนี่คือสังขารจิตปรุงแต่งและสุดท้ายคือวิญญาณวิญญาณคือการรับรู้ผ่านตาผ่านลิ้นผ่านจมูกนะครับนี่คือขันธ์5พระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ของเราร่างกายของเราไม่ใช่ของเรานะครับมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นของเราและไม่ใช่ตัวตนของเราเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะครับนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้านะครับได้สั่งสอนไว้ในพระสุตตันตปิฎกนะครับ ทีนี้ต่อไปนักเรียนสุดท้ายคือพระอภิธรรมปิฎกนะครับว่าด้วยหลักธรรมและคำอธิบายที่เป็นหลักวิชาล้วนๆเลยนักเรียนไม่เกี่ยวกับบุคคลหรือเหตุการณ์อาจจะเป็นหลักธรรมที่ค่อนข้างยากที่คนทั่วไปอาจจะเข้าได้ยากนะครับ

0: 3หมวดหมู่นะครับทีนี้เรามาเล่นกิจกรรมนี้กันดีกว่าเป็นการทบทวนเนาะว่ากิจกรรมนี้มีชื่อว่าร่วมด้วยช่วยกันนะครับครูจะขึ้นข้อความขึ้นมาพวกเราต้องช่วยครูตอบว่ามันน่าจะอยู่ในหมวดไหนพระวิโดกพระอภิธรรมปิฎกหรือพระสุตตันตปิฎกนะครับเรามาดูข้อแรกเรื่องราวการปรินิพพานของพระพุทธเจ้านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ลองตอบครูดังๆหน่อยว่าน่าจะอยู่หมวดไหนครับโอ้ยอดเยี่ยมมากอยู่ในพระสุตตันตปิฎกนั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องราวการปรินิพพานของพระพุทธเจ้านะครับที่เราเคยดูในแอนิเมชันหรือว่าคุณครูเคยสอนให้ฟังเนี่ยเรื่องราวพวกนี้มาจากพระไตรปิฎกที่อยู่ในพระสุตตันตปิฎกนะครับข้อที่2นักเรียนแนวทางในการสร้างกุฏิกุฏิคืออะไรที่พักอาศัยของพระสงฆ์นักเรียนคิดว่าน่าจะอยู่หมวดไหนเอ่ยแน่นอนอยู่ในพระวินัยปิฎกนะครับยอดเยี่ยมมากและสุดท้ายนะครับอกุศลมูลได้แก่โลภะโทสะและโมหะอยู่ไหนเอ่ยเป็นเรื่องหลักธรรมใช่ไหมก็คือพระอภิธรรมปิฎกนะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่อยู่ในพระไตรปิฎกทั้ง3หมวดหมู่ที่เราได้ศึกษากันทีนี้เรามาดูกิจกรรมนี้กันดีกว่ากิจกรรมนี้มีชื่อว่าจริงหรือหลอกนะครับตรวจสอบความเชื่อพุทธแท้ครูจะมีสถานการณ์ให้นะครับและนักเรียนต้องตอบว่ามันจริงหรือมันหลอกนะครับสถานการณ์ข้อที่1บอกว่าอย่างนี้ครับกันชอบเสี่ยงโชคก่อนหวยออกมักไปวัดดังเพื่อขอเลขเด็ดจุดธูปไหว้พระเทน้ำแดงและท่องคาถาขอให้ถูกรางวัลหากได้โชคจะถวายเงินทำบุญวัดนักเรียนคิดว่าจริงหรือหลอกจริงหรือหลอก
1: หลอก
0: หลอกใช่ไหมครับแต่เป็นไงนักเรียนคนไทยส่วนใหญ่เป็นไงก็ทำแบบนี้ใช่ไหมทีนี้ทำไมครูจึงบอกว่ามันหลอกเพราะอยู่ในพระไตรปิฎกนักเรียนได้ระบุไว้อย่างนี้นะครับเรามาดูกันเหตุผลที่ผิดเหตุผลที่ว่าหลอกนะครับคือพระพุทธเจ้านะครับไม่สนับสนุนการเสี่ยงโชคเพราะว่าเป็นหนึ่งในอบายมุขที่ทำให้ชีวิตตกต่ำดังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายการพนันเป็นอบายมุขนำความเสื่อมแห่งทรัพย์นำความเสื่อมแห่งทรัพย์และปัญญานะครับนักเรียนคิดว่าน่าจะอยู่หมวดไหนหมวดไหนพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกเป็นพระสุตตันตปิฎกนั่นเองนะครับนี่ก็คือเราก็สามารถวิเคราะห์ได้จากสถานการณ์จริงชีวิตประจำวันของเราใช่ไหมแล้วก็เอาไปเชื่อมโยงกับพระไตรปิฎกว่าเอ๊ะมันเขาสอนมาอย่างนี้ใช่หรือเปล่าทีนี้ต่อไปนักเรียนคำถามชวนคิดถ้านักเรียนเป็นเพื่อนของกันนักเรียนจะพูดแนะนำเขาอย่างไรนะครับจากสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้ครูจะให้เวลานักเรียนได้ลองเขียนสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเราจะกลับมาพูดคุยถึงประเด็นนี้กันครับ

0: เอาละครับหมดเวลาแล้วนะครับทีนี้เรามาทบทวนคำถามใหม่นะครับว่าถ้านักเรียนเป็นเพื่อนของกันนักเรียนจะพูดแนะนำเขาอย่างไรนะครับเดี๋ยวขอสุ่มกลุ่มที่4ละกันนะครับกลุ่มที่4ตัวแทน1คนครับเราจะบอกกันอย่างไรดีว่ามาเลยครับ
1: พูดให้กันออกจากอบายมุขครับแล้วก็ให้กันไปทำงานหาเงินครับ
0: ก็คือบอกว่าให้ออกจากอบายมุขใช่ไหมแล้วก็ให้ไปทำงานหาเงินดีกว่าที่จะมาขอหวยใช่ไหมปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเรามาดูแนวคำตอบที่ครูเตรียมไว้นะครับก็จะคล้ายกับของเพื่อนนะแนวคำตอบก็คือถ้าอยากรวยหรือมีโชคเราว่าลองตั้งเป้าหมายแล้วค่อยๆทำตามฝันดีกว่านะครับการไหว้พระขอพรเป็นเรื่องที่ดีแต่ไม่ควรหวังแค่ปาฏิหาริย์กันเก่งอยู่แล้วเป็นการให้กำลังใจเพื่อนด้วยนะครับนี่จบไปแล้ว1สถานการณ์นะครับต่อไปสถานการณ์ที่2นักเรียนขวัญใจธุรกิจล้มเหลวป่วยบ่อยจึงไปวัดให้พระทำพิธีสะเดาะเคราะห์ให้นะครับตามคำแนะนำของเพื่อนพร้อมถวายปัจจัยจำนวนมากหวังให้ชีวิตดีขึ้นจริงหรือหลอก
2: หลอก
0: แน่นอนแต่ในความเป็นจริงเราเห็นไหม
2: เห็น
0: เราเจอพิธีสะเดาะเคราะห์เยอะแยะมากมายใช่ไหมครับในวัดแต่พระไตรปิฎกก็ได้ระบุไว้อย่างนี้นะครับนักเรียนพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนว่ากรรมแก้ไม่ได้ด้วยพิธีกรรมนะครับแต่แก้ได้ด้วยการกระทําที่ดีดังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่ากรรมดีและกรรมชั่วไม่สามารถลบล้างกันได้ต้องทำกรรมดีใหม่จึงจะเกิดผลดีนะครับนักเรียนคิดว่าอยู่ในหมวดไหนสุตตันตปิฎกพระวินัยปิฎกหรือพระอภิธรรมปิฎกได้ยินแว่วๆว่าสุตตันตปิฎกนะครับแน่นอนว่าอยู่ในหมวดของพระสุตตันตปิฎกนั่นเองนะครับนอกจากนี้นักเรียนในพระไตรปิฎกยังบอกไว้ว่าพระสงฆ์เนี่ยไม่ควรนะครับเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ดังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าภิกษุพึงงดเว้นจากการทำนายโชคชะตาและการกระทำอันเป็นมิจฉาชีพนะครับอยู่ในหมวดไหนเอ่ยคำสอนนี้น่าจะอยู่ในหมวดไหนพระวินัยปิฎกนะครับยอดเยี่ยมมากนะครับทีนี้ถึงเวลาของนักเรียนแล้วคำถามชวนคิดคือถ้ามีเพื่อนคิดจะไปสะเดาะเคราะห์นักเรียนจะให้คำแนะนำเขาอย่างไรหรือบอกว่าเราขอไปด้วยนะใช่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนได้ร่วมกันคิดแล้วก็เขียนลงไปนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติครับ

0: ตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนคำถามนะครับถามว่าถ้ามีเพื่อนนะครับคิดจะไปสะเดาะเคราะห์นะครับนักเรียนจะให้คำแนะนำเขาอย่างไรดีนะครับขอเชิญกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2ตัวแทน1คนจะแนะนำเพื่อนอย่างไรดีครับลองดูนะครับ
1: ถ้าเกรงกลัวการมีเคราะห์ให้ทำตัวเป็นคนดีไม่ค่อยสร้างปัญหาต่างๆให้กับคนรอบตัวเพียงเท่านี้ก็หมดเคราะห์แล้ว
0: ก็คือเอาต้นเหตุมาเลยใช่ไหมก็คือถ้ากลัวว่าเราจะมีเคราะห์ใช่ไหมแล้วก็ทำดีใช่ไหมเพราะการทำดีเนี่ยผลที่ตอบแทนกลับมาเนี่ยมันจะเป็นผลดีอย่างแน่นอนใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากทีนี้เรามาดูแนวคำตอบที่ครูได้เตรียมไว้นะครับว่าสอดคล้องกับนักเรียนหรือไม่นะครับแนวคำตอบคือการสะเดาะเคราะห์นักเรียนอาจจะช่วยให้รู้สึกความรู้สึกของเราเนี่ยมันดีขึ้นแต่ถ้าจะให้ชีวิตเราดีขึ้นจริงๆควรหาสาเหตุของปัญหาก่อนนะครับเช่นถ้าป่วยก็ควรไปหาหมอถ้าธุรกิจมีปัญหาก็ควรหาแนวทางในการปรับปรุงใช่ไหมครับและทำความดีไว้เสมอเหมือนที่เพื่อนกลุ่มที่สองบอกไว้นะครับเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนไว้ว่าทุกอย่างเกิดจากกรรมของเราเองเราควรแก้ที่ตัวเราไม่ใช่หวังพึ่งพิธีอย่างเดียวนะครับนี่คือแนวคำตอบนะครับกิจกรรมของเราต่อไปกิจกรรม reflection สะท้อนคิดนะครับสถานการณ์นะครับมีไว้ว่าอย่างนี้นักเรียนนักเรียนบางคนเริ่มรู้สึกเครียดเรื่องผลการเรียนและเปรียบเทียบตัวเองกับเพื่อนที่เรียนเก่งกว่านะครับคำถามคือถ้าเราเข้าใจหลักธรรมในพระไตรปิฎกเรื่องการปล่อยวางการยึดติดนะครับจะช่วยให้เรามองตนเองและมองคนอื่นอย่างไรที่ครูได้บอกไปว่าการปล่อยวางที่พระพุทธเจ้าเคยสอนในสุทันตปิฎกใช่ไหมว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเรานะครับสิ่งต่างๆเนี่ยไม่ใช่ของเรามีการตั้งอยู่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปใช่ไหมครับถ้าเราเข้าใจมันเกี่ยวกับการปล่อยวางความยึดติดเรา

จะมองเพื่อนมองตนเองอย่างไรในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนได้ลองเขียนลงไปนะครับและเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันครับ

0: หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนสถานการณ์กันใหม่นะครับสถานการณ์บอกไว้ว่านักเรียนบางคนเริ่มรู้สึกเครียดนะครับเรื่องผลการเรียนและเปรียบเทียบตัวเองกับเพื่อนที่เรียนเก่งกว่านะครับคำถามของครูก็คือถ้าเราเข้าใจหลักธรรมในพระไตรปิฎกนะครับเรื่องการปล่อยวางความยึดติดนะครับจะช่วยให้เรามองตนเองและผู้อื่นอย่างไรนะครับขอกลุ่มที่1 1คนและกลุ่มที่5 1คนครับกลุ่มที่1ลองบอกเล่าครูหน่อยสิครับว่าถ้าเราเข้าใจหลักธรรมการปล่อยวางแล้วเราจะมองเห็นตนเองผู้อื่นอย่างไรนะครับ
1: ปล่อยวางกับเกรดของตนและของเพื่อนไม่ว่าเราจะทำเกรดแย่กว่าเพื่อนหรือว่าดีกว่าเพื่อนเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรู้สึกแย่เพราะว่าเราตั้งใจที่จะทำมันเต็มที่ที่สุดแล้วเพราะว่าความฉลาดของคนเราอาจจะไม่เหมือนกันครับ
0: โอ้โหเป็นคำตอบที่ประทับใจมากปรบมือหน่อยครับยอดเยี่ยมมากๆนะครับเอาละครับอีกหนึ่งกลุ่มลองนำเสนอขึ้นมาเลยครับกลุ่มที่5ว่าอย่างไรเอ่ยครับ
2: ถ้าเราปล่อยวางก็จะไม่เป็นทุกข์แล้วก็จะไม่จมปักกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วจะเดินหน้าต่อไปได้อย่างไม่ต้องกังวลค
0: ่
2: ะ
0: โอ้โหยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนี่ก็จะเป็นแนวคำตอบของนักเรียนต้นทางนะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบที่ครูเตรียมไว้นะครับว่าเหมือนหรือว่าสอดคล้องกับเพื่อนหรือไม่นะครับแนวคำตอบคือหากว่าเรานะครับเข้าใจเรื่องการปล่อยวางความยึดติดนะครับจากพระไตรปิฎกนะครับเราก็จะไม่ยึดติดกับความคาดหวังหรือการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นมากจนเกินไปเราจะเห็นว่าทุกคนเนี่ยมีจังหวะและเส้นทางของตนเองนะครับการตั้งใจเรียนทำให้ดีที่สุดสำคัญกว่าการแข่งขันกับผู้อื่นอย่างที่กลุ่มหนึ่งได้บอกไว้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับจะมองเพื่อนอย่างเข้าใจนะครับนอกจากมองตัวเองแล้วต้องมองเพื่อนอย่างเข้าใจไม่อิจฉาหรือดูถูกตนเองนะครับทำให้จิตใจสงบและมีความสุขมากขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเรานั้นถ้าหากว่าศึกษาจากพระไตรปิฎกศึกษาหลักธรรมต่างๆนะครับมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยก็จะทำให้พวกเราเนี่ยจิตใจสงบแล้วก็มีความสุขมากเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้ใบงานของพวกเรานะครับก็จะเป็นกิจกรรมเสริมนะครับคำถามเนี่ยก็จะให้นักเรียนได้เขียนความหมายองค์ประกอบของพระไตรปิฎกนะครับนักเรียนทราบหรือยังว่าองค์ประกอบของพระไตรปิฎกมีกี่หมวด3หมวดหมวดที่1คือพระวินัยปิฎกหมวดที่2พระสุตตันตปิฎกและหมวดที่3พระอภิธรรมปิฎกใช่ไหมครับแล้วก็ให้นักเรียนบอกความสำคัญของพระไตรปิฎกอยู่ซ่อนอยู่ในกิจกรรม reflection เรียบร้อยแล้วว่าความสำคัญของพระไตรปิฎกนั้นคืออะไรนะครับนี่คือใบงานเป็นกิจกรรมเสริมให้นักเรียนได้ทำในชั่วโมงว่างนะครับทีนี้เรามาสรุปบทเรียนกันนะครับนักเรียนพระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์ที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยจัดระเบียบเนื้อหาและหลักธรรมคำสอนเป็นหมวดหมู่นักเรียนทำให้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ายังคงอยู่และเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาที่ช่วยให้ผู้คนนะครับที่ช่วยให้ผู้สนใจเนี่ยศึกษาสามารถเข้าใจเรื่องราวและหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาได้ดียิ่งขึ้นนะครับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับคือกระดาษกรุ๊ปนะครับปากกามีปากกามาร์กเกอร์สำหรับทำแผนผังความคิดนะครับนี่คือสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ. 2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของภาคจังหวัดจะทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี2563จังหวัดเชียงรายนำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อน
1: สิ่งที่เราขับเคลื่อนก็คือปัญหาที่เราอยาก

0: แก้ความดีที่เราอยากจะทำกว่าจะมาเป็นชุมชนคุณธรรมเกิดจากความสามัคคีความมีวินัยของคนในชุมชนทำให้ชุมชนมีความมั่นคงเกิดความมั่งคั่งและส่งผลถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบต่อไป
1: จากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา5องค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวนกว่า200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย13เครือข่ายได้แก่เครือข่ายด้านศาสนาเครือข่ายชุมชนคุณธรรมเครือข่ายเกษตรคุณธรรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรมเครือข่ายท้องถิ่นคุณธรรมเครือข่ายศิลปินพื้นบ้านคุณธรรมเครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรมเครือข่ายส่วนราชการคุณธรรมเครือข่ายอำเภอคุณธรรมเครือข่ายสาธารณสุขคุณธรรมเครือข่ายสื่อคุณธรรมเครือข่ายประชาสังคมคุณธรรมเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมนำสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงรายจัดขึ้นภายใต้แนวคิดเชียงรายเมืองแห่งคุณธรรมนำพาประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขเมื่อวันที่21สิงหาคม2563ณจังหวัดเชียงราย
2: จังหวัดเชียงรายเนี่ยเรามีลักษณะพิเศษก็คือเป็นเมืองชายแดนนะครับในการขับเคลื่อนสถานการณ์คุณธรรมถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองชายแดนเนี่ยแต่ก็มีเครือข่ายคุณธรรมเนี่ยจำนวนมากนะครับ
1: มีองค์กรเครือข่ายทางสังคม13เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ213หน่วยงานผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน575คนหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม47หน่วยงานได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดเชียงรายได้แก่สร้างจิตสำนึกส่วนรวมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชนสร้างวินัยจราจรและคุณธรรมเป้าหมายตามบริบทของหน่วยงานนอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวิดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผล14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

0: ก็บพยากรแป๊บนึง
1: ไอ้ด้าไปโรงเรียนก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บ
2: เดี๋ยวก่อนเหรอเดี๋ยวก่อนเหรอฮึรู้ไหมถ้าเอาแต่เดียวจะเกิดอะไรขึ้น
3: ไม่รู
2: ้รู้จะเอาเป็นแบบอย่างให้ทำการบ้าน
0: เดี๋ยว
2: ให้กินข้าว
0: เดี๋ยว
2: ให้ล้างจาน
0: เดี๋ยว
2: ให้กวาดบ้าน
0: เดี๋ยว
2: ให้เอายามาให้แม
0: ่เดี๋ยว
4: เดี๋ยว
0: เดี๋ยว
4: เดี๋ยว
0: เดี๋ยว
2: แล้วยังจะเดี๋ยวอยู่อีกไหม
5: หาไม่ดี
2: ไม่ต
5: ้อง
2: เดี๋ยว
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ
8: ้โห
7: นี่มันนอกโลก
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
10: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เราได้ทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะก็กลับมาพบกับคุณครูดีมในรายวิชาศิลปะสาระดนตรีนะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยก็ขอทบทวนสิ่งที่เราเคยเรียนไปในครั้งที่แล้วเป็นเรื่องขององค์ประกอบดนตรีสากลใช่ไหมคะอ่ะมีอะไรบ้าง1เสียง2
1: จ
2: ัง
1: หวะ
2: 3
1: ทำนอง
2: และ4
1: การประสาน
2: ห้าค่ะ
1: คือนิ้วของเสียง
2: 6
1: สีสันของเสียง
2: โอเคนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะเรียนกันในเรื่องต่อไปนั่นก็คือในเรื่องของดนตรีในวัฒนธรรมต่างประเทศซึ่งก็จะนำดนตรีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีหรือวัฒนธรรมว่ามันมีการลักษณะการเล่นเหมือนของไทยบ้านเราแบบไหนต่างกันอย่างไรนักเรียนเคยเห็นไหมเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอ่ะเดี๋ยวไปเริ่มดูกันเลยนะคะดนตรีในวัฒนธรรมต่างประเทศจุดประสงค์นะคะนักเรียนก็จะอธิบายบทบาทของวัฒนธรรมต่างประเทศได้ไม่ว่าจะเป็นประเทศอินเดียจีนอินโดและพม่าแล้วก็มีเวียดนามมาอีกที่ครูนำมาให้ก็อาจจะเป็นเครื่องดนตรีที่มีความแตกต่างแล้วก็วัฒนธรรมแตกต่างที่นักเรียนจะได้รู้ว่าเขามีลักษณะการเล่นอย่างไรนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอ่ะโอเคค่ะดนตรีเนี่ยมันมีกำเนิดมาตั้งแต่อดีตเลยที่สมัยยุคไหนใครรู้บ้างใครพอจะทราบบ้างว่าแบบถือกำเนิดกว่าจะมาเป็นดนตรีที่เราณปัจจุบันเป็นอย่างไรนะคะทีนี้ดนตรีเขาจะมีหลักฐานอย่างหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นเรื่องราวของสังคมเรื่องราวของในประเทศนั้นๆเขาก็จะถ่ายทอดผ่านการบรรเลงดนตรีมานะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปเริ่มมาดูวัฒนธรรมแรกก็คือวัฒนธรรมอินเดียเดี๋ยวให้เราลองจดไปด้วยนะคะนักเรียนปลายทางจดวัฒนธรรมอินเดียไปด้วยนะคะวัฒนธรรมด้านดนตรีของอินเดียเนี่ยจะสัมพันธ์กับเทพเจ้าตามรากฐานและแนวคิดที่เกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะโดยเฉพาะคัมภีร์พระเวทนะคะบทบาทของอินเดียเนี่ยเขาก็จะมีการบวงสรวงเทพเจ้านะคะชาวอินเดียเนี่ยเขาจะเชื่อว่าเสียงดนตรีเนี่ยสามารถใช้สื่อสารกับเทพเจ้าได้นะคะอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับความเชื่อของวัฒนธรรมประเทศนั้นๆนะคะของประเทศอินเดียเขาก็จะมีเขาก็จะเชื่อว่าการเล่นดนตรีหรือการบรรเลงเนี่ยจะสื่อสารกับเทพเจ้าได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะรูปแบบของอินเดียเขาก็จะนำมาผสมผสานกันนะคะทำให้เกิดดนตรีที่หลากหลายนะคะเขาจะใช้ของแต่ละประเทศเนี่ยมารวมกันทำให้เกิดความแบบน่าตื่นเต้นมากขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะได้ไปรู้จักกับเครื่องดนตรีของประเทศอินเดียนะคะ

ผ่านไหมคะผ่านค่ะนักเรียนปลายทางทันไหมคะทันนะคะให้นักเรียนจดพอสังเขปพอเข้าใจนะคะถ้านักเรียนจดช้าเนี่ยมันก็จะเดี๋ยวเราจะไปดูวิดีโอไม่ทันมันยาวมากเลยมีหลายคลิปด้วยวันนี้นะคะอ่ะต่อไปเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนไปดูวิธีเครื่องดนตรีแล้วก็วิธีการเล่นของเขาว่านักเรียนเคยเห็นนักเรียนรู้จักไหมว่าเครื่องดนตรีมันเรียกว่าอะไรเคยดูหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวลองไปดูกันนะคะ

ก็ขอขอบคุณสื่อวิทยทัศน์เพื่อใช้ในการสอนนะคะนักเรียนคิดว่าประเทศอินเดียน่ะที่นักเรียนได้ดูไปเมื่อกี้ให้ความรู้สึกยังไงความขลังมีอะไรคะเพลิดเพลินสนุกสนานไหมรู้สึกว่าง่วงไหมคะฟังแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างฟังแล้วรู้สึกยักคอไหมอินเดียไม่รู้สึกไม่รู้สึกต้องยักคอไหมฟังรู้สึกอ่ะโอเคอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเครื่องดนตรีกันเมื่อกี้สิ่งที่เราเห็นในคลิปนั่นเขาเรียกว่าทราบาหรือทับบ้าหรือตับราอันให้ลองจดไปนะคะเขาจะมีลักษณะกองสองใบจะมีใบเล็กแล้วก็ใบใหญ่แบบที่นักเรียนเห็นในคลิปเลยนะคะผู้บรรเลงเนี่ยด้านขวามือของผู้บรรเลงเราจะเรียกว่าคาบานให้เสียงสูงทีนี้กองใบเล็กที่ด้านซ้ายมือนะคะเรียกว่าบายานให้เสียงต่ำจะมี2เสียงด้วยกันนะคะใช้ตีประกอบจังหวะเช่นเดียวกันนั่นเองนักเรียนปลายทางเคยได้ดูคลิปแล้วรู้สึกเป็นไงคะรู้สึกเป็นไงบ้างนักเรียนปลายทางนักเรียนต้นทางบอกว่าสนุกแต่ไม่ทันได้ยักคอวิดีโอจบก่อนนักเรียนปลายทางเป็นไงบ้างคะเดี๋ยววันนี้ครูก็จะนำเครื่องดนตรีมาให้3เครื่องดนตรีของประเทศอินเดียให้นักเรียนดูนะคะให้นักเรียนได้รู้จักดีกว่านะคะ

ผ่านไหมคะนักเรียนปลายทางนักเรียนต้นทางผ่านแล้วนะคะเครื่องต่อไปเครื่องต่อไปอันนี้คือเชนายนะคะเป็นเครื่องดนตรีเป็นปีกเหมือนปีลิ้นคู่นะคะทำมาจากโลหะนะคะนิยมใช้เป่าเพื่อเรียนเสียงของผู้ขับร้องนะคะในประเทศไทยจะเรียกปีเนี่ยแล้วว่าปีฉนัยนะคะลักษณะก็เหมือนปีแต่ว่าอาจจะมีเราที่สั้นๆนะคะใช้ลิ้นคู่นั่นเองเหมือนปีที่ไว้สำหรับนักเรียนเคยเห็นไหมที่เขาเป่าแล้วงูมันขึ้นมาเคยไหมที่งูมันเลื้อยขึ้นมาเช่นเดียวกันนะคะให้นักเรียนจำรูปภาพแล้วก็จำชื่อไว้ก็พอลักษณะเป็นเครื่องเป่าเราก็รู้อยู่แล้วนะคะ

ผ่านไหมคะนักเรียนผ่านค่ะต้นทางผ่านแล้วปลายทางก็น่าจะผ่านเช่นกันเครื่องที่3ซีตานะคะซีตาเนี่ยเป็นเครื่องดีดนั่นเองนะคะแต่เดิมเนี่ยมี3สายทีนี้ต่อมาได้มีการพัฒนาเป็น20สายนะคะการจัดเรียงมีทั้งสายบนและด้านล่างของตัวเครื่องดนตรีนะคะมีอิทธิพลอย่างมากในทางเหนือของอินเดียนะคะเป็นเครื่องสาย

อ่ะโอเคผ่านไหมคะผ่านนะนักเรียนต้นทางผ่านแล้วปลายทางก็ผ่านนะคะอ่ะไปกันต่อนะคะต่อไปเรามาดูประเทศจีนบ้างประเทศที่2ที่นำมานะคะประเทศจีนเนี่ยเขาก็บอกว่านะคะรัฐที่ขงจื้อของประเทศจีนเนี่ยมีอิทธิพลอย่างมากเลยนะคะต่อสังคมนะคะให้ความสำคัญสูงมากกับดนตรีนะคะโดยมีการนำมะเร็งในประกอบพิธีกรรมต่างๆของราชสำนักและพิธีสำคัญต่างๆเช่นเดียวกับของอินเดียเหมือนกันจะใช้ในการบรรเลงตามพิธีต่างๆเลยนะคะใช้ประกอบบวงสวงไหว้เทพยาฝนนะคะก็มีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปนะคะของประเทศอินเดีย

ผ่านไหมคะผ่านนะผ่านนะคะนักเรียนปลายทางก็ผ่านเช่นเดียวกันไปกันต่อนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอที่ครูนำมาให้นักเรียนลองดูซิการบรรเลงของเขาจะเป็นการบรรเลงแบบไหนเราจะง่วงมากขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะ

โอเคเป็นไงคะประเทศจีนการบรรเลงหวานไหมหวานเยิ้มเลยแต่ละคนเป็นไงคะนักเรียนปลายทางเป็นว่าเสียงเขาเป็นไงคะไพเราะไหมคะไพเราะนะคะฟังแล้วจะเคลิบขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะคะเพื่อการศึกษานะคะเรามาดูเครื่องแรกเครื่องดนตรีจีนเครื่องแรกก็คือขุยจีนนั่นเองก็คือลักษณะเหมือนขุยแต่วิธีการเป่าเขาจะเป่าเอียงมันเราจะไม่เป่าเหมือนขุยท่านี้นะคะลักษณะเขาจะเป่าท่านี้ท่าเอียงนะคะทำจากไม้ไผ่นะคะแต่ลักษณะเสียงก็เหมือนขุยเลยเหมือนขุยทางไทยเลยนะลักษณะการจับเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะลักษณะคล้ายๆฟลุตในการเป่านั่นเองนะคะเครื่องดนตรีของจีนเนี่ยมันก็จะมีหลายเครื่องมากเลยที่วัสดุก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะมีโลหะมีใช้หินมีใช้ดินใช้น้ำเต้ามากมายเลยนะคะให้เรียนจำไว้ว่าอันนี้คือก็เรียกว่าขุยจีนเป็นเครื่องเป่านะคะ

โอเคไหมโอเคไหมคะนักเรียนปลายทางโอเคไหมคะผ่านนะคะอ่ะต่อไปเครื่องที่สองกูฉินหรือกูเจิ้งที่เราเห็นผู้หญิงคนสวยเมื่อกี้เขาบรรเลงนะคะเรียกได้สองอย่างกูฉินหรือกูเจิ้งนะคะแต่เดิมเนี่ยมันมีทั้งหมด12สายทีนี้ก็พัฒนาต่อมาได้นำมาพัฒนาเพิ่มมาเป็น31สายนะคะส่วนมากจะใช้ในการบรรเลงเดี่ยวก็คือจะเล่นคนเดียวแบบเมื่อกี้ค่ะเล่นคนเดียวเล่นในเล่นโชว์หรือเล่นตามงานได้เล่นบรรเลงแบบคลอไปนะคะ

ต่อไปต่อไปเป็นซอนะคะอันนี้เรียกว่าซอเออหูหรือไวโอลินจีนนะคะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไวโอลินจีนก็ได้นะคะเป็นเครื่องสีมี2สายนะคะขนห่างม้าจะอยู่ตรงกลางระหว่างสายทั้ง2นะคะลักษณะก็เหมือนซอไทยซอด้วงซออู้ไทยนั่นเลยนะคะแต่ว่าเราก็จะเรียกว่าซอเออหูหรือไวโอลินจีนก็ได้นะคะ

ผ่านไหมคะผ่านนะคะอ่ะไปกันต่ออ่ะต่อไปประเทศต่อคือประเทศเวียดนามนะคะดนตรีของประเทศเวียดนามเนี่ยเป็นผลงานที่นับตั้งแต่ในยุคสัมฤทธิ์เลยนะคะคือการสร้างกองโลหะสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่ที่เรียกว่ามโหระทึกนะคะใช้พิธีกรรมเกี่ยวกับการเกษตรโดยเฉพาะในพิธีขอฝนอ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันว่ากองมโหระทึกเนี่ยลักษณะมันเป็นอย่างไรนะคะ

อ่ะผ่านไหมคะผ่านอ่ะเราป้ายอ่ะเรามาดูซิว่าเคยเห็นไหมอ่ะนักเรียนคิดว่านี่คืออะไรกองอะไรคะเขามีหน้าที่อะไรบทบาทของเขาเพื่ออะไรพิธีอะไรนะถูกต้องนักเรียนปลายทางก็นะคะเป็นกองโมโหระทึกนั่นเองนะคะลักษณะใช้ในพิธีกรรมเกี่ยวกับการเกษตรพิธีขอฝนนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปเราไปดูประเทศพม่ากันต่อนะคะวงดนตรีที่สำคัญของประเทศพม่าเนี่ยก็คือวงซายวายนะคะเป็นวงดนตรีแบบแผนที่ทุกคนเนี่ยรู้จักกันทั่วโลกนะคะถือว่าเป็นวงดนตรีประจำชาติของประเทศพม่าเลยก็ว่าได้นะคะใช้บรรเลงพิธีทางราชการงานต้อนรับอาคันตุกะของรัฐบาลนะคะที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางพุทธศาสนานะคะตลอดจนใช้ในงานพิธีกรรมของราษฎรอีกด้วยนะคะนี่คือประเทศพม่านะ

ก็ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์เพื่อการศึกษานะคะอ่ะเมื่อกี้นะคะเราเรียกว่าพินซองเกาะหรือพินพม่าสิ่งที่เราเห็นนั่นก็คือมันลักษณะเหมือนพินเลยนะคะใช้ในการบรรเลงเดี่ยวเช่นการหวานเสียงก็จะแบบเหมือนพินที่เราเคยได้ยินเลยนะคะเป็นดนตรีที่มีความสูงศักดิ์ในอดีตนะคะสามารถเล่นได้ในราชสำนักเท่านั้นนะคะการตกแต่งเครื่องดนตรีจึงต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมกับฐานะเห็นไหมเครื่องดนตรีเขาจะมีความสง่ามากๆเลยนะคะใช้ในเล่นในราชสำนักเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เราเรียกว่าซองเกาะนะคะหรือว่าพินพม่านั่นเอง

ร้างเครื่องดนตรีอื่นขึ้นมาเช่นกันนะคะแล้วก็สามารถนำมาผสมวงดนตรีที่มีขนาดใหญ่ก็เรียกว่าวงกามิลันนะคะ

ผ่านไหมคะนักเรียนปลายทางก็ผ่านเช่นกันนะคะไปกันต่อต่อไปประเทศสุดท้ายประเทศอินโดนีเซียนะคะมีการสร้างของแผ่นตีสำริดขนาดต่างๆนะคะสำหรับใช้เป็นเครื่องตีนะคะรวมทั้งมีการ

โอเคนะคะขอขอบคุณสื่อวิทยทัศน์เพื่อใช้ในการศึกษาด้วยนะคะต่อไปไปดูเครื่องดนตรีแรกนะคะเครื่องดนตรีของประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเครื่องแรกนั่นคือโบนังลักษณะมันก็คล้ายคล้องของบ้านเรานั่นเองนะคะเครื่องดนตรีนิยมใช้บรรเลงอยู่ในวงกามิลันนะคะทำนองส่วนใหญ่เนี่ยจะบรรเลงด้วยความรวดเร็วเหมือนเช่นคลิปวิดีโอเมื่อกี้นะคะโบนังนิยมเล่นมีอยู่ด้วยกัน3ชนิดนะคะก็ได้แก่โบนังพาเนลุสโบนังบาลุงและโบนังพาเนมบังนะคะ

่ะต่อไปนะคะต่อไปเป็นเกนเดอร์นะคะคล้ายๆระนาดของบ้านเรานั่นเองนะคะเกนเดอร์เนี่ยก็บรรเลงโดยใช้ไม้กลมแบนตีด้วยมือข้างหนึ่งและอีกมือข้างหนึ่งคอยยกกดเสียงแล้วก็ปล่อยให้เสียงดังกังวานนะคะ

อ่ะผ่านนะคะนักเรียนปลายทางเป็นไงบ้างคะหลังจากที่ได้รับชมเครื่องดนตรีหรือว่าวิธีการเล่นของแต่ละประเทศเห็นรู้สึกว่าบางคนก็มีอารมณ์คล้อยตามบางคนก็ง่วงไปเลยนะคะก็คือจะให้อารมณ์หลากหลายเช่นกันนะคะในเครื่องดนตรีบางเครื่องเนี่ยมันก็จะคล้ายๆของไทยบ้านเราเลยนะคะลักษณะชื่อเรียกมันก็จะแตกต่างกันออกไปตามประเทศนั้นๆนะคะอ่ะต่อไปทีนี้ครูมีใบงานให้พวกเราทำช่วยกันทำในกลุ่มนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะลองให้มานำเสนอแต่ละเครื่องดนตรีอาจจะมากกว่าที่ครูมีให้4เครื่องนี้อาจจะบางคนอาจจะดูในใบความรู้ก็ได้นะคะว่าอ่ะผมชอบเครื่องนี้เดี๋ยวจะลองให้ออกมาพูดสักหน่อยว่าที่ฟังมาชอบเครื่องดนตรีแบบไหนรู้สึกว่าประทับใจหรือว่าแบบรู้สึกว่ามันเห็นอะไรในเครื่องดนตรีนี้อ่ะพวกเราลองทำนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะคะให้คุณครูปลายทางเนี่ยแจกใบความรู้แล้วก็เริ่มทำได้เลยไปพร้อมๆกันแล้วเดี๋ยวเรามานำเสนอให้เพื่อนๆปลายทางฟังเช่นกันนะคะลงมือทำได้ค่ะ

0: อ่ะเอาละค่ะเดี๋ยวให้กลับไปทำต่อไปที่บ้านแล้วกันแต่วันนี้เดี๋ยวขอนำเสนอสัก3กลุ่มเดี๋ยวครูขอนำเสนอให้เพื่อนๆปลายทางดูสัก3กลุ่มนะคะว่านักเรียนเนี่ยเขียนออกเป็นอย่างไรบ้างอาจจะเขียนเพิ่มเติมมากกว่าสิ่งที่ครูให้ในใบความรู้หรือที่เราจดไปก็ได้สิ่งที่เราเห็นว่ามันลักษณะคล้ายอย่างไรเราเขียนไปได้เลยโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวลองขอกลุ่มแรกก่อนอ่ะกลุ่มแรกนั่งอยู่กับที่ก็ได้ค่ะแล้วนั่งตอบก็ได้ยืนก็ได้ค่ะยืนก็ได้ว่าเครื่องดนตรีนี้เราเลือกมาเครื่องดนตรีนี้เพราะอะไรเห็นว่าเป็นยังไงบ้าง
1: เครื่องดนตรีชนิดนี้คือชีต้าค่ะ
0: ค่ะ
1: มีลักษณะดังนี้ค่ะ
0: ค่ะ
1: เดิมมีสาย3สายต่อมาพัฒนาเพิ่มเป็นจำนวน20สายค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะโอเคเพื่อนหน่อยค่ะพัฒนา20สายอ่ะต่อไปขอกลุ่มนี้บ้างดูซิเลือกอะไรมาอ่ะเดี๋ยวลุกขึ้นตอบให้เพื่อนๆปลายทางดูหน่อย
2: เครื่องดนตรีชนิดนี้คือโบนังมีลักษณะดังนี้เป็นคล้องเป็นการบรรเลงด้วยความรวดเร็ว
0: โอเคขอปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางก็อาจจะใส่เพิ่มเติมไปได้ว่าเห็นอะไรบ้างอ่ะกลุ่มต่อไปสุดท้ายลองดูซิว่าเพื่อนเลือกเครื่องดนตรีอะไรมา
3: เครื่องดนตรีชนิดนี้คือซองเกาะมีลักษณะดังนี้เป็นเครื่องสายเหมือนพินบ้านเราเครื่องดีดสูงสักเล่นได้แค่ในราชสำนักตกแต่งจึงเหมาะกับสถานะค่ะ
0: อ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะโอเคค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนปลายทางก็สามารถนำกลับไปทำเป็นการบ้านได้นะคะอ่ะบทเรียนในครั้งถัดไปบทเรียนในครั้งถัดไปเราจะเริ่มมีการขยับขยื่นและเริ่มแล้วจากที่นั่งจดมานานอยู่เจอมาเยอะใช่ไหมคะเดี๋ยวครั้งถัดไปเนี่ยเราจะเรียนกันในเรื่องปัจจัยสำคัญต่อการสร้างสรรค์งานดนตรีหรือบทเพลงแล้วก็อารมณ์และความรู้สึกที่มีต่อบทเพลงนั่นเองนั่นก็คือสิ่งที่เราจะต้องเตรียมมานะคะนั่นก็คือใบงานเดี๋ยวคุณครูจะนำมาให้ครูปลายทางก็สามารถปริ้นแจกให้นักเรียนปลายทางได้เลยนะคะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมก็คือให้เราลองไปหาบทเพลงที่เราชื่นชอบสักหนึ่งบทเพลงอะไรก็ได้สากลไทยป๊อปเกาหลีได้หมดเลยเลือกเพลงที่เราชอบหรือฟังบ่อยๆก็ได้ลองไปหาความหมายของเพลงที่เราเลือกมาว่าเราชอบฟังเพลงนี้เพราะอะไรเดี๋ยวอาทิตย์ครั้งถัดไปเนี่ยเราจะมีการให้ลองแต่งเพลงด้วยเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนต้องได้กล้าร้องเพลงออกมานะคะนักเรียนปลายทางก็เช่นกันไปหาบทเพลงนะคะที่นักเรียนเนี่ยชื่นชอบหรือว่าฟังบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นฟังตอนไหนก็ได้ที่นักเรียนคิดว่าเราชอบฟังเพราะอะไรมันอาจจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้นะคะเดี๋ยวลองดูกันนะคะสำหรับวันนี้นักเรียนมีคำถามไหมคะใครมีคำถามไห
4: ม
0: ไม่มีนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ
4: น
0: ัก
4: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
5: Oh.

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
1: 泰拳是一種歷史悠久的格鬥與自衛術歷史證據證實泰拳在各個時代都與泰國人民相伴相隨這種自衛術修練能夠優秀地將身體的各個部位用作武器具体包括双手、双脚、双膝、双肘和头部，总共九个部位。这门武术被称为九种武器。泰拳一直广受欢迎并代代相传，最终成为泰国的国家运动和一项国际性运动。泰拳吸引了来自世界各地的观众和习练者，使得泰拳得以广泛传播，在国际上有盛誉，并为泰国引得了极大的声誉。2010年7月30日，泰国文化部下属的文化促进厅宣布将泰拳登记为国家文化智慧遗产。此举旨在促进人们对其价值的认识，并弘扬泰国祖先的知识与智慧。2011年5月3日，泰国内阁通过决议批准将每年的2月6日定为泰拳日。宋德帕山佩巴士，极广为人知的胡王，是一位泰拳造诣得道过人的泰国君主。他喜爱微服私访，与普通民众进行拳击比赛。他创造了泰拳的基本招式，被称为虎王泰拳秘籍，并利用泰拳艺术来保卫王国，使其免于沦为外国殖民地。从乡村的船台和寺庙的集市，走向光芒照耀自四面八方的世界舞台，泰拳传达了强大的泰式魅力。它不仅能创造激动人心的刺激，更通过每一个姿势和动作讲述着泰国的故事。在本期节目中，我们将带您回溯原点，揭开历史的序幕。各种格斗艺术从未被遗忘，即使岁月变迁，因为这就是泰拳，一份泰国的荣耀遗产。他仍在优雅地成长，从未抛弃其根基。曼谷还有一处地方，它犹如一条大动脉，滋养着泰国的格斗界，那就是拉萨达木农拳击馆。这个神奇的擂台诞生过世界冠军，并传承泰拳艺术已逾70年。这里不只是一个格斗擂台，更是一所人生学校。每一位拳手都带着荣誉和尊严踏上擂台，他们的每一拳、每一肘、每一膝，都是刻苦训练所凝结的决心和技艺。在开始比赛的铃声敲响之前，每一位拳手都会进行拜师舞，这是一项充满精神与魔力的仪式，旨在表达对师父和长辈的敬意，并传承泰拳的精神。在这个拳击场的每一个夜晚，不仅有震耳欲聋的欢呼声和令人振奋的乐趣，更是将泰国文化传播给了全世界的观众。
2: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
1: 从过去到未来，拉萨达木农拳击馆仍然屹立不倒。作为一座光荣的拳击场，它虽然古老，却从未冷清，因为它始终在不断发展进步，从未忘记泰国自卫术的根基。
3: 身为红梅泰，梅泰ไม่ใช่แค่เป็นกีฬา，梅泰คือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือดีเอ็นเอของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
4: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้มันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก พบกับการไต่ครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ช่วงประมาณปี2545เราทำแผนในบทชุมชนว่าฉันต้องมีต้องเป็นต้องอะไรเมื่อไรยังไงกล่าวปัญหาเอาข้อดีข้ออะไรทั้งหมดหนองสลายมี9หมู่บ้านก็แผนทั้ง9หนูเนี่ยมารวมกันเราได้ความทุกข์ชาวบ้านอยู่7เรื่องความทุกข์แต่ละเรื่องเนี่ยเราจะแก้ยังไงช่วงปี45เนี่ยเรามีรายได้ทั้งตำบล76ล้านบาทรายจ่าย72ล้านหนี้สิน86ล้านบาทเราจะแก้ยังไงเราซื้อปุ๋ยเคมีปีนึง30กว่าล้านช่วงนั้นเอาใครรู้เรื่องการผลิตปุ๋ยหมู่ที่1รับผิดชอบสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์เมตตาสาหร่ายทองเอาซื้อน้ำดื่มกินปีนึง5ล้านกลุ่มสตรีหมู่ที่2ผลิตน้ำดื่มตาสาหร่ายทองแต่พอเราเรื่องหนี้เนี่ยหมู่ที่4เนี่ยเป็นหมู่ที่มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตถ้างั้นให้หมู่ที่4รับผิดชอบก็แล้วกันดอกเบี้ยไปให้ที่อื่นข้างนอกนะปีนึงประมาณ15ล้านชาวบ้านบอกว่าเราต้องมีธนาคารเองเป็นหนี้86ล้านเนี่ยถ้าเราออมคนละ1บาทต่อวันจะหมดหนี้ได้เนี่ย80ปีชาวบ้านบอกไม่ไหวตายแล้วก็ยังเป็นหนี้อยู่ถ้า3บาทก็20ปีดังนั้นแต่ละเดือนเนี่ยจะมีเงินพวกนี้ประมาณเดือนนึง 200,000 300,000 ทุกเดือนใช้เวลาเกือบ5ปีเส้นยากจนไม่เหลือแล้วหมดถ้าเราจะมีความสุขมันมีอะไรเป็นมูลเหตุเป็นปัจจัยชาวบ้านคิดคนหนองสลายต้องทำความดี23ข้อ67ตัวชี้วัดสุขภาพดีจริงไหมกตัญญูจริงไหมสัจจะดีจริงไหมลดละเลิกสิ่งอบายมุขจริงไหมมีส่วนร่วมดีใช่ไหมพอเราได้ความดีเยอะเราจะเอาไปไหนก็เลยต้องมาตั้งธนาคารความดีขึ้นเพื่อเอาความดีมาฝากตรงทั้ง9หมู่บ้านทุกคนทุกครอบครัวแนวคิดก็คือถ้าใครมีความดี11ข้อกู้เงินโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันถ้า15ข้อนอกจากไม่ต้องใช้หลักทรัพย์แล้ว 10,000 ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยภายในระยะเวลา3ปีเราสามารถร่วมกันออมเงินแล้วทำเรื่องของแหล่งทุนจากข้างนอกมาแก้ความทุกข์ก้อนใหญ่ๆของหนองสลายเป็นหนี้ได้แต่หนี้ต้องให้มีความสุขกระบวนการช่วยชุมชนช่วยส่วนรวมช่วยสถาบันการเงินช่วยทั้งหมดทำความดีจนยกหนี้ให้เลยคนหนึ่งก็ 50,000 60,000 ไม่เยอะเท่าไหร่แต่มันทำให้เขาภูมิใจ
1: จากเดิมที่เราทำไม่ได้คิดอะไรแต่ความดีเป็นคนทั้งตำบลที่เขามองเราว่านี่เขามันช่วยงานชุมชนนะมีงานวัดที่โรงเรียนมีงานที่หนึ่งมันก็ไปเงี้ยคือสิ่งเล็กๆแต่มันยิ่งใหญ่ตอบแทนคุณเป็นดินของคนตำบลหนองสลายเนาะความดีที่เราทำเราจะไม่จำเราจะจำในสิ่งที่ไม่ดีแล้วมาแก้ไขเพราะสิ่งที่เราทำดีชาวบ้านก็จะจำให้เราเอง
0: เป้าหมายของชุมชนเราเนี่ยเราเคยใช้เงินเป็นเป้าหมายของการพัฒนาเพราะเราหลงผิดไปแล้วนึกว่าเงินเนี่ยสำคัญที่สุดนึกว่ามีเงินแล้วจะมีความสุขแต่พอเราใช้ความสุขเป็นเป้าหมายเงินถึงไม่ต้องเยอะแต่เอาความสุขเยอะๆมันจะง่ายขึ้นแต่ละคนทำหน้าที่เพื่อให้เกิดความสุขขึ้นครูที่สอนเด็กยังไงก็ได้เด็กต้องมีความสุขกับการเรียนอสมเหมือนกันต้องให้ชาวบ้านมีความสุขกับสุขภาพที่อสมไปดูแล
2: อยากจะให้เขามาออกกำลังกายอยากจะให้เขามาตรวจสุขภาพที่เขาไม่มาเขาก็ต้องไปทำมาหากินเช้านี้ยังไม่มีตังค์ให้ลูกเลยจะมัวนั่งออกกำลังกายเขาคงจะไม่ใช่เราน่าจะต้องไปร่วมแก้ปัญหากับเขาในทุกมิติเขาทำอาชีพเกษตรกรรมทำยังไงให้เขาปลอดสารเขามาเจาะเลือดไม่ได้เราก็เลยต้องไปทำงานเชิงรุกให้บริการที่บ้านคือได้ใจอ่ะได้รับรู้ถึงความลำบากแล้วก็อยากที่จะช่วยเหลือ
0: หนองสลายทดลองหลักการนี้มา30ปีกล้ายืนยันได้เลยสำเร็จแน่นอนมีความสุขแน่นอนชุมชนเข้มแข็งแน่นอนเพราะศาสตร์พระเจ้าอยู่หัวนี่พ้นเส้นยากจนแน่นอนสหประชาชาตินะครับมาเรียนรู้ศาสตร์พระราชาที่นี่8 90ประเทศเนี่ยยืนยันเป็นเสียงเดียวกันโลกทั้งโลกเนี่ยจะมีความสุขได้ต้องใช้แบบนี้แบบที่หนองสลายแบบที่ประเทศไทย
3: คุณตาเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะเด็กๆหลายคนหนูเชื่อว่าเด็กหลายคนก็คงอยากเป็นแบบคุณตาค่ะหนูก็อยากเป็นค่ะ
0: ต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมเป้าหมายต้องชัดมากต้องเป็นเป้าหมายที่ทุกคนอยากได้ผู้นำต้องเป็นหลักต้องทำต่อเนื่องผู้นำต้องไม่ท้อถอยความสำเร็จมันจะเกิดขึ้นความสุขในตำบลหนองสลายซึ่งเกิดขึ้นได้จริงโดยข้อตกลงเราเองอนาคตของเราเนี่ยเราต้องเป็นคนกำหนดเองโดยใช้ความสุขนั่นแหละเป็นการกำหนดอนาคต

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV

เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2สวัสดีครับนักเรียนต้นทางวันนี้เราจะเข้ากิจกรรมแรกของเรานะครับเป็นกิจกรรมที่มีชื่อว่าเลือกทางที่ใช่ใช้หลักธรรมที่ชอบโดยครูจะมีสถานการณ์นะครับในชีวิตจริงของพวกเราเนี่ยเคยพบเจออย่างแน่นอนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มจะรับหน้าที่นะครับในการดูสถานการณ์ในการศึกษาสถานการณ์นั้นนะครับกลุ่มที่1และกลุ่มที่2สถานการณ์มีไว้ว่าเพื่อนทะเลาะกันในกลุ่มไลน์ตาไม่ดีใส่กันนี่คือกลุ่มที่1และกลุ่มที่2สถานการณ์ของกลุ่มที่3และ4คือเห็นคนแกล้งเพื่อนในห้องแต่ไม่กล้าช่วยหรือบอกครูนะครับนี่คือกลุ่มที่3และกลุ่มที่4ต่อไปกลุ่มที่5และกลุ่มที่6นะครับโกรธเพื่อนที่พูดจาแรงใส่เลยอยากด่ากลับในโซเชียลนะครับนี่คือกลุ่มที่5และกลุ่มที่6แต่ละกลุ่มมีสถานการณ์เป็นของตนเองแล้วทำอย่างไรต่อนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องทำคือคิดวิธีนะครับรับมือที่ดีโดยครูจะให้เวลา5นาทีด้วยกันนะครับนักเรียนจะใช้หลักธรรมใดเป็นตัวช่วยในการที่จะทำให้เรารับมือได้ดีในสถานการณ์นั้นและแนวทางในการรับมือเป็นอย่างไรนะครับถ้าพูดถึงหลักธรรมเนี่ยเราอาจจะยังไม่รู้ว่าจะใช้หลักธรรมอะไรนะครับดังนั้นครูมีหลักธรรมที่แนะนำให้กับนักเรียนนะครับมีโอวาทปาติโมกข์นะครับอริยมรรค8วิรัติ3และอริยสัจ4นี่คือ4หลักธรรมที่ครูแนะนำให้นักเรียนนำมาใช้แก้ไขปัญหานำมาใช้ในการรับมือนะครับกับสถานการณ์ที่แต่ละกลุ่มได้รับนะครับถ้านักเรียนยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนักเรียนสามารถเปิดเครื่องมือนะครับเปิด iPad ในการสืบค้นได้นะครับว่าเราจะใช้หลักธรรมอะไรดีนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันนะครับและครูจะให้เวลานักเรียนทั้งหมด5นาทีด้วยกันดังนั้นใช้เวลาให้คุ้มค่าลงมือปฏิบัติได้ครับ

0: แล้วครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับที่ได้รับสถานการณ์เนี่ยลองบอกเล่าดูว่าเขามีวิธีรับมืออย่างไรบ้างนะครับสำหรับสถานการณ์แรกนะครับเพื่อนทะเลาะกันในกลุ่มไลน์พูดจาไม่ดีใส่กันนะครับกลุ่มที่1เป็นยังไงบ้างครับจะใช้หลักธรรมอะไรและแนวทางในการรับมือเป็นอย่างไรครับ
1: ใช้หลักธรรมโอวาทปาติโมกข์ครับแนวทางในการรับมือคือพูดให้ลองเปิดใจเคลียร์กันโดยมีคุณครูเป็นคนเกลี้ยกล่อมเป็นศูนย์กลางครับ
0: โอ้โหยอดเยี่ยมมากปรบมือให้กลุ่มหนึ่งหน่อยกลุ่มที่หนึ่งบอกว่าจากสถานการณ์เนี่ยทะเลาะกันในกลุ่มไลน์และพูดจาไม่ดีใส่กันดังนั้นจึงใช้โอวาทปาติโมกข์นะครับถือว่ายอดเยี่ยมนะครับสำหรับหลักธรรมที่ครูนำมาก็คือสามารถใช้โอวาทปาติโมกข์ได้โอวาทปาติโมกข์คือไม่ทำชั่วทำดีทำจิตใจให้สงบหรือว่าทำจิตใจให้บริสุทธิ์นั่นเองแนวทางในการรับมือนะครับสอดคล้องกับกลุ่มที่หนึ่งคือควรตั้งสติพูดดีๆช่วยกันไกล่เกลี่ยนะครับนี่คือสถานการณ์ที่หนึ่งต่อไปเรามาดูสถานการณ์ที่2เห็นคนแกล้งเพื่อนในห้องแต่ไม่กล้าช่วยหรือบอกครูกลุ่มที่4ครับเรามีวิธีการรับมือเรามีหลักธรรมอะไรในการรับมือบ้างครับเดี๋ยวเรามาฟังของกลุ่มที่4กันไปไงบ้างครับ
2: หลักธรรมที่ใช้นะครับเป็นอริยมรรค8
0: ครับผม
2: แล้วก็แนวทางการรับมือคือเห็นชอบในทางที่ดีไม่ควรปล่อยผ่าน
0: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยยอดเยี่ยมนะครับเรามาดูหลักธรรมที่กูเตรียมมานะครับนั่นคืออริยมรรค8หรือว่ามรรคมีองค์8นะครับใช้สัมมาสังกัปปะนะครับคือความคิดที่ดีนะครับความดำริที่ดีและการใช้สัมมาวาจาคือใช้คำพูดในทางที่ดีนะครับเราจะต้องเป็นยังไงแนวทางในการรับมือคือกล้าพูดกล้าบอกครูอยู่อย่างมีเมตตานะครับนี่คือสถานการณ์ที่2ต่อไปสถานการณ์สุดท้ายครับนักเรียนมีไว้ว่าโกรธเพื่อนที่พูดจาแรงใส่เลยอยากด่ากลับในโซเชียลกลุ่มที่5มีแนวทางในการรับมืออย่างไรใช้หลักธรรมอะไรบ้างครับ
3: ใช้หลักธรรมอริยสัจ4ค่ะอย่างตัวอย่างนะคะก็คือทุกข์คือการที่เขามาว่าเราแล้วทำให้เรารู้สึกโกรธค่ะสมุทัยนะคะคือทำไมอยู่ๆเขาถึงว่าเรามีเหตุผลอะไรค่ะนิโรธนะคะคือการคุยดีๆเคลียร์กันค่ะมรรคนะคะคืออยู่ด้วยกันไม่ทะเลาะกันค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยสามารถใช้หลักธรรมนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับยอดเยี่ยมมากแต่ว่าในเฉลยครูเนี่ยก็เตรียมมาอีกหลักธรรมหนึ่งแต่ของเพื่อนกลุ่มที่5ที่นำมาเนี่ยก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับนั่นคือหลักธรรมวิรัตสามนะครับสัมปติวิรัตนะครับงดเว้นเฉพาะหน้าคือการงดเว้นการทำชั่วเฉพาะหน้าคือถ้าเราเจอสถานการณ์นะครับที่จวนอยู่ข้างหน้าเลยเพื่อนเนี่ยด่าเราใช่ไหมเราอยากจะด่ากลับเราต้องงดเว้นการทำชั่วเราต้องไม่ตอบโต้นะครับแนวทางคือตั้งสติเงียบไว้ไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์นะครับนี่คือ3สถานการณ์นะครับนักเรียนครับประเด็นให้คิดนะครับคือถ้าเรานำหลักธรรมเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นโอวาทปาติโมกข์อริยสัจ4นะครับหรือมรรคมีองค์8นะครับหลักธรรมเหล่านี้ถ้าเรานำไปใช้จริงๆนักเรียนชีวิตเราจะต่างจากเดิมอย่างไรเดี๋ยวลองเขียนลงไปดูนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติครับ

0: ตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนคำถามนะครับคำถามถามว่าถ้าเรานำหลักธรรมเหล่านี้ไปใช้จริงนักเรียนชีวิตเราจะต่างจากเดิมอย่างไรนะครับขอกลุ่มที่2 1คนครับชีวิตเราจะเป็นอย่างไรเอ่ยเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากเพื่อนกันครับ
1: ใช้เหตุผลเป็นหลักครับไม่ใช้ความรุนแรง
0: เราจะใช้เหตุผลเป็นหลักไม่ใช้ความรุนแรงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับแน่นอนครับนักเรียนถ้าเรานำหลักธรรมเหล่านี้ไปใช้จริงเราจะเกิดความสุขจากภายในนะครับชีวิตเราเนี่ยจะมีคุณค่าและมีความหมายมากขึ้นเราจะอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างสงบสุขนะครับลดความขัดแย้งกับผู้อื่นนะครับดังนั้นพวกเราควรนำหลักธรรมเหล่านี้ไปปรับ

ช้ในชีวิตประจำวันให้เยอะๆนะครับทีนี้ต่อไปครับนักเรียนการมีหลักธรรมในใจนะครับเหมือนมี GPS นะครับในชีวิตเวลาหลงทางหรือสับสนเราจะกลับมาที่จุดที่มั่นคงได้เสมอ GPS ก็เสมือนกับหลักธรรมที่เรามีไว้ในใจนะครับดังนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยมีหลักธรรมสักหลักธรรมหนึ่งเอาไว้ในใจเช่นโอวาทปาติโมกละชั่วทำดีทำจิตใจให้บริสุทธิ์นะครับแล้วเราก็ปฏิบัติไปตามนั้นนะครับหลักธรรมเหล่านี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ที่พวกเราได้เสิร์ชหาข้อมูลกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโอวาทปาติโมกอริยมรรค8วิรัติ3อริยสัจ4หลักธรรมเหล่านี้ครับนักเรียนล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นเลยนะครับวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้กันว่าหลักธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามีหลักธรรมอะไรบ้างแล้วหลักธรรมนั้นเป็นอย่างไรเราจะนำมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรบ้างนะครับโดยครูจะทบทวนให้นักเรียนก่อนนะครับว่าแต่ละวันเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างให้นักเรียนดูภาพนี้นักเรียนว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นในวันอะไรครับแน่นอนว่าวันมาฆบูชายอดเยี่ยมมากนะครับนักเรียนวันมาฆบูชาเกิดขึ้นในวันเพ็ญ15ค่ําเดือนอะไรเดือน3ถ้าบางคนยังไม่ทราบยังอาจจะจําสลับกันนะครับให้นักเรียนนึกถึงเลข3เลข3ไทยเนาะเลข3ไทยวันมาฆบูชาก็จะเหมือนกับครฆังนะครับในคําว่าวันมาฆบูชานี่คือทริคในการจํานะครับ15ค่ําเดือน3เหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นบ้างมีพระภิกษุนะครับจํานวน 1,250 องค์นะครับมาประชุมโดยมิได้นัดหมายกันนะครับซึ่งทั้ง 1,250 องค์นั้นเป็นพระอรหันต์นะครับเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาหรือเป็นพระภิกษุที่พระพุทธเจ้าบวชให้นั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวง 1,250 องค์นี้มาฟังธรรมนะครับหลักธรรมนี้สำคัญมากนะครับครูขออุบไว้ก่อนยังไม่บอกเพราะว่าจะเป็นหน้าที่ของพวกเราที่ต้องตามหาว่าหลักธรรมนั้นคืออะไรนะครับต่อไปเหตุการณ์นี้น่าจะเป็นวันสำคัญอะไรครับนักเรียนวันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชาเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือนอะไรนักเรียนวันเพ็ญถ้านักเรียนนึกถึงเลขไทยนะเลข6นักเรียนเห็นวอแหวนไหมวอแหวนเราจะเขียนวอแหวนเหมือนเลข6ไทยใช่ไหมวันวิสาขบูชาคือวันเพ็ญ15ค่ำเดือน6นั่นเองนะครับเป็นวันที่เรานั้นได้ระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือว่าพระพุทธเจ้านะครับที่พระองค์ทรงประสูติตรัสรู้และปรินิพานในวันเดียวกันเดือนเดียวแต่ต่างปีนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในวันที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยก็ตรัสรู้หลักธรรม1หลักธรรมเป็นหลักธรรมที่เป็นความจริงของชีวิตนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้กันต่อไปภาพนี้นักเรียนเหตุการณ์นี้น่าจะเกี่ยวข้องกับวันอะไรเอ่ยแน่นอนว่าเป็นวันอัฐมีบูชานะครับเป็นวันถวายนะครับพระเพลิงนะครับเป็นพุทธสรีระของพระพุทธเจ้านะครับหรือว่าเราเรียกภาษาชาวบ้านว่าเป็นการงานเผาศพนั่นเองนะครับเป็นการเผาศพของพระพุทธเจ้านะครับในวันนี้ก็จะมีหลักธรรมที่ซ่อนอยู่นะครับที่ทำให้เรามองเห็นถึงความไม่เที่ยงถึงความไม่มีตัวตนนะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนพระองค์ยังต้องดับขันธปรินิพพานยังต้องหายไปดังนั้นเนี่ยจะมีหลักธรรมหนึ่งนะครับที่พวกเราได้ศึกษากันในวันนี้ภาพนี้น่าจะเกิดขึ้นในวันอะไรเอ่ยวันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชาเกิดขึ้นในวันเพ็ญ15ค่ําเดือน8ถ้านักเรียนดูเลข8เป็นเลขอาราบิกนะจะเห็นหอหีบใช่มั้ยอาสาฬหบูชาหอหีบมีวงกลม2ตัวใช่มั้ยทริคในการจําคือวันเพ็ญ15ค่ําเดือน8นั่นเองใช่มั้ยครับในวันสําคัญของวันนี้เนี่ยจะมีหลังจากที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ได้โปรดปัญจวัคคีย์นะครับแล้วก็ได้โปรดปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันนะครับเป็นสถานที่ที่ปัญจวัคคีย์นะครับได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็พระพุทธเจ้าเนี่ยก็ได้โปรดหลักธรรมจนทำให้อัญญาโกณฑัญญะนะครับเป็นพระสงฆ์รูปแรกของพระพุทธศาสนาในวันนี้ทำให้พระรัตนตรัยครบ3ก็คือมีพระพุทธก็คือพระพุทธ

เจ้านะครับพระธรรมก็คือหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบนะครับและสุดท้ายคือพระสงฆ์ก็คืออัญญาโกฏัญญะนั่นเองนะครับนี่คือวันอาสาฬหบูชาต่อไปวันนี้นักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นวันอะไรเอ่ยวันอะไรเอ่ยวันอะไรเอ่ยวันนี้คือวันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษาเนี่ยพระพุทธเจ้ากำหนดไว้ว่าพระภิกษุจะต้องจำพรรษาหรือว่าอยู่ณที่ใดที่หนึ่งเป็นระยะเวลา3เดือนด้วยกันในช่วงฤดูฝนเพราะว่าถ้าออกไปข้างนอกในช่วงฤดูฝนจะไปเหยียบย่ำผลผลิตของชาวนานะครับหรือว่าชาวบ้านนะครับดังนั้นเนี่ยจึงต้องจำพรรษาอยู่ทั้งหมด3เดือนนะครับนักเรียน1พรรษาเท่ากับ3เดือนถ้า3ปีจะเท่ากับระยะเวลาเท่าไหร่จะเท่ากับ3พรรษานะครับ3ปีคือ3พรรษานะครับเพราะ1ปีจะมีแค่1พรรษาเท่านั้น1พรรษาคือ3เดือนไม่งงนะครับอ่ะต่อไปสุดท้ายเหตุการณ์นี้ภาพนี้น่าจะเป็นวันอะไรวันธรรมสวนะมีอีกชื่อหนึ่งว่าวันอะไรเอ่ยวันพระใช่ไหมครับซึ่งพระเจ้าพิมพิสารนะครับในพุทธกาลเนี่ยพระองค์ทรงทูลขอพระพุทธเจ้าว่าให้กำหนดวันไว้นะครับว่าจะเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนเนี่ยได้มารวมตัวกันเพื่อถือศีลนะครับเพื่อที่จะมาทำบุญตักบาตรนะครับดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงให้วันเหล่านี้นะครับวันธรรมสวนะเนี่ย1เดือนมี4ครั้งนะครับเป็นวันพระนั่นเองนะครับทีนี้ต่อไปนักเรียนกิจกรรมของเรามีชื่อว่ากิจกรรมออกสำรวจเมื่อสักครู่นี้เรารู้ประวัติความเป็นมาของแต่ละวันแล้วดังนั้นพวกเราจะต้องรับผิดชอบนะครับในการสืบค้นหลักธรรมนะครับโดยนักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยจะได้รับหัวข้อที่แตกต่างกันไปนะครับกลุ่มที่1ได้รับวันมาฆบูชากลุ่มที่2ได้รับวันวิสาขบูชากลุ่มที่3ได้รับวันอาสาฬหบูชากลุ่มที่4ได้รับวันอัฐมีบูชากลุ่มที่5ได้รับวันเข้าพรรษาและกลุ่มที่6นะครับรับวันธรรมสวนะนะครับเมื่อเรามีหัวข้อแล้วเราต้องทำอะไรต่อนะครับคำที่แจ้งนะครับนักเรียนครูจะตั้งฐานข้อมูลหลักธรรมไว้ตามจุดต่างๆในห้องเป็นรูปแบบของ QR code นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด6 QR code ด้วยกันนะครับหน้าที่ของพวกเราคือแต่ละกลุ่มจะต้องตามหาจับคู่หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญของตนเองนะครับโดยระบุประเด็นสำคัญลงในแผนผังความคิดนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางก็สามารถดูได้จาก QR code ในหน้าจอทีวีนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าแผนผังความคิดนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้าง1คือหลักธรรมนั้นชื่อว่าอะไรนะครับที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญนั้นนะ2ประเด็นสำคัญของหลักธรรมนั้นมีอะไรบ้าง3จะปฏิบัติตนตามหลักธรรมอย่างไรนะครับและ4หลักธรรมนี้ช่วยให้ชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นอย่างไรนี่คือ4หัวข้อที่เราต้องเขียนต้องออกแบบลงในแผนผังความคิดนะครับอย่างที่ครูบอกว่านักเรียนปลายทางก็สามารถสแกน QR code หน้าจอทีวีได้แต่หากว่านักเรียนไม่มีเครื่องมือนะครับสามารถดาวน์โหลดนะครับใบกิจกรรมนะครับฐานข้อมูลหลักธรรมได้ในหน้าเว็บไซต์ DLTV ได้เลยนะครับเอาละครับกิจกรรมต่อไปนะครับถ้าพวกเราพร้อมแล้วขอให้เราเริ่มสำรวจได้เลยเมื่อเราสำรวจเสร็จปุ๊บเราก็นำข้อมูลเหล่านี้ลงในแผนผังความคิดนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือครับ

0: ล้วครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับทุกคนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งแสดงว่าตอนนี้จะไม่มีใครเขียนแล้วนะครับแน่นอนว่าครูเดินสำรวจแต่ละกลุ่มเนี่ยแต่ละกลุ่มยังไม่เสร็จดังนั้นจะให้กลับไปเป็นการบ้านแล้วเราจะได้มานำเสนอในคาบต่อไปนะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องมาสอบถามก่อนว่าแต่ละกลุ่มนั้นได้วันสำคัญและหลักธรรมอะไรไปบ้างขอเริ่มตั้งแต่กลุ่ม1จนถึงกลุ่ม6นะครับกลุ่ม1ครับ
1: วันมาคบูชาครับเป็นหลักธรรมโอวาทปาติโมครับ
0: ยอดเยี่ยมมากครับถูกต้องกลุ่มที่2วันอะไรเอ่ยและหลักธรรมอะไรครับ
2: วันวิสาขบูชาครับ
0: ครับผม
2: อริยสัจ4คร
0: ับหลักธรรมชื่อว่าอริยสัจ4ยอดเยี่ยมครับกลุ่มที่3วันสำคัญและหลักธรรมครับ
3: วันอาสาฬหบูชาครับ
0: ครับ
3: หลักธรรมมรรค8ครับ
0: มรรคมีองค์8ยอดเยี่ยมครับกลุ่มที่4วันอะไรและหลักธรรมอะไรครับ
4: วันอัฐมีบูชาครับ
0: วันอัฐมีบูชา
4: หลักธรรมไตรลักษณ์ครับ
0: ไตรลักษณ์นะครับยอดเยี่ยมต่อไปกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5ได้วันอะไรเอ่ย
5: ได้นะคะวันเข้าพรรษาค่ะ
0: วันเข้าพรรษา
5: หล
0: ัก
5: ธรรมที่ใช้วิวัตรค่ะ
0: คือหลักธรรมอะไรนะครับ
5: ว
0: ิ
5: ว
0: ั
5: ตร
0: ว
5: ิ
0: ว
5: ั
0: ตร
5: วิรัตค่ะ
0: วิรัต3ใช่มั้ยยอดเยี่ยมมากต่อไปสุดท้ายครับกลุ่มที่6ครับได้วันอะไรได้หลักธรรมอะไรครับได้อะไรเอ่ย
6: วันธรรมสวนะค่ะ
0: ครับผม
6: หลักธรรมอุโบสถศีลหรือศีล8ค
0: ่
6: ะ
0: ได้ศีล8นั่นเองนะครับนี่คือวันสำคัญที่สอดคล้องกับหลักธรรมที่นักเรียนแต่ละกลุ่มได้รับไปนะครับเดี๋ยวในชั่วโมงหน้าเราจะได้มาเห็นว่าหลักธรรมนั้นคืออะไรและก็นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวรอดูในชั่วโมงหน้านะครับกิจกรรมของเราสุดท้ายนะครับก็คือ reflection นะครับสะท้อนคิดโดยสถานการณ์นะครับมีไว้ว่ามีนทะเลาะกับเพื่อนสนิทจนไม่พูดกันมา3วันครับนักเรียนรู้สึกเสียใจคิดมากกินข้าวไม่ลงและไม่มีสมาธิเรียนเลยนี่คือสถานการณ์นะครับคำถามชวนคิดถามว่าถ้านักเรียนเป็นมีนจะจัดการกับความทุกข์นี้อย่างไรและหลักธรรมใดจะช่วยเราผ่านสถานการณ์นี้ได้ครูจะให้เวลานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ร่วมกันคิดได้ร่วมกันเขียนนะครับว่าเราจะแก้ไขสถานการณ์นี้ได้อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติครับ

0: หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนสถานการณ์ใหม่นะครับมีนเนี่ยทะเลาะกับเพื่อนสนิทใช่ไหมครับจนไม่พูดกันมา3วันเลยแล้วรู้สึกเสียใจคิดมากกินข้าวไม่ลงไม่มีสมาธิในการเรียนคำถามคือถ้านักเรียนเป็นมีนจะจัดการกับความทุกข์นี้อย่างไรนี่คือคำถามข้อที่1และคำถามข้อที่2คือหลักธรรมใดจะช่วยเราผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ขออาสาสมัคร1คนครับกลุ่มที่2มีคนอาสาสมัครนะครับลองบอกเล่าสิครับว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรครับ
1: เดินไปหาเพื่อนสนิทครับพูดคุยปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันครับ
0: เราเดินไปหาเพื่อนสนิทพูดคุยปรับความเข้าใจกันใช่ไหมลดทิฐิของเราลงแล้วใช้หลักธรรมอะไรครับ
1: ใช้หลักธรรมอริยสัจ4คร
0: ับ อริยสัจ4เป็นยังไงครับให้เพื่อนสามารถช่วยได้นะครับกลุ่มที่2สามารถช่วยเพื่อนได้เราใช้อริยสัจ4อย่างไร
1: มรรคครับมรรคสัจจะครับ
0: มรรคเราจะใช้มรรคอย่างไรเอ่ย
1: หาหนทางแห่งความดับทุกข์ครับ
0: หาหนทางใช่มั้ยหาหนทางว่าจะทําอย่างไรให้เรากลับมาคืนดีกับเพื่อนใช่มั้ยยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยขออีกสัก1คนแล้วกันขอเป็นวริชกลุ่มที่2วันนี้ลองอธิบายสิครับว่าเราจะใช้อริยสัจ4นี้ได้อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาฟังจากวริชกันว่าจะสอดคล้องหรือว่าจะเหมือนเพื่อนอย่างไรบ้างนะครับ
2: อริยสัจ4นะครับส่วนวิธีการที่จะทำให้เราผ่านสถานการณ์นี้ไปได้คือเราต้องมาดูก่อนนะครับว่าขั้นแรกเรามีทุกข์เกี่ยวกับอะไรเพราะว่าเราทะเลาะกับเพื่อนส่วนสมุทัยสาเหตุคือเราทะเลาะกับเพื่อนเลยไม่ลงรอยกันตามมาด้วยนิโรธเราต้องดับทุกข์ให้ได้ครับส่วนมรรคเราต้องหาหนทางในการดับทุกข์ซึ่งก็คือการพูดคุยซึ่งกันและกันครับ
0: เราจะใช้วิธีการพูดคุยซึ่งกันและกันใช่ไหมซึ่งวิธีการในการดับทุกข์หรือว่าการพูดคุยนะครับเราก็อาจจะใช้อริยมรรค8นะครับสัมมาวาจาการพูดที่ดีต่อกันนะครับนี่คือสิ่งที่วริชได้บอกมานะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยยอดเยี่ยมมากนะครับทีนี้เรามาดูแนวคำตอบของครูกันนะครับว่าเหมือนกับของนักเรียนหรือไม่นะครับเวลาที่เราจะทำใช่ไหมนักเรียนเราก็ค่อยๆสำรวจความคิดของตนเองยอมรับว่าทุกคนผิดพลาดได้ลองเปิดใจขอโทษหรือให้อภัยก่อนนะครับนี่คือสิ่งที่สอดคล้องกับกลุ่มที่2นะครับและใช้หลักธรรมที่ชื่อว่าอริยสัจ4ช่วยให้เข้าใจทุกข์นะครับเพราะว่าทุกข์คือการยึดติดใช่ไหมและหาหนทางดับทุกข์ที่เพื่อนบอกว่าเราจะต้องมีมรรคในการหาหนทางในการดับทุกข์นะครับการเข้าใจตนเองจะช่วยให้ใจสงบและไม่จมอยู่กับความทุกข์นะครับสรุปบทเรียนครับนักเรียนหลักธรรมในพระพุทธศาสนาช่วยให้ผู้คนพัฒนาเองทั้งด้านความคิดการกระทำและจิตใจนำไปสู่การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างสงบสุขเข้าใจชีวิตและสามารถแก้

0: ปัญหาได้อย่างมีสติการนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางจิตใจและเป็นพื้นฐานสำคัญของการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและความสุขในสังคมนะครับนักเรียนครับก่อนที่เราจะลาจากกันไปนะครับครูมีบทความหนึ่งนะครับนั่นก็คือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาไม่ใช่แค่วันหยุดแต่เป็นวันเตือนใจว่าเราควรใช้ชีวิตอย่างมีหลักธรรมเพื่อให้ชีวิตเราราบรื่นและมีความสุขดังนั้นอย่าลืมสิ่งที่ครูบอกไปมีธรรมะในหัวใจเอาหลักธรรมมาสักหลักธรรมหนึ่งเอาไว้ในจิตใจของเราและดำเนินชีวิตประจำวันของเราด้วยการใช้หลักธรรมนั้นนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับอริยสัจ4นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงานที่5เรื่องอริยสัจ4สำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: 私たちの製品はお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作りたいと思っています。そのためには技術だけでなくモラルも必要です。働いてくれる人が技術とモラルと両方備える人がたくさんいてる会社が一番強い会社であり、最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思います。そして最後にはそのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人、それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています。
1: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AIแล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจนะครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
2: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: ค่ะสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลทุกคนค่ะสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะคุณครูชื่อคุณครูฟาริดะเบญญากาศหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าคุณครูดาก็ได้ค่ะค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะจากชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนก็ได้ฝึกทักษะการเขียนเรื่องราวต่างๆนะคะที่ใช้วูหารในการสื่อสารออกมาใช่ไหมคะซึ่งก็ได้เรียนรู้แล้วว่าการสื่อสารในชีวิตประจำวันงานเขียนเนี่ยเราก็จะต้องใช้โวหารให้เหมาะสมกับจุดประสงค์ของสิ่งที่เราจะสื่อไปยังผู้อ่านเพื่อให้ผู้อ่านได้รับรู้เรื่องราวที่เราจะถ่ายทอดนั่นเองนะคะแล้วก็งานเขียนแต่ละประเภทปัจจุบันนะคะก็มีวิธีการถ่ายทอดที่หลากหลายรูปแบบนะคะเช่นการบรรยายการสนทนาระหว่างตัวละครนะคะแล้วก็เช่นการเล่าเรื่องนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับงานเขียนอีกรูปแบบนึงนะคะก็คืองานเขียนเรื่องเล่านั่นเองค่ะกับชั่วโมงเรียนรู้เรื่องเล่านะคะค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะจะต้องพูดอธิบายเกี่ยวกับที่มารูปแบบและลักษณะงานเขียนเรื่องเล่าให้ได้นะคะว่าลักษณะงานเล่าเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไร2นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องจำแนกที่มาของงานเขียนเรื่องเล่าให้ได้ว่าเรื่องเล่าที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านนั้นมีที่มาจากที่ใดนะคะ3นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็จะต้องเลือกอ่านงานเขียนที่สร้างสรรค์นะคะเพื่อเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันก่อนเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมชมวีดิทัศน์เรื่องเล่าตำนานอยู่1เรื่องมาให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางชมนะคะก็คือเรื่องเล่าตำนานเกาะหนูเกาะแมวค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพร้อมที่จะรับชมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะ
2: ตำนานเกาะหนูเกาะแมวจังหวัดสงขลานานมาแล้วมีพ่อค้าจีนคนหนึ่งคุมเรือสำเภาจากเมืองจีนมาค้าขายอยู่ที่เมืองสงขลาเมื่อขายสินค้าหมดแล้วจึงซื้อสินค้าจากสงขลากลับไปที่เมืองจีนเป็นประจำวันหนึ่งขณะที่เดินซื้อสินค้าอยู่นั้นพ่อค้าได้เห็นหมากับแมวคู่หนึ่งมีรูปร่างน่ารักน่าเอ็นดูจึงขอซื้อและพาลงเรือไปด้วยหมากับแมวเมื่ออยู่ในเรือนานๆก็เกิดความเบื่อหน่ายและอยากกลับไปอยู่บ้านที่สงขลาจึงปรึกษาหาวิธีที่จะกลับบ้านหมาได้บอกกับแมวว่าพ่อค้ามีดวงแก้ววิเศษที่ใครเกาะไว้แล้วจะไม่จมน้ำแมวจึงคิดที่จะได้ดวงแก้ววิเศษนั้นมาครอบครองจึงไปข่มขู่ให้หนูขโมยให้และอนุญาตให้หนูหนีขึ้นฝั่งไปด้วยครั้นเรือกลับมาที่สงขลาอีกครั้งหนึ่งหนูก็ลอบเข้าไปลักดวงแก้ววิเศษของพ่อค้าโดยอมไว้ในปากแล้วทั้งสามได้แก่หมาแมวและหนูหนีลงจากเรือว่ายน้ำขึ้นฝั่งที่หน้าเมืองสงขลาขณะที่ว่ายน้ำมาด้วยกันหนูซึ่งว่ายน้ำนำหน้ามาก่อนก็นึกขึ้นได้ว่าดวงแก้วที่ตนอมไว้ในปากนั้นมีค่ามหาศาลเมื่อถึงฝั่งหมากับแมวคงแย่งออกไปจึงคิดที่จะหนีหมากับแมวขึ้นฝั่งไปตามลำพังดวงแก้วจะได้เป็นของตนเองแต่เพียงผู้เดียวแต่แมวที่ว่ายน้ำตามหลังมาก็คิดจะได้ดวงแก้วไว้ครอบครองเช่นกันแมวจึงว่ายน้ำตรงเข้าไปหาหนูฝ่ายหนูที่เห็นแมวตรงเข้ามาก็ตกใจกลัวว่าแมวจะตะปบจึงว่ายหนีสุดแรงและไม่ทันระวังตัวดวงแก้ววิเศษที่อมไว้ในปากก็ตกลงจมหายไปในทะเลเมื่อดวงแก้ววิเศษจมน้ำไปทั้งหนูและแมวต่างหมดแรงไม่อาจว่ายน้ำต่อไปได้จัดทั้งสองจึงจมน้ำตายกลายเป็นเกาะหนูเกาะแมวอยู่ที่หน้าเมืองสงขลา

0: ส่วนหมาก็ตะเกียกตะกายว่ายน้ำจนไปถึงฝั่งแต่ด้วยความเหน็ดเหนื่อยจึงขาดใจตายกลายเป็นหินที่เรียกว่าเขาตังกวนเป็นภูเขาที่ตั้งอยู่ริมอ่าวสงขลาส่วนดวงแก้ววิเศษที่หล่นจากปากหนูก็แตกละเอียดกลายเป็นทรายเรียกสถานที่นี้ว่าหาดทรายแก้วตั้งอยู่ทางเหนือของอ่าวสงขลานั่นเอง
1: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะวีดิทัศน์เรื่องนิทานพื้นบ้านเกาะหนูเกาะแมวนะคะเผยแพร่โดย Lazy Day นะคะวันที่เผยแพร่ก็คือวันที่23เมษายนพุทธศักราช2566นะคะที่เป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้รับชมในวันนี้ค่ะค่ะจากการที่นักเรียนได้ชมวิดิทัศน์ตำนานเกาะหนูเกาะแมวคุณครูมีคำถามมาถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะคำถามแรกนะคะเรื่องที่นักเรียนชมนะคะเรื่องนี้มีตัวละครใดบ้างนักเรียนทางนักเรียนปลายทางบอกได้ไหมคะต้นทางมีอาสาสมัครตอบคำถามข้อนี้ไหมคะว่าเรื่องเล่าที่นักเรียนได้ชมเมื่อสักครู่นี้มีตัวละครใดบ้างสิทธิโชติเรื่องเล่าที่นักเรียนชมเมื่อสักครู่เรื่องนี้มีตัวละครใดบ้างคะ
2: มีหนูหมาแมวแล้วก็คนครับ
1: คนก็คือใครคะพ่อขาคนจีนค่ะปรบมือให้กับสิทธิโชติด้วยค่ะค่ะคำถามข้อต่อไปเกี่ยวกับวิดิทัศน์เรื่องเกาะหนูเกาะแมวนะคะเหตุการณ์เกิดเหตุการณ์ใดบ้างเรื่องนี้เกิดเหตุการณ์ใดบ้างคะวาริส
3: เกิดเหตุการณ์ที่แมวต้องการลูกแก้วครับซึ่งหนูก็เลยอมแล้วก็วิ่งขึ้นฝั่งแต่ขาดใจตายก่อนครับพร้อมกับแมว
1: ก็เลยกลายเป็น
3: เกาะหนูเกาะแมวครับ
1: เกาะหนูเกาะแมวค่ะค่ะปรบมือให้กับวริษด้วยค่ะค่ะคำถามต่อไปนะคะนักเรียนคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่มีใครบอกได้บ้างคะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงไหมคะสราวุธในความคิดของสราวุธที่สราวุธได้รับชมวิดิทัศน
4: ์เป็นเรื่องจริงครับเพราะมีสถานที่เกิดขึ้นจริง
1: โอเคค่ะปรบมือให้กับสราวุธด้วยค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคนใดคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงบ้างยกมือหน่อยได้ไหมคะมีใครมีความคิดเห็นว่าที่นักเรียนชมเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่เรื่องจริงยกมือได้เลยค่ะไม่ผิดไม่ถูกมีไหมคะนักเรียนคิดว่าเป็นเรื่องจริงหมดเลยใช่ไหมคะมีหลักฐานอ้างอิงไหมคะว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนักเรียนคิดว่าตามประวัติศาสตร์ยังไม่มีหลักฐานอ้างอิงนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่เป็นการเล่าปากต่อปากนะคะที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ของจังหวัดสงขลานะคะที่เมื่อมองจากฝั่งแล้วก็จะเห็นว่าเกาะนั้นมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับแมวแล้วก็หนูนั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมโยงความเพลิดเพลินกับสถานที่ของท้องถิ่นนั้นๆ นั่นเองค่ะค่ะค่ะจากการที่นักเรียนชมวิดิทัศน์เกาะหนูเกาะแมวนักเรียนคิดว่าจุดประสงค์ของเรื่องนี้คืออะไรคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางต้นทางบอกกับเพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางได้ไหมคะมีอาสาสมัครไหมคะมีตัวแทนจากกลุ่มที่5ค่ะนักเรียนคิดว่าจุดประสงค์ของเรื่องนี้คืออะไรคะ
5: การบอกสถานที่ท่องเที่ยวค่ะว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวยังไงแล้วก็มีเรื่องเล่าที่เขาเล่าต่อกันมาว่ายังไงค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ให้ความเพลิดเพลินไหมคะเมื่อเรียนชม
5: ให้ค่ะ
1: ค่ะปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่5ด้วยค่ะค่ะจุดประสงค์ของเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องเล่าที่เชื่อมโยงกับสถานที่เพื่อที่ต้องการจะให้ความเพลิดเพลินนะคะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาที่เชื่อมโยงกับสถานที่เมื่อมองจากฝั่งก็จะเห็นว่ามีลักษณะคล้ายกันแล้วก็จัดเป็นวรรณกรรมท้องถิ่นประจำเมืองสงขลานั่นเองค่ะค่ะข้อต่อไปนะคะนักเรียนคิดว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรตำนานเกาะหนูเกาะแมวเกิดขึ้นได้อย่างไรมีอาสาสมัครต้นทางบอกให้กับเพื่อนๆต้นทางและปลายทางได้ไหมคะเลขที่9ค่ะเลขที่10ค่ะ

0: นักเรียนคิดว่าตำนานนี้เกิดขึ้นได้ยังไงทำไมอยู่ๆถึงเกิดขึ้นมาได
1: ้น่าจะเกิดจากการแต่งเรื่องขึ้นครับแล้วก็บอกเล่าต่อกันมาครับ
0: ค่ะปรบมือให้กับตัวแทนเลขที่9ด้วยค่ะค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นจากการที่ชาวบ้านนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าสังเกตว่ารูปร่างลักษณะของเกาะหนูเกาะแมวเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับหนูกับแมวก็เลยมีการแต่งเพื่อมีเรื่องเล่าให้มีความสนุกสนานเพลิดเพลินนะคะแล้วก็เชื่อมโยงกับสถานที่ของเมืองสงขลาแล้วก็เป็นการเล่าสู่กันมาจากรุ่นสู่รุ่นจึงเป็นตำนานเกาะหนูเกาะแมวนั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เปิดโลกเรื่องเล่านะคะจะสังเกตเห็นว่าเรื่องเล่าที่คุณครูให้นักเรียนชมเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องจริงบางคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาฉะนั้นเรื่องเล่าที่คุณครูจะเอามาให้นักเรียนได้อ่านในวันนี้นะคะก็จะเป็นทั้งเรื่องที่แต่งขึ้นและเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะคะเราจะมาเปิดโลกเรื่องเล่ากันนะคะในวันนี้กิจกรรมของนักเรียนที่จะต้องปฏิบัตินะคะ1เลยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 5-6 คนนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะศึกษางานเขียนตัวอย่างจะมีด้วยกัน2เรื่องนะคะก็คือเรื่องจำปา4ต้นกับเรื่องคำสาปถึงลูกรักนะคะแต่ละกลุ่มก็จะได้เรื่องที่ไม่เหมือนกันบางกลุ่มก็ได้เรื่องที่1บางกลุ่มก็ได้เรื่องที่2นะคะให้แต่ละกลุ่มนะคะอ่านเรื่องเล่าที่ตนเองได้รับเมื่ออ่านแล้วให้นักเรียนตอบคำถามที่อยู่ในใบกิจกรรมเรื่องเปิดโลกเรื่องเล่าตามประเด็นที่ในใบกิจกรรมได้ถามนักเรียนนะคะกิจกรรมนี้คุณครูจะให้นักเรียนร่วมการทำเป็นกลุ่มนะคะเป็นเวลา15นาทีนะคะก็ให้นักเรียนอ่านเรื่องที่ตนเองได้รับนะคะบางกลุ่มได้เรื่องจำปา4ต้นบางกลุ่มได้เรื่องคำสาปถึงลูกรักนะคะแล้วก็ช่วยกันตอบคำถามในประเด็นของใบกิจกรรมนะคะก็จะถามว่างานเขียนเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะที่นักเรียนอ่านจากงานเขียนที่นักเรียนอ่านนั้นเนี่ยปรากฏตัวละครหรือไม่มีตัวละครใดบ้างนะคะจากงานเขียนเกิดเหตุการณ์ใดบ้างเหตุการณ์ต่างๆในเรื่องเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะเกิดขึ้นที่ใดบ้างงานเขียนที่นักเรียนอ่านนะคะเรื่องเล่าที่นักเรียนอ่านนักเรียนคิดว่ามีที่มาจากอะไรเป็นเรื่องจริงหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็จุดประสงค์ของเรื่องต้องการที่จะถ่ายทอดเพื่ออะไรมายังผู้อ่านนั่นเองค่ะกิจกรรมนี้15นาทีจะต้องตอบคำถามให้ครบถ้วนนะคะในใบกิจกรรมอันดับแรกนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องอ่านเรื่องเล่าก่อนนะคะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับการศึกษาเรื่องเล่า2เรื่องก็คือจำปาสี่ต้นกับคำสาปถึงลูกรักใช่ไหมคะก็จะให้นักเรียนตอบคำถามในประเด็นต่างๆในใบกิจกรรมเปิดโลกเรื่องเล่านะคะค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางนะคะเป็นผู้นำเสนอนะคะงานเขียนที่นักเรียนได้อ่านที่เป็นเรื่องเล่านะคะใบกิจกรรมเปิดโลกเรื่องเล่าเรื่องแรกก็คือเรื่องจำปาสี่ต้นนะคะกลุ่มที่3เป็นอาสาสมัครในการตอบคำถามประเด็นต่างๆนะคะค่ะเรื่องจำปาสี่ต้นเป็นงานเขียนที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะ
1: เรื่องราวเกี่ยวกับต้นเหตุของการเกิดจำปาต้นจำปาสี่ต้นครับ
0: ค่ะแล้วงานเขียนนี้ปรากฏละครหรือไม่คะ
1: ปรากฏครับ
0: มีตัวละครใดบ้างคะ
1: ท้าวจุฬามณีนางคำทองนางอัคคีฤาษีแล้วก็ตายายครับ
0: ค่ะงานเขียนที่เกิดขึ้นเนี่ยมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นบ้างคะเกิดเหตุการณ์ใดบ้างเกิดเหตุการณ์ใดบ้างนักเรียนอาจจะเล่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเริ่มแรกแล้วก็ลำดับต่อไปของเรื่องได้เลยค่ะ
1: เท้าจุฬามณีออกประพาสป่าแล้วไปเจอกับเมืองเปงจานครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เจอกับนางคำกอง
0: ค่ะ
1: เลยซ่อนนางคำกองไว้เนื่องจากมีการเกิดของพญาลุง2ตัว
0: ค่ะ
1: ที่ออกมากินคนและสัตว์จนหมดป่าครับและมีการนำนางคำกองกลับไปอยู่ของเมืองของตนและได้ทำการ
0: คำกองได
1: ้
0: ม
1: ี
0: บ
1: ุ
0: ตร
1: 4 คน
0: คนใช่ไหมคะแล้วก็ด้วยลักษณะของคำกองเนี่ยคำกองคือเป็นภรรยาน้อยของเท้า
1: จุ
0: ลมณีใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ภรรยาหลวงของ
1: เท้าจุลมณี
0: คือใครคะ
1: นางอัคคี
0: คือนางอัคคีเกิดความริษยาที่นางคำกองเนี่ยได้คลอดบุตรถึง4คนใช่ไหมคะก็เลยวางแผนที่ให้นางสนมเนี่ยปิดหน้าตอนที่นางคำกองคลอดลูกนะคะแล้วก็ให้สับเปลี่ยนทารกกับลูกหมานะคะแล้วก็บอกกับคนอื่นแล้วก็บอกกับสามีตัวเองว่านางคำกองเนี่ยเกิดลูกเป็นลูกหมานางคำกองก็เลยต้องถูกไปอยู่ท้ายเมืองท้ายวังใช่ไหมคะให้ไปเลี้ยงลูกหมูอยู่ที่นั่นแล้วเสร็จทีนี้อย่างไรต่อคะ
1: ทีนี้ก็เลยมีการนำบุตรชายทั้ง4คนไปตุ้มลอยน้ำ
0: ไปตุ้มลอยน้ำ
1: บุตรชายทั้ง4คนก็เลยลอยน้ำไปติดที่ท่าของตายายตายายก็เลยเห็นเลยนำมาเลี้ยง
0: ค่ะแล้ววันหนึ่งนางคำกองทราบว่าอยู่ที่ตากับยายก็เลยมีการสั่งให้ไปฝังชายทั้ง4นี้จึงเกิดเป็นต้น
1: จำปาสี่ต้น
0: จำปาสี่ต้นแล้ววันหนึ่งฤาษีมาเห็นฤาษีเด็ดต้นจำปาแล้วมีเลือดออกมาฤาษีก็เลยชุบต้นจำปานี้เป็นคนมีชีวิตรอด1คนใช่ไหมคะเมื่อมีชีวิตรอดก็เลยมีโอกาสกลับไปหาแม่ของตนเองแล้วก็ไปบอกความจริงกับแม่แล้วก็พ่อของตัวเองที่เป็นเจ้าเมืองใช่ไหมคะแล้วก็สุดท้ายแล้วนางคำกองก็ได้กลับไปครองเมืองส่วนนางอัคคีก็เป็นไงคะ
1: ถูกย้ายไปอยู่หลังวังให้เลี้ยงหมู
0: ค่ะถูกต้องค่ะเหตุการณ์ในเรื่องเกิดขึ้นที่ใดบ้างเกิดขึ้นที่
1: ในป่าท่าน้ำและวังค
0: ่ะถูกต้องค่ะงานเขียนนี้มีที่มาจากอะไรคะนักเรียนคิดว่า
1: ตำนานพื้นบ้านปลูกฝังให้เกิดคุณธรรมของมนุษย์ครับ
0: ค่ะแล้วก็งานเขียนเนี่ยนักเรียนคิดว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่คะ
1: เป็นตำนานที่เล่าขานกันมานานสุดรุ่นครับเลยไม่มีหลักฐานอ้างอีก
0: แสดงว่าไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมคะจุดประสงค์ของเรื่องนี้ต้องการจะบอกอะไรคะ
1: เพื่อเล่าเรื่องจำปาที่มีกลิ่นหอม
0: ค่ะก็คือเล่าเรื่องสถานที่ที่มีจำปา4ต้นนะคะถือได้ว่าต้นจำปาเนี่ยก็คือเป็นต้นที่ส่งความหอมอาจจะเชื่อมโยงกับสถานที่หรือต้นไม้ชนิดนั้นกับคนไทยนั่นเองค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่3ด้วยค่ะค่ะต่อไปเรื่องที่2ก็คือเรื่องคำสาปถึงลูกรักใช่ไหมคะกลุ่มที่4จะเป็นผู้นำเสนอนะคะค่ะคำสาปถึงลูกรักนี้งานเขียนนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะ

0: ่นเมืองไซบุรีท่าเรือค่ะ
1: ค่ะแล้วก็งานเขียนนี้มีที่มาจากเรื่องอะไรคะ
0: ตำนานพื้นบ้านท้องถิ่นจังหวัดตรังค่ะ
1: ค่ะงานเขียนเรื่องนี้นักเรียนคิดว่าเป็นเรื่องจริงไหมคะ
0: ไม่เป็นจริงเรื่องเล่าที่สอนใจที่สะท้อนให้เป็นค่ะ
1: ไม่นั่นเองคิดว่าไม่ได้เป็นเรื่องจริงเป็นแค่เรื่องเล่าที่สะท้อนข้อคิดให้กับคนอ่านใช่ไหมคะแล้วจุดประสงค์ของเรื่องนี้คือต้องการจะบอกอะไรกับคนอ่านคะ
0: เพื่อสั่งสอนให้มีความกตัญญูโดยเชื่อมโยงกับสถานที่ค่ะ
1: ค่ะเชื่อมโยงกับสถานที่ที่ปัจจุบันก็จะเป็นเกาะไข่เกาะสุกรเกาะเพตาเกาะหินตาเกาะเขาหินยายนั่นเองค่ะอ่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่3ด้วยค่ะค่ะจะสังเกตเห็นว่าเรื่องเล่าเนี่ยเป็นการบอกเล่าจากปากต่อปากนะคะทั้งที่เป็นเรื่องจริงบ้างและไม่ใช่เรื่องจริงบ้างมีที่มาจากหลากหลายเช่นมีที่มาจากสถานที่มีที่มาจากความเชื่อนะคะมีที่มาจากบุคคลนั่นเองนะคะค่ะเรียนรู้เรื่องเล่านะคะนักเรียนคิดว่าเรื่องเล่าจากการที่นักเรียนได้อ่านมีอะไรนักเรียนคิดว่าเรื่องเล่าคืออะไรเรื่องเล่าก็คือการบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นหรือเป็นเรื่องจริงก็ได้นะคะผ่านคำพูดหรือการเขียนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อความบันเทิงความจันโลงสอดแทรกข้อคิดแล้วก็อาจจะเป็นการส่งข้อมูลต้องการจะสื่อสารข้อมูลบางประการให้แก่ผู้อ่านนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเรื่องเล่านะคะลักษณะของเรื่องเล่าค่ะจากการที่นักเรียนศึกษางานเขียนทั้งสองเรื่องที่กำหนดให้นักเรียนคิดว่างานเขียนดังกล่าวมีที่มาจากเรื่องใดบ้างจากสิ่งใดบ้างจำปาสีต้นมาจากต้นไม้สถานที่ที่เป็นต้นไม้คำสาปถึงลูกรักก็เกี่ยวข้องกับสถานที่ที่เป็นหมู่เกาะของจังหวัดตรังใช่ไหมคะนอกเหนือจากนี้แล้วที่มาของเรื่องเล่าเนี่ยเกิดจากหลากหลายที่มานะคะเช่นสถานที่นะคะสถานที่ต่างๆเนี่ยนักเรียนจะสังเกตเลยว่าเวลานักเรียนไปท่องเที่ยวจะมีเรื่องเล่าของสถานที่นั้นทั้งที่เป็นเรื่องจริงและเรื่องที่แต่งขึ้นมานะคะที่มาของเรื่องเล่าอาจจะเกิดจากประเพณีก็ได้เช่นประเพณีขอฝนประเพณีแห่นางแมวที่เป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมานะคะเรื่องเล่าอาจจะมีที่มาจากความเชื่อเช่นความเชื่อที่ว่าไม่ให้ตัดผมวันพูดไม่ให้ตัดเล็บตอนกลางคืนอันนี้เป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อนะคะอาจจะเป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะวัฒนธรรมประเพณีที่ถ้าไม่ทำแล้วจะไม่สบายใจนะคะนอกจากนี้แล้วเรื่องเล่าอาจมีที่มาจากประวัติศาสตร์เมื่อเราเรียนประวัติศาสตร์เราจะรู้เลยว่าประวัติศาสตร์มีเรื่องราวต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมาจากจินตนาการจินตนาการก็น่าจะเป็นเรื่องที่ไม่จริงนั่นเองเกิดขึ้นโดยจินตนาการสร้างขึ้นมาจากคนที่ต้องการจะสื่อสารนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคิดว่าเรื่องเล่าเนี่ยถ่ายทอดด้วยรูปแบบใดบ้างนอกจากการเล่าแล้วการเขียนถูกต้องค่ะเรื่องเล่าเนี่ยมีรูปแบบการถ่ายทอดทั้งที่เป็นการเล่าแบบเขียนเล่ากับปากต่อปากนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วยังเป็นรูปแบบนิทานแต่ละท้องถิ่นจะเห็นมีนิทานนะคะเป็นรูปแบบตำนานนะคะเป็นรูปแบบบทเพลงนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการถ่ายทอดเรื่องเล่านั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคิดว่าเรื่องเล่าที่นักเรียนศึกษามีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างจากการที่นักเรียนตอบในประเด็นต่างๆในใบกิจกรรมเปิดโลกเรื่องเล่านักเรียนคิดว่าเรื่องเล่ามีลักษณะเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรคะเรื่องเล่าจะต้องมีอะไรบ้างมีตัวละครมีสถานที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะที่เกิดขึ้นกับตัวละครมีเนื้อเรื่องมีฉากนะคะที่ต้องการจะสื่อสารแล้วก็สิ่งสำคัญเลยมีจุดประสงค์ของการสื่อสารเช่นต้องการจะสั่งสอนต้องการจะให้รู้ที่มาของสถานที่นั้นๆอันนี้คือลักษณะของเรื่องเล่านั่นเองค่ะค่ะจากความรู้ที่คุณครูได้อธิบายให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของเรื่องเล่ารูปแบบของเรื่องเล่าแล้วก็ที่มาว่าเรื่องเล่าเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างจะนำความรู้นี้เข้าสู่กิจกรรมนะคะจำแนกสารพันเรื่องเล่านะคะคุณครูก็จะมีเรื่องเล่าให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนเนี่ยจำแนกว่าเรื่องเล่าที่นักเรียนอ่านเนี่ยมีที่มาจากที่ใดนะคะแล้วก็มีรูปแบบการถ่ายทอดงานเขียนเนี่ยมีรูปแบบใดนะคะบันทึกลงในใบกิจกรรมจำแนกสารพันเรื่องเล่านะคะก็จะมีเรื่องอะไรบ้างเรื่องที่1จุดบั้งไฟเพื่อขอฝนเรื่องที่2จะเป็นเรื่องลูกกตัญญูเรื่องที่3เต่ามีกระดองเป็นลวดลายเรื่องต่อไปสโนน้อยเรือนงามเรื่องผีบ้านผีเรือนเรื่องบ้านเสาให้สิ้น2ตอนนะคะแล้วก็เรื่องหินตาหินยายนะคะก็จะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลือกศึกษาที่สนใจนะคะในแต่ละกลุ่มก็จะได้เรื่องที่ไม่ซ้ำกันนะคะให้นักเรียนช่วยกันอ่านนะคะแล้วก็แบ่งกันอ่านในแต่ละเรื่องนะคะว่ามีที่มาจากสิ่งใดเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับอะไรบันทึกลงในใบกิจกรรมจำแนกสารพันเรื่องเล่านะคะโดยบันทึกอะไรบ้างบันทึกว่าเรื่องเล่าที่นักเรียนอ่านที่ครูได้หยิบยกมาให้นั้นมีเรื่องเล่าชื่อว่าอะไรนะคะเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับอะไรมีที่มาจากอะไรถ่ายทอดด้วยรูปแบบใดบ้างนะคะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับศึกษาเรื่องเล่าที่เป็นการจำแนกสารพันเรื่องเล่าคุณครูก็จะมีเรื่องเล่าหลากหลายนะคะที่ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ศึกษานะคะก็จะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางระบุว่าเรื่องเล่าที่นักเรียนอ่านนั้นมีที่มาจากเรื่องใดเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรแล้วก็ถ่ายทอดด้วยรูปแบบใดนะคะเดี๋ยวคุณครูจะขอหยิบยกตัวอย่างเพียงแค่2เรื่องนะคะโดยจะให้นักเรียนต้นทางนะคะเป็นผู้นำเสนอใบกิจกรรมจำแนกสารพันเรื่องเล่าโดยเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องเต่ามีกระดองเป็นลวดลายนะคะเต่ามีกระดองเป็นลวดลายนักเรียนจำแนกได้ว่าอย่างไรบ้างคะวริศ
1: เรื่องเล่าเรื่องเต่ามีกระดองเป็นลวดลายเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเต่าที่ต้องการไปช่วยเมียกระรอกบนต้นไม้ครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งที่มาของเรื่องเกิดจากตำนานและนิทานพื้นบ้านครับ
0: ค่ะวิธีการถ่ายทอดล่ะคะ
1: ส่วนวิธีการถ่ายทอดคือนิทานสอนใจและตำนานพื้นบ้านครับ
0: เป็นมีที่มาเพื่อต้องการจะอธิบายสาเหตุว่าทำไมเต่ามีลวดลายใช่หรือไม่คะที่มีกระดองมีลวดลายปรบมือให้กับวริศด้วยค่ะต่อไปเรื่องที่สองนะคะเรื่องผีบ้านผีเรือนผีบ้านผีเรือนเป็นเรื่องราวที่เป็นอย่างไรคะ
2: เรื่องผีบ้านผีเรือนนะคะเนื้อเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อของคนไทยโบราณค่ะ
0: ค่ะ
2: ที่มาของเรื่องนะคะเป็นการเล่าต่อๆกันมาเรื่องในเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับผีบ้านผีเรือนค่ะ
0: ค่ะ
2: การถ่ายทอดนะคะจะถ่ายทอดในเรื่องเป็นเรื่องเล่าแล้วก็เป็นเรื่องที่เขียนอยู่ในหนังสือต่างๆค่ะ
0: ค่ะปรบมือให้

0: ให้กับกลุ่มที่5ด้วยค่ะค่ะเรื่องผีบ้านผีเรือนนะคะก็จะเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับความเชื่อของคนไทยที่เชื่อว่าประจำบ้านเนี่ยแต่ละบ้านจะมีบรรพบุรุษอยู่ที่เรียกว่าผีบ้านผีเรือนที่ช่วยปกป้องคุ้มครองคนที่อยู่ในบ้านนั่นเองค่ะที่เป็นลักษณะของการเชื่อมโยงเข้ากับความเชื่อของคนไทยนะคะเป็นเรื่องเล่าที่มาจากความเชื่อนั่นเองถ้านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสังเกตเรื่องที่คุณครูนำมาให้นักเรียนพิจารณาเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าบางเรื่องเป็นเรื่องที่มาจากประเพณีมีที่มาจากประเพณีมีที่มาจากสถานที่จากการที่ต้องการจะอธิบายว่าสาเหตุของเรื่องนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับความเชื่อต่างๆนะคะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าเรื่องเล่าในชีวิตประจำวันเนี่ยมีที่มาและมีลักษณะที่คล้ายๆกันแต่มีที่มาแตกต่างการถ่ายทอดด้วยรูปแบบของเรื่องเล่าการเล่าที่เป็นตำนานเป็นนิทานนั่นเองค่ะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะเรื่องเล่านะคะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับบุคคลเกี่ยวกับเทพเจ้าธรรมชาติประเพณีวัฒนธรรมหรือความเชื่อนะคะโดยส่วนใหญ่เรื่องเล่าจะเป็นการเล่าสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะคะอาจเล่าด้วยปากเปล่านะคะเล่าด้วยปากเปล่าเนี่ยบางทีสำนวนก็จะมีหลายสำนวนนะคะในเรื่องเล่านั้นหรืออาจจะเป็นการจดบันทึกเป็นตัวอักษรแล้วก็อาจจะมีการประกอบด้วยรูปภาพของเรื่องเล่านั้นๆด้วยนั่นเองค่ะค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้งามศิลป์ร้อยกรองนะคะสิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบกิจกรรมเรื่องกวีน้อยร้อยเรียงใบกิจกรรมเรื่องร้อยเรียงกาบยานีนะคะแล้วก็เตรียมปากกากระดาษสีเพื่อที่จะใช้ในกิจกรรมของการร่วมนะคะการร่วมกิจกรรมในวันนั้นนั่นเองค่ะในวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะซักถามเกี่ยวกับเรื่องเล่าไหมคะถ้าไม่มีแล้วคุณครูก็ขอฝากเรื่องเล่าแต่ละเรื่องที่เป็นสอนใจนะคะให้กับนักเรียนนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: น
0: ัก
1: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: 每一帧电影画面都是一个时代的印记，每一个在荧幕上放映的故事，这些都是泰国社会的真写照。始于第一部泰国电影，公历1933年的《素婉小姐》，她仿佛是泰国人在世界中透过镜头讲述自己故事的梦想原声。随着世界加速运转，科技不断进步，泰国电影制作人开始将目光投向海外。像《素丽瑶太》或《鬼妻》这样的影片，不仅在泰国本土取得了成功，更成为了第一扇大门，让全球观众开始关注泰国电影拥有某种独一无二的特质。泰国电影的核心不仅在于故事本身，更在于其叙述方式、剧本提炼制度、泰国社会的深刻理解。导演创作将情感引领至最高峰，融入文化信息的画面创作，精心营造共同情绪的光影与声效，以及不仅是表演，而是活在角色之中的演员。
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออก

0: บางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
1: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
6: 从今天的交流中我们已经清晰地看到泰式魅力并非遥不可及它不只存在于国家层面的政策中而是源于艺术工作者们微小的初心与努力那些想要向世人讲述我们国家故事的电影人泰国电影拥有独特的魅力拥有文化底蕴拥有丰沛的情感以及世人从未见过的生活方式而这就是一种无人可以模仿的力量泰式魅力不只是形象塑造更是身份的传递电影制作人已经向我们证明当我们敢于用真诚和忠实的艺术来讲述自己的故事时泰国电影就能做自豪地成为泰国在世界眼中的面貌成为它的核心并发出代表泰国的声音愿为所有依然相信故事历练的电影人献上鼓励因为有时候仅仅一个精彩的故事或许就能改变全世界的看法
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อน
1: สวัสดีครับกับผมว่าที่ร้อยตรีกิติศักดิ์ขนอยทองนะครับปัจจุบันเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกก็วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกเนี่ยเราจะมีด้วยกันทั้งหมด8คนนะครับซึ่งจะทำการผลิตพืชแล้วก็ด้านประมงแล้วก็ด้านปศุสัตว์โดยทั้งหมดเนี่ยเราไม่ใช้สารเคมีแล้วก็น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับมาเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติครับหลักคุณธรรมของเราในการขับเคลื่อนองค์กรในกลุ่มเราเนี่ยหนึ่งเองนะครับเราต้องใช้ความซื่อสัตย์ต่อกันมีความเชื่อใจกันนะครับว่าสิ่งที่เราข้อกำหนดของเราเนี่ยเราจะไม่ใช้สารเคมีในการผลิตเราเองก็ต้องไม่ใช้อย่างนั้นจริง
0: ๆวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกทำเกษตรกรรมโดยไม่ใช้สารเคมีทั้งเกษตรกรรมทางด้านพืชด้านประมงและด้านปศุสัตว์โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นพื้นฐานโดยการใช้หลักคุณธรรมนั้นต้องซื่อสัตย์ต่ออาชีพคือวิสาหกิจชุมชน

0: กลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกจะไม่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตรกรรม
1: ปัญหาที่มีแล้วก็เกิดขึ้นในองค์กรก็คือว่าคนในองค์กรหรือในกลุ่มเนี่ยเรามีช่วงอายุที่ต่างกันการที่ผมจะทำพืชหรือทำเกษตรกรรมที่ไม่ใช้สารเคมีก็จะมีสมาชิกก็อาจจะตอบว่ามันทำไม่ได้หรอกแต่เราทำได้ยกตัวอย่างเช่นการเลี้ยงไก่ไข่เนี่ยนะครับผมไม่ใช้ยาปฏิชีวนะเลยนะครับผมให้กินใบหูเสือนะครับทำให้เขาเห็นว่าเฮ้ยจริงๆมันทำได้ถามว่าเพราะทำไมล่ะครับเพราะเรานำความมีเหตุมีผลที่พระองค์ท่านได้ให้ไว้มาดูซิว่าใบหูเสือมีความสำคัญอย่างไรนะครับอย่างเช่นไก่จะเซนซิทีฟเรื่องโรคหวัดใบหูเสือมีสรรพคุณต้านโรคหวัดเราเลยเด็ดใบหูเสือให้ไก่กินทุกวันทุกวันนะครับฉะนั้นไก่ไข่ไก่ที่ออกมาก็มีคุณภาพดีไก่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไม่มีการเสียชีวิตด้วยโรคหวัดรวมทั้งผลิตผลคือไข่ไก่ที่ได้ออกมาเนี่ยไม่มีสารปนเปื้อนจากยาปฏิชีวนะด้วยครับ
0: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกมีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จที่สามารถทำเกษตรกรรมโดยไม่พึ่งสารเคมีรวมทั้งการทำเกษตรกรรมที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและทำให้ชุมชนได้มีรายได้จากการทำเกษตรทางตรงและทางอ้อม
1: ในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าทางด้านสินค้าเกษตรเนี่ยเราก็มีการเพิ่มมูลค่าได้หลายด้านนะครับ1เราขายก๋วยเตี๋ยวซึ่งก๋วยเตี๋ยวเนี่ยปกติต้องใช้ถั่วงอกเราไม่ใช้ถั่วงอกเราใช้หน่อไม้เนี่ยครับนะครับหน่อไม้ต้มแทนถั่วงอกเพราะอะไรล่ะครับเพราะเรามีหน่อไม้เราก็ใช้หน่อไม้มาเป็นส่วนผสมนะครับหรืออีกหนึ่งตัวอย่างก็คือทองม้วนโบราณที่เราทําอยู่เราก็ทํามาจากไข่ไก่นะครับที่เราเลี้ยงเองนะครับเอามาทําเป็นทองม้วนโบราณผลสําเร็จและความภาคภูมิใจของกลุ่มเนี่ยก็คือว่าเราทําเป็นต้นแบบนะครับคนมาเรียนรู้ศึกษาดูงานนะครับแล้วอีกอันนึงก็คือในส่วนของชุมชนนะครับก็นําสิ่งต่างๆที่มาเรียนรู้ที่นี่นะครับได้ไปประกอบอาชีพสร้างอาชีพรายได้กับตนเองครับความตั้งใจในการที่จะทําต่อไปในอนาคตเนี่ยก็คือว่าอยากให้ชุมชนเข้มแข็งด้วยการมีรายได้จากการทําเกษตรกรรมโดยไม่พึ่งพาสารเคมีและก็น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับมาเป็นพื้นฐานนะครับในการใช้ทําการเกษตรครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านให้ไว้ก็คือมี3ห่วง2เงื่อนไขขึ้น1ความพอประมาณ2ความมีเหตุมีผล3ภูมิคุ้มกันและยิ่งการทำเกษตรกรรมด้วยแล้วเราต้องคำนึงถึงการทำเกษตรกรรมที่ปลอดภัยเราปลอดภัยผู้บริโภคก็ปลอดภัยนะครับ
0: ชุมชนตำบลสวนพริกเป็นชุมชนที่มีความสุขซึ่งต้องทำให้คนในชุมชนมีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีอาชีพโดยการเพิ่มมูลค่าของการทำเกษตรกรรมเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเมื่อเกิดท่องเที่ยวขึ้นคนในชุมชนจะมีรายได้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการทำเกษตรกรรมก็ดีหรือจากการประกอบอาชีพอื่นๆก็ได้

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะกับคุณครูนงนุชสุขใสหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของทฤษฎีบทพีทาโกรัสในชีวิตจริงค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นการนำความรู้นะคะที่เราเรียนมาทั้งหน่วยการเรียนรู้ที่1นี้นะคะเราจะมาทำการหาความยาวของธงราวที่สอดคล้องกับเงื่อนไขของสถานการณ์ในชีวิตจริงโดยใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ค่ะนักเรียนปลายทางคะเราจะเป็นการสร้างธงราวขึ้นมานะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมกลุ่มดังนั้นค่ะระหว่างนี้เราสามารถที่จะแบ่งกลุ่มได้เลยนะคะค่ะก่อนอื่นเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันก่อนนะคะค่ะนักเรียนคะคุณครูได้กำหนดนะคะให้รูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีมุม ACB เป็นมุมฉากโดยที่ C แทนความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก A และ B แทนความยาวของด้านประกอบมุมฉากแต่ละด้านเราจะสามารถเขียนแสดงความสัมพันธ์ได้เป็น C ยกกำลัง2เท่ากับ A ยกกำลัง2บวกด้วย B ยกกำลัง2ค่ะนี่คือความสัมพันธ์ที่เราสามารถแสดงได้นะคะค่ะต่อไปเราจะมาทบทวนนะคะทฤษฎีบทพีทาโกรัสนั่นเองค่ะค่ะสำหรับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆกำลังสองของความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับผลบวกของกำลังสองของความยาวของด้านประกอบมุมฉากค่ะนี่คือความหมายของทฤษฎีบทพีทาโกรัสนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งอย่างที่เราเพิ่งเรียนผ่านไปก็คือเรื่องอะไรคะบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสใช่ไหมคะค่ะสำหรับบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะบอกว่าสำหรับรูปสามเหลี่ยมใดๆถ้ากำลังสองของความยาวของด้านด้านหนึ่งเท่ากับผลบวกของกำลังสองของความยาวของด้านอีกสองด้านแล้วรูปสามเหลี่ยมนั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็จากที่เราได้ฝึกแก้โจทย์ปัญหาไปแล้วใช่ไหมคะในชีวิตจริงของเราค่ะเราสามารถนำทฤษฎีพีทาโกรัสนะคะมาช่วยในการหาความยาวความกว้างหรือว่าความสูงของสิ่งที่เราต้องการวัดได้นะคะโดยเราต้องทราบความยาวของด้าน2ด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากก่อนนะคะและเราก็จะสามารถหาความยาวของด้านที่เหลือได้ค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนคะนักเรียนลองนึกถึงค่ะว่านักเรียนเคยไปเที่ยวงานวัดไหมคะหรือว่างานปีใหม่นะคะงานสังสรรค์ต่างๆเขาจะมีการตกแต่งเป็นยังไงคะด้วยอะไรบ้างมีอะไรอีกคะมีไฟใช่ไหมคะมีอะไรอีกคะถ้าข้างานวัดเนี่ยนึกถึงอะไรวัดหนูไปเที่ยวหนูเจออะไรบ้างคะที่เขาจะแต่งมีลูกโป่งใช่ไหมคะมีอะไรอีกไหมคะเราเจออาจจะมีของขายใช่ไหมคะนะคะค่ะนักเรียนคะนักเรียนลองสังเกตดูค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพนะคะที่เขาตกแต่งไปด้วยอะไรบ้างคะเขามีอะไรบ้างคะมีม้าหมุนใช่ไหมคะเราก็มีอะไรด้วยคะมีโต๊ะจีนเพื่อบอกว่ามีโต๊ะได้ไหมคะมีโต๊ะรับประทานอาหารด้วยแล้วก็มีไฟประดับใช่ไหมคะรวมถึงมีอะไรด้วยคะมีธงราวใช่ไหมคะและสังเกตดูว่างานเล็กไหมคะดูเป็นไงคะดูสร้างสรรค์ดูสวยงามไหมคะดูแบบน่าจะสนุกสนานใช่ไหมคะค่ะแล้วก็รูปนี้ก็เหมือนกันไหมคะเห็นไหมคะเขาก็จะตกแต่งไปด้วยอะไรคะธงราวเหมือนกันใช่ไหมคะรวมถึงมีไฟประดับตกแต่งสวยงามด้วยนะคะนักเรียนคะได้ลองสังเกตค่ะว่าธงราวที่เขาประดับเนี่ยเขาเป็นยังไงคะสังเกตดูว่าธงราวที่เขาใช้เนี่ยเขาจะมีจุดปลายอยู่ที่ตำแหน่งตรงกลางใช่ไหมคะปลายข้างหนึ่งอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะแล้วปลายอีกข้างหนึ่งก็จะอยู่ในตำแหน่งที่เขาต้องการก็คือโยงไปใช่ไหมคะนะคะนี่คือสิ่งที่คุณครูต้องการจะให้เรียนทำให้กับคุณครูในชั่วโมงนี้นั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะคุณครูเนี่ยต้องการที่จะจัดงานกินเลี้ยงวันปีใหม่ในห้องเรียนของเรานะคะโดยที่คุณครูเนี่ยอยากได้ทีมงานเป็นงานวัดนะคะโดยคุณครูจะให้นักเรียนนะคะช่วยกันสร้างธงราว ตกแต่งห้องให้สวยงามโดยคุณครูเนี่ยได้กำหนดเสาธงลอยนะคะที่ตั้งอยู่กลางห้องเป็นเสาตรงตั้งไว้ตำแหน่งตรงกลางห้องค่ะแล้วให้เรียนแต่ละกลุ่มนะคะช่วยกันสร้างธงราวจำนวนทั้งหมด6เส้นโดยทุกเส้นให้เชื่อมจากเสาธงลอยที่เป็นเสาตรงกลางของห้องความสูงที่ครูกำหนดไว้นะคะไปยังผนังห้องในจุดที่คุณครูกำหนดไว้ให้ค่ะพร้อมตกแต่งลวดลายธงราวให้สวยงามนั่นเองนะคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้นักเรียนต้องแบ่งออกเป็นกลุ่มทั้งหมดกี่กลุ่มคะ6กลุ่มค่ะซึ่งเราจะมาช่วยกันสร้างธงราวตกแต่งห้องในวันปีใหม่กันนั่นเองค่ะซึ่งคุณครูจะให้แต่ละกลุ่มเนี่ยทำธงราวกลุ่มละ1เส้นนะคะในการมาช่วยกันตกแต่งพอครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ค่อยมานำเสนอผลงานของตนเองนะคะดังนั้นค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกิจกรรมสร้างธงราวไปพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมสร้างธงราวของเรานะคะคุณครูปลายทางและเรียนปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบกิจกรรมที่7นะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะสำหรับในใบกิจกรรมของเรานะคะก็จะเป็นการให้นักเรียนค่ะสร้างธงราวนะคะแล้วก็วาดภาพร่างนะคะรวมถึงคำนวณหาความยาวของธงราวค่ะพร้อมระบุปัญหาหรือว่าอุปสรรคถ้าหากเจอในการทำกิจกรรมด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายขั้นตอนในการทำกิจกรรมให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวเรามาฟังไปพร้อมกันเลยค่ะนะคะ1ค่ะให้นักเรียนแบ่งออกเป็น6กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันนะคะหลังจากนั้นค่ะให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนะคะออกมารับอุปในการทำกิจกรรมนะคะซึ่งจะได้แก่ตลับเมตรกรรไกรกระดาษสีกาวปากกาสีเมจิกและกระดาษ A4 ค่ะ2ค่ะเมื่อเรียนได้อุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มค่ะระดมความคิดเกี่ยวกับการหาความยาวของธงราวโดยวาดภาพร่างลงในใบกิจกรรมที่7ของเรานั่นเองค่ะก็คือเมื่อได้อุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาคำนวณนะคะหาความยาวของธงราวที่นักเรียนต้องการค่ะค่ะและ3นะคะนักเรียนช่วยกันวัดความยาวของสิ่งที่เกี่ยวข้องในการหาความยาวของธงราวที่ต้องการนะคะว่าธงราวของเรานะคะเราต้องการอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างที่เราต้องใช้เราก็มาวัดไปนะคะ4ค่ะระบุความยาวของสิ่งของที่เกี่ยวข้องลงในภาพร่างและคำนวณหาความยาวของธงราวที่เราต้องการจะใช้ค่ะและ5นะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มค่ะมานำเสนอแนวคิดในการหาความยาวของธงราวของกลุ่มของตนเองกับคุณครูค่ะเพื่อให้คุณครูนั้นช่วยตัดเชือกให้ตามความยาวที่กลุ่มของนักเรียนต้องการและก็คำนวณไว้ได้ค่ะ6ค่ะหลังจากนั้นนักเรียนก็ไปสร้างธงราวสำหรับใช้ตกแต่งห้องเรียนในเทศกาลงานปีใหม่ของห้องเราได้เลยค่ะค่ะและ7ค่ะนักเรียนก็จะนำธงราวนะคะไปติดที่ตำแหน่งที่แต่ละกลุ่มได้รับเพื่อตรวจสอบว่าความยาวของธงราวที่นักเรียนคำนวณหาได้นั้นถูกต้องหรือไม่นะคะและ8ค่ะให้เรียนระบุปัญหาหรืออุปสรรคนะคะหากว่าเกิดปัญหาให้นักเรียนระบุสาเหตุของปัญหาหรือว่าอุปสรรคนั้นๆให้เรียบร้อยนะคะพร้อมบอกแนวทางแก้ไขด้วยค่ะนี่คือขั้นตอนในการสร้างธงราวของเราค่ะนักเรียนพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ค่ะนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาลงมือสร้างธงเราไปพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะตอนนี้คะแต่ละกลุ่มก็ได้อุปกรณ์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ทุกกลุ่มได้อุปกรณ์เรียบร้อยแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะคะทำกิจกรรมไปพร้อมกันเลยค่ะค่ะสำหรับในตอนแรกนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้การสังเกตคุณครูได้กำหนดเสาธงรอยตรงกลางห้องไว้ให้เราแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวให้เรียนค่ะตัวแทน1คนขออาสาสมัคร1คนค่ะใครก็ได้นะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวให้มาวัดความสูงนะคะของเสาธงรอยของคุณครูนะคะว่ามีความสูงเท่าไหร่นะคะรวมถึงวัดระยะห่างจากปลายเสาธงรอยของคุณครูไปที่จุดที่ครูกำหนดให้ก็คือที่เว้นขาเก้าอี้นะคะว่ามีความยาวเท่าไหร่ค่ะขอเชิญค่ะเดี๋ยวเรามาวัดนะคะเชิญค่ะเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนนะคะวัดที่นะคะความยาวของเสาธงรอยของเราค่ะว่าเสาธงรอยของเรานะคะสูงเท่าไหร่ค่ะวัดได้เท่าไหร่คะ
1: 150
0: เสาธงรอยของเรามีความสูง150เซนติเมตรค่ะต่อไปค่ะนักเรียนวัดอีก1ด้านก็คือระยะห่างนะคะจากปลายเสาธงรอยของเราไปที่นะคะขาเก้าอี้ของเราที่ครูได้กำหนดไว้ให้ว่ามีระยะห่างเท่าไหร่ค่ะ
1: 80
0: เซนติเมตรดังนั้นสิ่งที่นักเรียนจะต้องช่วยกันออกแบบก็คือหาอะไรคะหาความยาวของอะไรคะเสาธงรอยของเรียนจากปลายของเราไปที่ขาเก้าอี้ที่ครูได้กำหนดไว้ให้ว่านักเรียนต้องสร้างนะคะธงราวของเรานะคะให้มีความยาวเท่าไหร่นะคะอ่ะเรียนได้ลงมือทำในใบกิจกรรมที่7ของเราได้เลยค่ะ

0: ค่ะคุณครูปลายทางคะสำหรับในกิจกรรมของเรานะคะคุณครูสามารถกำหนดความสูงของเสาธงกลางห้องได้ตามความเหมาะสมของคุณครูเลยนะคะค่ะสำหรับนักเรียนคะตอนนี้นักเรียนน่าจะหาความยาวของธงราวของกลุ่มของตัวเองได้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาสอบถามความยาวเชือกธงราวของแต่ละกลุ่มกันค่ะค่ะเดี๋ยวคุณครูเริ่มที่กลุ่มที่หนึ่งนะคะค่ะกลุ่มที่หนึ่งคะเรียนต้องการความยาวเชือกที่หนูหาได้ธงราวของหนูมีความยาวเท่าไหร่คะ
1: 170ครับ
0: 170นะคะแล้วนักเรียนต้องการให้คุณครูตัดเชือกมีความยาวเท่าไหร่ให้คะในการทำธงราวต้องการเท่าไหร่คะคุณครูจะตัดให้170โอเคค่ะดังนั้นค่ะขอตลับเมตรค่ะกลุ่มเราเดี๋ยวมาวัดในการคุณจะตัดให้นะคะยืนได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะวัดความยาวเชือกกันค่ะให้170นะคะได้ไหมคะดึงเลย170นะคะคุณครูจะได้ตัดให้ได้มั้ยคะได้ยังคะพอได้แล้วก็ล็อกได้เลยเอาวางให้ค่ะถึงมั้ยคะโอเคได้ค่ะได้ลงมาได้เลยค่ะโอเคค่ะนักเรียนจับที่ปลายเชือกไว้ค่ะเดี๋ยวครูจะตัดให้โอเคขอโทษค่ะกรรไกรตัดเลยคุณพงค่ะพอดีไหมคะดังนั้นตัดตรงนี้เลยค่ะ
2: เอาไง
0: ค่ะตอนนี้นะคะกลุ่มที่หนึ่งสามารถลงมือสร้างธงราวได้เลยค่ะเก็บได้เลยค่ะค่อยๆนะคะค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่สองค่ะค่ะสำหรับกลุ่มที่2นะคะคุณครูก็จะมาสอบถามเขาว่านักเรียนคะหาความยาวของธงราวได้เท่าไหร่คะกลุ่มของเรา
1: 170ครับ
0: ได้170ค่ะได้ค่ะแล้วนักเรียนต้องการที่จะให้คุณครูตัดเชือกสร้างธงราวมีความยาวเท่าไหร่ดีคะ
1: 190ครับ
0: ขอ190เอาทำไมขอเยอะจัง
1: เอาไว้เผื่อมัดครับ
0: โอเคนักเรียนหยิบตลับเมครอมาได้เลยค่ะเพื่อนช่วยกันจับนะคะเดี๋ยวเพื่อนวัดค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะในกลุ่มที่2นะคะสามารถลงมือสร้างธงราวได้เลยค่ะขอบคุณค่ะต่อไปค่ะกลุ่มถัดไปค่ะกลุ่มที่3นะคะค่ะได้ค่ะค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่3ค่ะเรียนวัดความยาวของธงราวที่หนูต้องการคือเท่าไหร่คะที่เราวัดได
3: ้ได้170ครับ
0: 170และหนูต้องการเชือกทำธงราวความยาวเท่าไหร่คะ
3: 180ครับ
0: 180ค่ะหนูทำเกินไหมเพราะว่าอะไรคะ
3: เอาไว้เผื่อตัดออกหรือว่ามัดครับ
0: โอเคค่ะนี่หยิบตลับเบสมาวัดเลยค่ะความยาวที่เราต้องการให้เพื่อนช่วยจับนะคะ180ดึงไปเลยค่ะเนี่ยจับปลายเชือกให้เท่าเลยค่ะความยาวเชือกค่ะ
4: กดไม่ลงกดเริ่ม
0: ปล่อยค่ะวัดหยิบเชือกมาเลยกรรไกรค่ะโอเคค่ะเราได้แล้วนะคะเราจะค่อยๆเก็บตลับเมตรนะคะเรียบร้อยค่ะคุณครูขอเชือกคืนค่ะจับกลุ่มที่3สามารถลงมือออกแบบธงราวได้เลยค่ะค่ะต่อไปเรามาที่กลุ่มที่4กันนะคะค่ะกลุ่มที่4ค่ะนักเรียนนั้นได้หาความยาวของธงราวไว้แล้วหาคำนวณได้เท่าไหร่คะกลุ่มเรา
5: 190ครับ
0: 190คือหนูคำนวณได้ใช่ไหมคะคำนวณได้เท่าไหร่คะ
5: 170ครับ
0: คำนวณได้170แล้วทำไมหนูต้องตัด190อะคะ
5: เอาเผื่อครับ
0: เอาไว้เผื่อทำอะไรคะ
5: มัดครับ
0: เผื่อไว้มัดลองดูค่ะหยิบตลับเมตรของเรามาค่ะโอเคส่งมาให้เพื่อนวัดเลยจับได้เลยค่ะจับไปอันนี้ส่งต่อไปให้เพื่อนค่ะดึงลงไปนะคะถึงแล้วคะ อย่าให้เอียงนะคะเราต้องตรงๆค่ะตอนนี้นะคะกลุ่มที่4สามารถออกแบบธงราวของเราได้เลยค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5ค่ะนักเรียนวัดความยาวของธงราวที่ต้องการได้เท่าไหร่คะ
6: 170
0: แล้วเรียนต้องการให้ครูตัดเชือกให้ความยาวเท่าไหร่คะต้องการเท่าไหร่
6: 190
0: โอเคดังนั้นมาวัดความยาวได้เลยค่ะหนูช่วยเพื่อนเลยค่ะจับปลายไว้อันนี้ปลายไปให้เส้นหลังค่ะโอเคจับด้วยค่ะลากให้ถึง190นะคะลากไปอันนี้ให้โอ้ให้เพื่อนดูใช่ค่ะเท่าไหร่คะโอเคยังไม่ถึงลากได้เลยโอเคได้แล้วครูตัดให้ค่ะเดี๋ยวค่อยๆเก็บนะคะมาค่ะโอเคค่ะสำหรับกลุ่มที่5ได้ความยาวที่ต้องการแล้วก็สามารถลงมือสร้างของเราได้เลยค่ะค่ะและเรามาที่กลุ่มสุดท้ายนะคะกลุ่มที่6ค่ะกลุ่มที่6ค่ะวัดความยาวของธงเราที่ต้องการได้เท่าไหร่คะ170แต่ว่าเทเลต้องการให้ครูตัดเชือกความยาวเท่าไหร่ให้คะ190โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาวัดความยาวของเชือกกันค่ะเปิดรับเม็ดได้เลย
7: มาเท่าไหร่แล้ว
0: เอาปลายจับเลยค่ะ
7: กี่ไหมกี่ไหมนิ้ว
0: อันนี้จับไว้ค่ะหนูจับไว้จับสองมือนะคะเดี๋ยวลงไปให้ครบ190ตามที่ต้องการถึงไหมคะโอเคตรงนี้ได้ไหมคะขอกรรไกรให้เพื่อนด้วยค่ะโอเคขอบคุณค่ะเก็บตลับเมตรได้เลยค่ะกลุ่มที่6สามารถลงมือสร้างของเราได้เลยค่ะ

ค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเราจะมานำเสนอผลงานกันนะคะเดี๋ยวระหว่างนี้นะคะกลุ่มที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้มาออกมาตรวจสอบความเรียบร้อยกันก่อนนะคะเริ่มแรกค่ะคุณขอตัวแทนค่ะกลุ่มไหนที่เรียบร้อยแล้วคะเดี๋ยวกลุ่มที่5ก่อนเลยค่ะขอเชิญกลุ่มที่5ค่ะเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบนะคะว่าธงราวที่เราได้สร้างไว้นะคะสามารถจะใช้งานได้จริงไหมนะคะเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันเลยค่ะ

นักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าธงลาวที่เพื่อนได้นำมาทดลองนั้นนะคะว่ามีความถูกต้องสมบูรณ์ไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะที่เพื่อนได้วัดธงลาวตอนนี้ธงลาวของเราไหมคะสามารถผูกได้เรียบร้อยไหมคะสามารถผูกได้เป็นธงลาวใช่ไหมคะทีนี้ค่ะสิ่งที่นักเรียนวัดไว้เมื่อครั้งแรกได้วัดความยาวของธงลาวได้เท่าไหร่คะ170เซนติเมตรค่ะแต่ว่าเชือกล่ะคะที่นักเรียนให้ครูตัดให้นักเรียนต้องการเชือกความยาวเท่าไหร่คะ190นักเรียนตัดไว้เกินไว้เพื่อที่ทำอะไรคะก็คือเว้นไว้สำหรับผูกปลายบวนทั้งสองข้างใช่ไหมคะถูกต้องค่ะในกลุ่มที่1นะคะอะไรปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาให้กลุ่มที่2มาตรวจสอบธงลาวนะคะกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วคะกลุ่มที่1ใช่ไหมคะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวขอแกะธงลาวของเพื่อนก่อนนะคะโอเคค่ะแกะคนละข้างได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวกลุ่มที่1นะคะเชิญนำธงลาวของเรามาทดลองได้เลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะต่อไปกลุ่มที่1ค่ะเชิญกลุ่มที่1ค่ะได้ค่ะลองผูกเสาธงลาวของเราได้เลยค่ะ

0: ค่ะทีนี้ไปอีกครั้งหนึ่งเป็นไงคะผูกได้ไหมคะไม่พอค่ะนี่คะสังเกตดูว่าเพื่อนบอกว่าไปอีกครั้งหนึ่งไม่สามารถผูกได้เพราะว่าไม่พอทำไมจึงไม่พอเราจำได้ไหมคะว่าตอนแรกที่เราคำนวณหาความยาวของธงราวเราคำนวณได้เท่าไหร่คะ
1: 170ค่ะ
0: 170เซนติเมตรใช่ไหมคะแล้วตอนที่คุณครูตัดให้ล่ะคะ
1: 170
0: อ๋อเราเลือกคำนวณที่พอดีใช่ไหมคะเลยก็เลยทำให้ไม่พอสำหรับมัดเพราะเชือกเราไว้ใช้มัดด้วยใช่ไหมแล้วเราจะแก้ปัญหายังไงดีคะแบบนี
2: ้ต่อเช
0: ือ
2: ก
0: อ๋อใช้การต่อเชือกโอเคถ้าเราต่อเชือกไปสามารถผูกได้พอดีไหมคะ
2: พอด
0: ีโอเคค่ะนะคะดังนั้นก็ถ้ากลุ่มเรานะคะกลุ่มไหนที่คำนวณนะคะหาความยาวของธงราวแล้วเราใช้ความยาวที่มันพอดีที่สามารถถ้าหากชีวิตจริงอย่าลืมเว้นไว้สำหรับผูกปลายทั้งสองข้างด้วยนะคะอย่าลืมเผื่อว่าชีวิตจริงเนี่ยเราอาจจะคำนวณได้เป๊ะก็จริงแต่เราต้องเผื่อสำหรับผูกใช่ไหมคะที่ปลายบนแล้วก็ที่คุณครูได้กำหนดไว้ให้นะคะโอเคขอบคุณมากค่ะสักกลุ่มนี้ถูกต้องให้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนะคะเพื่อนก็สร้างของเราได้สวยงามเช่นเคยนะคะแต่ว่าอาจจะลืมเผื่อไว้สำหรับการผูกปลายบนสองข้างนะคะอ่ะขอถ่ายสักหนึ่งกลุ่มค่ะกลุ่มไหนคะเรียบร้อยไหมคะขอบคุณค่ะขอลองอีกหนึ่งกลุ่มนะคะนักเรียนลองดูนะคะว่าธงเราที่เพื่อนสร้างและเพื่อนนำมาทดลองนั้นนะคะเป็นยังไงนะคะ

0: ัดเล่นคะของกลุ่มนี้ของเพื่อนเป็นไงคะธงเราของเพื่อนมีความน่ารักไหมคะลวดลายน่ารักใช่ไหมคะอ่ะตอนนี้เพื่อนได้สร้างธงเราได้ไหมคะเรียบร้อยไหมคะอ่ะแล้วลองดูว่านะคะความยาวธงเราครั้งแรกที่เราคำนวณได้คือความยาวเท่าไหร่คะ
1: 170
0: เช่นเดียวกันค่ะแต่ว่านักเรียนใช้ความยาวเชือกเท่าไหร่คะ
1: 190
0: เพราะว่าเราไว้สำหรับผูกปลายทั้งสองข้างใช่ไหมคะถูกต้องโอเคปรบมือให้กับกลุ่มที่3ของเราค่ะโอเค

0: ไว้เลยค่ะเอาไว้เลยค่ะเอาไว้ได้เลยโอเคขอบคุณค่ะค่ะได้เลยค่ะก็เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการทำธงราวของเรานะคะในวันนี้ค่ะก็จะเป็นการนำความรู้ที่เราได้เรียนในเรื่องของทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะเป็นการใช้มาแก้ปัญหาในสถานชีวิตจริงนั่นเองค่ะซึ่งครูก็ได้กำหนดเสาธงลอยให้กับนักเรียนได้สร้างเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ค่ะเราก็จะได้ธงราวที่สวยงามสำหรับตกแต่งงานปีใหม่ของห้องเราแล้วค่ะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาสู่ความรู้ของวันนี้กันค่ะค่ะสำหรับการหาความยาวของธงราวที่เราได้ทำไปเมื่อสักครู่นะคะหากเราพบเจออุปสรรคหรือปัญหาค่ะเราจะใช้อะไรคะสิ่งที่กลุ่มที่สองออกมานำเสนอแล้วเจอปัญหาคืออะไรคะนักเรียนเชือกทำไมคะความยาวเชือกไม่พอใช่ไหมคะเนื่องจากว่าเพื่อนเนี่ยคำนวณความยาวเชือกกันได้พอดีนะคะนั่นก็ค่ะเราอาจใช้วิธีการแก้ไขก็คือการต่อความยาวของเชือกเพิ่มเติมนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็สำหรับในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะมาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่นั่นเองค่ะสำหรับในเรื่องในถัดไปก็คือเรื่องของทศนิยมซ้ำนั่นเองค่ะที่เราจะมาเรียนนะคะค่ะสิ่งที่นักเรียนปลายทางและครูปลายทางจะต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัดที่1ทศนิยมซ้ำนั่นเองค่ะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะค่ะสวัสดีครูก็ได้รู้สึกว่าเรียนนั้นสามารถนำความรู้นะคะในเรื่องเราเรียนมานั้นสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาหรือว่าสถานการณ์ในชีวิตจริงได้แล้วนะคะค่ะคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในครั้งถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีล่องมรสุมพาดผ่านในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยในระยะนี้ยังคงมีลักษณะของฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากส่วนมากจะเน้นบริเวณทางด้านตะวันตกของภาคเหนือและในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มได้ในระยะนี้ในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่7มีผลกระทบจนถึงวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569โดยมีรายละเอียดพร้อมทั้งแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้ในส่วนของแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีบางพื้นที่มีโอกาสเกิดลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ส่วนมากจะเน้นในบริเวณทางด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวมทั้งในบางพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2569จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคอ่าวไทยทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันโดยเฉพาะในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ทางด้านจังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่ทางด้านจังหวัดกระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรในส่วนของอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยง

ันเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันรวมทั้งบริเวณอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้โหปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่ๆดูนั่นสิโหต่อแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลนะ
2: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิล
1: ศิลนามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
2: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวดโอ้ย
0: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
2: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
0: ฮะว่าไงนะ
2: อ๋อเปล่าครับ

0: มันโดดมาเนี่ยอาบน้ำมั่งหรือเปล่าเนี่ย
1: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนที่อยู่ต้นทางด้วยนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงศ์นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้เนี่ยจะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องอะไรไปคะตอบดังๆหน่อย
1: แนวค
2: ิดเชิงคำนวณนะคะแนวคิดเชิงคำนวณเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีกิจกรรมนะคะอะไรบ้างแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วครูฝากไว้ว่าทำไมคะให้นักเรียนไปศึกษาใบความรู้เพิ่มเติมใช่ไหมนะคะเรื่องเกี่ยวกับอะไรแนวคิดเชิงคำนวณนะคะวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องนะคะชื่อเรื่องเนี่ยชื่อเดียวกับกิจกรรมของเราเลยนะคะวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องผักนี้มีราคานะคะเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขสถานการณ์โดยเอาแนวคิดเชิงคำนวณเนี่ยมาปรับประยุกต์ใช้นะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างปัญหาในชีวิตประจำวันก่อนนะครั้งที่แล้วเป็นปัญหาอะไรคะการเรียงอะไรการเรียงลำดับความสูงนะคะเขาบอกว่าจากการศึกษากรณีศึกษาการบอกเพื่อนยืนเรียงลำดับตามความสูงจากมากไปน้อยการนำแนวคิดเชิงคำนวณมาใช้ในการแก้ปัญหามีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์อย่างไรล่ะไหนลองช่วยกันคิดซิไหนพูดคุยกันซิในกลุ่มมีประโยชน์อย่างไรบ้างตอบได้เลยค่ะตอบได้เลยเมื่อกี้นี้เพื่อนบอกว่าแก้ปัญหาได้ครบถ้วนอะไรอีกสามารถแก้อะเดี๋ยวครูเพิ่มเติมให้นะคะเมื่อกี้นี้เพื่อนก็ตอบถูกนะนะคะสามารถทำไมคะแก้ปัญหาที่ทำไมมีความซับซ้อนได้ใช่ไหมนะคะถ้าเพื่อนในห้องของเราที่เราจะต้องเรียงลำดับความสูงนักเรียนมีจำนวนคนน้อยๆใช่ไหมมีไม่กี่คนอย่างเงี้ยเราก็สามารถทำไมคะแก้ไขสถานการณ์ได้เลยแก้ปัญหาได้เลยใช่ไหมแต่ถ้าทำไมจำนวนเพื่อนในห้องมี 40-50 คนทำไมคะเริ่มสมาชิกเริ่มเยอะแล้วมั้ยเยอะการแก้ปัญหาเริ่มทำไมคะซับซ้อนแล้วใช่ไหมคะอาจจะต้องใช้เวลานะคะในการแก้ปัญหานะทีนี้เราก็เลยมีอะไรคะแนวคิดเชิงคำนวณมาช่วยในการแก้ปัญหานะคะครูมีแนวคำตอบเพิ่มเติมนะทำให้วิธีคิดที่ทำไมคะทำให้มีวิธีคิดที่เกิดกระบวนการการแก้ปัญหาโดยสามารถวิเคราะห์และคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์นะคะถามว่าแนวคิดเชิงคำนวณเราเรียนกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราสามารถเอามาปรับประยุกต์ใช้ได้ไหมในสถานการณ์อื่นๆได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะข้อที่1คือวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณนะคะข้อที่2แก้ปัญหาโดยการใช้แนวคิดเชิงคำนวณนะคะเดี๋ยววันนี้เราเข้าสู่กิจกรรมเลยเพราะว่ากิจกรรมเราเนี่ยจะต้องทำไมคะใช้เวลานิดนึงนะกิจกรรมกลุ่มนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยวิเคราะห์สถานการณ์ป้าชมพู่ขายส่งผักนะเข้าใจคำว่าขายส่งผักไหมขายปลีกกับขายส่งเหมือนกันไหมไม่เหมือนใช่ไหมคะเขาขายส่งผักแสดงว่าต้องทำไมเป็นร้านขายส่งขนาดใหญ่ไหมก็ต้องใหญ่ประมาณหนึ่งใช่ไหมคนมาเยอะไหมทีเนี้ยแม่ค้าเราก็ต้องมาซื้อถูกต้องไหมคะค่ะทีนี้เรามาดูนะอันนี้จะเป็นสถานการณ์ที่อยู่ในกิจกรรมที่2เรื่องผักนี้มีราคานะคะเดี๋ยวปลายทางทำกิจกรรมพร้อมไปกับต้นทางเลยนะคะนักเรียนสามารถดูในใบกิจกรรมพร้อมๆกับครูได้เลยนะนะคะของนักเรียนเนี่ยจะมีรูปผักด้วยจริงไหมนะคะแต่บนสไลด์ของครูไม่มีนะของนักเรียนมีนะคะดูสังเกตให้ดีนะรูปไหนไม่ชัดให้ถามนะคะเผื่อนักเรียนดูไม่ออกว่าเป็นผักชนิดไหนนะคะทีนี้เรามาดูสถานการณ์ก่อนพร้อมกันนะคะแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนทำกิจกรรมกลุ่มนะคะวิเคราะห์ดูนะคะว่า อะไรมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ข้อมูลที่สำคัญที่สามารถนำมาแก้ปัญหาได้ปัญหาที่แท้จริงคืออะไรให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์เดี๋ยวครูอ่านให้ฟังก่อนนะคะป้าชมพู่เปิดร้านขายส่งผักรายใหญ่นะคะในอำเภอที่มีลูกค้าเป็นจำนวนมากในแต่ละวันป้าชมพู่ต้องคำนวณราคาผักและราคารวมให้ลูกค้านะคะโดยลูกค้าแต่ละคนจะซื้อผักในจำนวนที่ไม่เท่ากันนะคะไม่เท่ากันในที่นี้ก็คืออะไรสมมุติเจ้าที่หนึ่งมาทำไมคะอาจจะซื้อ10กิโลถูกต้องไหมแต่ทำไมคะพอมาอีกเจ้าหนึ่งอาจจะทำไมซื้อ20โลแบบนี้แล้วแต่ว่าเขาจะเอาไปขายที่ไหนถูกต้องไหมทีนี้เรามาดูนะคะเขาบอกว่าอะไรคะจำนวนที่ไม่เท่ากันก็คือน้ำหนักนะต่อมาคืออะไรและราคาของผักแต่ละชนิดก็ไม่เท่ากันด้วยนะคะแต่ผักชนิดเดียวกันจะมีขนาดและน้ำหนักเท่ากันนะคะเพราะว่าได้คัดแยกขนาดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้นึกภาพตามสมมตินะขายมะเขือเทศเขาอาจจะทำไมคะทำเป็นแพ็คเป็นถุงอยู่แล้วถูกต้องไหมเคยเห็นถุงตะข่ายไหมเขาอาจจะทำเป็นแพ็คมาเป็นอะไรคะถุงตะข่ายละ1กิโลแบบนี้เขาก็วางไว้เลยนะคะต่อมานะคะแล้วซึ่งในการดำเนินการคิดเงินของป้าชมพู่นั้นมีการคำนวณเงินผิดพลาดเป็นประจำเพราะว่าอะไรล่ะทำไมถึงคิดผิดพลาดลูกค้าเยอะแล้วก็จำนวนผักทำไมชนิดของผักทำไมคะมีหลายชนิดใช่ไหมแล้วก็แต่ละอะไรคะแต่ละชนิดก็มีเงื่อนไขแตกต่างกันไปเช่นน้ำหนักราคาใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนช่วยป้าชมพู่คิดแก้ปัญหาในการคำนวณราคารวมของผักโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการช่วยแก้ปัญหาให้เป็นขั้นตอนเพื่อทำให้การคำนวณราคารวมของผักอย่างถูกต้องนะคะทีนี้นักเรียนรู้สถานการณ์แล้วนะให้นักเรียนร่วมกันอ่านอีกหนึ่งครั้งนะคะให้นักเรียนร่วมกันอ่านอีกหนึ่งครั้งแล้วลองวิเคราะห์ดูซิว่านะคะในสถานการณ์ที่นักเรียนวิเคราะห์นะคะป้าชมพู่มีปัญหาอะไรมีข้อจำกัดอะไรบ้างนะคะข้อมูลอะไรบ้างที่ทำไมคะจำเป็นหรือไม่จำเป็นโอเคไหมคะเราเรียนหลักแนวคิดเชิงคำนวณมาแล้วนะมีทั้งหมดกี่ขั้นตอน4ขั้นตอนนะคะนำมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์นี้นะคะเริ่มกิจกรรมกลุ่มได้เลยค่ะ

0: เดี๋ยวเรามาดูคำถามก่อนที่จะให้เพื่อนตอบนะคะนักเรียนปลายทางจะได้เป็นการทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนปลายทางก็นำเสนอคำตอบหน้าชั้นเรียนได้เลยหรือนำเสนอคำตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะทีนี้ครูมีคำถามเมื่อกี้เราทำกิจกรรมกลุ่มโดยการวิเคราะห์สถานการณ์ไปแล้วใช่ไหมนะคะในสถานการณ์ป้าชมพู่ขายส่งผักนะคะป้าชมพู่มีปัญหาอะไรเพราะเหตุใดนะคะเมื่อกี้นี้กลุ่มไหนบอกว่าอยากนำเสนอคำตอบกลุ่มที่3นะคะปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะ
1: ปัญหาของป้าชมพู่คือป้าชมพู่มีลูกค้าจำนวนมากในแต่ละวันแต่จำเป็นที่จะต้องคิดคำนวณราคาผักให้ทุกคนให้ลูกค้าทุกคนซึ่งราคาผักของป้าชมพู่ไม่เท่ากันป้าชมพู่ก็เลยมีการคิดเงินผิดพลาดบ้างเพราะว่าน้ำหนักและเงินและราคาของผักของป้าชมพู่ของลูกค้าแต่ละคนไม่เท่ากันครับ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะนะคะมีใครที่วิเคราะห์ปัญหาได้แตกต่างจากเพื่อนไหมมีไหมคะอยากจะนำเสนอคำตอบมีไหมไม่มีนะทีนี้เรามาดูนะคะคำตอบเพิ่มเติมนะคะแนวคำตอบเพิ่มเติมนะเขาบอกว่าในสถานการณ์ป้าชมพู่ขายส่งผักป้าชมพู่มีปัญหาอะไรเพราะเหตุใดนะคะนั่นก็คือการคิดคำนวณราคาผักผิดพลาดเป็นประจำถ้าคิดราคาผิดก็ทำไมคะรายรับที่ได้เข้ามาในร้านก็ทำไมผิดไหมผิดนะคะมันทำให้ทำไมการค้าทำไมคะอาจจะทำไมขาดทุนเนาะเนื่องจากช่วงอะไรคะเวลาที่มีลูกค้าในร้านจำนวนมากนะคะโดยลูกค้าแต่ละคนจะซื้อผักในจำนวนที่ไม่เท่ากันนั่นก็คือน้ำหนักและราคาของผักแต่ละชนิดก็ไม่เท่ากันด้วยนะคะซึ่งไม่มีวิธีการจัดการที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพเป็นสาเหตุให้ทำไมคะไม่มีผลกำไรในร้านถ้าทำอะไรคะธุรกิจแล้วไม่มีผลกำไรก็ทำไมสุดท้ายก็จะทำไมคะปิดตัวลงเจ๊งใช่ไหมนะคะทีนี้เรารู้แล้วว่าทำไมคะป้าชมพู่เนี่ยมีปัญหาอะไรนะคะนักเรียนขีดเส้นใต้จากสถานการณ์ได้เลยนะนะคะเน้นย้ำไว้เลยทีนี้นะคะเราจะสังเกตได้แล้วว่าเมื่อกี้เนี้ยปัญหาของป้าชมพู่เนี่ยมีความซับซ้อนไหมมีไหมคะมีใช่ไหมมีทั้งความซับซ้อนรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะใช้กระบวนการแนวคิดเชิงคำนวณในการอะไรคะแก้ปัญหาได้อย่างไรใช่ไหมคะทีนี้เขาบอกว่าปัญหาอาจมีความซับซ้อนอาจเกิดขึ้นในอาชีพหรือชีวิตประจำวันเราได้สามารถนำแนวคิดเชิงคำนวณมาช่วยในการแก้ปัญหานี้และปัญหาอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ป้าชมพู่มีปัญหาอะไรเพราะเหตุใดนะคะทีนี้เรามาทำใบกิจกรรมที่2นะคะเรื่องผักนี้มีราคาเราเห็นข้อที่1ไหมในใบกิจกรรมตอนนี้นักเรียนได้ใบกิจกรรมครบหมดทุกคนแล้วพร้อมเลยคะใบความรู้เก่าจากชั่วโมงที่แล้วนะคะใบความรู้เก่าจากชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนักเรียนสามารถทำไมเอามาศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะเพื่อประกอบกับการทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้นะคะข้อที่1เขาถามว่าอะไรถามว่าอะไรคะขอตัวแทนสักคนหนึ่งซิข้อที่1เขาถามว่าอะไรกลุ่มที่1ได้ไหมคะเชิญเลยกลุ่มที่1บอกคุณหน่อยซิข้อที่1เนี่ยเขาต้องการอะไร
2: จากสถานการณ์ให้นักเรียนแบ่งปัญหาให้เป็นปัญหาย่อยในราคารวมของผัก
0: ข้อที่1เนี่ยนักเรียนใช้แนวคิดเชิงคำนวณข้อไหนคะข้อที่1คืออะไรเอ่ยการแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยใช่ไหมนะคะเราจะต้องมาฝึกในข้อที่1ก่อนที่เราจะไปทำเดี๋ยวครูขอทบทวนก่อนเพื่อที่เราจะได้ทำไมคะรู้ว่าผักมีชนิดไหนบ้างนะเดี๋ยวนักเรียนทำไมคะพอดูรูปแล้วรูปไม่ชัดแล้วเดี๋ยวทำไมผิดเพี้ยนไปอันแรกเลยคือข้อแรกเขาบอกอยู่แล้วว่าเป็นอะไรคะมะเขือเทศนะคะอันที่สองล่ะแครอทนะคะชนิดที่3เป็นอะไรคะมันฝรั่งใช่ไหมใช่มันฝรั่งป่ะ
3: ใช่
0: ใช่นะคะต่อมาคือ กะหล่ำปีนะคะแล้วก็อะไรคะ
3: บรอกโคล
0: ีนะคะแล้วนี่ล่ะเห็นไหมบางคนบอกหัวหอมอันนี้คืออะไรคะ
3: ฟ
0: ักทองนะคะฟักทองต่อมาล่ะแตงกวานะไม่ใช่ตำลึงนะแตงกวานะคะทวนอีกครั้งนึงมีอะไรบ้างมะเขือเทศอะไรอีกคะ
3: แ
0: ครอท
3: ม
0: ันฝรั่
3: ง
0: กะหล่ำปีใช่ไหมบรอกโคลีอะไรอีกคะฟักทองและแตงกวามีทั้งหมดอะไรคะผักทั้งหมด7ชนิดนะคะนักเรียนเริ่มทำกิจกรรมได้เลยมีตัวอย่างให้ดูแล้ว1ข้อนะคะ

0: ค่ะนักเรียนคะตอนนี้เราก็ได้ทำกิจกรรมครบเรียบร้อยแล้วนะคะโดยที่ทำไมคะแก้ไขสถานการณ์ป้าชมพู่ขายทรงผักใช่ไหมนะคะตอนนี้นักเรียนได้ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาหรือยังข้อสุดท้ายหรือยังเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนนำเสนอคำตอบแล้วเราดูซิว่าในกิจกรรมที่เราทำไมคะได้ทำลงไปเนี่ยเราได้คำตอบหรือวิธีการแก้ปัญหาแตกต่างจากเพื่อนไหมนะคะในข้อที่4นะนะคะอ่ะเดี๋ยวขอปรบมือให้กำลังใจเพื่อนหน่อยนะคะ
1: ข้อที่1จัดสถานการณ์ให้นักเรียนแบ่งปัญหาให้เป็นปัญหาย่อยในการคิดราคารวมของผัก1มะเขือเทศราคาเท่าไหร่2แครอทราคาเท่าไหร่3มันฝรั่งราคาเท่าไหร่4กะหล่ำปีราคาเท่าไหร่5ฟักทองราคาเท่าไหร่6บรอกโคลีราคาเท่าไหร่7แตงกวาราคาเท่าไหร่จากปัญหาย่อยให้นักเรียนตอบคำถามย่อยแต่ละข้อ1ราคามะเขือเทศเท่ากับจำนวนมะเขือเทศคูณราคามะเขือเทศต่อหน่วย2ราคาแครอทเท่ากับจำนวนแครอทคูณราคาต่อหน่วย3ราคามันฝรั่งเท่ากับจำนวนมันฝรั่งต่อคูณราคาฝรั่งต่อหน่วย4ราคากะหล่ำปีเท่ากับจำนวนกะหล่ำปีคูณกะหล่ำราคากะหล่ำปีต่อหน่วยและทำแบบนี้จนครบ7ชนิดค่ะ
2: 2ให้นักเรียนพิจารณาคำตอบข้อ1ว่ามีอะไรที่เหมือนกันบ้างแล้วขีดเส้นใต้ส่วนที่เหมือนกัน1ราคาของมะเขือเทศเท่ากับ

0: จำนวนมะเขือเทศ x ราคามะเขือเทศต่อหน่วยราคาของแครอทเท่ากับจำนวนราคาจำนวนแครอทคูณราคาแครอทต่อหน่วย3ราคาของมันฝรั่งเท่ากับจำนวนมันฝรั่งคูณราคามันฝรั่งต่อหน่วยให้ทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง7ชนิดค่ะ3จากคำตอบข้อ2ให้นักเรียนนำส่วนที่เหมือนกันมาเขียนแล้วใส่วงกลมส่วนที่ต่าง1ราคาของวงกลมเท่ากับจำนวนวงกลมคูณราคาวงกลมต่อหน่วย2ราคารวมของผักทั้งหมดราคาของมะเขือเทศบวกราคาของกะหล่ำปีบวกราคาของมันฝรั่งบวกราคาของบรอกโคลี่บวกราคาของฟักทองบวกราคาของแครอทและบวกราคาของแตงกวาค่ะ4ให้นักเรียนเขียนขั้นตอนหรืออัลกอริทึมในการคำนวณราคาผัก1รับราคาผักวาย2รับจำนวนผักวาย3คำนวณราคาผักวายเท่ากับจำนวนวายคูณราคาผักวายต่อหน่วยค่ะ4ราคารวมผักทั้งหมดเท่ากับราคารวมผักทั้งหมดบวกราคารวมผักวายกลับไปทำตั้งแต่ตอนที่1จนกว่าจะครบตามรายการผักค่ะ
1: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะนะทีนี้เพื่อนได้นำเสนอคำตอบเรียบร้อยแล้วใครมีประเด็นที่แตกต่างจากนี้ไหมคะมีไหมไม่มีได้ลักษณะเหมือนกันเลยใช่ไหมนะคะแต่ว่าในขั้นตอนที่4ครูมีคำถามนะคะคำถามท้ายกิจกรรมนะคะจากกิจกรรมในขั้นตอนที่4อัลกอริทึมนะคะในการแก้ปัญหาหรือเขียนขั้นตอนในการเขียนขั้นตอนหรืออัลกอริทึมนะคะในการคำนวณราคาผักจำเป็นต้องมีขั้นตอนและรูปแบบเหมือนกันทุกกลุ่มหรือไม่อย่างไรจำเป็นไหมจำเป็นไหมคะไหนใครบอกว่าจำเป็นยกมือสิจำเป็นต้องเหมือนกันมีไหมคะแล้วไม่เหมือนกันล่ะนักเรียนคิดว่าไม่เหมือนกันได้ไหมได้ไหมคะอัลกอริทึมทำไมสามารถทำไมคะมีได้หลายรูปแบบใช่ไหมคะแต่ว่าทำไมผลลัพธ์ต้องทำไมคะเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าอะไรคะไม่จำเป็นนะจากคำถามนี้นะคะขั้นตอนและรูปแบบนะคะไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกกลุ่มนะคะเนื่องจากทำไมคะการเขียนขั้นตอนหรือว่าอัลกอริทึมแก้ปัญหาสามารถเขียนได้หลายรูปแบบเช่นอะไรคะอาจจะเป็นการบรรยายถูกต้องไหมแบบผังงานทั้งนี้ไม่ว่าจะเขียนออกมาในรูปแบบใดก็ต้องทำไมคะเป็นอัลกอริทึมที่ทำไมเข้าใจง่ายนะคะแล้วก็มีขั้นตอนที่ชัดเจนสามารถนำไปปฏิบัติตามเพื่อแก้ปัญหาได้สมมติว่ากลุ่มที่1ออกแบบอัลกอริทึมมาแตกต่างจากกลุ่มที่6ใช่ไหมคะแต่ว่าทำไมคะคำตอบออกมาวิธีการแก้ไขออกมาได้ทำไมคะผลลัพธ์เหมือนกันแบบนี้ก็ทำไมคะสามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ที่สำคัญเลยการออกแบบอัลกอริทึมจะต้องทำให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายนะคะทีนี้เรามาดูนะคะจากกิจกรรมนะคะได้นำแนวคิดเชิงคำนวณทั้ง4ส่วนนะคะนักเรียนมาฝึกกระบวนการวิเคราะห์เพื่อให้ได้แนวทางการหาคำตอบอย่างเป็นขั้นตอนโดยบุคคลอื่นๆนำไปปฏิบัติตามได้นะคะแล้วก็สามารถแก้ปัญหานั้นได้ทีนี้เรามาดูในบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องปอปาของฉันนะคะจะเป็นเรื่องปอปาของฉันเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างล่ะนะคะสิ่งที่ปลายทางต้องเตรียมนะ1คือใบความรู้ที่1แนวคิดเชิงคำนวณนะคะนำมาทำอะไรนำมาทบทวนในการทำกิจกรรมนะคะต่อมาคือใบกิจกรรมที่3เรื่องปอปาของฉันนะคะซึ่งสามารถดาวน์โหลดใบงานใบความรู้นะคะได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอนทีวีของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ไผ่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ทำได้ตั้งแต่ไม้จิ้มฟันอันเล็กจิ๋วไปจนถึงสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่นะคะแล้วไผ่เนี่ยก็ยังทำอะไรได้อีกมากมายจนบางครั้งเนี่ยหลายคนอาจจะถึงกับงงเลยว่าเฮ้ยนี่ไผ่เหรอจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ

0: ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอาจารย์ธนาค่ะซึ่งเป็นผู้ออกแบบอาคารด้านหลังนี้อาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์คะไม้ไผ่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีกี่ชนิดกี่พันเหรอคะ
2: ก็จริงๆไม้ไผ่ในโลกนี้มันมีหลายพันเฉพาะในไทยนี่ก็มีอยู่เกือบร้อยครับเพียงแต่ว่าไม้ไผ่ที่จะใช้ในการก่อสร้างจริงก็มีอาจจะมีไม่มากจากข้อมูลนะครับที่เขาทำวิจัยมาเนี่ยไม้ไผ่ที่เหมาะสำหรับการก่อสร้างเนี่ยมีอยู่28,000หาซื้อมาหรือว่าใช้สำหรับการก่อสร้างจริงก็มีไม่เยอะอาจจะอยู่แค่สัก 3,000 4,000 เท่านั้นเองนะฮะ
0: คือไผ่เนี่ยก็จะมีทุกภาคแล้วแตกต่างกันไปอีกด้วยหรือเปล่าคะ
2: ไผ่นี่มันเป็นภูมิภาคทั้งเซาท์อีสเอเชียเลยครับยกตัวอย่างเช่นไผ่ตงเนี่ยมันก็จะมีมาตั้งแต่จีนตอนใต้ในเวียดนามในพม่าในลาวอะไรพวกนี้ครับก็จะมีเป็นไผ่พันธุ์ใกล้เคียงกันหมดในอินโดนีเซียก็จะมีไผ่ตรงเหมือนกันเรียกว่าไผ่มันก็ปลูกได้ทุกที่ทั่วประเทศเนี่ยแหละครับ
0: ณตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะพูดได้ไหมว่าไผ่คือวัสดุทางเลือกคะในการใช้ก่อสร้าง
2: พูดได้ครับขึ้นอยู่ว่าคนจะเลือกแล้วแต่ละบุคคลนะครับไผ่เนี่ยมันเป็นวัสดุธรรมชาติที่มันไม่ต้องใช้พลังงานในการแปรรูปเราปลูกใช่ไหมครับเราก็ลดน้ำปล่อยธรรมชาติมันลดบ้างนี่นะครับ
0: ขึ้นของมันเองเลย
2: มันก็ขึ้นของมันเองถึงเวลาเราก็ตัดมาจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวไม้ไผ่เนี่ยมันก็สามารถพัฒนาเป็นวัสดุอุตสาหกรรมทั่วไปได้โดยตัววัสดุของมันเองเนี่ยมันก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถ้ามันมีข้อเสียเนี่ยก็เป็นข้อเสียในแง่วัสดุธรรมชาติจริงๆมันเป็นพืชตระกูลหญ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อไม้เนี่ยมันจะไม่ได้แน่นแบบไม้ทั่วไปดูหลังนี้ก็ได้ครับมันประมาณสัก4 ปีได้แล้วฮะเราสามารถเทียบระหว่างสภาพไม้ไผ่ข้างในกับสภาพไม้ไผ่ข้างนอกได้เลยว่าต่างกันมากดูข้างนอกเนี่ยจะเห็นว่ามันมีราเสียสีเนี่ยมันทำให้มันเริ่มผุแต่ว่าถ้าอยู่ข้างในเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรซึ่งหลังคาเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนไปมันก็ยังโครงสร้างยังใช้ได้อยู
0: ่การดูแลรักษาไผ่คืออะไรบ้างคะ
2: ไม้ไผ่เนี่ยถ้าสมมติว่าเราอยากให้ทนทานจริงๆเลยเนี่ย มันต้องเริ่มตั้งแต่ตอนช่วงตัดเลยครับจริงๆไผ่ที่หมอจะเอามาใช้เนี่ยอายุประมาณสัก3 ปีขึ้นไปอย่างที่สองก็คือว่ามันได้รักษาเนื้อไม้หรือยังซึ่งวิธีการรักษาเนื้อไม้เนี่ยก็มีหลายอย่างแช่น้ำทิ้งไว้นานๆใช่ไหมครับเอาไปลนไฟอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวนี้อย่างหลังนี้ที่ใช้เนี่ยมันก็เป็นการทรีตด้วยการใช้บอแลกคือการแช่ในสารเคมีอย่างที่3ก็คือการออกแบบอยู่ใน
0: ที่ร่ม
2: ที่ร่มไม่โดนแดดโดนฝน
0: รูปทรงของอาคารล่ะคะอาจารย์ออกแบบจากอะไรคะ
2: ความคิดผมแรกแรกที่คิดเรื่องหลังนี้ก็คือทำให้มันคล้ายๆโบสถ์นั่นแหละครับจะให้มันเป็นคล้ายๆกับเป็นหอศิลป์นะครับมาถึงสถาบันปุ๊บเนี่ยก็ให้เดินผ่านงานศิลปะก่อนที่จะเข้าไปข้างใน
0: เท่าที่หนูสังเกตคือมันจะมีไม้ไผ่ที่แบบว่าขนาดแตกต่างกันมากเลยแล้วใช้ทั้งหมดกี่พันเหรอคะ
2: ในหลังนี้ใช้ทั้งหมด3,000นะครับที่เห็นใหญ่ๆที่ขึ้นไปรับทั้งหมดเนี่ยจะเป็นไผ่ตงที่รองลงมาเนี่ยแทรกแทรกอยู่ในบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าไผ่ซางหม่นฮะตัวที่3ที่เห็นที่เป็นไผ่เล็กๆที่วิ่งโค้งๆไปตามหลังคาเนี่ยครับไอ้ตัวนี้คือไผ่รวกดำตอนเราเลือกใช้เนี่ยก็เลือกใช้ตามขนาดนะครับตามภาระในการรับน้ำหนักของมันโคนเสาเนี่ยครับมันจะมีการเจาะแล้วก็เอาเหล็กเส้นนะครับเสียบเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเจาะไม้ไผ่แล้วก็กรอกคอนกรีตเข้าไปส่วนอื่นๆของอาคารเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลิ่มไม้ไผ่ก็จะมีเฉพาะบางส่วนที่มันจะเป็นตัวยึดโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงหน่อยก็จะใช้เขาเรียกสตัดเหล็กครับยาวๆซึ่งมันมีเกลียวอยู่แล้วเราก็ใช้น็อตยึด
0: อันนี้ก็คือถือว่าเป็นอาคารอีกหลังนึงนะคะนี่หนูจะเรียกว่าเป็นอาคารลูกผสมได้ไหมคะเพราะมันไม่ได้เป็นไม้ไผ่ทั้งหมดเนาะมันเหมือนมีการผสมผสานกับวัสดุอื่นๆด้วย
2: นี่แหละนี้ก็อยากจะให้มันเห็นว่าไม้ไผ่มันก็ไม่จำเป็นที่ต้องเป็นอาคารไม้ไผ่ทั้งหลังนะครับมันก็สามารถเอามาใช้ในบางส่วนของอาคารอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นระเบียงด้านนอกเนี่ยจะมีโครงเหล็กที่จะเป็นตัวรับน้ำหนักถ้าเห็นข้างในเนี่ยจะเป็นฟากไม้ไผ่ครับถัดไปอีกเนี่ยจะมีเมทัลชีทเป็นหลังคาเหล็กแล้วก็ปิดข้างบนด้วยจาก
0: จุดเริ่มต้นของการที่นำไผ่มาใช้ในงานสถาปัตยกรรมจริงๆอะคะอาจารย์มันเริ่มมาจากที่ไหนคะ
2: ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวแถบเซาท์อีสเอเชียแถวเนี้ยเขาก็ใช้ไม้ไผ่สร้างบ้านหมดแต่ว่ามีประเทศหนึ่งซึ่งเขาพยายามที่จะรักษามันไว้พยายามที่จะเอามาปรับปรุงใช้คือประเทศโคลอมเบียเนื่องจากว่าเขาถูกคว่ำบาตรมันก็จะมีปัญหาเรื่องการนำเข้าพวกซีเมนต์พวกอะไรพวกนี้มาใช้มีสถาปนิกชาวโคลอมเบียคนหนึ่งเนี่ยชื่อไซมอนวาเลสซึ่งเขาทำเรื่องไม้ไผ่มาก่อนแล้วก็มีคนเนี่ยไปเจอเขาแล้วก็ชวนเขามาเนี่ยมาสร้างอาคารหลังใหญ่หลังหนึ่งที่เยอรมันทีนี้ในกระบวนการเขาคือว่าสถาปนิกคนนี้จำเป็นต้องสร้างอาคารขนาดเท่าจริงในโคลอมเบียก่อนและทางเยอรมันเองเนี่ยก็ส่งเจ้าหน้าที่ที่เป็นวิศวกรเนี่ยไปทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างแล้วก็วิศวกรเขาก็เขียนกลับไปที่เยอรมันว่าปรากฏว่าแข็งแรงอย่างน่าแปลกใจจนสุดท้ายในหลังเนี่ยก็ได้รับการสร้างในเยอรมันมีช่วงหลังเนี่ยที่คุณจอห์นฮาร์ดี้ซึ่งก็ไปทำธุรกิจอยู่ที่บาหลีเขาก็อยากที่จะทำในเรื่องก่อสร้างที่มันเป็นวัสดุธรรมชาติก็เอาไม้ไผ่มาใช้ซึ่งเขาก็ได้ต่อยอดความรู้จากโคลอมเบียนี่แหละมาทำให้มัน ตื่นตาตื่นใจมากขึ้นไปอีกเพราะว่ามีการออกแบบมีอะไรที่มันสวยงามนะฮ
0: ะ
2: มันก็เลยเหมือนกับกลายเป็นปลุกให้คนเห็นศักยภาพของไม้ไผ่มากขึ้นไปอีกว่าเออจริงๆมันก็สร้างได้น
0: ะ
2: ในช่วงแรกๆที่เราทำเนี่ยเราก็ไปดูงานที่บาหลีเหมือนกันเพื่อจะไปเรียนรู้ว่าเอ๊ะเขาทำยังไงเขาออกแบบยังไงเขาสร้างยังไง
0: ตรงนี้อะคะไม้ไผ่ลำเล็กๆอันนี้คือเหมือนเราใช้เป็นฉากกั้นเพื่อตกแต่งหรือเปล่า
2: เป็นฉากกั้นเพื่อตกแต่งแล้วก็บังวิวจากภายนอกด้วยครับอันนี้ก็เป็นห้องน้ำที่มันก็ผสมกันระหว่างไม้กับไม้ไผ่หลังนี้เนี่ยที่จะแตกต่างจากหลังก่อนหน้านี้คือเป็นไผ่เกือบทั้งหมดนะครับซึ่งโครงสร้างพื้นชั้น2ทั้งหมดก็เป็นไม้ไผ่เหมือนกัน
0: เลยอันนี้ก็คือแบบว่าช่วงบันไดช่วงอะไรก็ใช้ไม้ไผ่ในการรองรับน้ำหนักหมดเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: พื้นก็เป็นไผ
2: ่ใช่ฮะ
0: อันนี้คือใช้เทคนิคอะไรล่ะคะอย่างตัวพื้น
2: เป็นจะมาเป็นไม้ไผ่ที่ตัดออกมาเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆครับแล้วก็มาอัดด้วยกันด้วยกาวถ้าเห็นในพื้นเนี่ยจริงแต่ละชั้นเนี่ยมันจะวางสลับกันนะฮะทำให้มันแข็งแรงมากขึ้น
0: และอย่างนี้ความแพร่หลายในการใช้ไม้ไผ่ในประเทศไทยอะค่ะอาจารย
2: ์น่าจะเป็นพวกรีสอร์ทนะที่พักที่ต้องการความเป็นธรรมชาติอีกกลุ่มหนึ่งที่ทำเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นสถาบันการศึกษาทางเลือกถ้าเราสังเกตดูดีๆเราก็จะเห็นรายละเอียดเพิ่มเติมมันบางช่วงข้อสั้นบางช่วงข้อยาวสีมันไม่เหมือนกันอันนี้สีเรียบอันนี้สีอ่อนเนี่ยมันก็เป็นการกระตุ้นให้เด็กรู้จักสังเกตเรียนรู้ไปด้วยในเมืองไทยเนี่ยก็จะมีกลุ่มโรงเรียนทางเลือกที่ทำอาคารไม้ไผ่แบบนี้อยู่พอสมควรนะที่แรกๆเหมือนกันก็คือที่โรงเรียนปัญญาเด่นที่เชียงใหม่แล้วก็จะมีโรงเรียนมีชัยพัฒนาซึ่งก็เป็นอีกที่หนึ่งซึ่งทำมานานมาก
0: อะ
2: ฮะอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์
0: และอย่างนี้อาจารย์มองว่าอุตสาหกรรมของไผ่ในประเทศไทยเนี่ยที่นำมาใช้ในเรื่องเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมเนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางไหนต่อไปคะ
2: ตัวไม้ไผ่เองเนี่ยมันก็จะมีทั้งโอกาสแล้วก็อุปสรรคของมันอยู่มันก็ขึ้นอยู่กับคนที่นำไปใช้แหละครับว่าถ้าเขามองเห็นคุณค่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะไปได้ด้วยความเป็นธรรมชาติแล้วสุธรรมชาติที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมของมันเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันจะมีการนำไปใช้เรื่อยๆเพื่อทำให้มันเกิดประโยชน์มากขึ้นต่อไป

0: คุณผู้ชมคะประโยชน์จากไม้ไผ่ยังมีอีกมากมายเลยค่ะเดี๋ยวไอด้าจะพาไปดูถึงประโยชน์อีกอย่างของไม้ไผ่ซึ่งรับรองเลยว่าทุกๆคนจะต้องคาดไม่ถึงแน่นอนค่ะส่วนจะเป็นอะไรนั้นไปชมพร้อมๆกับไอด้าเลยค่ะ
1: ดีค่ะ
2: คุณซิ่ว
1: ตอนนี้นะคะไอด้าก็อยู่กับคุณซิ่วค่ะซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ทักทาย
2: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่ทำจากใยไผ่คุณซิ่วคะทำไมถึงใช้ชื่อแบรนด์ว่าทักทายคะ
2: ซิ่วอยากได้ความเป็นไทยแล้วก็ความเป็นกันเองค่ะก็เลยได้เป็นคำที่มันดูง่ายๆสะกดง่ายๆเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วย
1: อ๋อไปสนใจเกี่ยวกับใยไผ่ได้ยังไงคะ
2: ก็คือซิ่วทำงานประจำอยู่ค่ะแล้วก็อยากจะทำธุรกิจส่วนตัวขึ้นมาแล้วก็เลยคิดว่าเราอยากทำอะไรที่มันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ได้ลงชุมชนด้วยได้ทำงานกับชาวบ้านก็เลยไปศึกษาที่สถาบันสิงห์ทอแล้วก็เจอว่ามันมีเส้นใยไผ่ที่น่าสนใจ
1: เข้าใจว่าใยไผ่เนี่ยมันจะต้องแบบว่าแข็งแน่เลยอันนี้เรามีการแบบว่าผสมอะไรลงไปด้วยไหมคะ
2: ตัวนี้จะเป็นฝ้ายผสมกับไผ่ใช่ก็จะมีความนุ่มเนาะแล้วก็ไอตัวลวดลายเนี่ยค่ะก็จะเป็นลายชาวบ้านทออยู่แล้วแล้วก็มาประยุกต์ให้มันดูใส่ง่ายขึ้นดูมินิมอลขึ้นตัวนี้ก็จะเป็นงานย้อมสีมะเกลือ
1: ก็เหมือนแบบเป็นธรรมชาติหมดเลย
2: ใช่
1: อันนี้ก็จะมีรองเท้าด้วยโอ้อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าค่ะซึ่งความแข็งแรงของมันก็ต้องมีเพราะว่าตัวไผ่เขาก็แข็งแรงอยู่แล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: และในเรื่องของกระบวนการผลิตอะค่ะคุณซิ่ว
2: ก็ค่อนข้างยากมากเราไปได้ปล้องไผ่มาเนี่ยเราต้องเอาเข้ามาโปรเซสต่อทำเป็นตัวเส้นใยเองโดยที่ซิ่วไปคิดค้นเครื่องจักรในการระเบิดออกมาเป็นเส้นใยอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอได้เส้นใยมาแล้วก็หาโรงงานผลิตเส้นได้ให้เราหลังจากนั้นก็เริ่มได้ชาวบ้านกลุ่มที่สามารถทอมีไอเดียตรงกัน
1: ส่วนใหญ่ลูกค้าของคุณซิ่วจะเป็นแบบว่าชาวไทยหรือชาวต่างชาติมากกว่ากัน
2: ตอนแรกเราคิดว่าน่าจะเป็นชาวต่างชาติแน่ๆ 100% เลยแต่พอได้ลองเปิดช็อปที่แรกที่ Embassy อ่ะค่ะก็ได้มีลูกค้าชาวไทยเข้ามาดูเยอะแล้วก็บอกว่าผ้าสวยผ้านิ่มมาก
1: นอกจากเป็นรองเท้ากระเป๋าแล้วก็จะมีเป็นเสื้อผ้าที
2: ่
1: ออกแบบเองด้วยไหมคะ
2: เสื้อผ้าหรืออ็อกเซสซอรี่อื่นๆก็จะมีน้องๆช่วยกันออกแบบด้วยค่ะ
1: คุณสมบัติพิเศษของตัวใยไผ่
2: ก็ใยไผ่สามารถกัน UV กันแบคทีเรียได้ค่ะแล้วก็มันปรับอุณหภูมิได้ด้วยใส่สบายนุ่มค่ะ
1: ปรับอุณหภูมิก็คือเหมือนเท่าอุณหภูมิร้อนหรืออะไรมันจะช่วยในการระบายได้ดีด้วยคุณซิ่วเจอข้อจำกัดบ้างไหมคะ
2: จริงๆการดูแลเหมือนตัวฝ้าย 100% เลย
1: อบอะไรก็ไม่หดไม่หวย
2: ก็ดูแลง่าย
1: รีดง่ายตามปกติเลยเน
2: า
1: ะ
2: แต่ว่าด้วยความที่มันทอมือนะคะซิ่วอยากให้ระวังนิดนึงแบบอาจจะเป็นซักมือน่าจะแบบ
1: เหมาะกว่าใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: อย่างอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเส้นได
2: ้ก็เราจะมีเส้นเบอร์ใหญ่เบอร์เล็กอย่างเบอร์ใหญ่เนี่ยค่ะเราก็จะเอามาเน้นทำกระเป๋าทำกางเกงแต่ถ้าเป็นเส้นได้เบอร์เล็ก

0: อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอามาทำเป็นเสื้อผ้าตัวเส้นใยพวกนี้เราระเบิดมามันจะได้ความนุ่มอยู่แล้ว
1: พวกใยธรรมชาติอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาเรื่องราหรือว่าอะไรอย่างงี้ไหมคะ
0: ไม่มีค่ะเพราะว่ามันแห้งมาแล้วก่อนที่จะไปปั่นเส้นได
1: ้มีที่ไหนที่เขาใช้ตัวใยไผ่มาทำอีกบ้างไหมคะหรือว่าเราเจ้าเดียว
0: ก็ที่ทราบก็จะมีที่จีนนะคะที่เขาจะใช้กระบวนการแตกเส้นใยด้วยสารเคมีบางอย่าง
1: เราจะได้เส้นได้ออกมาเหมือนกันไหมคะหรือว่าไม่เหมือน
0: ไม่เหมือนกันเลยค่ะอย่างที่เป็นลายของเราเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์ของเราที่เราคิดค้นเอง
1: ซึ่งของเราก็ไม่ได้ใช้สารเคมีด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เขาสนใจโปรดักต์ของเราบ้าง
0: ไหมจริงๆเขามองว่ามันเป็นคนละแบบกันเลยส่วนใหญ่จะซื้อเพราะว่าลวดลายที่มันสวยงาม
1: ที่มันค่อนข้างเอกลักษณ์อยากจะลองเอาอย่างอื่นมาทำเป็นเส้นใยเสื้อผ้าบ้างไหมคะ
0: จริงๆจะมีเส้นใยอื่นๆอีกอย่างเช่นสับปะรดผักตบชวาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอยู่ในกระบวนการอยู
1: ่วันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
0: ค่ะ
2: เราได้มอบหมายให้ทางมหาวิทยาลัยเกษตรผู้ไปศึกษาวิจัยการเอาไผ่มาทำเส้นใยสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้วิธีการที่เราเรียกว่าวิธีการระเบิดด้วยไอ้น้ำเป็นเส้นใยแล้วมาปั่นเป็นเส้นได้เป็นวิธีการที่ดีที่สุดซึ่งไม่ใช้เคมีในกระบวนการผลิตเลยการเอาไผ่มาทำเสื้อผ้าเนี่ยทางประเทศจีนเนี่ยใช้เทคโนโลยีที่เป็นการสังเคราะห์เป็นเส้นใยแล้วมาปั่นเป็นเส้นได้แต่ในขณะของเราเนี่ยเราไม่ใช้เคมีในกระบวนการผลิตเลยพอมันได้ชิ้นงานมีได้ผลิตภัณฑ์ออกมาปุ๊บเนี่ยการพัฒนาต่อยอดก็คือเราก็ไปดึงทั้งชุมชนทั้งภาคเอกชนที่สนใจเนี่ยมาจับคู่ธุรกิจมาเป็นผู้แปรรูปต่อยอดในเรื่องของผ้าที่ผลิตจากเส้นใยไผ่เราก็เล็งเห็นว่าในเส้นใยไผ่ที่ได้จากวิธีการระเบิดด้วยไอ้น้ำตัวนี้เนี่ยมันสามารถเอาไปใช้กับอุตสาหกรรมอื่นๆที่ใกล้เคียงกันได้อีกแล้วเราก็ทำชิ้นงานต้นแบบออกมา2ชิ้นนะครับชิ้นแรกก็คือวัสดุดูดซับเสียงซึ่งเดิมเนี่ยในท้องตลาดเขาจะใช้พลาสติก PP นะครับเป็นหลักตอนนี้เนี่ยเราสามารถทำชิ้นงานที่เราใช้ไผ่ไปทดแทนในอัตราส่วน 70% แล้วก็ใช้ PP 30% ชิ้นงานที่2ก็คือเรื่องของทำวัสดุคอมโพสิตที่เอาไปใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์อย่างเช่นถาดรองท้ายรถยนต์แล้วก็วัสดุบุข้างๆรถยนต์นะครับคล้ายๆกับวัสดุดูดซับเสียงซึ่งตัวนี้เนี่ยเราได้อาศัยโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนให้กับอุตสาหกรรมรถยนต์จริงๆร่วมวิจัยกับเราแล้วก็ทำเป็นชิ้นงานต้นแบบโดยใช้มาตรฐานของอุตสาหกรรมรถยนต์นั้นๆถ้าเกิดเราสามารถผลักออกไปสู่อุตสาหกรรมได้เนี่ยสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจได้มหาศาล
3: เคยเห็นฝรั่งเขาออกทีวีซึ่งเขาทำแซกโซโฟนไม้ไผ่นี่แหละเห็นมันมีรูเหมือนขลุ่ยซึ่งผมเป่าขลุ่ยเป็นไงผมก็เลยพยายามติดต่อทุกวิธีทางจนได้มาหนึ่งตัวคือบางคนเขาบอกว่าเดินผ่านเนี่ยเขาเรียกว่าเป่าเสียงแซกเลยแต่ถ้านักดนตรีที่เป่าแซกเขาจะรู้ว่าเสียงมันต่างกันเพราะเสียงอันนั้นมันจะเป็นเสียงโลหะซึ่งมันจะซอฟต์กว่าฝรั่งก็ถามทำไมถึงมีรูแล้วบอกอยู่ไปดูของจริงมันก็มีรูแต่มันมีกระเดื่องก็บอกแคร็บแคร็บคอนโทรลเนี่ยมันก็โอเคก็เข้าใจเสียงเนี่ยฝรั่งเขาบอกว่าชาร์มมิ่งซาวด์เสียงมีเสน่ห์เสียงมันออกจากไม้เสียงมันจะทุ้มจนเขาบอกเอ้ยเขาก็ชอบมันเสียงมันไม่แปลนมากการรักษาก็ไม่ต้องเช็ดอะไรมากเพราะไม่มีสนิมข้อสำคัญอย่างเดียวคืออย่าทำตกสมัยก่อนเนี่ยไม่มีคาราโอเกะนะเป็นร้านอาหารที่มีเครื่องดนตรีผมก็เลยเอาขึ้นไปแจมก็ด้วยนักดนตรีก็ถามว่าอะไรครับเนี่ยบอกเป็นแซกโซโฟนทำด้วยไม้ไผ่แล้วเล่นได้อาจารย์ขึ้นไปเลยเดี๋ยวก็ตามแล้วทุกครั้งที่ออกไปเป่าโชว์ในร้านอาหารมันจะมีลูกค้าที่นั่งแต่ละโต๊ะเนี่ยเชิญไปคุยด้วยเขาก็ให้ไอเดียว่าคุณเป่าแล้วคุณน่าจะทำได้นะไม้ไผ่เราก็เยอะหลายครั้งเลยที่ลูกค้าก็จะพูดอย่างนี้กลายเป็นว่าจุดประกายให้ผมว่าจะทำแหละแต่ว่ามันยากนะกว่าจะทำได้เนี่ยความที่ใจรักกันหรือสุขก็ทำได้

0: ค่ะอาจารย์นี่ก็เป็นห้องทำงานของอาจารย์เลยใช่ไหมคะที่ใช้ทำงานทุกวัน
1: เป็นห้องทีมงานที่สตูดิโอฮะ
0: และอย่างนี้อาจารย์ทำอะไรอยู่คะ
1: คืออันนี้เป็นลักษณะของงานสตูดิโอโครงสร้างอาคารในร้านอาหารนะครับ
0: ถ้าอาจารย์ลองแบบว่าเล่าคร่าวๆเกี่ยวกับกระบวนการตั้งแต่แรกในการทำงานเลยได้ไหมคะว่าแรงบันดาลใจก่อนสมมติเราได้รับแบบโจทย์มาแล้วเราจะตีความยังไงออกมาเป็นงานดีไซน์ของเราง
1: านออกแบบเนี่ยเราก็คิดว่าในสิ่งที่ลูกค้าให้มาเนี่ยก็เป็นลักษณะไอเดียเริ่มต้นแล้วก็เอาลักษณะของแนวความคิดเหล่านั้น

0: นะมาสานต่อเป็นไปได้อย่างอันนี้เป็นลักษณะของอาคารที่เกี่ยวข้องกับรวงข้าวข้าวที่มันตกรวงโค้งเราก็เอาลักษณะของวิถีโค้งเนี่ยเข้ามาใช้กับโครงสร้างแล้วประเด็นต่อมาคือการประดับเข้าไปให้เป็นสรีระของเมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดข้าวเปลือกทีนี้เราก็ทำสีสันให้มันคล้องจองกัน
1: คัดเลือกยังไงคะว่าไผ่ชนิดไหนที่เหมาะกับงานของเรา
0: ผมใช้ไม้ไผ่สีสุกเป็นหลักเพราะว่าไม้ไผ่สีสุกเนี่ยขึ้นในรูปแม่น้ำเพชรบุรีแล้วก็ในชุมชนของเพชรบุรีเนี่ยยังคงทำหัตถกรรมด้วยวัตถุดิบที่เป็นไม้ไผ่สีสุกอยู่การออกแบบที่เรามีส่วนร่วมกับชุมชนและก็คนในชุมชนเนี่ยมันทำให้ทุกคนเนี่ย มีรายได้แล้วเราสอนให้เขาเป็นช่างทุกคนจะมีไอเดียในการสร้างงานให้สวยงามเนี่ยเกิดขึ้น
1: สวัสดีครับ
0: คุณลุงทองหล่อฮะคือที่นี่จะเป็นการเหลาแบนนะครับ
1: คุณทำมากี่ปีแล้วคะ
2: ถ้าเราไม่พายก็ทำมาประมาณ12ปีครับ
0: ผมใช้แนวทางการมัดการผูกแบบว่าวจุฬาปักเป้าก็เลยต้องใช้ไม้ไผ่ไม้ไผ่เส้นหนึ่งจะผ่านประมาณ 6-8 คนก็จะทำให้ทุกอย่างที่เป็นรูปทรงประติมากรรมของโคมไฟเนี่ยเป็นคอมพลีทสมูทและนุ่มนวล
1: ซึ่งอันนี้ก็คือเหมือนเสร็จก็จะได้เป็นแผ่นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเราจะไปไหนกันต่อคะ
0: ครับเดี๋ยวก็ไปที่โรงผลิตที่บ้านแหลมครับไปโรงผลิต
1: ก็คือเหมือนเอาวัตถุดิบที่ได้ปุ๊บไปทางนู้นเลย
0: ใช่ครับ
1: อันนี้คือเป็นโรงงานของอาจารย์เลยเหรอคะ
0: ครับผมที่นี่จะเป็นทีมผลิตนะฮะ
1: ค่ะแล้วอย่างปลานี้คือเป็น
0: ปลาเนี่ยเราจะใช้สรีระของปลาทูเป็นแนวความคิดนะครับแล้วก็เราจะเอาไปใช้แขวนในห้องประชุมซึ่งมันมี2 ส่วนก็คือส่วนประติมากรรมด้านหน้าของโรงแรมตรงนั้นล็อบบี้จะเป็นควายและส่วนข้างในของประชุมเนี่ยเราจะเป็นร่องน้ำแบบอัมพวาแล้วก็เลยต้องใช้สัญลักษณ์ในน้ำก็คือมีปลาแต่ปลาที่อยู่แม่กลองและอัมพวาก็จะต้องเป็นปลาทูเราจำเป็นจะต้องใช้โครงสร้างของโลหะเข้ามาเกี่ยวข้องจะทำให้งานแข็งแรงแล้วก็การที่เรามัดเป็นตารางเนี่ยจะทำให้แพทเทิร์นด้านข้างของห้องประชุมที่เป็นทึบๆแสงเนี่ยเพื่อป้องกันเสียงอยู่แล้วเนี่ยทำให้ดูเบาลงไม่อึดอัดครับ
1: อันนี้ถือว่ากี่เปอร์เซ็นต์ละคะอย่างเงี้ย
0: ประมาณ 60% แล้วครับ
1: 60%
0: เหลือแค่เส้นนอน

ครับนี่แหละครับเป็นอาคารที่ได้รูปทรงมาจากดอกกุหลาบนะครับแล้วก็ได้ประกอบมาเป็นอาร์คิเทคโลหะข้างนอกนะครับแล้วให้โปรเทคเกี่ยวกับฝนแล้วก็ข้างในเนี่ยก็เดคอเรทเกี่ยวกับลายประดับฝาผนังที่เป็นรีลีฟไม้ไผ่ซึ่งเป็นลายระหว่างแม่น้ำแม่กลองนะครับแล้วก็แม่น้ำเพชรบุรีรวมระหว่าง2แม่น้ำก็เป็นสายน้ำแห่งความรักส่วนที่พื้นเนี่ยผมเขียนช็อคไว้สำหรับไปผนึกกับบนฝ้าเพดานเพื่อหลบระบบก็คือเราจะมีกำหนดจุดไฟไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้ก็สามารถที่จะประดับข้างบนได้พอประดับข้างบนก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนที่สำลิดผลแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันอีกทั้งนี้ครับเชิญครับ

0: โอ้โหใหญ่กว่าที่คิดมากเลยค่ะอาจารย
1: ์ครับก็เป็นลายประดับผนังแบบลายแม่น้ำนะฮะ
0: อ๋ออันนี้คือสื่อถึงแม่น้ำแม่กลอง
1: ใช่ครับแม่น้ำแม่กลองนะครับลักษณะของแม่กลองเนี่ยก็จะมีประตูนะครับเป็นสัญลักษณ์ก็คือจะวิ่งว่ายเข้ามาในล็อบบี้นี่แหละฮะ
0: เหมือนกับที่โรงงานเมื่อกี้ที่มีตัวยักษ์อะไรอันนั้นเดี๋ยวจะตามมาไหมคะ
1: ใช่ครับอันไหนเสร็จก่อนก็
0: มาก
1: ่
0: อน
1: ครับเพราะว่าอย่างเนี้ยควายเสร็จก่อนก็มาก่อน
0: อย่างนี้ใช้เวลาทำนานมากไหมคะอาจารย์
1: ทำนานครับประมาณ 2-3 เดือนนะครับงานที่เราแล้วก็เป็นแพทเทิร์นในการเข้ารูปเนี่ยมันอาจจะตัดขาดเลยแล้วก็มันจะมีเพนติ้งเข้ามาเกี่ยวข้องให้มันดูสมูทดูไหลลื่นให้คนเข้ามาแล้วดูสบายตาผ่อนคลายนะครับ
0: แล้วอย่างลายตรงนี้ล่ะคะอาจารย์เป็นลายแม่น้ำแม่กลองเหมือนกันหรือเปล่า
1: ครับก็เป็นลายคลื่นนะฮะก็มีแม่น้ำแม่กลองเพราะว่าประตูวิ่งเข้ามาทางนี้แหละพอเข้ามาทางนี้ก็เป็นลักษณะของเอกภาพซึ่งเราจะต้องทำอะไรบางอย่างที่เป็นสัญลักษณ์เพื่อจะพาเข้าไปเพราะฉะนั้นคลื่นตรงนี้ลักษณะคลื่นก็จะพัด
0: คลื่นซัดเข้าไปทางนี้งั้นเราก็ไปทางนี้
1: เลยเดินเข้าไปข้างใน
0: อ๋อก็คือคลื่นซัดเข้ามาทางนี้แล้วก็นี่จะมาเจอตรงนี้
1: ครับก็เป็นงานฝาผนังที่คอมโพสใหญ่ก็คือ10เมตรเลยนะฮะทำเป็นเท็กเจอร์นูนต่ำนะครับ3เลเยอร์ให้บรรยากาศของในห้องเนี่ยมีอาร์ตเข้าไปเกี่ยวข้อง
0: อ๋อแล้วนี่ไงนี่ก็คือโคมไฟกุหลาบที่เป็นซิกเนเจอร์ที่อาจารย์บอก
1: ใช่ครับอันนี้เป็นโคมไฟกุหลาบนะฮะขนาด120เซนติเมตรนะครับพวกนี้เป็นสีธรรม

จริงๆเลยค่ะว่าเหมือนอย่างหนูเป็นคนไทยเหมือนกันเนาะหนูก็ลืมนึกถึงไปว่าจริงๆแล้วประโยชน์ของไผ่มันมีมากมายขนาดนี้วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะจากไม้ไผ่ที่เราเห็นนะคะถูกนำมาแปรรูปแล้วก็นำมาใช้งานในรูปแบบต่างๆค่ะแถมยังใช้ได้ตลอดทั้งลำต้นเลยนะคะซึ่งประโยชน์ของไผ่เนี่ยยังมีอีกมากมายเหลือเกินเรามาช่วยกันคิดสิคะว่าเราจะใช้ประโยชน์จากไผ่ได้ในด้านไหนอีกบ้างค่ะ

0: เป็นเวลาหลายสิบปีแล้วที่ชาวชุมชนระแวกใกล้เคียงกับวัดสันติวนารามตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้เข้ามาหาของป่าและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนณเขตสงฆ์ที่ทางวัดรักษาไว้และชาวบ้านร่วมกันปลูกเสริมจนทำให้ที่นี่ยังคงสภาพป่าที่สมบูรณ์สวยงามและมีความหลากหลายของพืชพันธ
1: ุ์พระเดชคุณหลวงพ่อพระครูพิสารธรรมภาณีที่เป็นอดีตเจ้าวาดตอนท่านเป็นผู้บุกเบิกสถานที่ตรงนี้พระเดชคุณหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อครูบาอาจารย์สายป่าท่านก็เคยไปประพฤติปฏิบัติมาหลายที่หลายแห่งและได้ไปอ่านหนังสือธรรมะคู่มือมนุษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสก็เลยทำให้เปลี่ยนความคิดท่านท่านก็เลยเดินทางจากหนองคายไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่สวนโมกเมื่อปี2510ถึงพ.ศ. 2513เมื่อปฏิบัติธรรมที่นั่นแล้วท่านก็เลยได้แนวทางที่จะทำสถานที่ปฏิบัติธรรมเหมือนกับสวนโมกขพรารามหลวงปู่พุทธทาส
2: เป็นประโยชน์แต่ชุมชนว่าแต่ก่อนมันบ่ได้รักษาอย่างสิในเมืองอยู่นี่มันต้องรักษาห้ามบ่ให้คนมาตัดไม้ทำลายป่ามันไม่ดีอันนี้
3: นอกจากนั้นนะครับป่าในวัดแห่งนี้ก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มีต้นไม้นะครับที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติมากมายรวมทั้งนะครับมีต้นสมุนไพรอะไรต่างๆที่นะครับมีประโยชน์ในการรักษาโรคอะไรต่างๆนะครับมากมาย
0: นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันวัดสันติวนารามแห่งนี้ได้ทำหน้าที่เป็นทั้งพระผู้พิทักษ์ป่าและพระผู้รักษาธรรมโดยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมบ่มเพาะเยาวชนและประชาชนให้ยึดมั่นในการทำความดี
4: มันเป็นผลพวงจากการที่เราได้เข้ามาบวชเนนจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเนื่องจากว่าตอนที่เราบวชเนนเนี่ยมันเป็นการที่เราเนี่ยได้ฝึกวินัยไปในตัวนะครับฝึกวินัยฝึกการมีสมาธิฝึกการรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองต่างๆนะครับแล้วการที่เราได้บวชเนี่ยก็คือทำให้เราได้คุกคีอยู่กับคำสอนของพุทธเจ้าพุทธศาสนา
5: การที่ชุมชนแต่ละชุมชนมีป่านี่จะทำให้เกิดพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารป่าแล้วก็มีฝนตกต้องตามฤดูตั้งแต่เห็นมีไม้นี่ดีมากค่ะเห็นมีพระท่านรักษาไว้ให้ลูกให้หลานได้รู้จักไม้ว่ามันมีไม้อะไรบ้างในชุมชนเรา
0: บทบาทของต้นแบบการเกษตรในเขตวัดที่แบ่งพื้นที่เป็นแปลงนาแหล่งน้ำปลูกพืชพื้นบ้านพระได้สอนให้ชุมชนพึ่งพาตนเองลดการใช้ปุ๋ยเคมีด้วยการหันมาทำปุ๋ยพืชสดจากการช่วยพระธรรมขยายผลออกสู่ชุมชนชาวบ้านกลับไปขยายผลที่ไร่นาของตนกลายเป็นกลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารพิษที่ทำให้สุขภาพดีทั้งผู้ปลูกและผู้บริโภค
6: การปลูกป่าเราได้ปลูกผักปลอดภัยเพื่อบริโภค

0: ในครัวเรือนแล้วก็เหลือกินแล้วก็แจกเพื่อนบ้านก่อนอื่นแล้วก็เอาไปวัดสร้างอาหารปลอดภัยให้กับพระภิกษุท่านได้ฉัน
1: ก็นำแนวทางจากที่วัดนะคะกลับมาใช้ที่บ้านก็คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะก็คือการ

0: สมกับมูลสัตว์แล้วก็หมักทิ้งไว้1เดือนเราจะได้ปุ๋ยอย่างดีเลยค่ะ
1: ถึงวันนี้ชุมชนบ้านเชียงจึงเป็นชุมชนในดินแดนแห่งอริยธรรมที่มีพระผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบนำธรรมะมาเป็นแนวทางปฏิบัติสู่หลักแห่งใจให้ชาวพุทธยึดถือในหลักแห่งการรักษาสมดุลธรรมชาติจนทำให้ที่นี่ถูกเรียกขานในความถึงพร้อมทั้ง3ธรรมคืออริยธรรมธรรมะและธรรมชาติ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่51อุปาทานตอนที่4
1: เจอกันอีกแล้วสินะเจ้าศิลา
2: ฮะ
1: อุปาทานคราวนี้จะมาไหมไหนอีกล่ะพวกเจ้านี่ไม่ธรรมดาผ่านด่านข้าได้ทั้ง3ด่านแต่ด่านอัตวาทุปาทานนี้ถ้าเอาชนะข้าไม่ได้อย่าหวังว่าจะได้ออกไปจากปราสาทมึกแห่งนี้เลย
2: ข้าไม่กลัวเจ้าหรอกจะให้เล่นเกมอะไรอีกก็บอกมันเลย
1: พวกเจ้าทุกคนต้องแข่งหมากกระดานกับข้า
2: หมากกระดาน
1: เห็นตัวหมากพวกนั้นไหมเจ้าชอบตัวไหนก็เลือกเลยนั่นล่ะคือตัวเจ้าที่จะลงแข่งในเกมหมากกระดานนี
3: ้ข้าชอบตัวนี้ข้าจะเป็นราชินี

0: ไรขึ้นกับตัวข้าเนี่ย
1: เฮ้ย
2: ดีมากทีนี้ก็เริ่มเกมได้ใครกำจัดหมากฝ่ายตรงข้ามได้หมดก่อนคนนั้นชนะ
3: ราชินีก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกนี่แน
1: ่เฮ้ย
4: ย้ายชนะชนะชนะ
0: เฮ้ยทำไมโผล่ขึ้นมาอีกแล้วล่ะ
2: ข้าไม่ได้บอกกติกาไปซะหน่อยว่าตัวหมากจะงอกเพิ่มมาใหม่ไม่ได้
4: แบบนี้ขี้โกงนี่นะ
2: นี่มันเกมของข้าข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นถ้าไม่ได้อยากเล่นก็เชิญอยู่ที่นี่ตลอดไป
1: หนอยเจ้าอุปาทานคิดจะหาเรื่องกันใช่ไหม
4: ศิลาข้าว่าเลิกเล่นเกมเถอะแล้วหาทางออกจากที่นี่ด้วยวิธีอื่นดีกว่า
0: ข้าเห็นด้วยเล่นไปก็ไม่ชนะอยู่ดี
3: ข้าก็ไม่อยากเล่นแล้วอะ
0: ไปกันเถอะ
1: มาตัวข้าคืออัศวินในเกมนี้ข้าไม่ออกจากเกมเด็ดขาดจนกว่าจะชนะย่อยย
4: ่อ
1: ย่อ
4: ศิลายึดติดกับการเป็นตัวหมากอัศวินไปซะแล้วทำไงดีเนี่ย
0: ตัวช่วยก็ใช้พร่ำเพรื่อไม่ได้ท่านอาจารย์ขอรับพวกข้าควรทำไงดี
5: แย่ละสิศิลาติดกับดักของอัตวาทุปาทานเข้าซะแล้ว
6: อัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราแล้วก็ทำให้ยึดมั่นไปว่ามีตัวเขาของเขาอีกด้วย
7: แบบนี้ถ้าจะรอดยากพวกเราส่งตัวช่วยพิเศษไปเตือนสติศิลากันดีกว่า
1: จะอุปาทานข้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกข้าคือตัวหมากอัศวินผู้กล้าในเกมนี้ข้าต้องชนะ
2: ยิ่งยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตนมีนั่นมีนี่เป็นของตนมากเท่าไรเจ้าก็จะยิ่งติดอยู่กับข้าไปอีกนานเท่านั้น
4: พอได้แล้วเจ้าไม่ใช่ตัวหมากสักหน่อยแต่คือศิลาเพื่อนข้าออกมาจากเกมนั่นได้แล้ว
1: ไม่ข้าคือตัวหมากอัศวินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีใครล้มข้าได้นี่ย
4: ้อยศิลา
0: ไปศิลากลายเป็นตัวหมากยักษ์ไปแล้ว
1: ข้าชนะเกมแล้วข้าชนะแล้วฮะ
5: ศิลาเจ้ากำลังยึดถือตัวตนที่เป็นตัวหมากในเกมจนลืมความเป็นจริงไปแล้วว่าแท้จริงตัวเจ้าเป็นเพียงสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาเท่านั้น
7: ถูกแล้วตั้งสติแล้วพิจารณาให้ดี
1: ๆอย่ามายุ่งกับข้านี่ตัวข้าของข้าข้าจะทำอะไรก็เรื่องของข้า
6: เห็นทีต้องช่วยเรียกสติศิลากลับมาซะแล้วแว่นสัมมาทิฏฐิ
1: ฮะเอ๊ะนี่ข้ามวนมาทำอะไรอยู่เนี่ยเอาท่านอาจารย์ทั้งสามมาได้ยังไงขอรับ
0: ก็เจ้าโดนอุปาทานครอบงำจนนึกว่าตัวเองเป็นตัวหมาในกระดานนี่นะสิใครพูดก็ไม่ฟังจนท่านอาจารย์ต้องมาช่วย
1: ฮะจริงเหรอทำไมข้าหลงคิดแบบนั้นไปได้
6: เพราะว่าเจ้ามีอัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราไงล่ะ
1: เอ๊ะแต่ตัวเราก็มีอยู่จริงนี่ขอรับร่างกายนี่ก็คือตัวข้าจะให้ข้าเชื่อว่าไม่มีได้ยังไงล่ะขอรับ
6: สิ่งที่เจ้าเรียกว่าเป็นตัวเจ้าร่างกายของเจ้านั้นเป็นเพียงการแต่งตั้ง

0: ขึ้นมาแต่งตั้งว่าคนคนนี้หน้าตาแบบนี้เรียกว่าศิลาเด็กผู้หญิงผมสีชมพูนี่เรียกว่ากันเด็กตัวกลมๆใส่แว่นนี่เรียกว่าเจ้าปันเด็กหัวแหลมๆนี่เรียกว่าเข็มทองหรือแม้แต่ธรรมชาติก็เรียกสิ่งที่เติบโตจากพื้นดินแผ่กิ่งก้านใบออกดอกออกผลว่าคือต้นไม้ทั้งหมดนี้เป็นแค่คำที่เรียกกันให้เข้าใจว่าอะไรคืออะไรแต่ไม่ใช่ให้ยึดถือว่ามีตัวตนจริง
1: ๆงั้นถ้าตัวเราไม่มีแล้วร่างกายความรู้สึกความคิดที่ข้ามีอยู่มันคืออะไรล่ะขอรับ
2: เจ้าจำภารกิจที่ข้าให้เดินข้ามสะพานเชือกเพื่อข้ามหน้าผาได้ไหม
3: ข้าจำได้แม่เลยขอรับความกลัวตกเหวนั่นข้ายังไม่ลืมเลย
1: ข้าก็จำได้ขอรับแต่มันเกี่ยวกับเรื่องความไม่มีตัวตนยังไงล่ะขอรับ
2: ข้าเคยอธิบายแล้วว่าร่างกายและจิตใจของเจ้าคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามยกตัวอย่างง่ายๆก่อนเช่นต้นไม้ก็คือการประกอบรวมกันของกิ่งก้านลำต้นรากเปลือกไม้กระพี้แก่นไม้เป็นต้นตัวเจ้าเองก็เช่นกันเกิดจากรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากนามคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอ๋อ
1: จำได้แล้วขอรับทั้งหมดนี้เรียกว่าขันห้า
4: ถูกต้องแล้วในตอนนี้ที่เจ้ายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันห้าของเจ้ายังไม่แตกสลายยังประกอบกันดีอยู่แต่ถ้าวันหนึ่งเจ้าตายไปขันห้านี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเจ้าก็ต้องหายไป
0: แล้วแบบนี้เจ้าจะยังยึดมั่นในตัวตนว่ามีเรามีของเราใดอีกหรือศิลา
1: ข้าเข้าใจแล้วขอรับแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราแต่ข้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่ดีล่ะขอรับ
0: รู้สึกว่ามีแต่ไม่ได้ยึดถือเป็นจริงเป็นจังว่าเป็นของของตนก็ถือว่าเจ้าได้เริ่มละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นแล้ว
1: ขอบคุณมากขอรับท่านอาจารย์
2: ได้เวลาต้องเดินทางไปด่านถัดไปแล้วเวลาเหลือน้อยลงเรื่อยๆรีบไปเร็วๆเถอะ
5: แผ่นดินไหวปราสาทจะพังแล้วแน่ๆเลย
6: แย่แล้วรีบหาทางออกกันเถอะเอ๊ะนั่นลิฟต์โผล่มาแล้ว
3: ลิฟต์มาจริงๆด้วยไปกันเร็วครับ
7: ไปไป
8: น้อยเฮียจานมาช่วยให้ผ่านด่านแถมยังทำปราสาทข้าพังเฮ้ยเจ็บใจนักฝากไว้ก่อนเถอะเฮ้
0: ในที่สุดพวกศิลาก็ผ่านด่านของอุปทานได้สำเร็จทั้ง4ด่านแล้วในตอนต่อไปพวกศิลาจะต้องผจญภัยกับอะไรอีกโปรดติดตาม

0: 至最高峰，融入文化气息的画面创作，精心营造共同情绪的光影与声效，以及不仅是表演，而是活在角色之中的演员。
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเนี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เนี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
4: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
1: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
5: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องคัลเจอร์เรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ต้องอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
5: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
6: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: 从今天的交流中我们已经清晰的看到泰式魅力并非遥不可及它不只存在于国家层面的政策中而是源于艺术工作者们微小的初心与努力那些想要向世人讲述我们国家故事的电影人泰国电影拥有独特的魅力拥有文化底蕴拥有丰沛的情感以及世人从未见过的生活方式而这就是一种无人可以模仿的历练泰式魅力不只是形象塑造更是身份的传递电影制作人已经向我们证明当我们敢于用真诚和忠实的艺术来讲述自己的故事时泰国电影就能做自豪地成为泰国在世界眼中的面貌成为它的核心并发出代表泰国的声音愿为所有依然相信故事历练的电影人献上鼓励因为有时候仅仅一个精彩的故事或许就能改变全世界的看法

0: ที่นี่เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆของชาติพันธ
1: ุ์ไทยย
0: อมเราอยู่กันแบบพี่น้อง
1: จริง
0: เรื่องนี้เรามีผู้มาไขคำตอบและนี่คือแม่หลวงสังเวียนปารม
2: สวัสดีเจ้าตะกอนบ้านสันตังหลงก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆเนาะที่บ่มีไผฮู้จักก็เป็นหมู่บ้านธรรมดาธรรมดาปกติแล้วคนไทยยองบ้านสันทังหลวงจะมีอาชีพทำเกษตรกรรมก็คือเยไฮเยนาปลูกพักจุดเปลี่ยนของบ้านสันทังหลวงก็คือแม่หลวงเอาสมาชิกของหมู่บ้านไปสมัครเข้าร่วมโครงการกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนสิริในมูลนิธิชัยพัฒนานะเจ้าซึ่งเป็นโครงการดัดดำริของสมเด็จพระเทพก็ทำให้บ้านสันทังหลวงเป็นตีหู้จักนะเจ้าและก็สร้างชื่อเสียงให้บ้านสันทังหลวงก็คือการทําการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะเจ้าเวลามีนักท่องเที่ยวมาเฮาก็จะจ่ายอาหารพื้นถิ่นต้อนรับนักท่องเที่ยว
3: มีอาหารเฮาก็มาแบ่งกันกินโดยผักของเฮาบ่จ่ายสารเคมีเป็นผักอินทรีย์นะเจ้า
4: เฮากินผักกินนี่แล้วกินแล้วสุขภาพแข็งแรงดี
0: นอกจากสุขภาพจะแข็งแรงแล้ว
1: อายุก็ยืนด้วย
5: เฮาอยู่กันแบบปีแบบน้องมีเริงหยังก็ปรึกษากันได้ตลอดเวลาเจ้า
2: สันทังหลวงเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มสร้างรายได้แล้วก็เกิดการพัฒนามีอาชีพหลากหลายเกิดขึ้นเฮาจะเริ่มต้นจากปลายปีพ.ศ. 2558มาจนถึงปัจจุบันนะเจ้าการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเฮาจะมีการประชุมเนาะแล้วก็สอบถามเจ้าบ้านว่ามีภูมิปัญญาอย่างพองแล้วเขาก็จะมีการอบรมหรือความรู้นะเจ้าเขาจะปรับขบวนการตั้งแต่การทำอาหารการแสดงไปจนถึงการบริหารจัดการเรื่องรายได้นะเจ้าเพราะว่าสันทังหลวงจะจ้ายคนทุกช่วงวัยในการเข้ารวมกลุ่ม
0: จากความสามัคคีของคนในชุมชนแล้วการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านสันทังหลวงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
2: สมัยก่อนเนาะวิถีวัฒนธรรมของไทยองถูกเลือนหายไปคนแทบจะบ่ฮู้จักในคนรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้จากการที่เราทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยใช้วิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมาเป็นสื่อเช่นการแต่งกายภาษาอู่แล้วก็ของกาของกินพื้นบ้านนะเจ้าคิดว่าวิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมันถูกลื้อฟื้นโดยปริยายนะเจ้าเพราะว่าต่อไปแม่หลวงก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม
6: ่หมู่เฮาจะพัฒนาและดูแลทรัพยากรในชุมชนให้อยู่ต่อไป
7: เข้าใจมาไว้ๆมีคนแม่แอลบ้านเฮาแหมแล้ว
6: ต้องเมื่อแล้วเจ้าแล้วป้ากันไม่แล้วเจ้าน้องขาเจ็บมา
7: ต้องไปเลยเดี๋ยวเจ้าบ๊ายบาย
2: ไผที่มาแอวสันทั้งหลวงแล้วจะต้องอิ่มต้องอิ่มใจอิ่มปัญญาจะต้องมากินของกินคนยองอยู่อย่างยองแล้วก็มาดูวิถีชีวิตคนยองเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของคนยองต่อไปนะจ๊ะ
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
9: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการตั้งประเรียนพระภิกษุและสามเณรเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการตั้งปริญญาพระภิกษุและสามเณรเนื่องในพระราชพิธีทรงบรรเป็นพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จขึ้นฌานหน้าพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีกราบบังคมทูลรายงานจำนวนเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงในวันวิสาขบูชาและวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้ารวม7พระอารามได้แก่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดจมะบพิตรดุสิตวนารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายทรงเจริญเทียมทุกเล่มที่ทรงพระราชอุทิศต่อจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเพียงเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนหวงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัดยศปริญญาแด่พระภิกษุและสามเณรที่สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคและ6ประโยคประจำปี2569จำนวน299รูปพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาจบแล้วทรงประเคนพระตรัยแด่พระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถาโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ชนะการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กประจำปี2569หัวข้อซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานโดยรางวัลที่1ได้แก่นายกฤตชัยชุมแสงรางวัลที่2นาวาตรีหญิงสุธิยาภูลเอียดและรางวัลที่3นายจักริตมณีวันเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลเสร็จแล้วต่อจากนั้นทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกพระราชพิธีทรงมาเป็นพระราชกุศลวิสาขบูชาตั้งประเรียนพระภิกษุและสามเณรมีมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงตั้งประเรียนในพระราชพิธีทรงมาเป็นพระราชกุศลวิสาขบูชาณพระอุโบสถวัดพระศาสดารามครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงตั้งปริญญาเพื่อพระราชทานพัดยศแด่พระภิกษุและสามเณรเฉพาะที่สอบได้ปริญญาธรรม3ประโยค6ประโยคและ9ประโยคณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชบัณฑิตยสภาจัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กซึ่งหนังสือเรื่องใดที่ได้รับการตัดสินให้ได้รับพระราชทานรางวัลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระราชทานในวันวิสาขบูชาเป็นราชประเพณีสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียซึ่งตรงกับวันที่30พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายซอรันมิลานอวิชประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียกรุงซาเกร็บในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งให้ประเทศและประชาชนชาวโครเอเชียมีความผาสุกร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโครเอเชียได้พัฒนาและเจริญงอกงามเป็นที่น่าพอใจมากว่า3ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและการ

สนับสนุนซึ่งกันและกันเราจะแสวงหาโอกาสเพิ่มเติมในการสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างกันในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้กระชับแน่นแฟ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศของเราทั้งสองต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทอดพระเนตรการดำเนินงานของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ณเมืองโลซานสหพันธรัฐสวิสโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 14:04 น.ตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธรสวิทซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังสำนักงานใหญ่สหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI เมืองโลซานโดยมีนางซาบรีน่าอีบาเนสเลขาธิการสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติและผู้บริหารระดับสูงของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินงานของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติซึ่งในการเสด็จเยือนครั้งนี้เพื่อส่งสร้างความสัมพันธ์อันดีในด้านกีฬาขี่ม้าและนำมาพัฒนาการกีฬาของประเทศไทยรวมทั้งเพื่อสะท้อนถึงพระปณิธานอันต่อเนื่องของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาขี่ม้าและสวัสดิภาพม้าโดยทรงมีพระประสงค์ที่จะทรงศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฝึกอบกิจกรรมที่สนับสนุนสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของม้าตลอดจนพัฒนาการด้านเวชศาสตร์ม้าและการดูแลรักษาทางสัตวแพทย์รวมถึงการบริหารจัดการและสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงพยาบาลม้าภายในหน่วยม้าทรงประจำพระองค์นอกจากนี้ยังทรงให้ความสำคัญกับบุคลากรเบื้องหลังกีฬาขี่ม้าอย่างยิ่งโดยทรงเน้นย้ำว่าความสำเร็จของนักกีฬาและการพัฒนาวงการขี่ม้านั้นเกิดจากการผนึกกำลังและความผูกพันระหว่างผู้ขี่ม้าผู้ฝึกสอนสัตวแพทย์ตลอดจนผู้ดูแลม้าและช่างทำเกือกม้าสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคริสต์ศักราช1921เป็นองค์กรกำกับดูแลกีฬาระหว่างประเทศของกีฬาขี่ม้าทำหน้าที่กำหนดกติกาการแข่งขันดูแลสวัสดิภาพของม้าจัดอันดับนักกีฬาและควบคุมการแข่งขันขี่ม้าในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติเช่นโอลิมปิกและพาราลิมปิกทั้งการแข่งขันศิลปะบังคับม้าการกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางการขี่ม้าอีเวนติ้งการขับรถม้าการขี่ม้าทางไกลการขี่ม้าเรืองแสงและการขี่ม้าพาราอีควีสเทรียนนอกจากนี้ยังดูแลปกป้องสวัสดิภาพของม้าจากการทำร้ายร่างกายหรือการให้สารต้องห้ามโอกาสนี้นางซาบรีน่าอีบาเนสเลขาธิการสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติถวายรางวัลประกาศกิตติคุณเพื่อเชิดชูพระเกียรติในความเป็นผู้นำอันโดดเด่นที่ส่งนำทีมคว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขัน FEI Asian Championship 2019และ FEI Asian Championship 2025รวมทั้งเพื่อแสดงความชื่นชมที่ส่งปฏิบัติพระกรณียกิจอันสำคัญยิ่งต่อการพัฒนากีฬาขี่ม้าและการส่งเสริมสวัสดิภาพม้าในประเทศไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสนพระทัยกีฬาขี่ม้ามาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรขี่ม้าต่างๆปัจจุบันทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าที่ผ่านมาทรงลงแข่งขันกีฬาขี่ม้าในนามทีมชาติไทยในรายการต่างๆนอกจากนี้ยังมีพระดำริให้จัดสร้างโรงฝึกขี่ม้าในร่มฟรุกเฮนรี่เพื่อพัฒนาวงการกีฬาขี่ม้าในประเทศไทยและโรงพยาบาลม้าที่มีมาตรฐานสูงสุดในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งนี้เพื่อพัฒนาหน่วยม้าทรงประจำพระองค์และวงการขี่ม้าไทยให้มีความพร้อมและสมบูรณ์แบบในทุกด้านทั้งด้านการฝึกม้าและผู้ขี่ม้าการดูแลรักษาม้าและการฝึกซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของทหารม้าที่ขี่ม้าในพระราชพิธีต่างๆรวมทั้งจัดตั้งโครงการบ้านพักม้าชราในพระอุปถัมภ์เพื่อปฏิบัติบำรุงเลี้ยงม้ากีฬาและม้าปฏิบัติงานที่ชราภาพของกองทัพบกที่ปลดประจำการให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงตามแนวทางปฏิบัติสากลอย่างต่อเนื่องโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์วันนี้เวลา 9:00 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามยุคที่4เป็นพระราชอุปัฏฐาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นสมเด็จพระอุปัชฌายะของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันซึ่งคณะศิษยานุศิษย์และผู้เคารพเลื่อมใสได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นประจำทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนับแต่สิ้นพระชนเมื่อวันเสาร์ที่27สิงหาคม2531เป็นต้นมาสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ประที่2มีนาคม2440ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในปี2517สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่27สิงหาคม2531สิริพระชนสา91ปีตลอดพระชนชีพทรงได้ปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อการพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์และประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ทรงพัฒนาระบบการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยทรงพระปรีชาสามารถด้านการประพันธ์ร้อยแก้วร้อยกรองมีผลงานที่ทรงพระนิพนธ์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาไว้จำนวนมากทั้งทรงสร้างและประทานพระอุปถัมภ์แก่วัดสำนักเรียนพระปริยัติธรรมมหาวิทยาลัยโรงเรียนโรงพยาบาลและสาธารณสถานต่างๆอีกเป็นจำนวนมากเช่นสถานสงเคราะห์คนชราวาสนเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพนายจรัญธดากรรณสูตรอดีตองคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้เวลา 9:55 นาทีณศาลา100ปีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพนายจรัญธดากรรณสูตรอดีตองคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งถึงแก่อสัญกรรมด้วยภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2569สิริอายุ76ปีนายจรัญธดากรรณสูตรเกิดวันที่22สิงหาคม2492บิดาและมารดาชื่อนายปรีดากรรณสูตรและหม่อมราชวงศ์เติมแสงไขระพีพัฒน์ด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การประมงจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปริญญาโทสาขาทรัพยากรธรรมชาติจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนสหรัฐอเมริกาและระดับปริญญาเอกสาขาสัตววิทยาจากมหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตาประเทศแคนาดาด้านการงานเขารับราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามลำดับโดยเคยดำรงตำแหน่งอาทิอธิบดีกรมประมงและปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้นายจรัญธดากรรณสูตรเป็นองคมนตรีเมื่อวันที่12ธันวาคม2559ในขณะปฏิบัติหน้าที่องคมนตรียังได้ดำรงตำแหน่งต่างๆในการปฏิบัติงานถวายในการพัฒนาประเทศชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ต่างๆอาทิประธานคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงประธานคณะบริหารเงินกองทุนพระราชทานสำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริรองประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายจรัญธดากรรณสูตรได้ปฏิบัติหน้าที่สนองพระเดชพระคุณด้วยความจงรักภักดีมาโดยตลอดจนวาระสุดท้ายของชีวิตในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา 10:00 น.
ณวัดเทพฮิรัญอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าตรายถวายแด่พระราชวัชรโกศลซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระมงคลกิจโกศลเป็นพระราชวัชรกิจโกศลมงคลธรรมสุนทรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2569สำหรับพระราชวัชรกิจโกศลดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเทพฮิรัญจังหวัดชัยนาทที่ปรึกษาคณะเจ้าคณะภาค3และประธานมูลนิธิเทพฮิรัญมหามงคลรัฐโดยเป็นพระสงฆ์ผู้ให้การสนับสนุนสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนและชุมชนจำนวนมากเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลวัดและอาคารของส่วนราชการต่างๆและเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าตรายไปถวายแด่พระวชิรธรรมวัดซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูปลัดปิฎกวัดนิวัดเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิรธรรมวัดตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2569ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเชิงเขาจังหวัดสระบุรีเจ้าคณะอำเภอเมืองสระบุรีโดยเป็นพระสงฆ์ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาชุมชนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาวัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเทราวัดหนองกระโดนจังหวัดนครปฐมสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และมูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์บ้านพักคนชราหญิงจังหวัดปทุมธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยวัดมหาธาตุวัดประชานิมิตวัดพุทธมงคลเทพนิมิตและวัดรักไทยวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดธัญวารีวัดชีทารามและวัดคลองชโดจังหวัดสุพรรณบุรีวัดเจษฎารามจังหวัดสมุทรสาครและวัดสแกรายจังหวัดนครปฐมสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา14นาฬิกา30นาทีสมาคมนักเรียนเก่าต่างประเทศประเทศไทยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติบริษัทธีรไทยจำกัดมหาชนและนางสาวทิพรัตน์เติมเพชรและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดตานีนรสโมสรจังหวัดปัตตานีวัดควนกาหลงจังหวัดสตูลและวัดต่างๆในจังหวัดสงขลาประกอบด้วยวัดนาทวีวัดราบำรุงวัดปลักหนูเหนือวัดปลักหนูใต้วัดจะทิ้งพระวัดชะแมวัดสุวรรณารามและวัดศรีชัยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา17นาฬิกาครอบครัวรัตพงษ์ไพศาลครอบครัวงามลาภและคณะผู้ปฏิบัติธรรมชมรมนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น55ชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปี2514และโรงเรียนนานาชาติ KIS ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยะญาติการามและวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดเชียงรายประกอบด้วยพระสิงห์วัดสันหนองบัวและวัดปงสนุกสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
และเวลา19นาฬิกามูลนิธิ Lions ในประเทศไทยบริษัทสวรรค์แอสเซทจำกัดบริษัท Lucky Flame จำกัดโรงเรียนพัชรวิทย์คิดกะไบครอบครัวนนครครอบครัวกุมารกุลนนครและครอบครัวจาตุรงคกุลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดปวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลท่าวังตาลจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลตำบลตลาดแร้งจังหวัดชัยภูมิและคณะบ้านร่มไทรจังหวัดนนทบุรีทั้งนี้ระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนี้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกานักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาโดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569ท่านนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ยุคนี้แค่7 ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้โหปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิต่อแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวอย่างกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นน่าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ

0: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
1: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลน
0: ่
1: ะ
0: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
2: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
0: ่เออจริงด้วย
1: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิลป
2: ์ศิลป์นามสกุลเย็นไพศาลนับคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
0: เป็นฉันเอง
2: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
0: โหยถึงว่าหน้ายังกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
2: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
0: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวด
3: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
0: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
3: ฮะว่าไงนะ
0: อ๋อเปล่าครับเปล่า
3: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
0: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น 5 ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5 ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลยที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
5: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
3: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชั่นหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ้ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์กลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
5: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
3: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
5: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
6: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
4: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
7: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆเล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
6: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
0: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
6: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะ2ครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อย

0: จนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
1: หูจังหูเล็กมากเลยครับ
2: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
0: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ๆครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
2: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
3: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
2: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
4: เสร็จเรียบร้อยกันเลยครับ
5: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
4: เย้
0: วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
5: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็ก
4: ๆใช่ครับ
6: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
3: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างคุณติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
5: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
4: ไฟป่า
5: วิ่งตามพ่อมานะ
2: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย

0: 表演，而是活在角色之中的演员。
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การรับอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
4: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
1: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
5: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์เรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
5: ได้แค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
6: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะมีคนดูเอง
0: 从今天的交流中我们已经清晰的看到泰式魅力并非遥不可及它不只存在于国家层面的政策中而是源于艺术工作者们微小的初心与努力那些想要向世人讲述我们国家故事的电影人泰国电影拥有独特的魅力拥有文化底蕴拥有丰沛的情感以及世人从未见过的生活方式而这就是一种无人可以模仿的力量泰式魅力不只是形象塑造更是身份的传递电影制作人已经向我们证明当我们敢于用真诚和忠实的艺术来讲述自己的故事时泰国电影就能做自豪地成为泰国在世界眼中的面貌成为它的核心并发出代表泰国的声音愿为所有依然相信故事历练的电影人献上鼓励因为有时候仅仅一个精彩的故事或许就能改变全世界的看法

0: ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะแล้วก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: ในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานราชพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: ที่นี่คือเทศบาลตำบลศรีดอนชัยที่มองว่ายาเสพติดเป็นภัยคุกคามและเป็นบ่อนทำลายประเทศชาติ
1: ดังนั้นเราทำไงก็คือการป้องกันโดยการสร้างรั้วสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวคุณธรรมครอบครัวได้มานั่งรับประทานอาหารร่วมกันโดยเฉพาะองค์กรของเราซึ่งเป็นองค์กรคุณธรรมนั่นก็คือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารบริการด้วยจิตสาธารณะและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเราจะต้องยึด6หลักนะครับเช่นความยุติธรรมนิติธรรมความโปร่งใสตรวจสอบได้ควบคู่กับการสร้างเยาวชนให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพโดยการสนับสนุนปีละ 300,000 บาทเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆและไม่ไปพึ่งยาเสพติด
2: ตอนแรกผมจะเป็นคนที่เงียบๆอยู่คนเดียวไม่ชอบคุยกับผู้อื่นแต่ว่าในเมื่อเรามาอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับผมก็มีความกล้าแสดงออกมาขึ้น
1: ดังนั้นท่านจะเห็นว่าเทศบาลตำบลศรีชัยเนี่ยได้ทำมาตั้งแต่การสร้างทุบิยมันตั้งแต่ระดับเงินระดับทองแล้วระดับเพชรจนถึงระดับยอดเพชรโครงการนี้เป็นโครงการของทุนกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีซึ่งท่านเป็นองค์ประธานของทูบีน้ำมันแล้วก็พระองค์เคยเสด็จมาที่ชุมชนของเรานะครับ
3: และหนูประทับใจมากที่ได้เห็นท่านซึ่งทำให้หนูภาคภูมิใจว่าในการที่เราเข้ามาในชมรมทูบีน้ำมันนี้มีสิ่งดีๆให้เราเรียนรู้อีกมากมายหลายอย่างค่ะ
1: และตอนนี้ชุมชนของเราก็เป็นที่ศึกษาดูงานของชมรมต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ทำแต่เฉพาะชุมชนเราแม้แต่ที่สปลาวเราก็ไปทำความตกลงกันทำ MOU กันที่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วสปปลาวเพื่อเป็นการป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาคุกคามมาถึงบ้านเรา
0: ผลจากโครงการทำให้เยาวชนมีกิจกรรมทำและเกิดจิตอาสาเพิ่มขึ้นแม้แต่เรื่องการกำจัดขยะการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง
1: ท่านจะเห็นว่าโลโก้ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัยของเราจะมีครอบคลุมถึงคนถึง5วัยนะ
0: การอยู่แบบฉันพี่น้องที่มีการพัฒนาด้านจิตใจในทุกด้านทำให้ช่วยลดความขัดแย้งในเทศบาลตำบลศรีดอนชัยได้เป็นอย่างดี
1: ปัจจุบันชุมชนของเราเป็นชุมชนโอท็อปวิลเลจด้วยชุมชนท่องเที่ยวแล้วก็เป็นชุมชนคุณธรรมระดับประเทศ
0: โดยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนรวมถึงเทศบาล
1: ซึ่งมีการประกวดประเมิน13อำเภอ17จังหวัดภาคเหนือของเราก็เป็น1ใน3

0: ที่ได้รับการคัดเลือกณวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เราทํามาและสามารถที่จะทําให้ชุมชนเราความแข็งแรงมีความเข้มแข็งมีเกราะกำบังให้แก่เยาวชน
1: การที่ผู้นำท้องถิ่นเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนและถือว่าเป็นกำลังที่จะพัฒนาประเทศในอนาคตโดยเกิดความร่วมมือในหลายภาคส่วนมีเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการมุ่งหวังอยากพัฒนาชุมชนด้วยจิตอาสาด้วยหลักคุณธรรม
0: เราตั้งใจจริงบริการคน5วัยพรับบิ๊กไมล์พรับบิ๊กไมล์ก็หมายถึงว่าพนักงานทุกคนตลอดจนฝ่ายการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่นายกเทศมนตรีลงไปจะต้องบริการประชาชนด้วยจิตสาธารณะหรือพรับบิ๊กไมล์หรือเซอร์วิสไมล์นะเราจะต้องทำควบคู่ที่จะทำต่อไป To be number one ชุมชนศรีดอนชัยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับพูดถึงประเทศเพื่อนบ้านที่ผูกพันกับไทยมาอย่างยาวนานประเทศหนึ่งก็คือประเทศเมียนมาหรือว่าประเทศพม่าที่เราคุ้นเคยกันนะครับทั้งในด้านมิติสังคมวัฒนธรรมรวมถึงเศรษฐกิจด้วยเพราะว่าพม่าเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีชายแดนติดกับไทยเทียบแล้วเนี่ย10จังหวัดด้วยกันนะครับยาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ทีเดียวคือตั้งแต่เชียงรายจนถึงระนองเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีความผูกพันที่หลากหลายแตกต่างกันไปและวันนี้เราจะมารู้จักพม่าให้มากขึ้นนะครับรายการวิถีอาเซียนวันนี้เราอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราเช่นเคยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณตื่นครับ
0: วันนี้มีประเด็นให้พูดคุยกันอีกแล้วเกี่ยวกับเรื่องอาเซียนซึ่งวันนี้เราจะคุยถึงเมียนมาหรือว่าประเทศพม่ากันนะครับอยู่กับไทยมาอย่างยาวนานเลยเอาเรื่องความสัมพันธ์ก่อนเลยแล้วกันนะครับ
1: ถ้าในมองมุมความสัมพันธ์ขอแบ่งเป็น2มุมนะ
0: ครับ
1: มุมหนึ่งคือมุมความสัมพันธ์ด้านอดีตกับอีกมุมหนึ่งความสัมพันธ์ด้านปัจจุบัน
0: ครับผม
1: ในมุมความสัมพันธ์ด้านอดีตในความรับรู้ของคนไทยนะครับผ่านกระบวนการเรียนการสอนและการบอกเล่ากันต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของการสงครามระหว่างไทยกับพม่า
0: ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: มีแต่เรื่องของการสงครามการสงครามแต่คราวนี้มันไม่เคยมีใครบอกว่าไอ้ยาวนานกว่า 4-500 ปีเนี่ยความเนี่ยมีเพียงช่วงระยะเวลาเดียวเท่านั้นเองที่เหลือมันอยู่ร่วมกันอย่างสันติด้วยซ้ำไป
0: จำแต่ข้อขัดแย้งกัน
1: ใช่ครับการผลิตซ้ำด้านการสงครามและความขัดแย้งกันเนี่ยมันก็นำไปสู่ความเกลียดชังนะในขณะที่ระหว่างไทยกับพม่าค้าขายกันเขาเรียกมากมายเลยตั้งแต่โลกอดีตอย่างเช่นสินค้าจากเปอร์เซียนะครับที่เราเรียกว่าน้ำหอมดอกกุหลาบเนี่ยก็เดินทางผ่านพม่าเพื่อมายังอยุธยานะครับการค้าเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากๆแต่เราไม่เคยที่จะเปิดเผยหรือว่าฟื้นฟูนะครับความสัมพันธ์ทางด้านนี้ที่จะชี้เห็นว่าคนพม่ากับคนไทยหรือว่าคนต่างๆเนี่ยอยู่ร่วมกันและทำมาค้าขายกันอย่างสันติและแสวงหาความมั่งคั่งอันนี้เป็นมิติของความรับรู้ทางฝั่งไทยนะครับส่วนทางฝั่งพม่าเนี่ยไม่ค่อยจำ

0: การสงครามกับไทย
1: ครับ
0: ครับผมพม่าแทบไม่อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของพม่าเลยเพราะพม่ามีประเด็นปัญหาของตนเองนะครับในด้านอื่นๆมากกว่าด้านของอยุธยาด
1: ังนั้นมีอะไรให้จำเยอะ
0: ใช่ดังนั้นพม่าก็จะมองอยุธยาในแง่มุมที่ค่อนข้างสวยกว่านะครับค่อนข้างน่ารักและค่อนข้างเป็นมิตรกว่านะครับคราวนี้พอมาถึงมิติของปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยพม่าเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในรอบหลายปีที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าพม่ายอมที่จะเปิดประตูของตนเองให้กับโลกอีกครั้งหนึ่งหลังจากปิดประเทศมา50กว่าปีใช่ไหมครับในกระบวนการปิดประเทศเนี่ยก็ทำให้พม่าเนี่ยปิดกั้นข่าวสารรวมทั้งปิดกั้นการค้าตัวเองด้วยเขาเรียกว่าแช่แข็งประเทศนะครับในกระบวนการแช่แข็งประเทศในที่สุดพม่าก็ยอมรับว่าไม่อาจแช่แข็งต่อไปได้ก็เปิดประเทศมาหลายปีมานี้นะครับพอเปิดประเทศพม่าก็เปลี่ยนแปลงเร็วมากเลยสิ่งที่เราเคยเขาเรียกว่ามีการเขียนการบอกเล่าเกี่ยวกับประเทศพม่านะครับมันก็กลายเป็นการเขาเรียกข้อมูลตกรุ่นนะครับพม่าเปลี่ยนแปลงไปเร็วจนกระทั่งตอนนี้เราแทบไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับพม่าเลย
2: เพราะต้องอัปเดตตลอดเวลา
0: ใช่เรามีแต่ความทรงจำเกี่ยวกับอดีตนะครับดังนั้นเวลาเราพูดว่าอย่างเช่นผมถามคนเวลาไปสอนที่ไหนๆผมถามว่าถ้าให้ไปเที่ยวประเทศในอาเซียนนะครับคนอยากไปประเทศไหนเป็นอันดับต้นๆและอันดับท้ายๆปรากฏว่าพม่านะครับอยู่ในอันดับท้ายนะครับของคนไทยที่อยากไปเที่ยวพม่า
2: เพราะภาพจำเรื่องความขัดแย้ง
0: ใช่เพราะว่าพม่าเคยทำสงครามกับกรุงศรีอยุธยาอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นว่านี่เป็นอคติที่อยู่ในตัวเราของคนไทยนะครับ
2: ซึ่งณตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่เป็นไทยเลยด้วยซ้ำเพราะยังเป็นกรุงศรีอยุธยาอยู่เลย
0: ใช่แล้วก็พม่าเองก็พยายามปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับอย่างเช่นแม้แต่ชื่อของประเทศใช่ไหมที่เรียกว่าพม่านะครับเบอร์มาซึ่งอังกฤษตั้งให้ตอนนี้หลายสิบปีมานี้พม่าก็เปลี่ยนตัวเองเป็นเมียนมานะครับซึ่งคนไทยนี้ก็สามารถเรียกคำว่าพม่าต่อไปได้เพราะว่าหลักการมีว่าถ้าเราเรียกชื่อประเทศไหนเรียกชื่อเมืองอะไรแบบอย่างคุ้นเคยมาอย่างยาวนานแล้วเราก็สามารถคงต่อไปได้นะครับเพราะว่าในเอกสารอะไรต่างๆถ้าเราไปเรียกเมียนมาแล้วไปอ่านเจอพม่าเด็กอาจจะบอกว่านี่คืออะไรนะครับ
2: ซึ่งจริงแล้วคืออันเดียวกันท
0: ี
2: นี้ในรายการเราเลยขออนุญาตเรียกคำว่าพม่าเพื่อความคุ้นชินของการรับรู้ของผู้ชมนะฮะ
0: ครับ
2: อาจารย์ครับทีนี้ในเรื่องของภูมิเศรษฐกิจบ้างล่ะภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของพม่าเนี่ยด้วยความที่มีหลากหลายมากทั้งในเรื่องภูมิประเทศเรื่องของเศรษฐกิจทั้งในแล้วก็ระหว่างประเทศเนี่ยอาจารย์พออธิบายสั้นๆได้ไหมครับ
0: เอาถ้าในทางด้านภูมิศาสตร์เศรษฐกิจนะเอาเป็นว่าประเทศพม่าใหญ่กว่าประเทศไทยนะครับแล้วเราลองคิดถึงพม่านะครับพม่าเนี่ยมีพรมแดนที่ติดอยู่กับ4ประเทศ5ประเทศนะครับประเทศใหญ่ๆก็คือประเทศจีนอินเดียไทยระดับของพรมแดนเนี่ยก็อยู่ประมาณเกือบ 2,000 กิโลเมตร
2: แค่ของไทยนี่ก็ติดตั้งแต่เหนือจรดใต้
0: ใช่ของไทยเนี่ยจากเหนือจรดใต้เนี่ยก็ 2,401 กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นพรมแดนที่ยาวมากเลยพม่าเนี่ยมีลักษณะภูเขาโดยรอบของเขตเขาเรียกว่าชายแดนนะครับเป็นเขาสูงมากภาคเหนือของพม่าเนี่ยมีภูเขาหิมะนะครับถ้าพม่าเปิดประเทศเต็มที่เดี๋ยวเราไปเล่นสกีน้ำแข็งที่ประเทศพม่า
2: ไม่ต้องไปถึงเกาหลีญี่ปุ่น
0: ไม่ต้องเลยครับไปที่พม่าเนี่ยเพราะว่าตรงที่สูงที่สุดของพม่าเนี่ยเท่าๆกับทิเบตเลยแหละ
2: เพราะว่าอยู่ติดจีน
0: ใช่การมีเทือกเขาโอบล้อมทำให้ตรงกลางของพม่าเนี่ยเป็นที่ราบลุ่มที่ราบลุ่มที่ใหญ่มากเลยเขาเรียกว่าที่ราบลุ่มอิลาวดีหรือว่าอิลาวดีเดลต้าซึ่งถ้าเราล่องเรือนะครับเรือขนาดใหญ่เนี่ยสามารถแล่นจากปากน้ำนะครับปากน้ำแม่น้ำอิลาวดีขึ้นไปได้ประมาณเกือบพันกิโลเมตรเนี่ยเรือใหญ่แล่นไปได้ดังนั้นเมืองหลวงพม่าเนี่ยมักจะไปตั้งอยู่ตอนกลางใจกลางของประเทศเพราะที่ราบลุ่มแม่น้ำอิลาวดีเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์มากลักษณะทางภูมิศาสตร์เนี่ยมันจะนำมาซึ่งเมื่อพม่าเปิดประเทศให้กับโลกข้างนอกและค้าขายกับโลกข้างนอกอีกครั้งหนึ่งเราลองคิดถึงนะครับว่าหนึ่งทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้พม่าเยอะมากนะครับเนื่องจากว่าที่ปิดประเทศมานี่ก็ทำให้ป่าไม้พม่ายังอยู่รอด
1: ได
0: ้ใช่แต่ตอนนี้ผมคิดว่าป่าไม้ของพม่าหนึ่งจะถูกมีกระบวนการตัดไม
1: ้
0: สองนะครับตัดไม้เพื่อเอาไม้ไปขายสองนะครับเพื่อต้องการพื้นที่ในการเพาะปลูกมากขึ้นนะครับ แต่ก็เป็นทรัพยากรตามธรรมชาติสองพวกแร่ธาตุทรัพยากรธรรมชาติทางด้านน้ำมันก๊าซธรรมชาติพม่ามั่งคั่งด้านก๊าซธรรมชาตินะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็เป็นลูกค้าที่สำคัญคนหนึ่งของประเทศพม่าแล้วหลังจากนั้นนะครับพม่าก็จะแปลงตัวเองนะครับเราลองคิดถึงนะครับในรอบ 40-50 ปีมานี้ประเทศไทยเติบโตบนพื้นฐานของการเป็นประเทศที่ผลิตทางด้านการเกษตร
1: ครับ
0: ข้าวยางพารามันสำปะหลัง อ้อยน้ำตาลนะครับซึ่งสินค้าเหล่านี้ในที่สุดผมคิดว่าพื้นแผ่นดินของพม่าก็จะทำให้เขาเรียกว่าสินค้านี้ย้ายไปปลูกในพม่า
2: ถือว่าเป็นภูมิศาสตร์ที่ได้เปรียบในเชิงเศรษฐกิจ
0: ใช่เพราะว่าพื้นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์และเพิ่งเปิดใหม่อย่างเช่นข้าวนะครับที่ผ่านมาประเทศพม่าไม่ได้ส่งข้าวออกเพราะว่าไม่มีใครซื้อด้วยเนื่องจากว่าเขาเรียกว่าเป็นการโต้ตอบกันทาง
2: การเมือง
0: การเมืองระหว่างประเทศแต่ตอนนี้เราลองคิดถึงลุ่มน้ำอิระวดีเดลต้าอิระวดีเนี่ยพอเปิดพื้นที่เพื่อผลิตข้าวส่งออกพม่าคาดหวังว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าพม่าจะเป็นประเทศที่ผลิตข้าวส่งออกอันดับหนึ่งของโลก
2: โอ้นี่คือเป้าหมายใหญ่มากอีกหนึ่งประเด็นครับนอกจากภูมิศาสตร์แล้วความหลากหลายทางเชื้อชาติวัฒนธรรมของพม่าเนี่ยก็เยอะมากๆทราบมาว่ามีแบบเป็นร้อยกว่าชาติพันธุ์ทีเดียว
0: ในพม่านะครับมี135ชาติพันธุ์นะครับที่เราเรียกชาติพันธุ์เนี่ยเพราะว่าช่วงหลังเขาไม่ให้เรียกว่าชนกลุ่มน้อยเพราะว่าเวลาเป็นชนกลุ่มน้อยชนกลุ่มน้อยมักจะถูกกระทำย่ำยีรังแกนะครับเขาให้เรียกว่าชนชาติพันธุ์ซึ่งมันเป็นเรื่องทางด้านวัฒนธรรม135ชาติพันธุ์เนี่ยก็มีกลุ่มใหญ่ประมาณ 68% เป็นพม่าแต่ในพม่าก็แบ่งกันอีกเป็นหลายชาติพันธุ์นะครับเขาเรียกว่ามีชาติพันธุ์ย่อยๆดังนั้นเมื่อมีประเด็นเรื่องของความหลากหลายชาติพันธุ์เนี่ยคำถามก็คือว่าแล้วทำไมรวมกันเป็นประเทศพม่าล่ะประเทศพม่าเกิดได้เพราะอังกฤษนะครับอังกฤษเข้ามายึดพม่านะครับใช้เวลายึดกันเนี่ยประมาณ60ปีนะยึดเขตข้างล่างก่อนแล้วค่อยยึดครึ่งหนึ่งของพม่าแล้วก็ยึดพม่าทั้งหมดในช่วง60ปีของการค่อยๆยึดเนี่ยอังกฤษก็รวมรัฐเล็กรัฐน้อยบ้านเล็กเมืองน้อยที่เป็นของชาติพันธุ์ไทยใหญ่กะเลียงนะครับมอญอะไรเงี้ยเข้ามารวมกันเป็นพม่าซึ่งเดิมทีพม่าก็บอกว่าตนเองอยู่ตรงนี้นะแต่เมื่ออังกฤษมองว่านี่คือพม่าทั้งหมดก็เลยกลายเป็นว่าประเทศพม่าเกิดจากการรวมของอาณานิคมก็เลยมีปัญหาชาติพันธุ์คราวนี้พอเป็นปัญหาชาติพันธุ์เมื่อมีความหลากหลายชาติพันธุ์พม่าได้เอกราชแล้วพม่าก็เลยจัดระเบียบทางการเมืองการปกครองว่าถ้างั้นตรงที่มีชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่ๆเนี่ยเป็นรัฐนะครับรัฐของชาติพันธุ์เช่นรัฐกะเลียงรัฐมอญรัฐไทใหญ่รัฐขยายรัฐยะไข่นะครับซึ่งรัฐต่างๆเหล่านี้จะอยู่ตามเขตขอบชายแดนนะครับอย่างเช่นรัฐกะเลียงเนี่ยมีคนเป็นล้านนะครับเวลาเราพูดถึงชนเผ่ากะเหรี่ยงของไทยเนี่ยเป็นแสนแต่ในพม่านี่เป็นล้านซึ่งกะเหรี่ยงในพม่าเนี่ยกลายเป็นกะเหรี่ยงที่มีเขาเรียกว่ามีการศึกษาอังกฤษนะครับสอนภาษาอังกฤษให้กับชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงดังนั้นกะเหรี่ยงจึงค่อนข้างเขาเรียกเติบโตและ
2: รู้
0: ใช่ด้วยการแบ่งเนี้ยเป็น7รัฐแล้วก็7ภาคถ้าเขาเรียกว่าเป็นภาคนะครับก็คือชาติพันธุ์ส่วนใหญ่เป็นพม่าอย่างเช่นฝั่งตรงข้ามของเรานะครับซึ่งเป็นเกาะ2หรือว่าที่คนพม่าเรียกว่าทองนะครับเกาะทองคือเมืองที่ปลายสุดของประเทศพม่าเนี่ยเป็นเขตตะนาวสีอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นเขตของคนพม่านะครับประเด็นปัญหาเรื่องชาติพันธุ์ของพม่ายังเป็นปัญหาต่ออนาคตนะครับเส้นทางของอนาคต
2: เพราะว่ายังไม่ยุติง่าย
0: ๆยังครับเพราะว่าปัญหาของการเมืองการปกครองว่าจะให้รัฐชาติพันธุ์มีส่วนร่วมต่อการปกครองการเมืองอย่างไรแล้วก็แต่ละรัฐชาติพันธุ์เนี่ยก็มีกองกำลังของตนเองลบกันมาหลายสิบปีนะครับ
2: ซึ่งก็ยังไม่จบสิ้นนะ
0: ตอนนี้กำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยก็พยายามที่จะหยุดยิงกันแต่ในท่ามกลางของการหยุดยิงก็คือความระแวงนะครับความไม่ไว้วางใจซึ่งปัญหาของการสงครามภายในพม่าเนี่ยปัญหาของการที่ไม่สามารถสร้างยูนิตี้ในท่ามกลางความหลากหลายที่อาเซียนเขาบอกว่า unity in diversity เอกภาพท่ามกลางความหลากหลายพม่าจะมีฝีมือในการที่จะเดินทางไปสู่การเขาเรียกว่าละทิ้งความโกรธเกลียดแล้วก็สร้างความร่วมมือเพื่อ นำไปสู่อนาคตได้หรือไม่นี่คือประเด็นสำคัญ
2: ที่ต้องติดตามก
0: ันใช่ของพม่าการเป็นประชาคมอาเซียนสิ่งหนึ่งที่เขาบอกเลยนะให้คิดไว้เสมอว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได
2: ้
0: ทุกคนต้องคิดว่าโอ้ยทุกสิ่งนั้นเป็นไปได้นะครับ possible นะครับซึ่งกรณีของประเทศไทยเนี่ยการสามารถสร้างความร่วมกันได้แต่อย่าลืมนะครับการสามารถสร้างความร่วมกันได้มันมีความเปราะบางมากเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ใครใช้ความเกลียดชังระหว่างชาติพันธุ์เข้ามานะปลุกเร้าอารมณ์คนหรือใช้ความเกลียดชังทางด้านศาสนานะครับเข้ามาปลุกเร้าอารมณ์คนชาติพันธุ์และศาสนาเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดสงครามในโลกใบนี้มานับพันปีแต่เราต้องคิดเสมอว่าทุกอย่างทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันได้ ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ครับ
2: ครับไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะครับและเรื่องของประเทศพม่าประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกับไทยมาอย่างยาวนานยังไม่หมดแค่นี้ครับครั้งหน้าเราจะมีประเด็นอะไรมาคุยกันอีกบ้างครับอาจารย์
0: โอ้ครับเป็นประเด็นเรื่องของผู้คนของสองประเทศเป็นประเด็นเรื่องของการค้าเป็นประเด็นเรื่องของทรัพยากรเป็นประเด็นเรื่องของอาเซียนวิถีแห่งอาเซียนครับ
2: ประเด็นทั้งหมดนี้เรามาคุยกันต่อในครั้งหน้าแต่วันนี้เราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวิถีอาเซียนแล้วครับต้องขอบคุณความรู้ดีๆจากวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับขอบพระคุณอาจารย์ครับและวันนี้หมดเวลาแล้วครั้งหน้ากลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่จังหวัดระนองครับภาคใต้ของบ้านเรานะฮะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นใต้สุดของพม่าด้วยนะครับอยู่ใกล้กันนิดเดียวเท่านั้นเองด้านหลังผมตรงนี้คือเกาะ2ของพม่านะครับชาวพม่ากับชาวระนองเนี่ยจะมีการไปมาหาสู่คบค้าสมาคมโดยเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจการค้าอย่างใกล้ชิดกันมาอย่างช้านานนะครับเรื่องราวที่น่าสนใจในเรื่องเศรษฐกิจและมุมมองต่างๆในการใช้ชีวิตของชาวระนองกับชาวพม่าจะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เดี๋ยวไปพูดคุยกับวิทยากรประจำรายการของเรากันครับเช่นเคยครับต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยากรประจำรายการของเราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณตุลครับ
0: วันนี้เราอยู่กันที่ระนอง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคุยกันเรื่องระนองหน่อยแล้วกันเอาตั้งแต่เรื่องความเป็นมาเลยแล้วกันครับอาจารย
1: ์โอ้ถ้าพูดถึงระนองนะเอาแบบสั้นที่สุดเลยนะ
0: ครับ
1: ในรอบ1ศตวรรษครึ่งนะครับ
0: 150ปี
1: 150ปีนะครับระนองนี่ความเกิดขึ้นของเมืองระนองเกิดจากดิบุกซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติมีกลุ่มคนจีนนะครับได้เดินทางจากสิงคโปร์เข้ามาเพื่อตามหาดิบุกในยุคนั้นดิบุกกำลังเริ่มถูกใช้เป็นเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องเครื่องกระป๋องเนี่ยนะครับดิบุกก็เลยเป็นที่ต้องการอย่างมาก
0: เป็นโลหะที่มีมูลค่า
1: ใช่แล้วก็ราคาแพงด้วยก็ทำให้เมืองระนองเกิดขึ้นจากนั้นมานะครับระนองก็กลายเป็นเมืองแห่งดิบุกนะครับแต่ในรอบ 30-40 ปีที่ผ่านมาดิบุกเริ่มราคาตกต่ำนะเพราะโลกมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีนะครับแต่ละนองก็สามารถที่จะรักษาสถานภาพทางเศรษฐกิจไว้ได้จากการประมงและการค้ากับประเทศพม่านะครับตรงที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าปากแม่น้ำกระบุรีหรือว่าปากจันนะคร
0: ับ ปากจัน
1: ใช่ซึ่งถ้าเรือเมืองระนองเนี่ยพอขนถ่ายสินค้าข้ามไปฝั่งนู้นก็เป็นเมืองที่เราเรียกว่าเมืองปลายแหลมสุดของประเทศพม่ากระบวนการอย่างเงี้ยก็ทำให้ระนองเนี่ยสามารถที่รักษาสถานภาพทางเศรษฐกิจเติบโตขึ้นมาได้และในปัจจุบันเนี่ยระนองก็ยังมีเขาเรียกว่านักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเนี่ยกำลังหลั่งไหลเข้ามาในรอบ 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาพยายามที่จะไปเกาะพยามนะครับ ทะเลแห่งใหม่ที่สวยสดงดงามเนี่ยนะครับรวมทั้งสินค้าด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นนะครับยางพาราหรือว่าปาล์มน้ำมันนะครับก็กลายเป็นเมืองเขาเรียกว่าสินค้าเกษตรที่สร้างเมืองระนอง150ปีเนี่ยก็ทำให้ผู้คนของเมืองระนองนี่หลากหลายมากเลยตั้งแต่เมืองระนองเป็นป่านะครับก็กลายเป็นเมืองของคนจีน คนไทยอพยพเข้ามาคนพม่าอพยพเข้ามาแรงงานที่ต่างๆอพยพเข้ามาระนองจึงกลายเป็นเมืองของเขาเรียกว่าความหลากหลายนะเป็นแบบอาเซียนเลยนะครับ เป็นความ diversity ความหลากหลายซึ่งระนองก็สามารถสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองได้ครับ
0: ครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะด้านหลังเราตรงนี้เนี่ยที่เห็นเป็นแหลมๆเนี่ยฝั่งนั้นเนี่ยใกล้ๆเนี่ยเป็นพม่าแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เป็นเกาะ2
1: ครับ
0: เพราะนั้นความที่มันอยู่ใกล้กันมากเนี่ยชาวพม่าก็จะหลั่งไหลไปมาหาสู่กับชาวไทยที่นี่ตลอดเวลา
1: ครับ
0: คือพม่าติดแค่ระนองติดกับประจวบด้วย
1: ใช่ครับ
0: แล้วประชาชนระหว่าง2จังหวัดนี้กับพม่าเนี่ยความสัมพันธ์หรือการทำธุรกิจร่วมกันเป็นยังไงบ้างครับ
1: ในเขตของการติดต่อระหว่างไทยกับพม่า 2,401 กิโลเมตรต
0: ั
1: ้งแต่จังหวัดเชียงรายลงมาจนทั้งถึงตรงระนอง
0: ระนองนี่คือสุดแล้วเพราะว่าไกลกว่านี้จะเป็นทะเลแล้ว
1: ในโซนตัวนี้เราอาจจะมองว่าเป็นโซนเขตด้านใต
0: ้
1: ก็คือคุมระหว่างประจวบกับระนองนะครับจากประจวบและระนองเนี่ยพอลงไปในท้องทะเลเนี่ยก็คือมีเส้นแบ่งนะครับเส้นแบ่งทางทะเลซึ่งก็มีไทยมีระนองแล้วก็มีอินเดีย
0: แล้วก็มี
1: มาเลเซียแล้วก็มีอินโดนีเซีย
0: เป็นทะเลสากล
1: คือเวลาเราพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในด้านทะเลเนี่ยเราต้องคิดถึงอินเดียเลยนะครับเพราะว่าอินเดียมีเส้นแบ่งเขตทางทะเลกับประเทศไทยและมีอินโดนีเซียด้วยเวลาเราบอกว่าประเทศเพื่อนบ้านของไทยคืออะไรบ้างเรามักคิดถึงประเทศเพื่อนบ้านทางบก
0: ใช
1: ่แต่เราไม่คิดถึงเพื่อนบ้านทางทะเล
0: อ
1: ินเดียนะครับอินโดนีเซียต้องมาอยู่ในความสำนึกของเราแล
0: ้
1: วนะครับคราวนี้ในการค้าขายเนี่ยเส้นทางของอดีตเนี่ยตรงประจวบเนี่ยจะมีด่านสิงขรนะปัจจุบันนี้ก็มีความพยายามที่จะพัฒนาด่านสิงขรให้กลายเป็นด่านที่ทำการค้าครั้งหนึ่งแต่ด่านสิงขรตอนนี้อนาคตก็ยังไม่รุ่งโรจน์มากนัก
0: เพราะ
1: ว่าประชากรที่เบาบางนะครับความเบาบางของประชากรเนี่ยจะทำให้เกิดการค้าของสองฝั่งเนี่ยหรือว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันยุ่งยากแน่นอนทำให้เกิดการเดินทางด่านสิงขรเวลาใครมาตรงที่เขาเรียกว่าเมืองมะลิด
0: ครับ
1: จะข้ามมายังฝั่งอ่าวไทยก็ผ่านด่านสิงขรแต่กรณีของระนองเนี่ยระนองได้เปรียบตรงที่ว่ามีท่าเรือนะครับและฝั่งนู้นก็คือเกาะ2ที่เราเรียกกันนะครับในช่วงที่พม่าปิดประเทศ 40-50 ปีนะครับพม่าปิดประเทศแต่พม่าก็ต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับจะส่งสินค้าเข้าทางด่านไหนที่ดีที่สุดมีแม่สายมีแม่สอดแต่ด่านตรงระนองอ่ะดีที่สุดเพราะว่ามันขนถ่ายสินค้าทางเรือถ้าเป็นปิดประเทศนะครับขนถ่ายทางแม่สอดหรือว่าแม่สายจะต้องใช้ขบวนมดนะครับแบกสินค้ากันข้ามพรมแดน
0: รถมาไม่ได้
1: ใช่เพราะว่าจะมีการตรวจสอบกันเยอะมากแต่ถ้าทางเรือเนี่ยทำให้ระนองเนี่ยสามารถค้าขายขนถ่ายสินค้าได้เยอะมากและสินค้าที่ข้ามไปฝั่งนู้นน่ะก็จะส่งผลนะครับกระจายสินค้าเข้าไปหัวเมืองด้านในไม่ว่าจะเป็นมลิตทวายนะครับเมาะลำเลิงหรือว่ายางกุ้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสินค้าไทยไปจากระนองแล้วเข้าไปถึงเมืองข้างในของพม่านะครับก็ทำให้พม่าเนี่ยสามารถปิดประเทศแต่มีสินค้าบริโภคอุปโภคอยู่ตลอดเวลา
0: อย่างนี้นี่เองเราเคยสงสัยว่าเอ๊ะเขาปิดประเทศแล้วเขาเอาของเราเข้าไปได้ยังไงยังมีช่องทางอยู่ไหนๆอาจารย์พูดถึงช่องทางครับแล้วสินค้าที่เราส่งออกไปเป็นหลักเลยเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเรานำอะไรของเขาเข้ามาบ้างครับ
1: คนละนองนะครับสินค้าส่วนใหญ่ที่เราส่งไปนะก็คือพวกน้ำมันนะครับน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินนะครับสินค้าพวกน้ำประเภทต่างๆนะครับตั้งแต่น้ำธรรมดาจนกระทั่งถึงน้ำที่มีแอลกอฮอล
0: ์
1: นะคร
0: ับ
1: แล้วสินค้าที่สำคัญมากเลยนะก็คือบะหมี่สำเร็จรูปถ
0: ึ
1: งสำเร็จรูปโอปริมาณเยอะมาก
0: เขาต้องการเหมือนกันไม่ใช่แค่เราอย่างเดียว
1: ยิ่งเขาเรียกว่ารสนิยมนะครับอาหารการกินที่แปลกๆนะครับแต่ตอนนี้สินค้าจีนเริ่มเข้ามาตีแล้วนะครับในประเทศพม่า
0: เขาก็ติดจีนเหมือนกัน
1: มูลค่าการค้าตรงด่านเมืองระนองเนี่ยอยู่ในอันดับ2ของด่านที่เกี่ยวค้าขายระหว่างไทยกับพม่า
0: ครับผมโอ้โหถือว่าเศรษฐกิจนี่ดีมากๆในช่วงนี
1: ้18,000 ล้านถึง 20,000 ล้านนะครับนี่เป็นมูลค่าทางการค้า
0: แล้วเราเอาอะไรจากเขาเข้ามาบ้างไหมครับในช่องทางเดียวกัน
1: อาหารทะเลครับที่เกาะ2เนี่ยมีเรือประมงของพม่าเยอะมากเลยนะครับแล้วเรือประมงของพม่านี่จับปลาในเขตน่านน้ำของพม่าคือพอออกไปไม่ไกลนี่ก็เป็นเขตน่านน้ำพม่าหมดแล้วนะครับคราวนี้เรือประมงพอจับได้นะก็เอามาขายที่ท่าเมืองระนองพูดง่ายว่าท่าเมืองระนองมีสินค้าอาหารทะเลจากกองเรือประมงของพม่าเข้ามานะครับและที่ท่าเมืองระนองนี้ก็ทำการส่งนะครับกระจายสินค้าต่อไปยังกรุงเทพหาดใหญ่สิงคโปร์มาเลเซียเขาบอกว่าปลาหรือว่าอาหารทะเลเข้ามาต่อวันเลยนะ 3,000 ตัน
0: อีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องแรงงานบ้างครับด้วยความที่เราหลากหลายมากคนไทยพนมพม่าเดินเต็มระนองมาหมดเราดูแทบจะไม่ออกเลยแล้วแรงงานในอนาคตเมื่อเราเป็นประชาคมอาเซียนแล้วจะเป็นยังไงต่อครับ
1: ระนองเนี่ยได้เข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนมาตั้งนานแล้วนะครับในการที่มีแรงงานของคนพม่ามานานนับเกือบ20ปีแล้วนะครับเพราะว่าแรงงานของคนไทยเนี่ยเป็นแรงงานที่มีราคาสูงดังนั้นแรงงานของเพื่อนบ้านที่มีราคาที่ระดับถูกกว่าจึงเข้ามาแทนที่ถ้าระนองนะครับรวมทั้งเมืองต่างๆเนี่ยไม่ได้แรงงานของเพื่อนบ้านอย่างเช่นพม่านะครับผมคิดว่าจะมีผลทางด้านเศรษฐกิจมากๆเลยเพราะว่าไม่มีกำลังแรงงานในระดับล่างคราวนี้แรงงานที่เข้ามาที่ด้านหนึ่งนะครับก็เข้ามาเป็นจำนวนมากส่งผลต่อการบริโภคภายในประเทศเพราะเท่ากับว่ามีตลาดของผู้บริโภคหรือว่าผู้ซื้อนี่มากขึ้นใช่ไหมครับในด้านกลับกันนะครับแรงงานเหล่านี้ก็ส่งเงินกลับไปที่ยังพม่าขอให้เกิดการเจริญเติบโตของประเทศพม่าแต่ปัญหาในเชิงของความคิดของอาเซียนมีอยู่ว่าแรงงานนะครับที่เดินทางเข้าไปทำงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมายหรือว่าผิดกฎหมายสิ่งหนึ่งที่อาเซียนตระหนักเลยนะครับว่าอาเซียนต้องการสร้างความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแต่สิ่งที่อาเซียนออกรูปแบบก็คือประชาคมด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนไม่ใช่ต้องการให้รู้ว่าคำทักทายกันเป็นยังไง อาหารการกินเป็นยังไงแต่คำว่าประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนก็คือทำอย่างไรที่ทำให้กลุ่มประเทศอาเซียนตระหนักถึงประเด็นสิทธิมนุษยชน ไม่มีการค้าขายทาสแรงงานนะครับเพราะว่าแรงงานเนี่ยที่อพยพเข้ามาที่ผิดกฎหมายเนี่ยคนจะเอาเปรียบพอคนเอาเปรียบนี่ก็จะทำให้แรงงานนี้มีชีวิตที่เหมือนกับว่าไม่ใช่คนแต่อยู่ในระดับทาส
0: ครับ
1: อีกด้านหนึ่งก็คือแรงงานจำนวนมากเหล่านี้ในที่สุดก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมคราวนี้การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมีความหมายว่าหากเราไม่ดูแรงงานนะครับ เราก็จะกลายเป็นประเทศผู้มีปัญหากับแรงงานเองคือมันจะนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอย่างที่สองก็คือกลุ่มลูกหลานของแรงงานที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมีแนวโน้มที่จะกลับประเทศไม่ได้ดังนั้นเราก็จะต้องดูแลเขาในเรื่องของการศึกษาเพราะว่าเวลาในองค์กรเนี่ยมักจะบอกว่าทำไงที่ทำให้ทรัพยากรมนุษย์มีความรู้มีการศึกษามีทักษะเช่นการอาเซียนเนี่ยต้องการที่ทำให้นะครับเป็นความฝันมุ่งไปอีก10ปีข้างหน้าของอาเซียนทำอย่างไรที่จะทำให้ทรัพยากรมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นคนของประเทศนั้นหรือว่าแรงงานที่เข้ามาเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตมีทักษะมีความรู้ของการอยู่รอดและของการที่จะทำใหการอยู่ร่วมกันเนี่ยเป็นไปอย่างสันติอย่าลืมนะความแตกต่างเนี่ยความแตกต่างและการไม่ยอมรับความแตกต่างก่อให้เกิดความขัดแย้งและสงครามซึ่งแค่ถูกปลุกเร้านิดเดียวน่ะเขาเรียกว่า
2: หักเดินทันที
1: ใช่หักเดินไปอย่างไม่ระมัดระวังดังนั้นเรื่องนี้จะต้องเป็นเรื่องที่ดูแลอย่างละเอียดมากๆเลยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย
2: ์ถ้าฟังจากที่อาจารย์ว่ามาแล้วเนี่ยก็แปลว่าประเทศไทยกับพม่าโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดชายแดนเนี่ยก็แทบจะไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะในเรื่องเศรษฐกิจเพราะเราค้าขายและไปมาหาสู่กันมานานแล้วทั้งที่ระนองทั้งที่เชียงรายหรือแม้แต่ตาก
1: แต่จุดสำคัญที่เราควรส่งเสริมนะครับก็คือว่าในสภาพการที่ประเทศพม่าเปิดประเทศนะครับเข้าสู่ตลาดโลกอีกครั้งนึงเข้าสู่ความร่วมมือกับโลกทั้งใ
2: บ
1: เราต้องส่งเสริมให้คนที่อยู่ในช่วงของจังหวัดชายแดนเนี่ยนะครับซึ่งมีศักยภาพของการใช้ภาษาของประเทศพม่า
2: เดิมอยู่แล้ว
1: ใช่เรียนภาษาเรียนการเขียนการอ่านให้ได
2: ้
1: ซึ่งก็เท่ากับว่าจะส่งเสริมให้คนเนี่ยมีโอกาสทำธุรกิจกับประเทศพม่าบนพื้นฐานของภาษาของประเทศนั้นอาเซียนไม่ได้ต้องการผลักดันให้คนไปเรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะครับภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการประชุมของกลุ่มอาเซียนนะเป็นภาษาสากลของอาเซียนแต่อาเซียนบอกว่าก็จะส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาของเพื่อนบ้านนะครับประเทศไทยเนี่ยเรามองภาษาอังกฤษไปตรงจุดหนึ่งแต่เราลืมภาษาเพื่อนบ้านซึ่งด้านกลับกันเนี่ยเราต้องส่งเสริมการเรียนเขียนอ่านภาษาพม่ามันจะเปิดโอกาสให้ผู้คนที่อยู่ตามชายแดนเนี่ยสามารถที่จะสร้างประกอบอาชีพหรือว่าสร้างความสัมพันธ์และการเรียนรู้ตอนนี้ท่านเราบอกว่ามีใครมีคนไทยอ่านภาษาพม่าได้ไหมผมว่าน้อยมากเลย
2: น้อยมากน้อยมากเมื่อกี้ผมเห็นป้ายเต็มในเมืองระนองผมเองก็อ่านไม่ออกเหมือนกัน
1: ใช่และนี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องเสริมสร้างศักยภาพซึ่งเป็นเป้าหมายทางด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนครับ
2: เพราะฉะนั้นคนที่อยู่บริเวณจังหวัดชายแดนที่ติดกับไทยพม่าเนี่ยถือว่าเป็นข้อได้เปรียบอยู่แล้วนะครับเราสื่อสารได้เราพูดได้เหลือแค่อ่านได้เหลือแค่เขียนได้โอ้โหต่อไปนี้เราสบายแล้วปรับตัวอีกนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับเพื่อความก้าวไกลในอนาคตนะฮะแต่วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับวิทยากรของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรรมรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับขอบพระคุณอาจารย์

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรอบบ้านเรากับดิฉันรายการเรื่องจำนงนะคะวันนี้ขอพูดถึงกรุงย่างกุ้งพูดถึงมันเดเลพูดถึงพระธาตุอินแขวนพูดถึงนางองซานซูจีทุกคนก็คงจะทราบดีว่าวันนี้เราจะพาท่านผู้ฟังทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะไปที่เมียนมามีการกล่าวกันว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านถ้าไปกันด้วยดีความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนก็จะดีไปด้วยเรื่องของความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะประเทศเมียนมาเป็นประเทศที่มีพรมแดนทางบกติดต่อกับประเทศไทยมากกว่า 2,000 กิโลเมตรเพราะฉะนั้นประเทศเมียนมาจึงเป็นประเทศยุทธศาสตร์ที่สำคัญอีกประเทศนึงวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่เราได้รับเกียรติจากเอกอัครทูตณกรุงย่างกุ้งท่านเอกอัครทูตจากบุญหลงที่จะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของประเทศไทยและเมียนมาและประโยชน์ที่คนไทยจะได้รับนะคะจากการที่มีความสัมพันธ์ที่ดีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ท่านทูตคะท่านทูตจากบุญหลงนะคะความสัมพันธ์ของไทยและเมียนมาถ้าพูดกันถึงในระดับต่างๆในมิติต่างๆท่านมองว่าเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ก็ต้องเรียนว่าความสัมพันธ์ไทยเมียนมาตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในระดับที่ดีมาก
0: ค่ะ
1: ดีที่สุดในหลายๆปีที่ผ่านมานะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองก็ดีด้านประชาชนกับประชาชนก็ดีหรือด้านเศรษฐกิจก็ดีในด้านการเมืองเนี่ยเราก็มองถึงว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีใน2มิติคือระดับรัฐบาลแล้วก็ระดับกองทัพนะครับซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่าที่เมียนมาเนี่ยรัฐบาลกับกองทัพเนี่ยก็จะเป็นหลักสำคัญเขาอยู่ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยเราก็ได้ผลักดันให้มีการเยือนระดับสูงอยู่อย่างสม่ำเสมอมีการพบปะหารือแลกเปลี่ยนการเยือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะช่วยว่าการเนี่ยท่านก็ไปเยือนเมียนมาถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปเยือนอย่างเป็นทางการแต่ก็ถือว่าเราได้ไปแล้วก็จับมือให้อุ่นไว้เสมอ
0: พอจะบอกได้ไหมคะว่าการเยือนนี่ถี่ขนาดไหนคะ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยก็มีรัฐมนตรีหลายๆท่านไปนะครับอาจจะไม่ได้มีกันทุกเดือนแต่ว่าในช่วง10เดือนที่ไปรับตำแหน่งอยู่เนี่ยก็จะมีท่านรัฐมนตรีไปตลอดนะครับก่อนหน้านั้นก็มีท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านสมคิดท่านก็ไป
0: ซึ่งก็ชี้ให้เห็นชัดเลยว่ามีความใกล้ชิดกันแนบแน่นกันนะคะ
1: แล้วก็ในส่วนของศาลเอกอัครทูตเองเนี่ยเราก็พยายามผลักดันให้มีรัฐมนตรีฝ่ายเมียนมาเดินทางมาเยือนมาพบปะกับรัฐมนตรีฝ่ายไทยอยู่สม่ำเสมอนะครับก็มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเมียนมามาพบปะหารือแล้วก็มาบรรยายให้กับภาคเอกชนไทยฟังแล้วก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราก็จัดการสัมมนาเรื่องการค้าการลงทุนในเมียนมาเราก็ได้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของเมียนมาได้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของเมียนมาได้เลขาธิการ BOI ของเมียนมามาบรรยายให้ภาคเอกชนไทยฟัง
0: ก็ถือว่าเป็นหน่วยงานด้านเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะที
1: ่ก็เราพยายามที่จะคือไหนเราอยากจะไปทำการค้าการลงทุนแล้วเราก็ควรได้ฟังจากคนที่เขารู้จริงงั้นก็ให้เป็นตัวรัฐมนตรีมาเองดีกว่านะครับล่าสุดเนี่ยรัฐมนตรี

0: สวัสดิการสังคมของเมียนมาก็มาเพราะเขาอยากเรียนรู้เรื่องการดำเนินการช่วยเหลือในส่วนของนโยบายด้านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็มาแล้วก็ปลายเดือนเนี่ยก็น่าจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของเมียนมามาเพราะเรื่องแรงงานเป็นเรื่องสำคัญ
1: เป็
0: นเรื่องที่ละเอียดอ่อนในความสัมพันธ์ไทยเมียนมาก็จะมีลักษณะอย่างเงี้ยที่เราจะพยายามจัดให้มาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าในส่วนรัฐบาลเนี่ยแนบแน่นใกล้ชิดในส่วนของกองทัพแน่นอนก็ทางฝ่ายทหารไทยกับเมียนมาก็มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับพลเอกอาวุโสมินอ่องหลายเนี่ยภายในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยท่านมาเมืองไทย3หนแล้วและขณะเดียวกันเนี่ยรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารผู้บัญชาการกองทัพไทยนะครับท่านที่แล้วท่านก็ไปเยือนท่านปัจจุบันก็เพิ่งไปมานะครับมีผู้บัญชาการทหารเรือก็ไปมาแล้วนะก็ผู้บัญชาการเหล่าทัพก็ไปมาหมดแล้วในช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับแล้วเขาก็มีเวทีการประชุมแลกเปลี่ยนกันระหว่างกองทัพอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยกล่าวได้ว่าในส่วนการเมืองเนี่ยแน่นแฟนแน่นอนในส่วนของภาคประชาชนเองเนี่ยคนเมียนมาเขาก็มีความชื่นชมคนไทยมีความผูกพันชอบอาหารไทยชอบละครไทย
1: อันนี้หมายถึงชาวเมียนมาในทุกระดับเลยไหมคะ
0: ครับ
1: ก็ธุรกิจภาคเอกชนทุกระดับชาวบ้านธรรมดา
0: ใช่แล้วเขาก็รู้สึกดีกับเรานะครับแล้วก็เวลาเขามาช้อปปิ้งเขาจะมาช้อปปิ้งเมืองไทยรักษาพยาบาลก็จะมาเมืองไทยนะครับคนที่มีฐานะหน่อยก็จะเข้ามากรุงเทพก็บำรุงราชสมิติเวชกรุงต่างๆเหล่านี้แต่ถ้าชั้นกลางลงไปหน่อยก็จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ในต่างจังหวัดที่เข้าไปถึงเช่นพิษณุโลกหรืออะไรต่างๆเหล่านั้น
1: ก็ไม่น่าเชื่ออันนี้มันสะท้อนให้เห็นด้วยไหมคะว่าการรักษาพยาบาลในเมียนมาเนี่ยอาจจะยัง
0: คือต้องยังใช้การพัฒนาอีกระดับหนึ่งนะครับเพราะงั้นเนี่ยแล้วก็อาจจะไม่ค่อยพอนักเพราะงั้นเนี่ยคนที่เขาพอจะมีฐานะเขาก็เลยคิดว่าเขามารักษาพยาบาลในเมืองไทยดีกว่า
1: ครับ
0: เพราะงั้นเนี่ยนอกจากเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังให้การสนับสนุนการฝึกอบรมให้เขาเพราะว่าเขาต้องการความร่วมมือช่วยเหลือด้านนี้อยู่อีกเยอะนะครับด้านการศึกษาฝึกอบรมด้านการแพทย์ฝึกอบรมด้านการธนาคารระบบประกันภัยสิ่งเหล่านี้เราทำให้เขาเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนกับประชาชนเขาใกล้ชิดกันแล้วเราเป็นคนพุทธเราก็มีคนไทยไปเมียนมาไปไหว้พระทำบุญพระธาตุอินแขวนเจดีย์ชเวดากองเทพทันใจเนี่ยคือไม่มีวันไหนถ้าไปเดินแถวนี้แล้วไม่เจอคนไทยจะต้องมีตลอดเวลา
1: ถ้าพูดถึงชาวเมียนมานี่ถ้าพูดถึงเมืองไทยเขานึกถึงอะไรคะ
0: เมียนมาถ้านึกถึงเมืองไทยเนี่ยส่วนหนึ่งที่คนรุ่นเก่าด้วยนะฮะ
1: ค่ะ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9
1: ค่ะ
0: ก็เขารู้สึกประทับใจในเรื่องต่างๆที่ได้ทรงทำไว้ให้ประเทศไทย
1: น่าดีใจมากเลย
0: แล้วก็พระแก้วมรกต
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยถ้ามาเมืองไทยเนี่ยระดับรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องขอเข้าไปสักการะพระแก้วมรกตแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เด็กอะไรเนี่ยอาหารไทยก็ยังมีที่นิยมนะครับดูละครไทยมาริโออย่างเงี้ยก็เป็นที่ชื่นชอบของวัยรุ่นชาวเมียนมาผมคิดว่าในส่วนของภาคประชาชนแล้วมันก็ใกล้ชิดนะครับแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเรามีอะไรก็ต้องแบ่งปันกันไปนะครับก็เหลือภาคเศรษฐกิจตอนนี้ก็มีเอกชนคนไทยเนี่ยก็เข้าไปลงทุนค้าขายอยู่ในหลายสาขาที่เมียนมาแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราก็จะเป็นอันดับที่3 4อยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่ความสัมพันธ์เนี่ยมันแน่นแฟนประชาชนยอมรับมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไม่งั้นเนี่ยมันก็ปูพื้นให้กับการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจที่มันจะไปรุ่งหน้าได
1: ้ค่ะพูดถึงว่าท่านทูตได้พูดถึงว่าอย่างพม่าใช่ไหมคะที่มีรัฐมนตรีต่างๆท่านต่างๆดูแล้วเป็นมิติทางด้านเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยที่มาให้ความรู้ให้กับเรามันสะท้อนให้เห็นว่าทางฝ่ายไทยเราเองเนี่ยก็ให้ความสนใจในเรื่องของการเข้าไปลงทุนทางด้านเศรษฐกิจในพม่าค่อนข้างเยอะ
0: เขาแน่นอนครับเพราะว่าเรามองว่าเมียนมามีศักยภาพ
1: ค่ะ
0: เมียนมามีศักยภาพมากทั้งในส่วนของเป็นประเทศที่มีประชากร50กว่าล้านคนในส่วนที่เป็นประเทศที่เป็นตลาดใหญ่และถูกขนาบด้วยตลาดยักษ์2ตลาดคือจีนและอินเดียมีทองออกสู่ทะเลมหาสมุทรอินเดียไปแอตแลนติกได้เพราะงั้นเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติมหาศาลแล้วอยู่ใกล้บ้านเราแค่นี้เนี่ยคือเราควรจะต้อง หาทางที่เข้าไปให้มากที่สุดเท่าที่จะเข้าได้และเขาโดยที่เขาก็มีความชื่นชมไทยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะทิ้งโอกาสตรงนี
1: ้
0: ครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยก็พยายามผลักดันเรื่องพวกนี้แล้วก็พยายามอำนวยความสะดวกเราก็สนองตอบนโยบายรัฐบาลส่วนของสถานเอกอัครทูตเนี่ยก็พยายามหาทางดำเนินการต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือแนะนำให้แนวทางภาคเอกชนไทยที่อยากจะเข้าไปลงทุนค้าขายในเมียนมา
1: พูดถึงภาคเอกชนไทยเราเนี่ยเข้าไปในเมียนมานานหรือยังคะ
0: ก็เข้าไปคือเป็นระลอกครับคือในช่วงแรกเนี่ยคนก็ยังไม่ค่อยกล้าเข้าไปเท่าไหร่แต่จะมีมากขึ้นเนี่ยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเพราะว่าเมียนมาเริ่มเปิดประเทศ คนมองเห็นเสถียรภาพทางการเมืองคนมองเห็นว่าขณะนี้เนี่ยการเข้าไปค้าขายในเมียนมาเริ่มมีการใช้ระเบียบที่เป็นมาตรฐานแล้วนะครับมีกฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ย Foreign Investment Law เนี่ยก็เพิ่งประกาศใช้เมื่อปีที่แล้วนะครับCompany Act กำลังจะออกมาระบบประกันภัยกำลังได้รับการพัฒนาขึ้นมาระบบธนาคารภาษีอากรต่างๆเนี่ยก็ค่อยๆทยอยกันปรับปรุงขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็มองเห็นแนวโน้มของความก้าวหน้าแล้วก็แนวโน้มของความทันสมัยแนวโน้มของความเป็นสากลสำหรับที่จะทำการค้าการลงทุนในเมียนมาเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าแปลกใจที่ทำไมมันถึงจะมีคนต่างชาติโดยเฉพาะนักลงทุนไทยญี่ปุ่นเกาหลีจีนเนี่ยก็ทยอยเข้าไป
1: ก็เรียกว่าแห่แหนกันเข้าไปลงทุนที่นั่นใช่ไหมคะสถานเอกอัครทูตณกรุงย่างกุ้งก็คือตั้งอยู่ที่กรุงย่างกุ้งนั่นเอง
0: ครับ
1: คือในฐานะที่เป็นสาธารณชนคนไทยเนี่ยดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าถามแทนประชาชนนะคะว่าสถานทูตที่นั่นเนี่ยจริงๆพอตั้งอยู่ที่นั่นเราต้องตั้งอยู่ที่นั่นประจำเรามีโอกาสได้เดินทางไปสำรวจประเทศพม่าอะไรด้วยไหมคะประเทศเมียนมาประทานโทษค่ะ
0: คือเรามันเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วนะครับที่คือโจทย์ก็คือว่าอำนวยความสะดวกหาลู่ทางทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนให้ภาคเอกชนไทยเพราะว่ามันไม่มีใครรู้จักประเทศพม่าตั้งแต่แรกต้นเริ่มต้นก็ส่วนใหญ่ก็จะรวมตัวกันอยู่ในย่างกุ้งใช่ไหมครับเราก็คิดว่าเอ๊ะเราน่าจะนำทีมไปเพราะว่าการที่เรานำไปเนี่ยการตอบรับจากภาครัฐในรัฐต่างๆนี่ก็จะดีกว่าที่ภาคเอกชนเดินไปเคาะประตูเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นโครงการที่ดำเนินการซึ่งก็จะสอดคล้องกับ การทูตเศรษฐกิจซึ่งกระทรวงก็ได้แล้วก็รัฐบาลก็ได้เน้นย้ำว่าสถานเอกอัครทูตเองในต่างประเทศก็ควรจะเป็นคนที่ไปน็อกไปเคาะประตูเราก็เลยจัดทีมเนี่ยไปพาภาคเอกชนไทยเนี่ยไปทั้งไปพบปะกับภาคเอกชนในท้องถิ่นไปพบกับผู้แทนภาครัฐในท้องถิ่นแล้วถือโอกาสสำรวจเส้นทางทางเศรษฐกิจที่มันจะมีศักยภาพเราก็ทำมาทุกปีละโครงการ2โครงการ
1: ท่านต้องไปเองเลยไหมคะเนี่ย
0: ไปเองฮะก็ต้องไปเองเพราะว่าคือการที่เราไปเองเนี่ยเราก็จะได้เจอมุขมนตรีเราก็ได้เจอชิฟมินิสเตอร์ของรัฐนั้นๆเราก็ได้เจอตัวมิสเตอร์แล้วก็หอการค้าประจำรัฐเนี่ยเขาก็ตั้งใจที่จะมาพบเรา
1: ท่านมุขมนตรีนี่คือใครคะ
0: คือในแต่ละรัฐเนี่ยเขาก็จะมีนายกมนตรีของรัฐนะเราก็จะใช้คำว่ามุขมนตรีหรือชิฟมินิสเตอร
1: ์
0: ซึ่งชิฟมินิสเตอร์เนี่ยก็จะเป็นคนที่กำกับดูแลการบริหารงานของแต่ละรัฐนี่ถ้าเราไม่ไปเองโอกาสที่เราได้ภาคเอกชนจะได้ไปเจอมุขมนตรีมันก็ไม่ง่าย
1: ความรู้สึกเขากับการที่ทูตไทยนำทีมพาคณะภาคเอกชนไปนี่เขารู้สึกยังไงคะ
0: คือเราก็ไม่อยากเข้าข้างตัวเองนะครับแต่เมื่อเราไปปั๊บเขาก็เอารัฐมนตรีมานั่งเต็มแผง มีเขาแล้วก็มีรัฐมนตรีเต็มคณะมานั่งกับเราเพราะฉะนั้นมันก็สะท้อนให้เห็นว่าในเมื่อเราตั้งใจเห็นความตั้งใจว่าสถานเอกอัครทูตนำไปเองเราส่งชื่อไปเลยภาคเอกชนไทยที่สนใจเนี่ยก็มีทั้งธนาคารมีทั้งด้านโลจิสติกมีทั้งด้านอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยก็ลงไปกันเพราะฉะนั้นเขาก็เห็นถึงโอกาสที่คนของเขาภาคเอกชนเขาในท้องที่เนี่ยในพื้นที่เนี่ยจะได้มีโอกาสดำเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับภาคเอกชนไทยได้ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็ไม่มีใครเข้าไปหาเข้าทุกง่ายอย่างนั้นเพราะการที่เรานำคณะไปขนาดนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเออเขาก็น่าจะ appreciate นะคร
1: ับ ก็ถือเป็นมิติหนึ่งที่เรียกว่าเชิงรุกกล่าวอย่างนั้นได้ไหมคะว่าเป็นการดำเนินการในเชิงรุกดิฉันเองถ้าเป็นเจ้าบ้านก็คงจะดีใจที่มีคนเดินเข้ามาหาแล้วก็มาพูดคุยด้วยทีนี้
0: เพราะว่าถ้าเรานั่งอยู่ในย่างกุ้งเนี่ยภาคชนไทยเขาก็ลำบากในการที่เขาจะไปเคาะประตูเองเพราะว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะเดินไปหาใครได้ไปขอนัดเองอะไรเองเนี่ยแต่การที่เราไปแล้วเราก็มีงบประมาณเขาก็ดูแลส่วนตัวเขาเรื่องค่าที่พักค่าอะไรแต่ก็นั่งรถไปกับเราเราก็ดูแลให้เขาหมดนะครับแล้วก็เ การนัดพบอะไรต่างๆแล้วจัดการให้หมดเลย
1: แล้ว
0: อย่างนี้เขาก็ง่ายกับการที่เขาจะได้เข้าไปได้พบปะ
1: แล้วอยู่ภาคเอกชนจะทราบได้อย่างไรว่าสถานทูตจัดกิจกรรมแบบนี
0: ้อ๋อเราประกาศเลยครับเรามีเว็บไซต์Business Information Center เราก็ประกาศในเว็บไซต์เรามีสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาซึ่งทำงานใกล้ชิดกับเราพอเรามีโครงการนี้เขาก็กระจายข่าวไปที่สมาชิกเขาสมาชิกก็จะสมัครมาบางทีไม่ใช่แค่ในเมียนมาเท่านั้นบางคนอยู่ในประเทศไทยก็บินเข้ามาเพื่อมาร่วมโครงการอย่างนี้ล่าสุดเราก็ไปที่รัตนาวสีก็มี40กว่าคนเข้ามาร่วมโครงการแล้วก็ไปกับเรา
1: ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทใหญ่ๆไหมคะ
0: ทั้งใหญ่ทั้งเล็กครับคือส่วนใหญ่ก็มีทั้งใหญ่ระดับปูนซีเมนต์ไทยปตท. CP แล้วก็มีเล็ก SME กลางๆอะไรเงี้ยก็มีหมดครับ
1: เพราะว่าแสดงว่าเปิดกว้าง
0: โอกาสเนี่ยมันมีไม่เท่ากันไงมันอาจจะมีโอกาสที่แบบบริษัทใหญ่ๆแล้วไปเจออะไรก็ได้แต่บริษัทเล็กเขาก็มองของเขาได้ว่าเขาอยากไปทำอะไรบางคนก็อาจจะสนใจไปมองเรื่องอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไปสร้างโรงแรมบางคนอาจจะไปดูเรื่องการอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านประมงบางคนอาจจะไปดูเรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบางคนอาจจะอยากไปดูเรื่องไฟฟ้าอะไรเงี้ยมันหลากหลายครับ
1: ค่ะก็คือพอไปถึงจนจุดนั้นปุ๊บถ้ามีคู่ค้าที่สนใจร่วมกันก็คงจะเกิดเป็นความร่วมมือหรือเป็นการค้าเป็นธุรกิจกันขึ้นมาใช่ไหมคะ
0: สิ่งสำคัญที่สุดอันนึงก็คือว่าในเมื่อเขาไปกับเราซึ่งเป็นภาครัฐเน
1: ี
0: ่ยแล้วเขาไปพบกับภาครัฐของรัฐในท้องที่เนี่ยนะครับเขาก็ได้แนะนำตัวว่าเขาเป็นใครเขาอยากทำอะไรแล้วเขาก็ได้เจอสภาหอสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าของท้องถิ่นเนี่ยโอกาสที่เขาจะได้เจอพาร์ทเนอร์ในท้องถิ่นดีๆเนี่ยมันจะมีมากกว่าเขาเดินไปคำหาเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปลงทุนในประเทศเหล่านี้เนี่ยการมีโลเคชั่นพาร์ทเนอร์ดีๆเนี่ยคือครึ่งหนึ่งของความสำเร็จน
1: ะ
0: เพราะถ้าไปเจอใครก็ไม่รู้เนี่ยเราโดนหลอกไปก็แย
1: ่นี่คงเป็นสิ่งหนึ่งที่เชื่อว่ามีพี่น้องประชาชนหลายคนสนใจนะคะว่าอยู่ๆภาคเอกชนไทยไปได้อย่างไรแล้วก็บทบาทของสถานทูตทำอย่างไรบ้างก็คงจะได้เห็นกันชัดขึ้นนะคะว่าสถานเอกทูตที่อยู่ที่นั่นนะคะมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในการจับคู่ทางเศรษฐกิจทีนี้พูดถึงเรื่องของภาคเอกชนมาแล้วถ้ามองในระดับประชาชนที่เป็นชาวบ้านจริงๆเนี่ยท่านทูตคิดว่าความสัมพันธ์ที่ต่อกันเนี่ยมันช่วยเป็นประโยชน์กับเขาได้อย่างไรบ้างคะ
0: คือพื้นฐานเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ภาคเอกชนจะเข้าไปลงทุนเข้าไปทำการค้าในประเทศเมียนมาเนี่ยถ้าได้รับการยอมรับจากคนเมียนมาเนี่ยการที่จะเข้าไปมันก็เหมือนกับว่าเราไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่เขาชอบของไทยไปดูตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยจะมีแต่ของไทยเกือบจะทั้งนั้น
1: อ๋อที่เมียนมาเนี่ย
0: ที่เมียนมาเนี่ยแล้วถ้าคนมีเงินเนี่ยเขาก็จะเลือกที่จะซื้อของไทยเขาไม่อยากซื้อของจีนเพราะว่าของไทยมีคุณภาพดีกว่าแล้วอีกอย่างนึงเขาก็อาจจะติดยึดอ่ะดูทีวีไทยดูโฆษณาไทยเห็นแล้วก็ชื่นชอบแล้วก็คุณภาพของไทยก็ทำให้เขาประทับใจเพราะงั้นเนี่ยความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยมันไปซื้อหาไม่ได
1: ้
0: มันต้องค่อยๆทำขึ้นมาต้องสร้างขึ้นมาแล้วพอมันมีแล้วเนี่ยภาคประชาชนไทยควรจะใช้โอกาสเนี่ยในการดำเนินการต่อในเรื่องการค้าการลงทุนกับเมียนมา
1: ค่ะแล้วก็ทราบว่าปีนี้เป็นปีที่สำคัญอีกปีนึงนะคะสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาคือเป็นปีที่ครบรอบ70ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตใช่ไหมคะไม่ทราบว่าท่านทูตมีอะไรเป็นแผนอยู่ในใจสำหรับกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ทั้งที่กรุงย่างกุ้งและก็ที่กรุงเทพไม่แน่ใจว่ามีการจัดกิจกรรมอะไรหรือเปล่า
0: ก็กิจกรรมเนี่ยได้วางแผนไว้ตลอดทั้งปีนะครับมีทั้งกิจกรรมด้านวิชาการและก็ด้านวัฒนธรรมก็เราก็ได้ไปทาบทามขอความกรุณาหน่วยราชการต่างๆมาตั้งแต่ปีที่แล้วละก็ได้รับความกรุณาอนุเคราะห์อย่างเช่นกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านอธิบดีกรมศิลปากรเนี่ยท่านก็สนับสนุนจัดโขนกรมศิลป์บินไปแสดงให
1: ้
0: ที่ย่างกุ้งที่เนปิดอและที่มันดะเลสามเมืองใหญ
1: ่
0: ในเมียนมานะครับอันนี้ก็เป็นอันที่เป็นที่ตื่นเต้นฮือฮามากนะครับเสร็จแล้วก็จะมีการนิทรรศการแสดงภาพเขียนของศิลปินแห่งชาติของไทยกับศิลปินอาวุโสของเมียนมาซึ่งจะนำโดยท่านอาจารย์กมลทัศนาชาลีศิลปินแห่งชาติท่านก็จะเอาผลงานของเขาใช้คำว่าขนสดขนที่เล่นในบ้านเนี่ยของเมียนมาเนี่ยมาแสดง
1: ที่เมืองไทยเหรอ
0: ที่เมืองไทยขนเนี่ยจะเป็นขนที่แบบว่าเวลาจะร้องต้อง

0: ถอดหัวโขนออกแล้วร้องอ่ะ
1: oh.
0: คือมันไม่ใช่เหมือนกับว่าที่เราดูโขนอย่างทุกวันนี้มีคนร้องภาคให้เนี่ยแต่โขนเมียนมาขนรุ่นเก่าเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นนะจะมาแสดงการแสดงนี้จะเป็นการแสดงต่อท้ายการสัมมนาวิชาการซึ่งจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทย
1: เมื่อไหร่นะคะพอจะบอก
0: น่าจะเป็นวันประมาณเดือนมิถุนานะครับคือสัมมนาวิชาการนี้เราตั้งใจว่าจะหาประเด็นที่เกี่ยวพันกับความสัมพันธ์ไทยเมียนมาเช่นเท็กซ์ไทผ้าทอเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมยังไง
1: ใช่เลยค่ะ
0: ดนตรีการแสดงโขนรามเกียรติ์รามายณะของเขาประวัติศาสตร์ในบางตอนมันมีหลายอย่างภาพเขียนภาพวาดเนี่ยที่มันมีความสอดคล้องกันทางวัฒนธรรมเนี่ยเราก็จะมีเชิญผู้แทนผู้เชี่ยวชาญจากทั้งเมียนมาแล้วก็จากทั้งของไทยเนี่ยมานำเสนอหารือด้านสัมมนาทางด้านวิชาการแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าจะเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของเมียนมาเนี่ยมาเป็น keynote speaker ที่ประเทศไทยที่เมียนมาก็จะมีงานนิทรรศการภาพยนตร์ไทยซึ่งได้รับความกรุณาจากกรมสารนิเทศจะจัดภาพยนตร์ไปจัดแสดงให้ที่เมียนมานะครับ
1: อย่างกรณีของโขนนี่ท่านทูตคิดว่าจะมีผู้คนชาวเมียนมาที่สนใจมาเนี่ยจำนวนประมาณเท่าไหร่คะ
0: โอ้คงเยอะนะครับเพราะว่าเขาก็ชอบอยู
1: ่
0: เขาก็ชอบอยู่แล้วเราคิดว่างานนี้เราก็จัดให้เขาดูฟรีนะครับก็คิดว่าน่าจะมีคนที่สนใจอยากจะมาดูเยอะแล้วก็มันเป็นการแสดงโขนของคณะกรมศิลปากรซึ่งระดับแบบมือผู้เชี่ยวชาญทั้งนั้นน่ะก็น่าจะได้รับการตอบรับที่ดี
1: อันนี้ท่านนูตได้พูดไว้คือชาวเมียนมาเขาก็มีความสนใจในวัฒนธรรมไทยอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะภาพยนตร์ไทยก็น่าจะได้รับความนิยมเช่นเดียวกัน
0: ใช่อันนี้ก็เรากำลังคัดเลือกอยู่ว่าเขาจะดูเขาชอบดูเรื่องไหน เราก็ได้ยินมาว่าเรื่องไม่สำคัญเท่ากับนักดาราคือถ้ามาริโอกี่เรื่องก็ดูหมด อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับแต่เราก็จะดูว่าอะไรก็ตามที่มันไม่มีความละเอียดอ่อน
1: ค
0: ือบางเรื่องที่เอาไปเนี่ยถ้ามันมีความละเอียดอ่อนมีจุดประเด็นทางประวัติศาสตร์ที่มันละเอียดอ่อนเราก็ไม่อยากเอาไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรากำลังคัดเลือกอยู่กับกรมสารนิเทศว่าจะเอาเรื่องไหนไปดูดี
1: ค่ะถามนิดนึงพอพูดพอรันทุก
0: อาวุโสเนี่ยเขาให้ความสำคัญมากการเคารพนับถือผู้อาวุโสพระเนี่ยจะได้รับสิทธิพิเศษเสมอเพราะว่าจะได้เคารพนับถือพุทธศาสนาเข้มนะครับแล้วก็คนเมียนมาเนี่ยมีความภูมิใจในตัวเองสูงมาก อย่างที่เราใช้คำว่า pride เนี่ยนะเขาจะมีสูงมากแล้วก็การที่เราจะไปพูดอะไรแบบที่มันโปกฮาล้อเลียนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยงามนัก
1: นะ
0: แล้วก็ประวัติศาสตร์บางตอนที่เราชอบเอามาทำเป็นหนังอะไรเงี้ยบางทีก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนอย่างบางทีเขาก็ประท้วงเราในละครอิงประวัติศาสตร์บางตอนที่เราก็อ่อนแอไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องชี้แจงไปอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันมีความละเอียดอ่อนเหมือนกัน
1: ค่ะขออนุญาตย้อนกลับมาสู่เรื่องของการฉลองครบรอบความสัมพันธ์70ปีถ้าท่านที่สนใจอย่างกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยสามารถติดตามได้จากไหนไหมคะ
0: เราก็จะอยู่ในเว็บไซต์ของสถานทูตใน Facebook ของสถานทูตนะครับแล้วเราก็เดี๋ยวเราก็จะสรุปมาว่าเราจะมีอะไรที่ไหนบ้างเมื่อลงตัวแล้วนะครับวันและสถานที่เนี่ยก็จะมาขอความกรุณาให้ทางกรมสารนิเทศนั่นแหละช่วยประชาสัมพันธ์ให้เราด้วยนะครับ
1: ก็ท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้จากทางเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็Facebook นะคะของที่เรามีนอกเหนือจากกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมแล้วเนี่ยค่ะในโอกาสครบรอบ70ปียังมีกิจกรรมอย่างอื่นๆด้วยไหมคะในมิติอื่น
0: ๆก็เราก็ทำหลายอย่างนะครับเพราะอย่างเนี้ยวันที่26มีนาเนี่ยเราก็เป็นเรื่องการแพทย์เราก็ถือโอกาสที่อยากจะไปช่วยเขาอ
1: ะ
0: ก็เลยเชิญคณะแพทย์ไปทำผ่าตัดหูให้คนเมียนมา
1: จากเมืองไทยเนี่ย
0: จากเมืองไทยเนี่ยครับก็จะนั่งรถผ่านข้ามแดนไปแล้วก็จะไปทำให้เราก็ร่วมมือกับทางคณะแพทย์ข้ามไปแล้วก็ไปนัดคุยกับมุขมนตรีที่รัฐคยาร ั
1: ฐคยา
0: ที
1: ่อยู่ส่วนไหนของเมียนมาร
0: ัฐคยาตรงข้ามแม่ฮ่องสอน
1: ตรงข้ามแม่ฮ่องสอน
0: แล้วท่านผู้ว่าแม่ฮ่องสอนท่านก็จะเอาทีมแพทย์ไปช่วยตรวจร่างกายให้ด้วยก็จะเป็นกิจกรรมที่ใหญ่พอสมควรเพราะถือว่าฉลอง70ปีความสัมพันธ์นะครับอีกอันนึงที่เราคิดจะทำอยู่ก็คือทำไปได้ระดับนึงแล้วเนี่ยก็คือเราอยากจะไปเผยแพร่พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้า

0: ัวรัชกาลที่9เนี่ยเราก็เลยจะไปตั้งศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างที่เรามีที่ภูพานเขาหินซ้อนอะไรเงี
1: ้
0: ยแต่ไปตั้งที่เนปิดอลมหาวิทยาลัยเกษตรที่นั่น
1: ค่ะเนปิดอลนี่คือเป็น
0: เมืองหลวง
1: เมืองหลวงใช่ไหมคะซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้ง
0: นั่งรถไป5ชั่วโมง
1: ค่ะไปตั้งที่นั่นเราหมายถึงมีแผนที่ดำเนินการอะไรยังไงไหมคะ
0: ก็พอไปตั้งที่นั่นแล้วเนี่ยมันเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรก็จะให้ประชาชนเข้ามาดูเหมือนกับอย่างที่เขามาดูที่ห้วยห้องคล้ายที่เขาหินซ้อนที่ภูพานเนี่ยเวลาเขามีปัญหาด้านการเกษตรการผลิตการปลูกการอะไรเนี่ยศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาเนี่ยจะเป็นคนตอบโจทย์เหล่านี้ให้ได
1: ้ค่ะนี่คือสรุปภาพรวมของกิจกรรมฉลองครบรอบ70ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเมียนมานะคะทิ้งท้ายตรงนี้ท่านทูตมีอะไรที่อยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ไหมคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยเมียนมาหรือมองว่าในอนาคตลู่ทางความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไร
0: ผมอยากจบด้วยอย่างนี้ดีกว่าครับผมอยากจบด้วยว่าเมื่อปี2503เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยท่านเสด็จเยือนย่างกุ้งเข้าใจว่าเป็นการเสด็จเยือนครั้งที่3หลังจากขึ้นครองราชย์แล้วก็มีพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานในครั้งนั้นซึ่งสรุปได้ว่าท่านบอกว่าไทยกับเมียนมาเนี่ยเราเป็นคนพุทธด้วยกันเรานับถือพุทธศาสนาด้วยกันเพราะงั้นเนี่ยเราต้องช่วยเหลือพึ่งพากันอยู่ดูแลกันแล้วเราจะได้เจริญเติบโตแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันเพราะงั้นผมก็คิดว่าคนไทยก็ดีภาคเอกชนไทยก็ดีที่เข้าไปลงทุนไปเยือนไปเที่ยวเนี่ยก็ขอให้น้อมนำพระราชดำรัสอันเนี้ยแล้วก็จะได้ปฏิบัติตามแนวทางนี้แล้วความสัมพันธ์ไทยเมียนมาจะได้เจริญรุ่งเรืองต่อไปครับ
1: ค่ะก็ช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะเกือบครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้รับทราบถึงความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเมียนมานะคะทั้งในระดับภาคของรัฐบาลประชาชนแล้วก็ภาคเอกชนนะคะที่ท่านทูตก็ได้ยืนยันแล้วว่าความสัมพันธ์ช่วงนี้ดีมากแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะแจ่มใสและฉันเชื่อว่าสถานทูตเอกทูตนักกุ้งย่างกุ้งนะคะก็คงจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นยิ่งขึ้นทั้งหลายให้ปวงไม่ใช่อะไรเลยเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยนี่เองนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับความมุ่งหวังของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ต้องการให้ทุกคนพัฒนาไปร่วมกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรายการในวันนี้ขอลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปด้วยความเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องดาวเทียม186ถึง200

0: โลก10บวก1อาเซียนงุ้มงุ้มงุ้มงุ้มงุ้มงุ้มงุ้มงุ้มงุ้มงุ้ม
1: เอาล่ะเติมพลังเรียบร้อยพร้อมจะลุยประเทศต่อไปกันแล้วล่ะ
0: พลังเต็มถังเหมือนกันนะครับเอาล่ะเราจะไปประเทศไหนกันต่อดีอ่ะเนซ่า
1: ประเทศที่ก่อตั้งอาเซียน5ประเทศเราไปมาแล้ว4ประเทศมีไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียเพราะอย่างนั้นประเทศที่เราจะไปต่อไปก็คือ
0: ประเทศฟิลิปปินส
1: ์ใช่แล้ว
2: ไปกันเลย

0: นี่นี่ทริกกี้ตื่นได้แล้วเรามาถึงดาวโลกแล้วรีบๆลุกขึ้นมาทำรายงานได้แล้ว
1: ง้าวน่าเบื่อจังเลยปิดโทษทั้งทีทำไมต้องมาทำรายงานด้วยอ่ะ
0: ก็เพราะเธอเอาแต่เล่นตลอดไม่ใช่หรือไงถึงต้องมารีบทำเอาตอนใกล้หมดเวลาแบบนี
1: ้เออแหมบ่นจริงๆเลยอ่ะไหนๆดาวเนี่ยนะเฮ้ยไม่มีอะไรน่าสนใจเลยอ่ะรีบทำรายงานให้เสร็จดีกว่าง
0: ั้นก็นั่งดีๆรัดเข็มขัดเราจะลงไปกันแล้ว
2: ในที่สุดก็มาถึงประเทศสุดท้ายในกลุ่มประเทศของผู้ก่อตั้งอาเซียนแล้วนะครับ
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็คอมมี่บอกว่ายานของเนซ่าซ่อมใกล้จะเสร็จแล้วด้วยคราวหน้าเรานั่งยานไปประเทศต่อไปกันได้นะ
2: ดีจังเลยอ่ะตะวันอยากลองนั่งยานอวกาศดูสักครั้งเหมือนกันนะครับ
3: ไม่มีปัญหาจ้าเนซ่าให้ตะวันนั่งจนกว่าตะวันจะเบื่อเลยล่ะ เอาล่ะเรามาถึงแล้ว
2: โอ้ที่นี่คือที่ไหนของฟิลิปปินส์อ่ะเนซ่า
3: ตอนเนี้ยเราอยู่ในกรุงมะนิลาเมืองหลวงของฟิลิปปินส์ไงล่ะส่วนสถานที่ที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือสวนริซาลถือเป็นสถานที่สำคัญเพราะว่าตั้งให้เป็นเกียรติกับนายโฮเซ่ริซาลวีรบุรุษชาวฟิลิปปินส์ผู้สร้างแรงบันดาลใจในการต่อสู้เพื่อประกาศอิสรภาพของพวกเขายังไงล่ะ
2: โอ้โหเรื่องสมัยที่ยุโรปเข้ามาสร้างอาณานิคมในเอเชียสินะ
3: ใช่แล้วล่ะและในสวนเนี้ยนะก็ยังเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญของฟิลิปปินส์อีกหลายแห่งด้วยนะทั้งหอสมุดแห่งชาติพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติหอดูดาวและก็สวนแสดงกล้วยไม้แล้วก็ผีเสื้อประเทศฟิลิปปินส์มีชื่อเต็มๆว่าสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นประเทศหมู่เกาะที่ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่จำนวนมากกว่า 7,000 เกาะถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีพื้นที่ติดทะเลมากที่สุดประเทศนึงของโลกเกาะที่ใหญ่ที่สุดก็คือเกาะลูซอนทางเหนือและเกาะมินดานาวทางใต้พื้นที่ของประเทศฟิลิปปินส์ถูกล้อมรอบไปด้วยทะเลทั้งหมดโดยไม่มีพื้นที่ที่ติดกับประเทศอื่นเลย
2: ไม่มีพื้นที่ติดกับประเทศอื่นเลยงั้นเหรอครับ
3: ใช่แล้วล่ะจะต่างกับอินโดนีเซียกับสิงคโปร์ที่เราเคยไปมาหน่อยนึงนะตรงที่ประเทศอินโดนีเซียยังมีพื้นที่ติดกับประเทศอื่นส่วนสิงคโปร์เองก็อยู่ใกล้กับมาเลเซียมากจนมีทั้งถนนและทางรถไฟที่เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างประเทศได
2: ้อ๋อเลยมีแต่ประเทศฟิลิปปินส์สินะครับที่เป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่ติดกับประเทศอื่นเลยสินะครับ
3: พื้นที่ของประเทศฟิลิปปินส์ถูกล้อมรอบด้วยทะเลทั้งหมดทิศตะวันตกและทิศเหนือล้อมรอบด้วยทะเลจีนใต้ส่วนทางทิศตะวันออกและทิศใต้ล้อมรอบด้วยมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนประเทศที่อยู่ใกล้กับฟิลิปปินส์ที่สุดก็คือประเทศมาเลเซียบนเกาะบอร์เนียวทางตะวันตกเฉียงใต้ประเทศอินโดนีเซียทางใต้และเกาะไต้หวันทางทิศเหนือนอกจากนี้ประเทศฟิลิปปินส์ยังตั้งอยู่บนพื้นที่วงแหวนแห่งไฟแปซิฟิก
2: วงแหวนแห่งไฟแปซิฟิกมันคืออะไรเหรอครับเนซ่า
3: วงแหวนแห่งไฟแปซิฟิกก็คือแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกในมหาสมุทรแปซิฟิกมีลักษณะคล้ายรูปเกือกม้าตั้งแต่นิวซีแลนด์จนไปถึงอเมริกาใต้ซึ่งประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตวงแหวนแห่งไฟนี้มีโอกาสที่จะเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดอยู่บ่อยๆด้วยล่ะซึ่งประเทศในกลุ่มอาเซียนนอกจากประเทศฟิลิปปินส์แล้วอินโดนีเซียก็เป็นอีกประเทศนึงที่ตั้งอยู่ในเขตวงแหวนแห่งไฟ
2: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองอ่ะถ้าอย่างนั้นฟิลิปปินส์ก็มีสภาพภูมิอากาศเหมือนกับอินโดนีเซียเลยสิครับเนซ่า
3: ก็ไม่เหมือนซะทีเดียวหรอกนะถึงฟิลิปปินส์จะมีอากาศแบบมรสุมเขตร้อนมีฝนตกชุกทั้งปีแต่จะได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นค่อนข้างมากในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม
2: อันตรายเหมือนกันนะครับเนี่ย
3: ฮะบันทึกข้อมูลอีกอันก็อยู่ที่สวนนี้แหละเราไปเดินหากันเถอะ
2: โอเคนำไปเลยเนซ่า
0: เอาล่ะเรามาลงบนโลกแล้วทริกกี้จะเริ่มทำรายงานยังไงอ่ะ
1: โอ้ยน่าเบื่อจังเลยมีวิธีไหนจะทำรายงานได้เสร็จเร็วๆบ้างไหมนะ
0: บีบี
1: โอ้ยทำอะไรอ่ะขอมามันหนวกหูนะ
0: อะโทษทีช่วงนี้ลำโพงไม่ค่อยดีชอบรวนบ่อยอ่ะเดี๋ยวนะขอมาตรวจจับสัญญาณบางอย่างได
1: ้ฮะสัญญาณอะไรอ่ะ
0: สัญญาณของบันทึกข้อมูลซึ่งเป็นเทคโนโลยีจากดาวของเรา
1: ฮะแสดงว่ามีคนจากดาวของเรามาที่นี่อย่างนั้นเหรออืมดีเลยขอมาพาฉันไปที่ที่ได้รับสัญญาณด่วนเลย
0: ทำไม
1: เฮ้ยไม่ต้องมาถามหรอกนะรีบไปเถอะ
0: ก็ได้
2: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
3: ที่นี่ก็คืออนุสาวรีย์ริซาวที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติให้กับโฮเซ่ริซาวที่เนซ่าพูดถึงไปไงล่ะ
2: โอ้โฮเซ่ริซาวเขาเป็นใครเหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ไงก็ต้องดูที่นี่ประเทศฟิลิปปินส์แต่เดิมเป็นถิ่นที่อาศัยอยู่ของชนพื้นเมืองจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2064เฟอร์ดินานด์ แมกเจลเลนนักสำรวจชาวโปรตุเกสซึ่งทำงานให้กับประเทศสเปนได้เดินทางมาถึงฟิลิปปินส์และพยายามเผยแผ่ศาสนาให้กับชนพื้นเมืองทำให้เกิดความขัดแย้งซึ่งฝ่ายสเปนก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้และแมกเจลเลนเสียชีวิตแต่เรื่องของหมู่เกาะฟิลิปปินส์ก็ถูกส่งจนไปถึงสเปนจนปีพุทธศักราช2108สเปนได้เข้ามาครอบครองฟิลิปปินส์ในฐานะอาณานิคมอย่างเต็มตัวและฟิลิปปินส์ตกอยู่ภายใต้การปกครองของสเปนเป็นระยะเวลายาวนานกว่า300ปีซึ่งโฮเซ่ริซาวคนนี้ก็คือวีรบุรุษคนสำคัญของฟิลิปปินส์ในการเรียกร้องเอกราชจากสเปนโดยเขาเป็นทั้งหมอนักเขียนและนักต่อสู้เพื่อเอกราชของฟิลิปปินส์ซึ่งต่อมาในปี2439เขาถูกจับและประหารชีวิตและที่ที่เขาถูกประหารชีวิตก็คือที่ข้างๆอนุสาวรีย์นี้เลย
2: โอ้โหตรงนี้เลยเหรอครับ
3: ใช่แล้วแต่การตายของโฮเซ่ริซาวนะก็เป็นการปลุกกระแสให้ชาวฟิลิปปินส์สามารถลุกขึ้นต่อสู้จนขับไล่สเปนออกไปได้สำเร็จด้วยล่ะ
2: อุ้ยสุดยอดเลยนะครับเนี่ยอย่างนี้นี่เองอ่ะชาวฟิลิปปินส์ถึงได้ยกย่องให้เป็นวีรบุรุษอ่ะ
3: อ้าวทีนี้เรามาดูกันต่อนะว่าหลังจากนี้เกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ฟิลิปปินส์ประกาศอิสรภาพจากสเปนได้ในปีพุทธศักราช2441แต่ก็ถูกสหรัฐอเมริกาเข้ามายึดครองต่อแทนที่สเปนภายหลังสหรัฐอเมริกาได้ให้อิสระฟิลิปปินส์ในการปกครองตัวเองมากขึ้นในฐานะเครือจักรภพของสหรัฐอเมริกาจนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่2ประเทศฟิลิปปินส์จึงได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ในวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2489
2: โอ้โหเกิดเรื่องราวขึ้นตั้งมากมายเลยนะครับกว่าจะมาเป็นประเทศฟิลิปปินส์ในวันนี้ได้อ่ะ
3: ก็แค่อย่างย่อนะกลับไปอ่ะตะวันลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูสิยังมีเรื่องราวเกิดขึ้นอีกมากมายเลยล่ะ
2: อุ้ยแน่นอนอยู่แล้วล่ะครับ
3: ส่วนในเรื่องการปกครองนะปัจจุบันฟิลิปปินส์ปกครองในระบอบประธานาธิบดีแบบรัฐสภาโดยประธานาธิบดีจะเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนทำหน้าที่ประมุขและบริหารประเทศ
2: อืม
3: เอาล่ะเราไปหาข้อมูลอันต่อไปดีกว่านะ
2: โอเคเลยครับ
4: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
1: ใช่บันทึกข้อมูลของดาวเราจริงๆด้วยอ่ะไหนดูสิว่าข้างในใส่ข้อมูลอะไรเอาไว
3: ้ฟิลิปปินส์ตกอยู่ภายใต้การปกครองของสเปนเป็นเวลายาวนานกว่า300ปีทำให้วัฒนธรรมของฟิลิปปินส์ค่อนข้างจะแตกต่างจากประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยวัฒนธรรมของฟิลิปปินส์จะมีความคล้ายคลึงกับวัฒนธรรมของประเทศในแถบลาตินอเมริกาและประชาชนส่วนใหญ่กว่า 90% นับถือศาสนาคริสต์สำหรับในด้านภาษานั้นเนื่องจากประเทศฟิลิปปินส์ประกอบด้วยหมู่เกาะใหญ่น้อยมากมายและมีชนพื้นเมืองที่หลากหลายทำให้มีภาษาที่ใช้มากกว่า170ภาษาแต่ได้กำหนดให้ภาษาฟิลิปปินโนซึ่งมีรากฐานมาจากภาษาตากาล็อกเป็นภาษาประจำชาติและใช้เป็นภาษาราชการเช่นเดียวกับภาษาอังกฤษ
1: อาฮ่านี่มาเสียของยายเนซ่านี่นะยายนั่นมาทำรายงานที่ดาวดวงนี้ด้วยเหรอเนี่ยอ้าฮ่าคงจะซุ่มซ่ามทำบันทึกหล่นละสิท่าขอมาตรวจดูสิว่ายังมีสัญญาณของบันทึกข้อมูลอยู่อีกหรือเปล่าอ่ะ
0: อีบยังมีอีกหลายตำแหน่งเลย
1: ดีเลยงั้นเราไปไล่เก็บกันแค่นี้เราก็ไม่ต้องเสียเวลามาทำรายงานเองแล้วย้าฮู้ฮู้อาฮ่าตรงนี้มีอีกอันนึงดูสิว่าเป็นเรื่องอะไร
5: Kamustaka.
6: Mabuti naman.
5: Mabuti naman.
6: Salamat.
5: Salamat.
6: Maraming salamat.
5: Maraming salamat.
6: Hanggang sa muli.
5: Hanggang sa muli.
6: Mahal kita.
5: Mahal kita.
1: Oh, เป็นเรื่องภาษาของที่นี่นั่นเอง ดีละไปกันต่อเลยเอ๊ะขอมาแล้วคำว่าสวัสดีภาษาฟิลิปปินโนเนี่ยเขาพูดว่าอะไรนะ
0: ก็มาบูเฮยังไงล่ะจำไม่ได้ละ
1: มาบูเฮเหรออ๋อนึกออกแล้วมาบูเฮแปลว่าสวัสดี
4: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
2: เนซ่านี่ธงของชาติฟิลิปปินส์ใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วล่ะธงชาติของฟิลิปปินส์เป็นธงที่ใช้มาตั้งแต่ในสมัยที่ฟิลิปปินส์ประกาศอิสรภาพจากสเปนแต่ถูกยกเลิกไปในสมัยที่สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นเข้ามาปกครองและได้นำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งเมื่อฟิลิปปินส์ได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ตัวธงประกอบด้วยแถบสีน้ำเงินหมายถึงความสงบสุขและความรุ่งเรืองแถบสีแดงหมายถึงความรักชาติและความกล้าหาญสามเหลี่ยมสีขาวทางด้านซ้ายหมายถึงความเสมอภาคและพราดลภาพพระอาทิตย์สีทองรัศมี8แฉกหมายถึงตัวแทนของเขตทั้ง8ที่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับสเปนและดาวสีทอง3ดวงหมายถึงหมู่เกาะทั้ง3ของประเทศธงชาติของฟิลิปปินส์จะมีการสลับตำแหน่งของพื้นที่สีแดงกับสีน้ำเงินเพื่อเป็นการแสดงให้รู้ว่าประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือไม่
1: ได้มาอีกอันนึงแล้วทริกกี้ว่าไงเนซ่าสบายดีหรือเปล่าทำไรงานเหนื่อยไหมฮะ
2: ใครหรือครับเนซ่าหน้าตาคล้ายๆกับเนซ่าเลยเอ๊ะหรือว่ามาจากดาวเดียวกับเนซ่า
3: ใช่ค่ะเป็นเพื่อนร่วมชั้นของเนซ่าเองแหละนี่ทริกกี้เอาบันทึกข้อมูลของเนซ่าไปทำไมเอาขึ้นมาสิ
1: ไม่ให้ใครเก็บแบกก็เป็นของคนนั้นสิบึ้มพอดีฉันก็ว่าจะทำรายงานเรื่องของดาวดวงนี้เหมือนกันน่ะอย่างนี้มันก็เสร็จเร็วขึ้นเยอะเลย
3: ฮะนี่ไงอ่ะนักรายงานของเนซ่านะ
2: ใช่เนซ่าเขาตั้งใจทำรายงานนะรวบรวมข้อมูลตั้งนานน่ะมาแยกไปอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะเธอก็ต้องไปทำของเธอเองดิ
1: โอ้โหไม่เอาอ่ะทำไมฉันต้องเสียเวลาทำด้วยอ่ะวิธีเนี่ยง่ายแถมเร็วกว่าเยอะเลย
2: ฮ่า
3: ยานซ่อมเสร็จแล้วเหรอ
7: เสร็จแล้วเนซ่ารีบขึ้นมาแล้วก็ไปกันเถอะ
3: โอเค

0: คอมมี่ยานซ่อมเสร็จแล้วหรอไม่เห็นบอกกันเลยอ่ะ
1: ก็เพิ่งซ่อมเสร็จนี่นา
2: แต่คอมมี่ก็มาช่วยได้ทันเวลาพอดีเลยนะครับ
1: พอดีคอมมี่จับสัญญาณได้ว่ามียานอวกาศบินลงมาได้นะก็เลยรีบมาเผื่อว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้น
0: ก็ช่วยไว้ได้ทันเวลาพอดีเลยล่ะขอบคุณมากเลยนะคอมมี่
1: ไม่มีปัญหา
2: แต่เพื่อนของเนซ่าเนี่ยนิสัยไม่ดีเลยนะครับไม่ยอมทำรายงานเองอ่ะแล้วยังมาขโมยข้อมูลของเนซ่าไปซะงั้นน่ะ
0: อย่างเงี้ยยอมไม่ได้ต้องรีบเก็บบันทึกข้อมูลกลับมาซะก่อนคอมมี
1: ่ไม่ต้องหาหรอกพอดีระหว่างทางคอมมี่เก็บมาให้แล้ว
0: ว้าวเยี่ยมไปเลยไหนขอดูหน่อยซิว่ามีเรื่องอะไรอ่ะประเทศฟิลิปปินส์ใช้สกุลเงินเปโซซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้กันในหลายประเทศแถบลาตินอเมริกาซึ่งในประเทศฟิลิปปินส์เรียกว่าเปโซฟิลิปปินส์ด้านเศรษฐกิจถึงแม้ประเทศฟิลิปปินส์จะมีภูมิประเทศเป็นเกาะที่มีพื้นที่เพาะปลูกน้อยแต่ก็มีความสมบูรณ์เนื่องจากเท่าของภูเขาไฟจึงมีประชากรกว่า160ประกอบอาชีพเกษตรกรรมพืชเกษตรกรรมสำคัญเช่นมะพร้าวอ้อยและข้าวเจ้านอกจากนี้ยังมีการส่งออกไม้มะฮอกกานีเป็นรายได้สำคัญแต่ปัจจุบันเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์เปลี่ยนจากการเกษตรมาสู่ภาคบริการและอุตสาหกรรมมากขึ้นซึ่งสินค้าส่งออกที่สำคัญได้แก่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนรถยนต์สิ่งทอทองแดงน้ำมันมะพร้าวแล้วก็ผลไม้เอาล่ะทีเนี้ยก็เก็บบันทึกข้อมูลในฟิลิปปินส์เรียบร้อยแล้วล่ะต้องรีบไปเก็บประเทศอื่นอีกแล้วไม่งั้นน่าทริกกี้จะแย่ไปเก็บหมดอ่ะ
1: ไม่ต้องห่วงตอนชนกันคอมมี่ติดเครื่องส่งสัญญาณไว้ที่ยานของทริกกี้แล้วเช็คแล้วว่าไม่มีการเคลื่อนไหวเลยสงสัยยานจะเสียสบายใจได้แล้วก็นะเนซ่า
0: ฮะจริงเหรองั้นต้องรีบกลับกันแล้วล่ะ
2: มีเรื่องอะไรหรอครับเนซ่า
0: ไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าเราต้องรีบกลับหน่อยนะ
2: อ๋อครับครับครับ

0: สารวัตรเกิดนาตะวัน
1: ว้าวขอบคุณมากครับแล้วอูเนซ่ารู้ได้ไงครับว่าวันนี้เป็นวันเกิดของตะวันน่ะ
2: แฮมไม่มีอะไรที่คอมมี่ไม่รู้หรอก
3: เนื่องจากวันนี้เราไปฟิลิปปินส์กันมาเนซ่าเขาจะร้องเพลงอวยพรวันเกิดเป็นภาษาฟิลิปปินโนให้ตะวันละกันนะคอมมี่

0: ว้าวเพราะจังเลยครับเนซ่า
1: ขอบคุณค่ะและของขวัญอีกอย่างก็คือสิทธิ์ในการท่องเที่ยวด้วยยานอวกาศสุดหรูไปประเทศต่างๆในอาเซียนยังไงล่ะคะ
0: ว้าวมารมิงสลามัดขอบคุณมากครับเนซ่า
2: เอาล่ะเพลงก็ร้องแล้วของขวัญก็ให้แล้วเรามาเริ่มกินกันเลยดีกว่านะ
3: Hari Nabuhayo sa Pilipinas.

วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทราชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวย

0: ทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
1: 泰拳一种历史悠久的格斗与自卫术。历史证据证实，泰拳在各个时代都与泰国人民相伴相随。这种自卫术训练能够优秀地将身体的各个部位用作武器，具体包括双手、双脚、双膝、双肘和头部，总共九个部位。这门武术被称为九种武器。泰拳一直广受欢迎并代代相传，最终成为泰国的国家运动和一项国际性运动。泰拳吸引了来自世界各地的观众和习练者，使得泰拳得以广泛传播，在国际上享有盛誉，并为泰国引得了极大的声誉。2010年7月30日，泰国文化部下属的文化促进厅宣布将泰拳登记为国家文化智慧遗产。此举旨在促进人们对其价值的认识，并弘扬泰国祖先的知识与智慧。2011年5月3日，泰国内阁通过决议批准将每年的2月6日定为泰拳日。宋德帕山佩巴士，极广为人知的胡王，是一位泰拳造诣得道过人的泰国君主。他喜爱微服私访，与普通民众进行拳击比赛。他创造了泰拳的基本招式，被称为虎王泰拳秘籍，并利用泰拳艺术来保卫王国，使其免于沦为外国殖民地。从乡村的拳台和寺庙的集市，走向光芒照耀自四面八方的世界舞台，泰拳传达了强大的泰式魅力。它不仅能创造激动人心的刺激，更通过每一个姿势和动作讲述着泰国的故事。在本期节目中，我们将带您回溯原点，揭开历史的序幕。各种格斗艺术从未被遗忘，即使岁月变迁，因为这就是泰拳，一份泰国的荣耀遗产。他仍在优雅地成长，从未抛弃其根基。曼谷还有一处地方，它犹如一条大动脉，滋养着泰国的格斗界，那就是拉萨达木农拳击馆。这个神奇的擂台诞生过世界冠军，并传承泰拳艺术已逾70年。这里不只是一个格斗擂台，更是一所人生学校。每一位拳手都带着荣誉和尊严踏上擂台，他们的每一拳、每一肘、每一膝，都是刻苦训练所凝结的学心和技艺。在开始比赛的铃声敲响之前，每一位拳手都会进行拜师舞，这是一项充满精神与魔力的仪式，旨在表达对师父和长辈的敬意，并传承泰拳的精神。在这个拳击场的每一个夜晚，不仅有震耳欲聋的欢呼声和令人振奋的乐趣，更是将泰国文化传播给了全世界的观众。
2: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
1: 从过去到未来，拉萨达木农拳击馆仍然屹立不倒。作为一座光荣的拳击场，它虽然古老，却从未冷清，因为它始终在不断发展进步，从未忘记泰国自卫术的根基。
3: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
4: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: ทำให้ทำนารายได้มาแน่นอน
1: ผลผลิตก็ได้พองมาได้หลาย
2: ถึงเวลาแล้วต้องเปลี่ยน
3: แล้วต้องเปลี่ยนยังไง
4: เปลี่ยนจากชุมชนที่มีอาชีพทำการเกษตรมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมค่ะ

0: ตั้งแต่มีการท่องเที่ยวโดยชุมชนทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะ
1: มีความสุขบ่เครียดบ่ต้องตากแดดอันนี้ปีปื้มขนาดเลยเจ้า
2: จากการเป็นเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมการใส่ใจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นหัวใจหลักที่ทางชุมชนให้ความสำคัญและอยากส่งต่อเจตนารมณ์ให้กับผู้ที่สนใจและผู้ที่มาศึกษาดูงานพร้อมปลูกฝังให้รู้จักกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
3: ในส่วนของการส่งเสริมและขับเคลื่อนชุมชนนั้นกระผมในฐานะที่เป็นประธานกลุ่มและเป็นแกนนำของกลุ่มก็อาศัยหลักการของการเสียสละและอดทนในการทำงานเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นเยี่ยงอย่างกับกลุ่มชาวบ้านที่จะได้ทำงานร่วมมือร่วมใจเพื่อเกิดความสามัคคีเกิดความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนกับชุมชนบ้านปาง5
2: การที่ทุกคนมองเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันและเห็นประโยชน์ร่วมกันดังนั้นการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยวบ้านปาง5ที่เปลี่ยนชุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งสามารถนำไปต่อยอดและเป็นต้นแบบในการพัฒนาองค์กรอื่นได้อย่างยั่งยืน
4: เรามีการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวจนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและได้รับการโหวตติด1ใน10สถานที่ห้ามพลาดเมื่อมาเชียงรายและเพิ่งได้รับรางวัลกินรีทองคำสาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ค่ะ
2: จากการประสานความร่วมมือทำให้ปัจจุบันคนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นครอบครัวมีความสุขคนในชุมชนมีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกันและมีพลังที่อยากจะพัฒนาสิ่งดีๆในชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
5: บางห้าหน้าใสใหญ่ไหมทองคำ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เดิร์ทมาช่วยแม่หน่อยลูก
2: ครับ
3: เดี๋ยวก่อนครับขอนอนนะใดๆก็คือนอนอยู่เด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำเด้อทำก่อนแม่บอกให้เธอทำก่อนยังละอ่อนอยู่แท้ๆทำตัวแบบนี้ละหล่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้พักผ่อนฟังอย่างนี้โปรดเห็นใจหนูขอกลับไปนอนก่อนเดี๋ยวก่อนหนูมาทำงานบ้านก่อนแค่ตักผ้าล้างจานกวาดบ้านให้แม่ก่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้นอน

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินเจ๋าเวียดนามสวัสดีเวียดนามรายการสอนภาษาที่จะทำให้คุณผู้ชมเพลิดเพลินไปกับภาษาและก็เรื่องราวที่น่าสนใจของเวียดนามเพื่อนบ้านของเรานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเวียดนามเป็นประเทศที่สวยงามและน่าสนใจตามวิถีเอเชียใครที่ได้เดินทางไปเยือนต่างก็ประทับใจและอยากจะกลับไปอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าไปคราวหน้าแล้วเราสามารถสื่อสารด้วยภาษาท้องถิ่นได้คงจะเป็นประสบการณ์แปลกใหม่และก็สนุกสนานขึ้นอีกมากเลยละค่ะเพราะฉะนั้นรู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามเราไปเรียนรู้ภาษาเวียดนามกันต่อเลยค่ะโดยวันของเราพร้อมอยู่แล้วไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจําคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: Kính chào quý vị và các bạn. Sawasdee thân buổi chom thuk than khap. Hôm nay chúng ta sẽ học về đồ dùng trong tiếng Việt. วันนี้พวกเราจะมาเรียนเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ในภาษาเวียดนามกันถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับก่อนที่ผมจะพาท่านผู้ชมมาเรียนรูปประโยคเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ในภาษาเวียดนามเราต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะนามในภาษาเวียดนามกันก่อนนะฮะซึ่งตำแหน่งของคำลักษณะนามในภาษาเวียดนามจะมีตำแหน่งการวางของคำที่แตกต่างกับภาษาไทยกล่าวคือในภาษาเวียดนามนะฮะคำลักษณะนามจะวางอยู่ข้างหน้าคำนามตัวอย่างเช่นกายบุตรกายบุตรนะครับก็คือด้ามปากกาหรือปากกานั่นเองนะฮะกายแปลว่าด้ามบุตรแปลว่าปากกานะฮะซึ่งกายเป็นลักษณะนามนะครับใช้กับสิ่งของทั่วไปต่อมามาดูอีกตัวอย่างกายด่ายกายด่ายกายด่ายแปลว่าวิทยุนะฮะซึ่งลักษณะนามของวิทยุคือเครื่องนะฮะกายก็เป็นลักษณะนามที่ใช้กับสิ่งของทั่วไปเหมือนที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะฮะและถ้าเราอยากจะเพิ่มจำนวนเข้ามาด้วยในภาษาเวียดนามจะมีโครงสร้างการเรียงประโยคตามนี้เลยนะฮะก็คือจำนวนคำลักษณะนามและก็คำนามนะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะฮะไฮกายบุตรไฮกายบุตรก็คือปากกา2ด้ามนะฮะแต่ถ้าเรียงแบบเวียดนามแบบแปลตามตัวก็จะคือ2ด้ามปากกานะฮะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งบากายด่ายบากายด่ายก็คือวิทยุ3เครื่องบาคือ3นะฮะกายคือเครื่องและด่ายคือวิทยุนะฮะเวียดนามจะเรียงแบบนี้นะฮะต่อมาเรามาดูเรื่องของคำลักษณะนามในภาษาเวียดนามกันผมจะขอยกตัวอย่างคำลักษณะนามที่ใช้บ่อยๆในภาษาเวียดนามนะครับขอเริ่มต้นจากคำแรกกายกายเป็นคำลักษณะนามทั่วไปที่ใช้กับสิ่งไม่มีชีวิตนะครับตัวอย่างเช่นกายหญ้ากายหญ้าแปลว่าบ้านต่อมากายบานกายบานโต๊ะกายเก๋กายเก๋เก้าอี้ต่อมาคำต่อมาคือกรนะครับเป็นคำลักษณะนามที่ใช้กับสัตว์เท่านั้นนะฮะมีความหมายว่าตัวนะครับดูตัวอย่างกันกรจ๋อกรจ๋อสุนัขกรแมว

กอนแมวแมวกอนกากอนกาไก่คำลักษณะนามต่อมาคือเกวียนกับกวนนะฮะเป็นคำลักษณะนามที่ใช้กับสิ่งพิมพ์มีความหมายว่าเล่มนะครับดูตัวอย่างกันเกวียนแซกเกวียนแซกแปลว่าหนังสือนะครับต่อมาเกวียนตือเดียนเกวียนตือเดียนแปลว่าพจนานุกรมนะฮะต่อมากวนเวอร์กวนเวอร์แปลว่าสมุดโน้ตนะครับคำลักษณะนามต่อมาคือคำว่ากว่ากว่าเป็นคำลักษณะนามที่ใช้กับผลไม้ผักและสิ่งของที่มีรูปร่างคล้ายผลไม้นะครับอาจจะมีความหมายว่าผลก็ได้นะฮะถ้าแปลเป็นภาษาไทยตัวอย่างเช่นกว่ากามกว่ากามแปลว่าส้มต่อมากว่าเจือเหวกว่าเจือเหวเจือเหวคือแตงโมนะครับกว่าลักษณะนามวาข้างหน้าต่อมากว่าบอมกว่าบอมคือลูกระเบิดนั่นเองคำลักษณะนามต่อมาคือคำว่าเต๋อนะฮะเป็นคำลักษณะนามที่ใช้กับกระดาษมีความหมายว่าหรือฉบับนั่นเองนะครับมาดูคำแรกเต๋อเสยเต๋อเสยแปลว่ากระดาษเต๋อเบาเต๋อเบาแปลว่าหนังสือพิมพ์เต๋อหลิกเต๋อหลิกคือปฏิทินนั่นเองคำต่อมานะครับบึกพร้อมกันบึกโอเคเป็นลักษณะนามที่ใช้กับรูปภาพมีความหมายว่ารูปนั่นเองดูคำแรกกันบึกแจงบึกแจงคือรูปภาพบึกแองบึกแองคือรูปถ่ายลักษณะนามต่อมาคือคำว่าโดยโดยมีความหมายว่าคู่นั่นเองจะใช้กับสิ่งของที่เป็นคู่เช่นโดยใส่โดยใส่คือรองเท้าต่อมาโดยมัดโดยมัดคือตาและโดยแซบโดยแซบคือรองเท้าแตะนะครับแซบแปลว่ารองเท้าแตะดังนั้นท่านผู้ชมต้องเลือกคำลักษณะนามให้ถูกต้องพร้อมทั้งอย่าลืมว่าคำลักษณะนามในภาษาเวียดนามต้องวางข้างหน้าคำนามเท่านั้นต่อมาผมขอนำท่านผู้ชมมาเรียนรู้รูปประโยคเกี่ยวกับการถามตอบสิ่งของเครื่องใช้ในภาษาเวียดนามโดยรูปประโยคการถามตอบสิ่งของนี้จะเป็นรูปประโยคการถามตอบสิ่งของเครื่องใช้โดยใช้คำลักษณะนามกลางๆนะฮะด้วยคำลักษณะนามคำว่ากายเรามาดูตามตารางดังต่อไปนี้ขอเริ่มต้นที่คำว่าเดยนะฮะเดยแปลว่านี้นะครับต่อมาดอเดยดอเดยแปลว่านั้นส่วนคำสุดท้ายคือเกียเกียแปลว่าโน้นนะฮะเราจะนำ 3-4 คำนี้นะครับมารวมกับลาไกซีนะฮะพร้อมกันเดยลาไกซีเดยลาไกซีแปลว่านี้คืออะไรนะครับเดยใช้กับสิ่งของที่อยู่ใกล้ๆนะฮะต่อมาดอลาไกซีดอลาไกซีเดย์ลาไกซีเดย์ลาไกซีแปลว่านั้นคืออะไรนั่นเองต่อมาสิ่งของที่อยู่ไกลที่สุดเราจะชี้ว่าโน่นนะฮะภาษาเวียดนามจะใช้คำว่าเกียก็จะกลายเป็นเกียลาไกซีเกียลาไกซีแปลว่าโน้นคืออะไรนะครับเวลาตอบก็คือล้อประโยคคำถามเลยนะครับเช่นเขาถามเดยก็ตอบเดยถามดอตอบดอถามเกียตอบเกียมาดูตัวอย่างการตอบกันเดยลากายแล้วก็บวกชื่อสิ่งของนะฮะหรือจะใช้ดอเดยเกียนะครับแล้วก็บวกลากายแล้วก็บวกชื่อสิ่งของเช่นเดียวกันคราวนี้เรามาดูตัวอย่างให้เห็นภาพพร้อมกันตัวอย่างนะครับเดยลากายซีเดยลาไกซีเดยแปลว่านี้ลาแปลว่าคือไกซีแปลว่าอะไรนี้คืออะไรนะครับภาษาเวียดนามแล้วก็จะตอบว่าเดยลาไกหล่อ V 2เดยลาไกหล่อ V 2เดยลาแปลว่านี้คือไกหล่อ V 2แปลว่าไมโครเวฟนะฮะต่อมาดอลาไกซีดอลาไกซีแปลว่านั้นคืออะไรนั่นเองดอแปลว่านั้นนะฮะแล้วก็ตอบได้ว่าดอลาไกทีวีดอลาไกทีวีนั้นคือทีวีนะครับ

ภาษาเวียดนามเรียกทีวีว่าตีวีต่อมาเกียลากายสีเกียลากายสีแปลว่าโน้นคืออะไรนะครับลองมาดูคำตอบดูบ้างนะฮะตัวอย่างเกียลากายหนอนหลาเกียลากายหนอนหลาโน้นคืองอบของคนเวียดนามหรือว่าหมวกนั่นเองนะฮะหมวกเวียดนามนะครับเขาเรียกว่าหนอนหลาคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของเครื่องใช้ทั่วไปในภาษาเวียดนามกันเริ่มต้นที่คำว่าบานบานแปลว่าโต๊ะต่อมาเก๋เก๋เก้าอี้แซกแซกหนังสือเวอร์เวอร์สมุดบุตรบุตรปากกาบุตรจีบุตรจีดินสอกิ๋งกิ๋งแว่นตาทีวีทีวีทีวีได้ได้วิทยุไหมวีติ๋งไหมวีติ๋งคอมพิวเตอร์เดียนทวายเดียนทวายโทรศัพท์ต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบเกี่ยวกับสัตว์ในภาษาเวียดนามกันคำลักษณะนามที่จะใช้คือคำว่าก่อนเรามาดูตารางตัวอย่างดังต่อไปนี้ตามตารางนะฮะเราจะเห็นเดยดอเดยเกียใช้4คำนี้เหมือนการถามแบบที่แล้วนะฮะแต่เราจะเปลี่ยนคำลักษณะนามคือคำว่าก่อนนะครับครั้งที่แล้วใช้ก่ายคราวนี้มาใช้ก่อนบ้างพร้อมกันเดยหล่ากอนสีเดยหล่ากอนสีแปลว่านี้คือตัวอะไรดอหล่ากอนสีเดยหล่ากอนสีนั้นคือตัวอะไรและนะครับถ้าสัตว์อยู่ไกลเราก็จะบอกว่าเกียคือโน้ตนะฮะเกียหล่ากอนสีเกียหล่ากอนสีโน้นคือตัวอะไรเวลาตอบก็ล้อคำถามไปเลยเช่นเดยหล่ากอนแล้วก็บวกชื่อสัตว์ดอเดยเกียหล่ากอนและบวกชื่อสัตว์คราวนี้เรามาดูตัวอย่างกันเดยหล่ากอนสีเดยหล่ากอนสีแปลว่านี้คือตัวอะไรต่อมาเวลาตอบนะครับทวนกับเดยหล่ากอนกาเดยหล่ากอนกานี้คือไก่นั่นเองกอนกาคือไก่นะฮะต่อมาเดยหล่ากอนสีเดยหล่ากอนสีนั้นคือตัวอะไรโอเคเวลาตอบนะครับถามเดยตอบเดยเดยหล่ากอนกาเดยหล่ากอนกานั้นคือกอนกาปลานั่นเองต่อมาเกียหล่ากอนสีเกียหล่ากอนสีโน้นคือตัวอะไรเกียหล่ากอนจัวเกียหล่ากอนจัวโน้นคือกอนจัวเตานั่นเองนะฮะท่านผู้ชมสามารถดัดแปลงรูปประโยคการถามตอบเหล่านี้ไปใช้ในกรณีต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการถามว่านี้คือเนื้ออะไรเราสามารถถามได้ว่าเดยหล่าทิดสีเดยหล่าทิดสีแปลว่านี้คือเนื้ออะไรทิดแปลว่าเนื้อนั่นเองนะฮะต่อมาเวลาตอบดูตัวอย่างเดยหล่าทิดบ่อเดยหล่าทิดบ่อทิดบ่อคือเนื้อวัวนี้คือเนื้อวัวต่อมาดอหล่าทิดสีดอหล่าทิดสีนั้นคือเนื้ออะไรนั้นคือเนื้ออะไรนะครับตอบได้ว่าดอหล่าทิดกัวดอหล่าทิดกัวนั้นคือทิดกัวทิดเนื้อกัวปูนั้นคือเนื้อปูนะฮะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างชื่อสัตว์ต่างๆในภาษาเวียดนามกันนะครับเริ่มคำแรกที่กอนจ๋อกอนจ๋อกอนจ๋อคือสุนัขต่อมากอนแมวกอนแมวนะครับคนเวียดนามเรียกแมวว่าแมวกอนแมวคือแมวต่อมาคำว่าหมูมี2คำคือกอนเลิร์นกอนเลิร์นกับกอนแฮวนะฮะคำว่าเลิร์นหรือว่ากอนเลิร์นเนี่ยใช้ทางภาคเหนือนะครับแต่พอหมูเวียดนามเดินลงไปทางภาคใต้จะเปลี่ยนชื่อทันทีเป็นกอนแฮวนะครับเวียดนามถิ่นใต้เรียกกอนแฮวต่อมากอนบ่อกอนบ่อกอนบ่อคือวัว
กอนเจว

กอนเจลเจลคือควายต่อมากอนกากอนกากาคือไก่กอนกากอนกาคือปลากอนวิดกอนวิดคือเป็ดกอนโหกอนโหโหคือเสือต่อมามาดูสิงโตบ้างภาษาเวียดนามกอนซือตื่อกอนซือตื่อซือตื่อคือสิงโตต่อมากอนจั่วกอนจั่วกอนจั่วคือเต่าต่อมามาดูกระต่ายภาษาเวียดนามกอนถ่อกอนถ่อแปลว่ากระต่ายกอนเก๋วกอนเก๋วเก๋วคือหมีกอนจีมกอนจีมจีมคือนกกอนวอยกอนวอยกอนวอยคือช้างกอนโตมกอนโตมโตมคือกุ้งกอนกัวกอนกัวกัวคือปูกอนอกกอนอกสังเกตที่ปากผมนะฮะว่าเวลาออกเสียงต้องปิดปากด้วยกอนอกกอนอกคือหอยและสุดท้ายลิงภาษาเวียดนามคือกอนขี่กอนขี่ขี่คือลิงนั่นเองนะครับต่อมานะครับเรามาดูการใช้คำคุณศัพท์ชี้เฉพาะกันมี4คำตามนี้เลยในเอ๋ยดอเกียในเอ๋ยดอเกียคำ4คำนี้ทำหน้าที่ขยายคำนามและจะวางอยู่ข้างหลังคำนามนะฮะเช่นคำว่าไหนนะฮะจะมีความหมายว่านี้ใช้กับคนหรือสิ่งของที่ใกล้ตัวผู้พูดนะครับดูตัวอย่างกันเดยหลากายทีวีเดยหลากายทีวีนี้คือทีวีนี้คือทีวีนั่นเองนะครับเวลาทวนกลับลองดูกายทีวีไหนโต๊ดกายทีวีไหนโต๊ดทีวีเครื่องนี้โต๊ดโต๊ดแปลว่าดีนะครับสังเกตคำว่าไหนจะวางอยู่หลังคำนามนะฮะคือกายทีวีนั่นเองต่อมาคำต่อมาคำว่าเอ๋ยกับดอเอ๋ยดอสองคำนี้มีความหมายว่านั้นนะครับใช้กับคนหรือสิ่งของที่อยู่ไกลผู้พูดแต่ใกล้กว่าคำว่าเกียตัวอย่างเช่นเดยลากายตู่แหล่งเดยลากายตู่แหล่งนั้นคือตู่แหล่งตู่แปลว่าตู้แหล่งแปลว่าหนาวฉะนั้นตู่แหล่งจึงแปลว่าตู้เย็นนะครับนั้นคือตู้เย็นต่อมากายตู่แหล่งเอ๋ยกูกายตู่แหล่งเอ๋ยกูตู้เย็นเครื่องนั้นเป็นยังไงกูกูแปลว่าเก่าต่อมาดอหลาเกวียนแซกดอหลาเกวียนแซกดอแปลว่านั้นนั้นคือหนังสือแล้วถ้าเราจะบอกว่าหนังสือนั้นเราจะพูดอย่างไรดูประโยคต่อมาเกวียนแซกดอมองเกวียนแซกดอมองเกวียนแซกคือหนังสืออ๋อแปลว่านั้นมองมองแปลว่าบางดังนั้นจะแปลทั้งประโยคว่าหนังสือเล่มนั้นบางคำต่อมาคือคำว่าเกียมีความหมายว่าโน้นนะครับใช้กับคนหรือสิ่งของที่อยู่ไกลผู้พูดตัวอย่างเช่นเกียหลากอนวอยเกียหลากอนวอยโน้นคือกอนวอยช้างต่อมาสรุปทั้งประโยคจะแปลว่าโน้นคือช้างต่อมากอนวอยเกียตอกอนวอยเกียตอช้างตัวโน้นตอตอแปลว่าใหญ่นะครับส่วนต่อมาหากท่านผู้ชมอยากจะถามว่าสิ่งนั้นตัวนั้นในภาษาเวียดนามเรียกว่าอะไรท่านผู้ชมสามารถถามได้ตามรูปประโยคนี้เลยเริ่มต้นที่กายไหนละกันนะฮะกายไหนแปลว่าอันนี้นะครับกายไหนเตียงเบียดก่อยลากายจีกายไหนเตียงเบียดก่อยลากายจีอันนี้ภาษาเวียดนามเรียกว่าอะไรนะครับเราสามารถเปลี่ยนคำว่าไหนเป็นคำว่าเอ๋ยคำว่าดอคำว่าเกียได้นะฮะซึ่งก็จะเป็นตามความหมายมันเลยเวลาตอบก็ทวนกลับเช่นกายไหนเตียงเบียดก่อยลากายและก็บวกชื่อสิ่งของนะฮะแล้วแทนเอ๋ยแทนดอแทนเกียได้หมดเลยนะครับต่อมามาดูการถามสัตว์บ้างนะครับถ้าเราอยากจะถามว่าสัตว์ตัวนี้หรือว่าตัวนี้ภาษาเวียดนามเรียกว่าตัวอะไร

0: สามารถถามได้ว่ากอนไหนเตียงเวียดกอยลาซีกอนไหนเตียงเวียดกอยลาซีนะครับซึ่งถ้าเราอยากระบุว่าตำแหน่งของสัตว์นั้นอยู่ตรงไหนแล้วก็สามารถเปลี่ยนคำว่าเอ๋ยแทนได้ดอแทนได้เกียแทนได้และเวลาตอบเช่นเดียวกันล้อตามคำถามเช่นกอนไหนเตียงเวียดกอยลากอนและบวกชื่อสัตว์นะฮะกอนเอ๋ยกอนดอกอนเกียได้หมดเลยคราวนี้เรามาดูตัวอย่างให้เห็นภาพกันดีกว่าตัวอย่างแรกกายไหนเตียงเวียดกอยลาไกซีกายไหนเตียงเวียดกอยลาไกซีอันนี้ภาษาเวียดนามเรียกว่าอะไรนะครับดูคำตอบกันกายไหนเตียงเวียดกอยลาไกบาสกายไหนเตียงเวียดกอยลาไกบาสอันนี้ภาษาเวียดนามเรียกว่าถ้วยดูต่อมาเวลาเราจะถามสัตว์บ้างนะฮะกอนไหนเตียงเวียดกอยลากอนซีกอนไหนเตียงเวียดกอยลากอนซีตัวนี้ภาษาเวียดนามเรียกว่าตัวอะไรมาดูคำตอบกันกอนไหนเตียงเวียดกอยลากอนกาเสวกอนไหนเตียงเวียดกอยลากอนกาเสวตัวนี้ภาษาเวียดนามเรียกว่าจระเข้นะฮะต่อมาเรามาเรียนเรื่องการถามลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในภาษาเวียดนามซึ่งสามารถถามได้โดยใช้คำว่าเถหนาวเถหนาววางท้ายประโยคนะฮะซึ่งคำว่าเถหนาวจะมีความหมายว่าเป็นอย่างไรเรามาดูตัวอย่างกันกายเกิลในเถหนาวกายเกิลในเถหนาวสะพานนี้เป็นอย่างไรกายเกิลในซัดสายกายเกิลในซัดสายกายเกิลในคือสะพานนี้ซัดสายซัดคือมากสายคือยาวดังนั้นจึงแปลได้ว่าสะพานนี้ยาวมากเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องการถามจำนวนด้วยคำว่าเหมยซึ่งมีความหมายว่ากี่และการถามจำนวนด้วยคำว่าบาวเนียวซึ่งมีความหมายว่าเท่าไหร่นะฮะคำว่าเหมยใช้ในการถามตัวเลขที่น้อยกว่า10ตัวอย่างเช่นหญ่าแองก๋อเหมยกอนจ๋อหญ่าแองก๋อเหมยกอนจ๋อบ้านของพี่บ้านพี่เนี่ยมีสุนัขกี่ตัวหญ่าโตยก๋อฮายกอนจ๋อหญ่าโตยก๋อฮายกอนจ๋อบ้านฉันมีสุนัข2ตัวสังเกตเวียดนามเรียง2ตัวสุนัขนะฮะฮายนะครับ2กอนคือตัวจ๋อคือสุนัขสังเกตนะฮะคำว่าเหมยนะครับจะใช้จำนวนที่น้อยกว่า10คราวนี้มาดูจำนวนที่มากกว่า10จะใช้คำว่าบาวเนียวตัวอย่างเช่นแคกซานกัวจูก๋อเบาเนียวฟองโรงแรมของอามีเท่าไหร่ห้องก็คือมีกี่ห้องนั่นเองนะครับดังนั้นคำตอบต้องเดาเลยว่าต้องเกิน10ห้องแน่นอนพร้อมกันแคกซานกัวโตยก๋อหมดจำบาเมยฟองแคกซานกัวโตยก๋อหมดจำบาเมยฟองโรงแรมของฉันมี130ห้องนะฮะท่านผู้ชมคงจะพอเข้าใจการเรียกสิ่งของเครื่องใช้นะครับ
1: แอมเอ้ยเจ้าจิเหมือนกายบุตตีแห
2: เด้ยอ่ะ
1: กราบเอิ้นแอม
2: คงก่อสี่เบยเสือจิแสดีเด้ออ่ะ
1: จิแสดีเซียวที
2: ดีมัวสี่หาจิ
1: จิดิ่งดีมัวหมดโดยใส่เทเท้า
2: จอแอมซินดีเว๋ยอ่ะแอมหมวนมัวหมวดโสเกวียนแซกอ่ะ
1: เดือกจื
3: ้คุณผู้ชมคะเวลาที่เรานึกถึงเวียดนามภาพของสาวๆในชุดอ๋าวสายที่เป็นชุดประจำชาติของเวียดนามก็จะลอยเข้ามาในสมองทันทีเลยนะคะหงก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบชุดอ๋าวสายมากๆเห็นผู้หญิงเวียดนามใส่แล้วรู้สึกว่ามีเสน่ห์ดูขลังยังบอกไม่ถูกค่ะวันนี้หงก็เลยขออนุญาตเอามาใส่นะคะเพราะว่าอยากจะเป็นสาวเวียดนามสักหนึ่งวันแล้วตอนนี้หงนั่งอยู่กับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะหงออกเสียงถูกไหมคะชุดอ๋าวสาย
0: โอ้ถูกนะฮะออกเสียงว่าอ๋าวสายอาจจะเสียงสั่นนิดนึง
3: อ๋าวสาย
0: สายดีมากแต่นี่เป็นสำเนียงถิ่นเหนือถ้าเป็นสำเนียงถิ่นใต้ออกเสียงว่าอ๋าวยาย
3: อ๋อพูดไม่เหมือนกันด้วย
0: ใช่พูดไม่เหมือนกันด้วย
3: ค่ะ
0: นะครับก็แล้วแต่ว่า
3: หงเป็นสาวเหนือดีกว่าค่ะ
0: สาวเหนือก็อ๋าวสายใช่อ๋าวสายนะฮะ
3: ถูกแล้วนะคะ
0: ถูกแล้วครับ
3: ค่ะอาจารย์คะอยากรู้ว่าชุดอ๋าวสายเนี่ย แปลว่าอะไรคะ
0: ครับอาวสายนะฮะอาวแปลว่าเสื้อหรือแปลว่าชุดนะฮะสายแปลว่ายาวน
3: ั
0: ่นความหมายจึงแปลว่า
3: ชุดยาว
0: เสื้อยาวเป็นชุดประจำชาติของเวียดนาม
3: ค่ะ
0: นะเหมือนที่น้องหงกำลังใส่นะฮะก็จะเป็นชุดที่ค่อนข้างจะเข้ารูปนะฮะแล้วก็จะผ่าบริเวณช่วงเอว
3: ค่ะ
0: นะครับข้างในใส่กางเกงก็จะเป็นแบบนี้เพื่อที่จะเดินหรือว่าเคลื่อนไหวได้สะดวกมากขึ้น
3: ค่ะ
0: ครับ
3: อาจารย์อย่างนี้อยากรู้ว่าที่มาที่ไปของชุดอาวใส่มาได้ยังไงคะอาจารย
0: ์ครับที่มานะครับจากเอกสารโบราณประมาณกลางศตวรรษที่18ในสมัยกษัตริย์เหวียนฟู่คว้าตของเวียดนามนะฮะท่านก็คิดว่าจะทำยังไงให้ประเทศเวียดนามเนี่ยมีอัตลักษณ์ในการมีชุดประจำชาติ
3: อ
0: ยากให้ผู้หญิงเวียดนามจะทำยังไงว่าจะต้องมีชุดที่สวยงามสำหรับใส่นะฮะก็เลยคิดโดยการเอาหลายอย่างมาผสมผสานกันนะฮะอย่างแรกก็คือเอาชุดอาวสายของคนจำสมัยก่อนคือคนจำปาที่อยู่เวียดนามตอนกลางนะฮะเป็นอาณาจักรโบราณของเวียดนามนะฮะแล้วก็มารวมกับชุดตือเทินก็คือเป็นชุดของภาคเหนือมารวมกันผสมผสานจึงเกิดเป็นชุดอาวสายที่เราเห็นทุกวันนี
3: ้
0: แต่ชุดอาวสายก็มีการพัฒนาการอยู่เรื่อยมาจนมาถึงทุกวันนี้ใช่
3: ค่ะอย่างนี้อยากรู้ว่าเขาใส่ในชีวิตประจำวันไหมคะหรือว่าใส่เหมือนชุดไทยที่มีงานก็ใส่ไปเดินพาเลทอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
0: ครับชุดอาวสายของคนเวียดนามเนี่ยนิยมใส่มากกว่าคนไทยอีกนะฮะมากกว่าชุดประจำชาติไทยก
3: ็
0: คือโดยทั่วไปเนี่ยนักเรียนมัธยมต้นมัธยมปลายบางแห่งนะฮะบางโรงเรียนก็จะบังคับให้นักเรียนใส่เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดทางภาคกลางของเวียดนามเช่นจังหวัดเวแต่ถ้าฮานอยเนี่ยมัธยมปลายก็จะใส่บางวันเขาจะกำหนดว่าโอเคใส่วันจันทร์นะสำหรับนักเรียนหญิงฉะนั้นเวลาเราไปเห็นเราก็จะเป็นภาพที่น่าสนใจก็คือผู้หญิงเวียดนามเด็กเวียดนามใส่ชุดอาวสายแต่ใส่รองเท้าคอนเวิร์ตวิ่งอะไรอย่างเง
3: ี้
0: ยนะครับเพื่อการเคลื่อนไหวอย่างสะดวกนะครับนอกจากนั้นก็ชุดอาวสายจะใส่ในพิธีกรรมหรือว่าประเพณีสำคัญของเวียดนาม เช่นวันแต่งงานนะครับวันแต่งงานหรือว่าวันชาติหรือว่างานกิจกรรมที่แสดงความเป็นเวียดนามเขาก็จะใส่กันนะฮะก็จะใส่ในงานสำคัญสำคัญ
3: อาจารย์คะแล้วนอกจากนักเรียนที่ใส่ไปโรงเรียนแล้วเนี่ยอยากรู้ว่าคนทั่วไปเนี่ยค่ะใส่ไหมคะในชีวิตประจำวัน
0: คนทั่วไปปัจจุบันนี้ไม่ค่อยใส่ชุดอาวสายกันแล้วนะฮะนอกเสียจากคนที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานราชการของเวียดนามเช่นแบงก์หรือว่าพนักงานโรงแรมก็ใส่ชุดอาวสายที่จะแสดงความเป็นเวียดนามออกมาหรือแม้แต่ในโทรทัศน์ของเวียดนามบางช่องนะฮะก็จะให้ผู้ประกาศข่าวใส่ชุดอาวสายในการอ่านข่าวด้วย
3: เพื่อแสดงความเป็นเอกลักษณ์
0: เพื่อแสดงความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นชุดที่สวยด้วยนะฮะซึ่งคนต่างชาติก็จะส่วนใหญ่นิยมชมชอบกับชุดอาวสายนะผู้หญิงชอบมาก
3: สวยค่ะใส่แล้วสวย
0: ครับ
3: อาจารย์อย่างนี้อยากรู้ว่ามีชุดของผู้หญิงแล้วมีชุดของผู้ชายแบบคู่กันไหมคะ
0: มีครับชุดอาวสายของผู้ชายก็มีแต่จะไม่ค่อยนิยมใส่จะใส่ในงานที่เป็นเช่นงานแต่งงานก็มีนะฮะก็จะคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันจะเป็นตัวใหญ่แล้วก็คือพูดง่ายคือคล้ายๆกับชุดอาวสายของผู้หญิง
3: เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมเต็มอิ่มกันจริงๆนะคะทั้งความรู้เรื่องภาษาเรื่องราวประเพณีวัฒนธรรมจบรายการแล้วหงว่าจะไปหาชุดอาวสายสวยๆเนี่ยมาใส่ในชีวิตประจำวันบ้างดีกว่านะคะเอามาเป็นของตัวเองไม่ใช่ทีมงานจัดให้แบบนี้นะคะแต่คงสู้สาวๆเวียดนามไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าสาวเวียดนามนี้ทั้งสวยทั้งเขาเข้ากับชุดเขานะคะแต่สำหรับวันนี้นะคะหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาเกาหลีฮันกูกออันยองกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับทุกวันนี้ครับภาษามีบทบาทอย่างยิ่งในการสื่อสารยิ่งเรารู้ภาษามากขึ้นเท่าไหร่โลกของเราก็ยิ่งกว้างไกลขึ้นกว่าเดิมแน่นอนว่าโอกาสในชีวิตก็มีมากขึ้นตามไปด้วยนะครับและหนึ่งภาษาที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีบทบาทสำคัญเหลือเกินกับคนไทยในปัจจุบันนี้ก็คือภาษาเกาหลีนั่นเองนะครับหลายคนที่ต้องการเรียนภาษาเกาหลีไม่ต้องไปเสียสตางค์เรียนครับเพียงเปิดมาที่ETทีวีของเราคุณจะได้เรียนภาษาเกาหลีจากเจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงที่ตอนนี้นั่งอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์ท่านนี้มาจาก Busan University of Foreign Studies นะครับสอนภาษาเกาหลีให้กับชาวต่างชาติโดยเฉพาะครับขอต้อนรับอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์วอนพูดภาษาไทยได้นะครับและแหมออกเสียงได้น่ารักมากๆนะครับก่อนที่เราจะมาเรียนภาษาเกาหลีกันวันนี้อยากให้อาจารย์เล่าถึงที่มาของภาษาพูดแล้วก็ภาษาเขียนภาษาเกาหลีให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คนเกาหลีอยู่ที่ประเทศเกาหลีตั้งแต่ 5,000 ปีที่แล้วค่ะอยู่นานๆแล้วพวกเขาพูดภาษาเกาหลีแต่ไม่มีภาษาเขียน
0: อ๋อมีแต่ภาษาพูดอย่างเดียว
1: ค่ะเลยก็ยืมตัวอักษรจากประเทศจีนค่ะเลยก็คิงเสจงคิดว่าประชาชนเกาหลีไม่มีภาษาเขียนไม่สะดวกเลยก็เขาสร้างตัวอักษรเกาหลีค่ะแล้วตัวอักษรเกาหลีมีแผ่นชนกับสาระคิงเสจงคิดว่าตัวอักษรแผ่นชนกับสาระก็ถ้าเป็นง่ายคนทั่วไปใช้ได้ง่ายเลยก็เขาตำรูปปากกับลิ้นด้วยค่ะ
0: รูปปากกับลิ้นเป็นที่มาของตัวอักษรเกาหล
1: ีใช่ค่ะตัวอักษรแพนชนะค่ะ
0: ครับ
1: อย่างเช่นเกียวก็ลิ้นติดเพดาน
0: เพดานเหงือกด้านบน
1: ใช่ค่ะ
0: ยอ
1: ใช่ค่ะอย่างแล้วก็มีมือรูปปากด้วยค่ะแล้วซาระก็ตำฟ้าและพื้นดินและคนด้วยค่ะแล้วก็อย่างเช่นว่าฟ้าเป็นกลมๆ
0: ครับ
1: แล้วก็พื้นดินเป็น
0: ขีดล่างแบนๆ
1: ขีดล่างค่ะแล้วก็คนเป็นเยินด้วยแล้ว
0: ก็เหมือนขีดตรงกลางอย่างน
1: ี้เอา3ตัวมารวมผสมให้เป็นสระภาษาเกาหลีค่ะ
0: ครับงั้นวันนี้คลาสแรกของเราเรามาเรียนอะไรง่ายๆก่อนดีกว่าครับอาจารย์จะสอนอะไรเราบ้างดีครับวันนี้
1: ค่ะวันนี้เป็นวันแรกเราต้องแนะนำตัวเองก่อนนะคะเป็นประโยคอันยองฮาเซโยเจอิรอมุนวอนเฮยองอิมิดาช่อมเบเกสนิดาชาลบุทักดิริมิดามันนาซอผังกับสมิดานี่ค่ะประโยค
0: คุณผู้ชมอาจจะตกใจอาจเป็นชุดเลยแต่เดี๋ยวอาจารย์จะทวนให้ทีละประโยคนะครับว่าแต่ละประโยคที่พูดไปทั้ง5ประโยคเมื่อสักครู่นี้ออกเสียงยังไงและแปลว่าอะไรบ้างนะครับ
1: ค่ะก็จอครั้งแรกต้องพูดทักทายก่อนว่าอันยองฮาเซโยนะคะอันยองฮาเซโยคือสวัสดีค่ะแล้วก็คำศัพท์สุภาพด้วยค่ะถ้าจอเพื่อนเพื่อนก็อันยองเมื่อกี้ว่าฮังกูก็อันยองเหมือนใช้กับเพื่อนเพื่อนให้สนิทกันด้วยค่ะ
0: ฮังกูก็อันยองเหมือนภาษาเกาหลีมาแล้วนะลักษณะนั้นนะฮะแต่ถ้าเป็นภาษาทางการหรือว่าคุยกับผู้ใหญ่ต้องอันยองฮาเซโย
1: ใช่ก็อันยองฮาเซโยเป็นคำสุภาพด้วยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องแนะนำชื่อตัวเองด้วยค่ะเจอิรอมุนวอนเฮยองอิมิดาวันเฮยองก็ชื่อของดิฉันใช่ไหมคะ
0: ค
1: แล้วก็เจอิรมันชื่อของดิฉันวันเฮยองวันเฮยองอิมมิดาอิมมิดาคือนะคะแล้วก็เจอิรมันวันเฮยองอิมดาชื่อของดิฉันคือวันเฮยองดังนั้นก็ตูนก็แนะนำตัวเองใช้ภาษาเกาหลี
0: ก็เป็นเจอิรมันตูนวรัชชื่ออิมนิดา
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะแค
0: ่เปลี่ยน
1: ใช่ค่ะเปลี่ยนชื่ออย่างเดียวก็ใช้ได้ทั้งหมดนะคะ
0: ครับ
1: บางครั้งก็เราพูดสั้นๆจอนึนวอนเฮยองอิมมิดาก็ใช้ได้ค่ะ
0: โอ้แปลเหมือนกันใช่ไหม
1: เหมือนกันว่าฉันชื่อวอนเฮยองค่ะจอนึนวอนเฮยองอิมมิดาอันนี้สั้นกว่าเมื่อกี้เจอิรมุนวอนเฮยองอิมมิดา
0: เปลี่ยนเป็นจอนึน
1: ใช่ค่ะใช้ได้ทั้งสองอัน
0: ก็
1: สุภาพเหมือนกันค่ะสุภาพเหมือนกันค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ต่อไปใช้พุทธักตื่นริมนีดาใช้พุทธักตื่นริมนีดาคือว่าฝักเหนือฝักตัวด้วยค่ะ
0: ฝ ากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับอันนี้ยากนิดหนึ่งอาจารย์ขออีกรอบหนึ่งได้ไหมครับ
1: ชัลพุทักทูริมนีดา
0: ชัลพุทักทูริมนีดา
1: อ๋อทูริมนีดา
0: ทูริมนีดา
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อชัลจะต้องมีการห่อลิ้นตรงตัวลอลิงนิดนึง
1: ใช่ค่ะ
0: ชัลพุทักทูริมนีดา
1: ทูริมนีดาอันนี้สำหรับคนไทยอาจจะออกเสียงยากเพราะว่าตัวอักษรพังยังก็ที่ภาษาไทยไม่มีนะคะแต่จะพยายามชัลพุทักทูริมนีดา
0: ชัลพุทักทูริมนีดา
1: ใช่ก็ถูกต้องค่ะเก่งนะคะ
0: ขอบคุณคร
1: ับ แล้วอันสุดท้ายก็มันนาโซพังกับสุนีดา
0: อันนี้คุ้น
1: มันนาโซพังกับสุนีดาคืออินดีที่ได้รู้จักค่ะ
0: ครับใช่ต่างกับเมื่อสักครู่นี้ยังไงครับ
1: ชัลชัลพุทักทูริมนีดาชัลพุทักทูริมนีดาใช้เมื่อไรก็ได้ค่ะบางครั้งเราก็โขอะไรก็ชัลพุทักทูริมนีดาตัวเจอครั้งแรกให้อยากให้สนิท กับเขาก็แนะนำว่าชัลพุทักทูริมนีดาก็ใช้ได้หลายที่แต่ว่ามันนาโซบังกับสุนีดาใช้ครั้งเดียวจะต้นที่เจอครั้งแรกค่ะ
0: ถ้าเป็นมันนาโซพันกับสุนีดาจะใช้ครั้งแรกครั้งเดียวที่เจอกันเท่านั้นเหม
1: ือ
0: นยีที่ได้รู้จักนะครับไนซูมิยู
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์ครับแล้วอย่างประโยคที่3ที่อาจารย์แนะนำเมื่อสักครู่นี้เราใช้ยังไงครับ
1: อ๋อชออึมเพกเกสุนีดานะคะอันนี้สำหรับคนไทยอาจจะเข้าใจยากนิดนึงอันนี้เป็นมารยาทคนเกาหลีต้นที่เจอครั้งแรกค่ะชออึมคือว่าครั้งแรก
0: คร
1: ับ เพบเกสนีดาคือว่าพบกันนะคะถ้าร่วมกันก็พบกันครั้งแรกค่ะหมายความว่าฝักตัวฝั่งเหนือด้วยกันเหมือนกัน
0: แต่ว่าเป็นฝั่งเหนือฝักตัวครั้งแรกเท่านั้น
1: ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับอินดีที่ได้รู้จักแต่ว่ามีแต่ละประโยคต้องต้นที่เจอกันต้องบอกประโยคนี้ด้วยค่ะ
0: อ๋อเหมือนเป็นมารยาทของวัฒนธรรมเกาหลีเขาเนะครับเจอกันครั้งแรกฝากเนื้อฝากตัวด้วยก็คือชออึมเพบเกซึมนีดา
1: ค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยก็ว่าชัลพุทักทูริมนีดาอันนี้ใช้ได้หลายที่ค่ะแต่ว่าชอมเบเกซึมนีดาก็ใช้ได้แต่ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวเท่านั้น
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับนี่ก็เป็น5ประโยคเบื้องต้นนะครับในการเรียนภาษาเกาหลีของเราในวันนี้จากอาจารย์วอนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์วอนมากๆที่สละเวลามาสอนเรานะครับขอบคุณอาจารย์วอนครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ชมครับขึ้นชื่อว่าภาษานี่เรียนในห้องเรียนอย่างเดียวไม่พอครับต้องลองออกไปใช้จริงด้วยไปพบกันเลยในช่วงนี้กับช่วง Try Out ฮันกูกอโรมาริโอ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับและนี่คือรายการฮันกูก็อ่านย่องรายการที่จะมาสอนภาษาเกาหลีง่ายๆให้คุณผู้ชมได้เรียนกันถึงที่บ้านจากอาจารย์เจ้าของภาษาโดยเฉพาะนะครับครั้งที่แล้วเราทักทายเราพูดคุยเบื้องต้นกันไปแล้วได้ทบทวนได้หัดออกเสียงกันบ้างหรือเปล่าครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงบทเรียนต่อไปแต่อาจารย์จะสอนอะไรเดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์เลยดีกว่าครับอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมามีอะไรฝากคุณผู้ชมดีครับ
1: วันนี้เรียนแนะนำตัวเองนะคะก็อย่างเช่นแนะนำชื่อแนะนำอาชีพแนะนำประเทศอย่างนี้ค่ะ
0: หลังจากเราทักทายเบื้องต้นกันไปแล้วนะครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นโดยบอกคู่สนทนาว่าเราเป็นใครมาจากไหนและทำอะไรบ้างนะครับ
1: ค่ะประโยคที่เราวันนี้จะเรียนคือ저는원혜영이에요한국사람이에요한국에서왔어요선생님이에요다음에또만나요นี่5ประโยคค่ะ
0: 5ประโยคนี้แปลว่าอะไรบ้างเดี๋ยวทีละประโยคเลยแล้วกันครับ
1: ประโยคที่แรกนะคะ저는원혜영이에요ประโยคนี้เราเคยเรียนคราวที่แล้วค่ะฉันชื่อ원혜영ค่ะแต่저는원혜영이에요저는หมายความว่าดิฉันนะคะถ้าหากว่า나는ฉันแต่ว่าตอนที่แนะนำตัวเองก็ต้องสุภาพด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ดิฉันชื่อวอนเฮยองค่ะ저는원혜영입니다
0: แล้วมันใช้ต่างกับเชอิรุมุนยังไงครับอาจารย์
1: เชอิรุมุนชื่อของดิฉันคือวอนเฮยองอิมมิดาอันนี้เป็นประโยคเต็ม
0: ๆคือทางการกว่า
1: ใช่ค่ะแต่ช่วงนี้ก็ชอบประโยคสั้น
0: ๆ
1: 저는원혜영입니다ดิฉันชื่อวอนเฮยองค่ะอย่างเช่นที่ประเทศไทยผู้หญิงกับผู้ชายก็พูดต่างกันใช่ไหม
0: คร
1: ับผมหรือว่าฉันแต่ภาษาเกาหลีไม่มีค่ะผู้ชายกับผู้หญิงใช้เหมือนกัน저는원혜영입니다เช่นตุนก็
0: 저는ตุนคิมนิดา
1: ใช่ค่ะถูกต้อง
0: ไปได้เลยนะครับ
1: ได้เลยการยิ้มสุภาพด้วยค่ะ
0: เมื่อสักครู่นี้ผมได้ยินอาจารย์พูดว่านานึนแล้วชอนึนกับนานึนนี่ใช้ต่างกันยังไงครับ
1: อันนี้ทั้งสองใช้ชื่อตัวเองเหมือนกันค่ะแต่ว่านานึนเป็นพูดธรรมดาคำธรรมดาที่ไม่ได้สุภาพใช้กับเพื่อนได้แต่ว่าเจอนึนเป็นคำศัพท์สุภาพค่ะอย่างเช่นว่าประเทศไทยภาษาไทยมีผมกับฉันใช้ดื้อนานึนแต่ว่ากับผมหรือว่าดิฉันก็ชอนึนค่ะ
0: ระดับความเป็นทางการของภาษาก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นถ้าเป็นชอนึนนะครับ
1: ใช่ค่ะแนะนำตัวเองกับคนที่ไม่รู้จักต้องใช้ชอนึนวอนเฮยองอิมิดาดิฉันชื่อวอนเฮยองค่ะ
0: ครับรอสนิทกันก่อนค่อยนานึนทีหลังนะครับ
1: ใช่ได้ค่ะ
0: ประโยคต่อไปแหละครับ
1: ค่ะแล้วฮันกุกซารามเยโยคือว่าดิฉันเป็นคนเกาหลีค่ะแต่ที่นี่ไม่มีดิฉันก็เพราะว่าแนะนำตัวเองก็รู้ว่าพูดถึงใครครั้งแรก저는원혜영입니다แล้วต่อไปเป็นคนเกาหลีค่ะ
0: อ๋อก็ไปได้เลยไม่ต้องเป็นสรรพนามแล้ว
1: ใช่ค่ะฮันกุกซารามเยียก็เป็นคนเกาหลีฮันกุกซารามอย่างเช่นถ้าเป็นคนไทย
0: ครับ
1: ก็เทกุกซารามเยีย
0: เทกุกซารามีเอโย
1: ประเทศไทยก็เทกุกค่ะ
0: เทกุกคือประเทศไทยถ้าเป็นฮันกุกคือเกาหลีนะคร
1: ับ แล้วซารามคือคนคนเกาหลีฮันกุกซาราม
0: ฮันกุกซาราม
1: คนไทยก็
0: เทกุกซาราม
1: ใช่ค่ะถูกต้อง
0: แล้วก็ต่อด้วยมีเอโย
1: เอโยใช่ค่ะก็เป็นคนเกาหลีฮันกุกซารามีเอโยเป็นคนไทย
0: ก็แทกุกซารามีเอโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะถ้าเป็นคนจีนจุงกุกซารามค่ะประเทศจีนคือจุงกุกซารามคือใช่ค่ะจุงกุก
0: จุงกุก
1: ซารามคนจีนนะคะก็เสียงสูงสูงหรือว่าตามไม่เป็นไรค่ะแล้วแต่คนที่ชอบจุงกุกก็ได้จ
0: ุ
1: งก
0: ุ
1: กก
0: ็
1: ได้ไม่ซีเรียสกับภาษาเกาหลีไม่มีวรรณยุกต์นะคะไม่สำคัญค่ะอย่างเช่นประเทศ
0: เวียดนาม
1: ก็เวียดนามซารามคนเวียดนามค่ะ
0: เวียดนามนี่ออกเสียงคล้ายๆภาษาไทยเลย
1: ค่ะ
0: นามเหมือนกันนะ
1: มาจากภาษาอังกฤษนะคะ
0: เป็นทับศัพท์แล้วก็มีการดัดเสียงเล็กน้อยตามแต่ละท้องที่
1: ใช่ค่ะ
0: ใช
1: ้ง่ายนะคะถ้ารู้ประเทศไหนก็ใช้ได้เลยค่ะอย่างเช่นจุงกุกซารามญี่ปุ่นซารามญี่ปุ่นซารามคือว่าคนญี่ปุ่นค่ะจุงกุกซารามญี่ปุ่นซารามฮันกุกซาราม 태국 사람, 베트남 사람.
0: ครับ
1: ใช้ได้เลย
0: ตัวอย่างคร่าวๆเพราะนั้นวันนี้นอกจากเราได้เรียนรู้รูปประโยคแล้วเราได้รู้คำศัพท์ที่เป็นชื่อของแต่ละประเทศด้วยนะครับบอกไปแล้วว่าเป็นคนที่ไหนแนะนำอะไรต่อดีครับ
1: ดิฉันเป็นคนเกาหลีใช่ไหมคะแล้วก็มาจากเกาหลี한국에서왔어요한국에서จากเกาหลี왔어요มาแล้วก็มาจากเกาหลีค่ะ
0: ครับ한국에서왔어요
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องพูดถึงประเทศไหนมาจากประเทศไหนมาจากประเทศเกาหลี한국에서왔어요เช่นมาจากประเทศไทยเมื่อกี้เราเรียนประเทศไทยคือเ
0: ทกู
1: ใช่ค่ะดังนั้นมาจากประเทศไทย
0: เทกูเกโซวาโซโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะแล้วถ้ามาจากประเทศญี่ปุ่นอิโบเนโซวาโซโยมาจากประเทศจีนจุงกูเกโซวาโซโยแล้วต่อไปก็ต้องแนะนำอาชีพด้วยดิฉันเป็นอาจารย์ใช่ไหมคะก็ซันเซงนิมอีเอโยดิฉันเป็นอาจารย์저는선생님이에요แต่저는เมื่อกี้พูดไปแล้ว
0: ไม่ต้องพูดไม่ต้องใช้ซ้ำ
1: ใช่ค่ะเป็นอาจารย์선생님이에요ก็แล้วแต่คนที่พูดคืออาชีพอะไรก็เปลี่ยนอาชีพได้เลยค่ะ
0: ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างอาชีพอื่นๆนะครับ
1: อย่างเช่นคุณหมอก็ดิฉันเป็นคุณหมออีซาเยโย
0: เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถ้าเป็นคุณครูเป็นอาจารย์ต้องเอียโยเป็นคุณหมอ

0: อ๋อทำไมมันสั้นลงเลยครับแล้วแต่อา
1: อ
0: ช
1: ๋อ
0: ีพหรือเปล่าครับ
1: อ๋อไม่ใช่ค่ะก็เป็นอาจารย์ซันเซงนิมเอเยโย
0: ครับ
1: แต่เป็นคุณหมออุยซาเยโยอันนี้เอเยโยกับเยโยมีสองแบบใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: อันนี้แล้วแต่แพนชนะคำศัพท์ข้างหน้าค่ะถ้าซันเซงนิมนิมที่แพนชนะสุดท้ายคือนิมมีแพนชนะด้วย
0: ครับ
1: อุยซาที่สุดท้ายก็ซาระไม่มีแพนชนะค่ะถ้ามีแพนชนะเยโยถ้าไม่มีแพนชนะเยโย
0: โอ้คำที่ลงท้ายถ้ามีพยัญชนะอะไรก็แล้วแต่ลงท้ายด้วยคำที่เป็นพยัญชนะจะเป็นเยโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นสระเฉยๆไม่มีตัวสะกดหรือไม่มีพยัญชนะเนี่ยก็เป็นเอโยเฉยๆ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับไม่เกี่ยวกับอาชีพหมอหรือคุณครูหรือพยาบาลอะไรนะครับ
1: ไม่ไม่ค่ะ
0: เกี่ยวนะครับอ
1: ย่างเช่นเป็นคุณตำรวจก็กงชานะคะกงชามีตัวสะกดที่สุดท้ายนั่นกงชาเยโยถ้าเป็นแม่บ้านทำงานที่บ้านนะคะทำอาหารทำความสะอาดก็จูบูนะคะจูบูไม่มีตัวสะกดจูบูเยโย
0: อาจารย์ครับแล้วแบบนี้ถ้าผมจะแนะนำตัวว่าผมเป็นพิธีกรนะผมจะบอกว่าอะไรดีครับ
1: พิธีกรคือซาเฮจะนะคะซาเฮจะไม่มีตัวสะกดถ้าไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ตัวสะกดใช้เยโยซาเวจาเยโย
0: ซาเวจาเยโย
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
0: ครับก็ถ้าจะเป็นต่อเนื่องเลยว่าผมชื่อตูนนะผมเป็นคนไทยแล้วก็เป็นพิธีกรนะ
1: ก็ฉอนึนตูนเยโย
0: เพราะว่ามีตัวสะกดนะครับฉอนึนตูนเยโย
1: ฉอนึนเทกุกซารัมเยโย
0: ฉอนึนเทกุกซารัมเยโย
1: ซาเวจาเยโย
0: ซาเวจาเยโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: ทีละประโยคช้าๆหัดออกเสียงด้วยนะฮะจะได้จำไว้แล้วก็ไปพูดตามได้เปลี่ยนอาชีพข้างหน้าเท่านั้นเองถ้าคุณผู้ชมทางบ้านเป็นนักเรียนล่ะครับฉันเป็นนักเรียนนักศึกษานะ
1: ฉอนึนฮักเซงเยโยฮักเซงคือนักเรียนค่ะ
0: เหมือนภาษาจีนเลยฉอนึนฮักเซงเยโย
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับนี่ลองไปใช้ได้นะครับแต่ว่าบทเรียนของเรายังไม่หมดเท่านี้วันนี้อาจารย์มีประโยคสุดท้ายที่เห็นว่าต้องใช้บ่อยๆด้วยมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับ
1: ประโยคสุดท้ายคือว่าดาเมโตมันนายโ
0: ยดาเมโตมันนายโย
1: ดาเมคือคราวหน้าโตคือว่าอีกครั้งหนึ่งมันนายโยคือพบกันดาเมโตมันนายโยพบกันใหม่คราวหน้านะคะ
0: อ๋อดาเมโตมันนายโยแล้วเจอกันใหม่นะเวลาจะแยกย้ายจากกัน
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็อันนี้เป็นประโยคยาวให้สั้นๆก็ได้ทาวเมมันนายโอหรือโตมันนายโอก็ได้ค่ะ
0: โตมันนายโอก็ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้สั้นมากเลย
1: ใช่มากใช่ได
0: ้แต่ว่าระดับทางการก็จะต่างกันไปใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะต่างกันนิดนึงก
0: ็
1: ใช้ได้หมดค่ะ
0: ทาวเมโตมันนายโอหรือว่าโตมันนายโอก็ได้เลยนะครับวันนี้เราได้ความรู้เพิ่มเติมเรื่องภาษาเกาหลีอีกเยอะเลยนะครับต้องขอบคุณมากๆอีกครั้งสำหรับอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: แน่นอนครับคุณผู้ชมเราเรียนอย่างเดียวไม่ได้นะฮะต้องออกไปฝึกฝนเพิ่มเติมจะได้เก่งขึ้นกว่าเดิมไปกันเลยในช่วงนี้กับช่วง Try It Out ครับ

0: เช้าวันนี้นายกอบต.บ้านเหล่าได้เชิญผู้นำชุมชนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำบุญทุกวันพระพบปะประชาชนโครงการต่อเนื่องที่ทำมาหลาย10ปีแล้ว
1: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะทำลายสุขภาพแต่ว่าถ้าเฮางดเพื่อชำระล้างสิ่งบ่ดีออกจากร่างกายภายใน3เดือนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสุขภาพเฮาสิดีขึ้นนะครับเยาวชนที่เขาร่วมการที่งดแล้วก็การดำเนินการชีวิตของเขาการทะเลาะวิวาทการไปพบการสมาคมกันก็ลดน้อยลง
2: อยากให้ผู้นำเรานะครับพาชาวบ้านทำสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องในตำบลบ้านเหล่าของเรานะครับ
3: ก็พวกที่หงุดหงิดที่ว่าไม่ได้ดื่มก็บอกเขาหันหน้าเข้าพึ่งพระทำสมาธิแผ่เมตตาเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็จะลืมเรื่องสิ่งเสพติดไปในตัวนะ
0: โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาส่งผลดีด้านสุขภาพและปริมาณความสุขในชุมชนโดยเฉพาะทวัชชัยพังน้อยชาวบ้านเหล่าที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการให้สัตยาบันว่าตลอดพรรษานี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเอาเวลาที่เหลืออยู่มาทำงานที่รักสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
4: ก็รู้สึกขั้นดื่มกับเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปวดหัวเนาะแล้วก็สุขภาพเฮากับบ่ว่านั่นปานใดแต่ขั้นบ่กินเนี่ยก็รู้สึกว่ามีกำลังมีหยังดีกว่าเก่าแท้เน
0: า
4: ะ
0: โครงการนี้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ให้ชุมชนมีสถิติการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับน้อยลงรวมทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วย
5: ที่รพสต.เนี่ยกลุ่มคนที่มาด้วยอุบัติเหตุเพราะเมาเหล้าเนี่ยเมาแล้วขับมันลดลงในเรื่องของทะเลาะวิวาทในชุมชนก็ลดลงด้วยนะคะ
6: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีโครงการนี้เข้ามาอย่างเยาวชนอย่างเรานี่ก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำตามในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาครับ3เดือนก็อยากให้ทุกคนงดเหล้าเข้าพรรษาครับ
0: จากจุดเล็กๆที่นำเอาคุณธรรมด้านการยึดมั่นในคำสัตย์ไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอนี้ทำให้ชุมชนบ้านเราได้ล้อมรั้วที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันคนในครอบครัวด้วยคุณธรรมให้ยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีไม่หลงมัวเมาในอบายมุขและพร้อมเป็นต้นแบบในการขยายคุณงามความดีนี้กระจายออกสู่สังคมต่อไป
7: ถ้าเรางดเหล้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาและออกพรรษาได้เป็นเรื่องที่ดีต่อเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องที่ดีต่อปัญหาต่างๆเช่นปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆที่จะตามมาครับ

0: เสนออาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตเพื่อนบ้านชาวอาเซียนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการแข่งขันกีฬาซีเกมแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับกีฬาซีเกมกับกองเชียร์นะคะรวมถึงผู้เข้าแข่งขันด้วยค่ะไปดูกันนะคะว่าพวกเขามีมุมมองเกี่ยวกับกีฬาซีเกมอย่างไรบ้างและสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันนะคะแน่นอนค่ะประเทศอินโดนีเซีย

0: SEA Games นะคะย่อมาจาก Southeast Asian Games เป็นการแข่งขันกีฬาของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศอาเซียนของเรานั้นมีทั้งหมด10ประเทศค่ะแต่ว่าคราวนี้นะคะเราได้ประเทศติมอร์เข้ามาสมทบจึงทำให้มีทั้งหมด11ประเทศร่วมในการแข่งขัน SEA Games ครั้งนี้ค่ะโดยจะจัดกันขึ้น2ปีต่อ1ครั้งค่ะและครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งที่26แล้วนะคะและประเทศที่เป็นเจ้าภาพแน่นอนค่ะประเทศอินโดนีเซียนั่นเองค่ะการแข่งขันครั้งนี้นะคะจัดแข่งขันกันถึง2เมืองด้วยกันทั้งในเมืองจาการ์ตาและก็เมืองปาเลมบังค่ะสำหรับเมืองที่คุณฮีโร่จะพาคุณผู้ชมไปเกาะติดซีเกมกันในวันนี้นะคะก็คือเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียจาการ์ตานั่นเองค่ะบรรยากาศของประเทศอินโดนีเซียในช่วงซีเกมนะคะก็ดูค่อนข้างคึกคักทีเดียวค่ะเห็นได้จากป้ายประชาสัมพันธ์ซีเกมนะคะตามท้องถนนเยอะแยะมากมายบิลบอร์ดก็มีนะคะทางโน้นดูสิคะตึกสูงๆมีสัญลักษณ์ของประเทศอาเซียนด้วยนะคะเป็นรูปต้นข้าวสีเหลือง10ต้นมัดรวมกันหมายถึงประเทศสมาชิกที่อยู่รวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั่นเองค่ะ
1: สรมัปปากีครับจากจาการ์ตานะครับข้างหลังผมนะครับมีซอนตัวลาโมดินะฮะนี่คือเป็นมาสคอตของซีเกม2011ที่นี้นะครับขออธิบายนิดนึงมาสคอตนี้นะฮะคือชื่อว่าโคโบดอนะฮะรู้จักใช่ไหมฮะเนี่ยตัวใหญ่มากๆตัวใหญ่ก็ประมาณ3เมตร2เมตรนะฮะถ้าจะตัวใหญ่กว่ากิ้งก่ายักษ์ของสวนลุมพินีนะฮะผมเคยอ่านหนังสือเนี่ยสวนลุมพินีเนี่ยผมเคยเจอกิ้งก่ายักษ์ของสวนลุมพินีอันนั้นก็น่ารักแต่อันนี้ก็ตัวใหญ่มากแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ก่อนที่นี่ของปีนี้ซีเกมนะฮะยังไงเข้าไปดูสนามนะครับ
0: เจ้ามังกรโคโมโดที่มีชื่อว่าโมโดกับโมดินะคะที่ฮิโรซังพูดถึงเมื่อตะกี้นี้นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ประจำซีเกมนี้แล้วนะคะยังมีความสำคัญอีกหนึ่งประการค่ะนั่นก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์เกาะโคโมโดนั่นเองเนื่องจากเจ้ามังกรโคโมโดนี้นะคะจะพบได้แค่เฉพาะบริเวณเกาะโคโมโดและบริเวณใกล้เคียงซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์เชิงนิเวศวิทยาเท่านั้นค่ะและด้วยเหตุที่มังกรโคโมโดใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยพลังและการต่อสู้นะคะจึงถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของพละกำลังที่ปราดเปรียวว่องไวเปรียบเสมือนนักกีฬาที่จะต้องแข่งขันเพื่อชัยชนะนั่นเองค่ะ
1: อ๋อวันนี้ร้อนเนาะขอพักนิดนึงนั่งไม่ได้ที่นี่โอ้ไม่เป็นไร
0: แน่คุณฮีโร่คะไม่กล้านั่งเนี่ยเพราะว่ากลัวเจ็บหรือว่ากลัวกางเกงสีชมพูจะเป็นรูกันแน่คะนี่วันนี้มีแข่งฟุตบอลกันที่สนามกีฬาเกโลราบุงคาร์โนหรือที่คนไทยรู้จักกันดีในชื่อสนามกีฬาเสนายันแห่งนี้นั่นแหละค่ะสนามกีฬาแห่งนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นสนามกีฬาแห่งชาติของประเทศอินโดนีเซียเลยทีเดียวนะคะและที่นี่เองค่ะที่คุณฮิโร่จะพาพวกเราไปชมการแข่งขันฟุตบอลระหว่างประเทศเจ้าภาพอินโดนีเซียกับประเทศสิงคโปร์ค่ะ
1: ผมดีใจมากเลยครับเมื่อวานนี้ไม่มีคนเลยไม่มีอะไรไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลย แต่วันนี้ปุ๊บวันที่18นะฮะวันนี้เปิดตัวของ SEA Games 2018นะฮะก็บรรยากาศเริ่มแล้วคนเยอะมากตอนนี้วันนี้จะมีแข่งฟุตบอลประเทศอินโดนะฮะกับสิงคโปร์นะฮะยังไงเข้าไปดูนะครับตอนแรกไม่รู้ว่าไทยอะไร
0: มีคนอินโดนีเซียนะคะมาเชียร์นักกีฬาอินโดนีเซียกันมากมายเลยค่ะดูสิคะต่างคนต่างมีพร็อพติดตัวกันมากมายเลยนะคะทั้งหมวกทั้งผ้า

0: ียเป็นต้นค่ะบรรยากาศรอบๆที่นี่นะคะก็จะมีของเกี่ยวกับซีเกมขายเยอะแยะมากมายเลยค่ะ
1: เขาเลี้ยงออกหรือเปล่าได้เลยคุณผมเล่นเนี่ยต้องเอาออกก่อนตัดคัตออฟแคมเบียร์ดิฟูโชคดีครับเขาเริ่มลืมละกาวันนี้ร้อนมากครับสนามนี่ใหญ่มากครับสนามชื่อว่าเสนายานนะครับเปิดแค่นี้เคบเคบเสนายานโอ้สีแดงทีมอินโดนีเซียเลย

0: คุณฮิโร่ไม่ใช่เหรอคะนั่นเข้าไปแจมกับเขาตั้งแต่เมื่อไหร่กันนี่ดูสิคะทุกคนดูตื่นเต้นกับ4เกมมากเลยนะคะ
1: What do you think score today score how much 1-0
2: 5-0
1: 5-0โอ้มั่นใจมากเลยนะครับเขาบอกว่า5-0นะฮะวันนี้ชนะได้นะครับใช่ไหม
0: และแล้วก็ใกล้จะถึงเวลาเริ่มการแข่งขันแล้วนะคะแล้วนั้นเกิดอะไรขึ้นคะนี่คุณฮิโร่วิ่งหน้าตั้งเชียว
2: ทางไหนเพราะได้ยินว่าเพลงชาติเริ่มแล้วอ่ะ
0: เพลงชาติเริ่มแล้วนะคะเร็วหน่อยค่ะ
2: เริ่มแล้วเฮ้ย
1: sorry sorry
2: อร่อยโอ้ยอยากไปห้องน้ำด้วยอ่ะโอ้ยห้องน้ำเล็กมันก็ไปดีกว่า
0: คุณฮิโร่คะแวะโน่นแวะนี่เดี๋ยวก็ไม่ทันหรอกค่ะ
2: ไปด้วยมอเตอร์ไซค์
0: สุดท้ายแล้วนะคะคุณฮิโร่ก็ต้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ค่ะแต่ก็เพราะว่าแวะไปนู่นแวะไปนี่นั่นแหละค่ะถ
2: ึ
0: งทำให้เราได้เห็นบรรยากาศคึกคักสนุกสนานตลอดข้างทางต้องขอขอบคุณคุณฮิโร่ค่ะ
2: โอ้ในที่สุดขอพาไปนะครับเพราะเวลานี้บุญใหญ่ตีเขาลำบากเนาะเสียงดังมาก
0: โอ้โหอะไรคะนั่นอินโดนีเซียนำสิงคโปร์ไปแล้ว1-0นะคะและตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมเราก็มาถึงพื้นที่พิเศษเลยค่ะนั่นก็คือพื้นที่ที่ติดขอบสนามนั่นเองค่ะแอบกระซิบนิดนึงนะคะว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่สำหรับสื่อมวลชนโดยเฉพาะค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นสื่อทีวีช่างภาพต่างๆนะคะทำงานกันอย่างจริงจังแบบนี้ค่ะ
2: ยังมาแล้วคือตอนนี้นะได้ยินเสียงดังมากเลยครับคือเสียงเชียร์จากข้างนอกนะฮะไม่ว่าดนตรีนะฮะเพื่อไปก็พอเสียงกันดีเชียร์เสียงห่อนิดนึงก็ผมว่าที่นี่ก็คือความรู้สึกได้ว่านักกีฬานะฮะว่าเวลาเล่นกีฬาเนี่ยความรู้สึกอย่างไรคนจริงนะฮะไม่ใช่อยู่ข้างนอกอยู่ข้างในก็ทำเอาว่าตื่นเต้นกันนะแล้วก็ได้รู้สึกพลานจากนักกีฬานะฮะถึงตอนนี้เลย
0: ต่อไปนะคะเราจะไปเยี่ยมไปพูดคุยกับผู้คนจากประเทศที่มาร่วมแข่งขันกีฬาใน4เกมครั้งนี้ในสถานที่ที่เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมของทุกประเทศในอาเซียนค่ะตามคุณฮิโร่ไปกันดีกว่านะคะ
3: ฮ่าๆๆเท่านี้ครับผมเข้ามา

0: ออฟฟิศซีเคนอาเซียนนะครับทีนี้จะเห็นชัดๆว่าอาเซียนนะครับแต่ละประเทศมีบุคลิกเป็นยังไงนะ
1: โอเค
0: เข้าไปดูไหมสวัสดีฮัลโหล Do you have any competition today?
2: Yeah, we have soccer.
0: Soccer, football. Oh, yeah.
2: With Thailand.
0: Oh, yeah. I come from Thailand, Thai team. Okay, โชคดีโอ้สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีโอเค let's play together today okay see you later กะกะมังไม่ใช่กะมังออกุ้งออกุ้งโอเคบายบาย thank you บายบาย Singapore I'm going to see you football today
3: are you supporting us
0: yes okay see you laterบูไนนะฮะผมเข้าไปประเทศบูไนนะฮะสลามะปากีเข้าใจแล้วไม่มีก่อนไปต่อครับ excuse me เอมาสิงคโปร์นะฮะง่ายมากเลยไม่ต้องใช้กุ้งบินเลยไปเลย excuse me I come here cheer Singapore today yeah what do you think football todaySingapore, Indonesia.
3: It will be a good fight.
2: Fight yeah.
0: Good fight.
2: Yeah.
0: okay. ครับ Singapore นะครับ โอ้ เข้ามาอาเซียน Thank you, thank you. Terima kasih. สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ คราวนี้คิดว่ายังไงครับ4เกมนะครับ
4: 4เกมคิดว่าเราต้องทำให้ได
0: ้ให้ได้เต็มที่นะครับครับครับเดี๋ยวเชื่อด้วยกันครับครับผมครับขอบคุณมากครับครับพอนี่มาเลเซียนะครับเฮ้ภาษามาเลเซียสมาปังกี้ก็ไปดูนะฮะสมาปังกี้ How are you this time the game
5: Thank you
0: What kind of sports is popular in Malaysia
5: Like football for instance we are doing okay at the moment we managed to beat Thailand 2-1
0: Diving
5: And volley.
0: So good luck.
5: Thank you very much.
0: Thank you. Oh, แป๊บเดียวครับก้าวเดียวครับมาประเทศลาวนะครับลองเข้าไปดูสบายดีสบายดีกินข้าวครับคิดว่าไปกินข้าวไม่บีโอเคแม่มาสามีมาไม่ดูเข้าไปข้างในผมรู้สึกบรรยากาศค่อนข้างเซเรียสนะครับเราลองเข้าไปดูนะครับว่าโดนด่าหรือเปล่านะครับไม่ใช่นิสัยแบบนั้นหรอใจดีผมสังเกตแล้วนะฮะคนนี้คนเดียวนะฮะถอดรองเท้านะครับสวัสดี I forget Hello how can I say in Malay
6: Bengalaba
0: okay. สวัสดีครับ Bengalaba
6: yes
0: Bengalaba
6: yes
0: okay this time how about this time in my team Myanmar how many person come here
6: eight preparation everything for the 2030
0: okay
6: the next host country in Myanmar
0: yeah right
6: so
0: two years later right
6: yes
0: oh, okay
6: so we have a lot so we have come a lot of people
0: yeah
6: and then all is one over 1000For the observer and also for organizing committee. So this time we come a lot of people over 1,000
0: for research everything.
6: Yes, okay. yes.
0: How about the sports? Popular sports in Myanmar this time.
6: This time,
0: football or something.
6: In Myanmar is spectacle.
0: Sepatakro? Yeah. Oh, okay.
6: Thailand is very good. I know that.
0: Yeah. I think so. Yeah, Sepatakro is good. Yeah.
6: So only we are most important to prepare for the 2030.
0: Okay.
6: Yeah.
0: Maybe I will go there too.
6: Welcome.
0: Okay.
6: Welcome.
0: Good luck. Thank you very much.
6: Yeah. Thank you.
0: Yep. Yeah. Thank you. นี่ฮะต่อไปประเทศฟิลิปปินส์นะเข้าไปดูนิดนะฮะมาบุไฮมาบุไฮ I'm come from Thailand. Can I come in a little bit with camera?He's coming. Okay. Hello. Hi. How are you today?
7: I'm fine. How about you?
0: Yeah, I'm fine. I'm come from Thailand.
7: Okay.
0: Yeah. Can I ask a little bit about the Philippine team?
7: Yes.
0: Yeah. Oh.
8: Maybe you can go back later.
0: What's this?
8: Philippines.
0: Oh, Philip. Oh, thank you.
8: Yeah.
0: Thank you very much. Oh, ใจดีจังเลย JD Chandra. I just want to know, like, what kind of sports popular in Philippines now?
8: Basketball is the
0: boxing. Oh, PBA.
8: Yeah.
0: Philippine Basketball Association. Yeah. I went Philippine last
8: week. Very strong in basketball.

0: here, South okay. Asia. No okay. one can beat Philippines.
1: Okay. Yeah, it's the best.
0: Yeah, even Thailand.
1: Okay.
2: Just joking.
1: No, no, it's okay. It's okay.
3: Boxing.
1: Basketball.
3: Yes. Boxing.
1: Boxing. Oh. And Pacquiao is a hero in Thailand too. She love.
3: Yeah.
0: You love Pacquiao?
1: Yeah, of course, Pacquiao. This time also very strong, Philippines.
0: Yes. Boxing, yeah.
1: Yeah, boxing, right?
3: Yes.
1: Okay, okay.
2: What else?
1: What else? What about football?
0: Maybe taekwondo, billiards.
1: Oh, billiard! I saw many places there.
3: Wushu.
1: What?
2: Yes. Girls.
1: Girls.
2: Yeah. They're
1: women.
2: Very good, women.
1: Oh. You're very good. Beautiful.
2: You are that.
1: You are showing Thailand TV now.
3: Yeah.
1: Philippine woman, representative of Philippine woman. Okay, thank you very much.
0: Okay.
1: Good luck. Thank you for being here. Xin chào. Sawadee khap.
4: Sawadee khap.
1: How are you?
4: Come from Thailand?
1: I'm from Thailand.
4: Yeah.
1: I went to Vietnam many times.
3: Oh.
1: Yeah. I like for 24.
4: Yeah.
1: for noodle. Yeah, yeah, yeah. Oh, คนเยอะนะฮะก็นิสัยน่ารัก What kind of sports in popular in Vietnam?
4: Popular
1: sport.
4: Football.
1: Yeah. Oh. How about today? You have any game in Vietnam team?
4: Today
1: we
4: are not.
1: You speak Thai? สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: Only สวัสดีครับ Me too. สินเจ้า Only. Anyway, thank you.
4: Thank you. Bye bye.
1: Thank you.
4: Thank you.
1: กำมังประเทศไทยตรงนี้ไปไหนคะเนี่ย
5: ผมอยู่ห้องนี
1: ้นะสวัสดีฮะไทยแลนด์นะฮะไม่ต้องก่อนอันนี้นะฮะเข้าไปได้สบายเลยนี่สายคนไทยรู้ครับใจดีเข้าไปสวัสดีครับไทยพีบีเอสครับยุ่งยุ่งไหมครับยุ่งยุ่งกันไหมครับคุยกันได้ไหมฮะ
6: ยุ่งไหม
1: นะฮะสบายตามสบายครับอ๋อทีมไทยแน่ๆเพราะว่ายังไงก็มีภาพในหลวงนะฮะ
6: ในหลวง
1: ครับครับอาหารที่นี่ทานได้ไหมครับ
6: ก็ทานได้
1: ครับทานได้เหรอครับไม่กินจนสมตำอะไร
6: แต่ว่าแต่ว่ามันมีครัวไทยมาช่วยเสริม
1: อ๋อล่ะโอ้ต้องมีครัวไทยด้วยอันนี้ทีมไทยพิเศษนะครับผมคิดว่านะ
5: ถ้าเกลือไทยก็เค็มน้อย
1: ต้องมาครัวไทยด้วยนี่คือทีมไทยประเทศอื่นผมไม่เคยเห็นนะครับไทยอันเดียวไม่มีใช่ไหมครับครับพี่เป็นยังไงบ้างครับอินโดนีเซีย
7: แต่ว่าอาหารอินโดเราร
1: ู้สึกว่าม
7: ันไม่ชินกับเรามา
1: ไม่ชินใช่ไหมฮะบนเดียวเชียร์เมืองไทยนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับน่ารักดีนะครับแต่เขาทำงานยืดๆหน่อยนะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเราเข้าไปสนามกีฬาดีกว่านะครับ
8: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมกับมุมมองความเห็นของประเทศที่เข้าแข่งซีเกมในครั้งนี้คุยสนุกเป็นกันเองกันทุกประเทศเลยนะคะจากออฟฟิศประเทศอาเซียนเราก็ตามคุณฮิโร่ไปพูดคุยกับนักกีฬากันต่อค่ะยังไงตามไปยังศูนย์รวมนักกีฬากันดีกว่านะคะ
1: เนี่ยตอนนี้ข้างในโรงแรมนะฮะนักกีฬาจากอาเซียนนะฮะเต็มเลยเต็มคนเยอะมากแล้วก็ความน่าสนใจเนี่ยคราวนี้นะครับมีทีมโมนะฮะเขาก็มาตั้งแต่ 4-5 กลางปีแล้วนะฮะแต่ก็นะถ้าพูดถึงอาเซียนก็ครบเนาะเหมือนกับอยู่ข้างนอกอาเซียนเนี่ยเขาก็มาเริ่มมืออาเซียนเกมนะฮะ4เกมเดี๋ยวผมเข้าไปคุยกันได้ไหมนะexcuse me speak English okay
9: yeah.
1: we come from Thailand what do you play
9: Soccer.
1: Football. Okay. So, I'm never been there.
9: Yeah.
1: The football is popular in your country.
9: Yeah.
1: Already.
9: Yeah.
1: And another sports. What is popular things in your country?
9: Football.
1: Football. Go to Mark Lena. You're very tall. Football. Boxing.
9: Boxing. Yeah.
1: Okay.
9: Yeah.
1: Boxing.
9: Marathon?
1: Karate.
9: Yeah.
1: Oh yeah, I play karate. So, okay. How about Thailand?
9: And good country.
1: Good country. Thank you.
9: Ombak.
1: Ombak, you know Ombak?
9: Yeah.
1: Tonija. Muay Thai. Okay, anyway. Good luck.
9: Thank you.
1: Thank you very much.
8: และหลังจากที่เราได้พูดคุยกับ

0: ีฬาพอหอมปากหอมคอแล้วนะคะก็ถึงเวลาแล้วค่ะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลระหว่างประเทศไทยและกัมพูชายังไงเดี๋ยวตามไปเชียร์ด้วยนะคะ
1: อินโด2นะ2 2คะแนนเลยตกใจโหเห็นทงชาติไทยมาแล้วประเทศไทยมาแล้วโอเคเข้าไปคุยดีกว่าเข้าไป
0: กลับมาที่สนามอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมโอ้นั่นคุณฮิโร่เจอคนไทยเข้าแล้วค่ะ
1: สวัสดีครับมาจากไทยบีเบสครับ
2: ไทยบี
1: ครับ
2: รู้ประจำ
1: เอาล่ะครับผมมาเนี่ยฮะนี่นี่เส้นโฟกัสมาจากไหนครับ
2: จากสุราษฎร์ธานีครับ
1: สุราษฎร์ธานีทุกคนโอ้เพิ่งมาเหรอครับมาเมื่อไหร่ครับ
2: มาบาหลีตั้งแต่วันที่7แล้วว
1: ันที่7แล้วโอ้
2: มาบาหลียกกากาต้านะครับมานี่
1: อ๋อเหรอครับโอเควันนี้คิดว่าชนะได
2: ้วัน
1: น
2: ี้
1: ฮะ
2: แน่นอน
0: คุณลุงคนนี้นะคะจะมั่นใจมากค่ะคนไทยมั่นใจอย่างนี้นะคะทีมไทยชนะแน่นอนค่ะรู้สึกว่าวันนี้นะคะคนอินโดนีเซียจะมีความสุขเป็นพิเศษเลยนะคะก็แหมเพิ่งชนะหมาดๆนะคะโอ้คุณผู้ชมดูนั่นค่ะสาวไทยของเรานะคะโอ้โหสวยโกอินเตอร์ตลอดนะคะจุดนี้มีหนุ่มอินโดนีเซียมาขอถ่ายรูปด้วยค่ะเอ๊ะคุณฮิโร่คะเข้าไปแจมกับเขาตลอดเลยนะคะ
2: รายการสองโลกแล้วคนมาเลเซียครับเรื่องของยาโคฟองก่อนเข้ามาจองห้องนะครับดีใจเลย
0: เริ่มเตรียมตัวแล้วนะคะทีมเชียร์ไทยแล้วนั่นคุณฮิโร่ก็เริ่มเตรียมเชียร์กับเขาด้วยค่ะ
1: ได้แล้วครับเชียร์ไทยเต็มเต็มเต็มเต็มนะฮะฝั่งนึงก็มีคนไทย
0: เริ่มแล้วค่ะคุณผู้ชมตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นการแข่งขันฟุตบอลประเทศไทยกับกัมพูชาเริ่มเปิดฉากขึ้นแล้วนะคะไทยแลนด์สู้ตายค่ะ

0: ะครับเวลา5โมงเย็นกำลังเริ่มนะครับเริ่มแข่งไทยกับกัมพูชานะฮะแล้วก็ถ้าพยายามเทียบนะครับทีมอินโดนะฮะคนน้อยนะครับแต่ว่าก็มีได้ยินเสียงคนไทยเสียงดังๆนะฮะอีกฝั่งนึงได้ยินไหมครับอันนั้นมืออาชีพแน่เลยเทียมมืออาชีพแน่เลยเสียงดังถึงขนาดนี้ฝั่งนึงนะครับที่มีทีมชาติไทยนะฮะให้ฝั่งนึงกันนะครับว่าเขาเป็นยังไงนะก็ไปฮะฝั่งนึงนะรอสักครู่ครับ
1: ได้ยินเสียงมาแต่ไกลเลยนะคะเนี่ยโอ้โหบรรยากาศคึกคักแบบนี้หากองเชียร์ไทยไม่ยากแน่นอนค่ะ
0: คนไทยแน่ๆ
1: ตอนนี้ทีมไทยนำไปแล้ว1ประตูค่ะแม่ได้ประตูมาแบบนี้นะคะเสียงเชียร์ก็ยิ่งดังค่ะแล้วก็คึกคืนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ

0: ของผมนะฮะเบื้องหลังนะฮะเบื้องหลังของซีเกมคือแรงที่สุดก็คือเชียร์ไทยนะฮะของอินโดนะครับมาดูเกมฟุตบอลนะฮะแต่ว่ามาสนใจเชียร์ไทยนะฮะทุกคนใจลึกท่านนั่งอยู่นี้ก็ฟังโอ้ไทยแลนด์แลนด์นะฮะตอนนี้นะฮะแต่ที่เสียงดังๆก็คือที่แถวนี้ที่อื่นเงียบนะครับชอบ
1: โอ้โหนั่นโรนัลดินโญ่นะคะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหมีแต่คนขอถ่ายรูปเพียบเลยนะคะโรนัลดินโญ่ของประเทศอินโดนีเซียค่ะ
0: สวัสดีWhat do you think about Thai cheer?
2: Very funny.
0: You take a picture,
2: Very funny, very funny. Very cool.
0: Very good.
2: And very...
0: You cheer Thailand also.
2: Yes.
0: You have to.
2: Yes.
0: If you sit here. Thailand. Thailand. But Indonesia also today is very good. Today, very good Indonesia.
2: Very
0: good. You like football? A little bit. Okay, please cheer Thailand. I'm Japanese, but Thailand. Thai TV.
1: ตอนนี้คนอินโดนีเซียช่วยเชียร์ทีมไทยไปเรียบร้อยแล้วค่ะน่ารักจริงๆเลยนะคะเนี่ยคนอินโดนีเซียเนี่ยช่วยเชียร์ทีมไทยด้วย
0: ตอนนี้นะฮะสุดท้ายนะฮะเริ่มแล้วครับผมรู้สึกว่าคนไทยนะครับแบบนี้นะครับคือสร้างความสุขนะครับเก่งมากไม่ว่าประเทศไหนก็ไม่เกี่ยวนะครับอยู่ที่นั่นเห็นคนไทยก็หัวเราะมีความสุขตรงนั้นเลยอันนี้คือเสน่ห์ของคนไทยนะครับได้ยินเสียงภาษาไทยอย่างเดียว

ทุกอารมณ์ที่ท่วมท้นในซีเกมเต็มเปี่ยมไปด้วยพละกำลังของอาเซียนก้าวสู่อนาคตที่สว่างสดใสฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส

0: เสนออาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตเพื่อนบ้านชาวอาเซียนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการแข่งขันกีฬาซีเกมแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับกีฬาซีเกมกับกองเชียร์นะคะรวมถึงผู้เข้าแข่งขันด้วยค่ะไปดูกันนะคะว่าพวกเขามีมุมมองเกี่ยวกับกีฬาซีเกมอย่างไรบ้างและสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันนะคะแน่นอนค่ะประเทศอินโดนีเซีย

0: SEA Games นะคะย่อมาจาก Southeast Asian Games เป็นการแข่งขันกีฬาของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศอาเซียนของเรานั้นมีทั้งหมด10ประเทศค่ะแต่ว่าคราวนี้นะคะเราได้ประเทศติมอร์เข้ามาสมทบจึงทำให้มีทั้งหมด11ประเทศร่วมในการแข่งขัน SEA Games ครั้งนี้ค่ะโดยจะจัดกันขึ้น2ปีต่อ1ครั้งค่ะและครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งที่26แล้วนะคะและประเทศที่เป็นเจ้าภาพแน่นอนค่ะประเทศอินโดนีเซียนั่นเองค่ะการแข่งขันครั้งนี้นะคะจัดแข่งขันกันถึง2เมืองด้วยกันทั้งในเมืองจาการ์ตาและก็เมืองปาเลมบังค่ะสำหรับเมืองที่คุณฮิโร่จะพาคุณผู้ชมไปเกาะติดซีเกมกันในวันนี้นะคะก็คือเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียจาการ์ตานั่นเองค่ะบรรยากาศของประเทศอินโดนีเซียในช่วงซีเกมนะคะก็ดูค่อนข้างคึกคักทีเดียวค่ะเห็นได้จากป้ายประชาสัมพันธ์ซีเกมนะคะตามท้องถนนเยอะแยะมากมายบิลบอร์ดก็มีนะคะทางโน้นดูสิคะตึกสูงๆมีสัญลักษณ์ของประเทศอาเซียนด้วยนะคะเป็นรูปต้นข้าวสีเหลือง10ต้นมัดรวมกันหมายถึงประเทศสมาชิกที่อยู่รวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั่นเองค่ะ
1: สรมัปปากีครับจากจาการ์ตานะครับข้างหลังผมนะครับมี2ตัวโมโดกับโมดินะฮะนี่คือเป็นมาสคอตของซีเกม2011ที่นี้นะครับขออธิบายนิดนึงมาสคอตนี้นะฮะคือชื่อว่าโคโมโดนะฮะรู้จักใช่ไหมฮะเนี่ยตัวใหญ่มากๆตัวใหญ่ก็ประมาณ3เมตร2เมตรนะฮะก็จะตัวใหญ่กว่ากิ้งก่ายักษ์ของสวนลุมพินีนะฮะผมเคยอ่านหนังสือเนี่ยสวนลุมพินีเนี่ยผมเคยเจอกิ้งก่ายักษ์ของสวนลุมพินีอันนั้นก็น่ารักแต่อันนี้ก็ตัวใหญ่มากแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของที่นี่ของพีนี้ซีเกมนะฮะยังไงเข้าไปดูสนามนะครับ
0: เจ้ามังกรโคโมโดที่มีชื่อว่าโมโดกับโมดินะคะที่ฮิโรซังพูดถึงเมื่อตะกี้นี้นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ประจำซีเกมนี้แล้วนะคะยังมีความสำคัญอีกหนึ่งประการค่ะนั่นก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์เกาะโคโมโดนั่นเองเนื่องจากเจ้ามังกรโคโมโดนี้นะคะจะพบได้แค่เฉพาะบริเวณเกาะโคโมโดและบริเวณใกล้เคียงซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์เชิงนิเวศวิทยาเท่านั้นค่ะและด้วยเหตุที่มังกรโคโมโดใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยพลังและการต่อสู้นะคะจึงถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของพละกำลังที่ปราดเปรียวว่องไวเปรียบเสมือนนักกีฬาที่จะต้องแข่งขันเพื่อชัยชนะนั่นเองค่ะ
1: อ๋อวันนี้ร้อนเนาะขอพักนิดนึงเฮ้ยน่าไม่ได้ที่นี่โอ้ไม่เป็นไร
0: แม่คุณฮีโร่คะไม่กล้านั่งเนี่ยเพราะว่ากลัวเจ็บหรือว่ากลัวกางเกงสีชมพูจะเป็นรูกันแน่คะนี่วันนี้มีแข่งฟุตบอลกันที่สนามกีฬาเกโลราบุงคาร์โนหรือที่คนไทยรู้จักกันดีในชื่อสนามกีฬาเสนายันแห่งนี้นั่นแหละค่ะสนามกีฬาแห่งนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นสนามกีฬาแห่งชาติของประเทศอินโดนีเซียเลยทีเดียวนะคะและที่นี่เองค่ะที่คุณฮิโร่จะพาพวกเราไปชมการแข่งขันฟุตบอลระหว่างประเทศเจ้าภาพอินโดนีเซียกับประเทศสิงคโปร์ค่ะ
1: ผมดีใจมากเลยครับเมื่อวานนี้ไม่มีคนเลยไม่มีอะไรไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลย แต่วันนี้ปุ๊บวันที่18นะฮะวันนี้เปิดตัวของ SEA Games 2018นะฮะก็บรรยากาศเริ่มแล้วคนเยอะมากตอนนี้วันนี้จะมีแข่งฟุตบอลประเทศอินโดนะฮะกับสิงคโปร์นะฮะยังไงเข้าไปดูนะครับตอนแรกไม่รู้ว่าไทยอะไร
0: มีคนอินโดนีเซียนะคะมาเชียร์นักกีฬาอินโดนีเซียกันมากมายเลยค่ะดูสิคะต่างคนต่างมีพร็อพติดตัวกันมากมายเลยนะคะทั้งหมวก

0: ียเป็นต้นค่ะบรรยากาศรอบๆที่นี่นะคะก็จะมีของเกี่ยวกับซีเกมขายเยอะแยะมากมายเลยค่ะ
1: เขาเลี้ยงหมูหรือเปล่าได้เลยคุณพูดได้ไงต้องเอาออกก่อนตัดคัตออฟแคนดี้บิวตี้ฟูลโชคดีครับเขาลืมราคาวันนี้ร้อนมากครับสนามเนี่ยใหญ่มากครับสนามชื่อว่าเสนายานนะครับเปิดแค่นี้เคปเสนายานโอ้สีแดงทีมอินโดเนเซียเลย

0: นฮีโร่ไม่ใช่เหรอคะนั่นเข้าไปแจมกับเขาตั้งแต่เมื่อไหร่กันนี่ดูสิคะทุกคนดูตื่นเต้นกับ4เกมมากเลยนะคะ
1: What do you think score today score how much 1-0
2: 5-0
1: 5-0โอ้มั่นใจมากเลยนะครับเขาบอกว่า5-0นะฮะวันนี้ชนะได้นะครับใช่ไหม
0: และแล้วก็ใกล้จะถึงเวลาเริ่มการแข่งขันแล้วนะคะแล้วนั้นเกิดอะไรขึ้นคะนี่คุณฮิโร่วิ่งหน้าตั้งเชียว
3: ท่านไหนเพราะมันได้อย่างว่าเพลงชาติเริ่มแล้วอ่ะ
0: เพลงชาติเริ่มแล้วนะคะเร็วหน่อยค่ะ
3: เริ่มแล้วเฮ้ย
1: sorry sorry
3: อร่อยโอ้อยากไปห้องน้ำด้วยอ่ะโอ้ยห้องน้ำเล็กไม่กล้าไปดีกว่า
0: คุณนี่รู้คะแวะโน่นแวะนี่เดี๋ยวก็ไม่ทันหรอกค่ะ
3: ไปด้วยมอเตอร์ไซค์
0: สุดท้ายแล้วนะคะคุณฮีโร่ก็ต้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ค่ะแต่ก็เพราะว่าแวะไปนู่นแวะไปนี่นั่นแหละค่ะถึงทำให้เราได้เห็นบรรยากาศคึกคักสนุกสนานตลอดข้างทางต้องขอขอบคุณคุณฮีโร่ค่ะ
3: โอ้ในที่สุดขอพาไปนะคะโอ้เวลานี้บุญใหญ่ตีเขาลำบากเนาะ
0: โอ้โหอะไรคะนั่นอินโดนีเซียนำสิงคโปร์ไปแล้ว1-0นะคะและตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมเราก็มาถึงพื้นที่พิเศษเลยค่ะนั่นก็คือพื้นที่ที่ติดขอบสนามนั่นเองค่ะแอบกระซิบนิดนึงนะคะว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่สำหรับสื่อมวลชนโดยเฉพาะค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นสื่อทีวีช่างภาพต่างๆนะคะทำงานกันอย่างจริงจังแบบนี้ค่ะ
1: ยัง
3: มาแล้วมาเคือตอนนี้นะได้ยินเสียงดังมากเลยครับคือเสียงเชียร์จากข้างนอกนะฮะไม่ว่าดนตรีนะฮะเพิ่มแล้วก็พอเสียงกันดีเชียร์เสียงหอนิดนึงก็ผมว่าที่นี่ก็คือความรู้สึกได้ว่านักกีฬาเวลาเล่นกีฬาเนี่ยความรู้สึกอย่างไรคนจริงนะฮะไม่ใช่อยู่ข้างนอกอยู่ข้างในก็ทำเอาว่าตื่นเต้นกันนะแล้วก็ได้รู้สึกพลานจากนักกีฬานะฮะถึงตอนนี้เลย
0: ต่อไปนะคะเราจะไปเยี่ยมไปพูดคุยกับผู้คนจากประเทศที่มาร่วมแข่งขันกีฬาใน4เกมครั้งนี้ในสถานที่ที่เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมของทุกประเทศในอาเซียนค่ะตามคุณฮิโร่ไปกันดีกว่านะคะ
4: ฮ่าๆๆตอนนี้ครับผมเข้ามาออฟฟิศ4เกมอาเซียนนะครับทีนี้จะเห็นชัดๆว่าอาเซียนนะครับแต่ละประเทศมีบุคลิกเป็นยังไงนะครับยังไงเข้าไปดูไหมสวัสดีHello. Do you have any competition today?
5: Yeah, we have soccer.
4: Soccer, football. Oh, yeah.
5: With Thailand.
4: Oh, yeah. Oh, I come from Thailand, Thai team. Okay, โชคดี โอ้ สวัสดีครับ สวัสดี สวัสดี Okay. Let's play together today. Okay, see you later. กำมึง ไม่ใช่กำมึง
5: ออกคุ้ง
4: Okay, bye bye. Thank you.Bye-bye, Singapore. I'm going to see your football today.
6: Are you supporting us?
4: Yes, okay.
6: Thank
4: see you later. บูไนนะฮะผมเข้าไปประเทศบูไนนะฮะสวัสดีครับปากี ข้าใจแล้วไม่มีก่อนไปต่อครับ excuse me เอมาสิงคโปร์นะครับง่ายมากเลยไม่ต้องใช้กุ้งบินเลยไปเลย excuse me I come here cheer Singapore today yeah what do you think football today Singapore Indonesia
2: it will be a good fight
4: yeah good fight okay ครับสิงคโปร์นะครับโอ้เข้ามาอาเซียน thank you thank you terimakasihสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคราวนี้คิดว่ายังไงครับซีเกมนะครับ
6: คิดว่าเราต้องทำให้ได
4: ้ให้ได้เต็มที่นะครับครับครับเดี๋ยวเชื่อได้ครับครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับโอ้นี่มาเลเซียนะครับเฮ้ยภาษามาเลเซียสมาปังกี้ก็ไปดูนะครับสมาปังกี้How are you this time, the game?
7: Fine, thank you.
4: What kind of sports is popular in Malaysia?
7: Like football, for instance, we are doing okay at the moment. Yeah, we managed to beat Thailand 2-1.
4: Yeah.
7: Diving. Mm-hmm. And volley.
4: So, good luck.
7: Thank you very
4: thank
7: much.
4: Thank you, thank you. Oh, ตับเดียวครับ เก้าเดียวครับมาประเทศเรานะครับลองเข้าไปดูสบายดีสบายดีกินข้าวครับคิดว่าไปกินข้าวไม่บีโอเคเยอะมากภาษาเมียนมาไม่ดูเข้าไปข้างในผมรู้สึกบรรยากาศค่อนข้างเซเรียสนะครับเราลองเข้าไปดูนะครับว่าโดนด่าหรือเปล่านะครับไม่ใช่นิสัยแบบนั้นหรอใจดีผมสังเกตแล้วนะฮะคนนี้คนเดียวนะฮะถอดรองเท้านะครับสวัสดี I forget hello how can I say in Malay
8: Bengalaba
9: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ Bengalaba
8: yes
4: Bengalaba
8: yes
4: okay this time how about this time in my team Myanmar how many person come here
8: eight preparation everything for the 2013
4: okay
8: the next host country in Myanmar
4: yeah right
8: so
4: two years later right
8: yes
4: okay
8: so we have a lot so we have come a lot of people
4: yeah
8: and then all is one over 1000for the observer and also for organizing committee so this time we come a lot of people over 1000
4: for research everything
8: yes
4: how about the sports popular sports in Myanmar this time
8: football
4: or something
8: in Myanmar is
4: Sepatakro? Yeah. Oh, okay.
8: Sepatakro is very good. I know that.
4: Yeah. I think so. Yeah, Sepatakro is good. Yeah.
8: So only we are most important to prepare for the 2030.
4: Okay.
8: Yeah.
4: Maybe I will go there too.
8: Welcome.
4: Okay.
8: Welcome.
4: Good luck. Thank you very much.
8: Yeah. Thank you.
4: Yep. Yeah. Thank you. นี่ฮะต่อไปประเทศฟิลิปปินส์นะฮะเข้าไปดูนิดนึงนะฮะมาบุไฮมาบุไฮ I'm coming from Thailand. Can I come in a little bit with camera?He's coming. Okay. Hello. Hi. How are you today?
10: I'm fine. How about you?
4: Yeah, I'm fine. I'm come from Thailand.
10: Thailand.
4: Yeah. Can I ask a little bit about the Philippine team?
10: Yes.
4: Yeah. Oh.
11: Maybe you can go back later.
4: What's this?
11: Philippines.
4: Oh, Philip. Oh, thank you.
11: Yeah.
4: Thank you very much. Oh, ใจดีจังเลย ใจดีจังเลย I just want to know like, what kind of sports popular in Philippines now?
11: Basketball is the
4: boxing. Oh, PBA.
11: Yeah.
4: Philippine Basketball Association. Yeah. I went Philippine last week.
11: Very strong in basketball here. Southeast Asia. No one can beat Philippines.
4: Okay. Yeah, it's the best.
11: Yeah, even Thailand.
4: Okay.
11: Just joking.
4: No, it's okay.
10: Basketball.
4: Boxing. Oh. Pacquiao is a hero in Thailand too. He love.
11: Yeah. You love Pacquiao?
4: Yeah, of course, Pacquiao. This time also very strong, Philippine.
11: Yes. Boxing, yeah.
4: Yeah, boxing, right?
10: Yes.
4: Okay.
11: What else?
4: What about football?
11: Maybe taekwondo, billiards.
4: Oh, billiards, I saw many places there.
10: Wushu.
4: What?
11: Girls.
4: Girls?
11: Yeah. They're
4: women.
11: Very good, women.
4: Oh! You're very good. Beautiful.
11: You are that.
4: You are showing Thailand TV now.
3: Philippine woman, representative Philippine woman. Okay. Thank you very much.
11: Okay.
3: Good luck. Thank you for being here. Xin chào. Sawadikap.
9: Sawadikap.
3: How are you?
9: Come from Thailand?
3: I'm from Thailand.
9: Yeah.
3: I went to Vietnam many times.
12: Oh.
3: Yeah. I like for 24 yeah. Yeah. for noodle. Yeah, yeah, yeah. Oh, คนเยอะนะฮะก็นิสัยน่ารัก What kind of sports in popular in Vietnam?
9: Popular
3: sport.
9: Football.
3: Yeah. Oh. How about today? You have any game in Vietnam team?
9: Today we are not.
3: Not. You speak Thai? Sawadikap.
9: Sawadikap.
3: Only Sawadikap. Me too. Xin chào only. Anyway, thank you.
9: Thank you. Bye bye.
3: Good luck.
9: Thank you much.
3: Cảm ơn. ประเทศไทยตรงนี้ไปไหนคะเนี่ย
13: ผมอยู่ห้องนี้
3: นะสวัสดีฮะไทยแลนด์นะฮะไม่ต้องกลัวอันนี้นะฮะเข้าไปได้สบายเลยนี่สายคนไทยรู้ครับใจดีเข้าไปสวัสดีครับไทยพีบีเอสครับยุ่งไหมครับยุ่งกันไหมครับคุยกันได้ไหมฮะ
14: ไม่ยุ่งไม่ยุ่ง
3: นะฮะสบายตามสบายครับอ๋อทีมไทยแน่ๆเพราะว่าอย่างไรก็มีภาพในหลวงนะฮะในหลวงครับครับอาหารที่นี่ทานได้ไหมครับ
14: ทานได้คร
3: ับทานได้เหรอครับไม่คิดถึงส้มตำอะไร
14: นะแต่ว่ามันมีอาหารครัวไทยมาช่วยเสริม
3: อ๋อนะฮะโอ้ต้องมีครัวไทยด้วยอันนี้ทีมไทยพิเศษนะครับผมคิดว่านะ
13: ถ้าเกลือไทยก็เค็มน้อย
3: ต้องมาครัวไทยด้วยนี่คือทีมไทยประเทศอื่นผมไม่เคยเห็นนะครับไทยอันเดียวไม่มีใช่ไหมครับครับพี่เป็นยังไงบ้างครับอินโดนีเซีย
15: แต่ว่าอาหารอินโดเราร
3: ู้สึกว่าม
15: ันไม่ชินกับเรามา
3: ไม่ชินใช่ไหมฮะบนเดียวเชียร์เมืองไทยนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับน่ารักดีนะครับแต่เขาทำงานยืดๆหน่อยนะครับตรงช่วงนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเราเข้าไปสนามกีฬาดีกว่านะครับ
0: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมกับมุมมองความเห็นของประเทศที่เข้าแข่งซีเกมในครั้งนี้คุยสนุกเป็นกันเองกันทุกประเทศเลยนะคะจากออฟฟิศประเทศอาเซียนเราก็ตามคุณฮิโร่ไปพูดคุยกับนักกีฬากันต่อค่ะยังไงตามไปยังศูนย์รวมนักกีฬากันดีกว่านะคะ
3: เนี่ยตอนนี้ข้างในโรงแรมนะฮะนักกีฬาจากอาเซียนนะฮะเต็มเลยเต็มคนเยอะมากแล้วก็ผมน่าสนใจเนี่ยคราวนี้นะฮะมีทีโมนะฮะเขาก็มาตั้งแต่ 4-5 กันที่แล้วนะฮะแต่ก็นะถ้าพูดถึงอาเซียนก็ครบเนาะเหมือนกับอยู่ข้างนอกอาเซียนเนี่ยเขาก็มาเริ่มมืออาเซียนเกมนะฮะ4เกมเดี๋ยวผมเข้าไปคุยกันได้ไหมนะexcuse me speak English okay we come from Thailand what do you play
16: soccer
3: football. Okay so sorry I've never been there
16: yeah.
3: The football is popular in your country
16: yeah
3: already
16: yeah
3: and another sports what is popular things in your country
16: football
3: ก็สูงมากเลยนะ you're very tall football boxing
16: yeah.
3: Okay
16: yeah.
3: Boxing
16: marathon
3: karate
16: yeah.
3: Oh yeah I play karate so okay how about Thailand
16: and good country
3: good country thank you
16: Ombak
3: Ombak you know Ombak
16: yeah.
3: Tony Jo Muay Thai okay anyway good luck
16: thank you
3: very much
0: และหลังจากที่เราได้พูดคุยกับนักกีฬาพอหอมปากหอมคอแล้วนะคะก็ถึงเวลาแล้วค่ะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลระหว่างประเทศไทยและกัมพูชายังไงเดี๋ยวตามไปเชียร์ด้วยนะคะ
3: อินโด2นะ2 2คะแนนเลยตกใจโหเห็นทงชาติไทยมาแล้วประเทศไทยมาแล้วโอเคเข้าไปคุยดีกว่าเข้าไป
0: กลับมาที่สนามอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมโอ้นั่นคุณฮิโร่เจอคนไทยเข้าแล้วค่ะ
3: สวัสดีครับมาจากไทยบีเบสครับ
17: ไทยบี
3: ครับ
17: รู้ประจำ
3: เอาล่ะครับ
17: จำเลย
3: ผมมาเนี่ยฮะนี่เส้นโฟกัสมาจากไหนครับ
17: จากสุราษฎร์ธานีครับ
3: สุราษฎร์ธานีเท่าก่อน
12: โ
18: อ้เพิ่งมาเหรอครับมาเมื่อไหร่ครับ
12: มาบาหลีตั้งแต่วันที่7แล้วว
18: ันที่7แล้วโอ้
12: มาบาหลียกกากาต้านะครับมานี่
18: อ๋อเหรอครับโอเควันนี้คิดว่าชนะได้ไหมฮะ
12: แน่แน่นอน
0: คุณลุงคนนี้นะคะยังมั่นใจมากค่ะคนไทยมั่นใจอย่างนี้นะคะทีมไทยชนะแน่นอนค่ะรู้สึกว่าวันนี้นะคะคนอินโดนีเซียจะมีความสุขเป็นพิเศษเลยนะคะก็แหมเพิ่งชนะหมาดๆนะคะโอ้คุณผู้ชมดูนั่นค่ะสาวไทยของเรานะคะโอ้โหสวยโกอินเตอร์ตลอดนะคะจุดนี้มีหนุ่มอินโดนีเซียมาขอถ่ายรูปด้วยค่ะเอ๊ะคุณฮิโร่คะเข้าไปแจมกับเขาตลอดเลยนะคะ
12: รายการสองโลกแล้วคนมาเลเซียครับเรื่องของยาโคโกโกเข้ามาจองห้องนะครับ
19: ดีใจเลย
0: เริ่มเตรียมตัวแล้วนะคะทีมเชียร์ไทยแล้วนั่นคุณฮิโร่ก็เริ่มเตรียมเชียร์กับเขาด้วยค่ะ
18: ได้แล้วครับเชียร์ไทยเต็มเต็มเต็มเต็มนะฮะฝั่งนึงก็มีคนไทย
0: เริ่มแล้วค่ะคุณผู้ชมตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นการแข่งขันฟุตบอลประเทศไทยกับกัมพูชาเริ่มเปิดฉากขึ้นแล้วนะคะไทยแลนด์สู้ตายค่ะ

0: นะครับเวลา5โมงเย็นกำลังเริ่มนะฮะเริ่มแข่งไทยกับกัมพูชานะฮะแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบนะครับทีมอินโดนะฮะคนน้อยนะครับแต่ว่าก็มีได้ยินเสียงคนไทยเสียงดังๆนะฮะอีกฝั่งหนึ่งได้ยินไหมครับอันนั้นมืออาชีพแน่เลยเทียมมืออาชีพแน่เลยเสียงดังถึงขนาดนี้ฝั่งนั้นนะครับที่มีทีมชาติไทยนะฮะไปฝั่งหนึ่งกันนะครับว่าเขาเป็นยังไงนะก็ไปฮะฝั่งนึงนะรอสักครู่ครับ
1: ได้ยินเสียงมาแต่ไกลเลยนะคะเนี่ยโอ้โหบรรยากาศคึกคักแบบนี้หากองเชียร์ไทยไม่ยากแน่นอนค่ะ
0: คนไทยแน่ๆ
2: บ้านของพี่และทั้ง

สนุกสนานคึกคักกันใหญ่เลยนะคะตอนนี้ทีมไทยนำไปแล้ว1ประตูค่ะแม่ได้ประตูมาแบบนี้นะคะเสียงเชียร์ก็ยิ่งดังค่ะแล้วก็คึกคืนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ

0: คือแรงที่สุดก็คือเชียร์ไทยนะฮะของอินโดนะครับมาดูเกมฟุตบอลนะฮะแต่ว่าสนใจเชียร์ไทยนะฮะทุกคนไทยลูกท่านนั่งอยู่นี้ก็ฟังโอ้ไทยแลนด์แลนด์นะฮะตอนนี้นะฮะแต่ที่เสียงดังๆก็คือที่แถวนี้ที่อื่นเงียบนะครับชอบ
1: โอ้โหนั่นโรนัลดินโญ่นะคะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหมีแต่คนขอถ่ายรูปเพียบเลยนะคะโรนัลดินโญ่ของประเทศอินโดนีเซียค่ะ
0: สลามาสเล
2: สว
0: ั
2: สด
0: ีWhat do you think about Thai cheer?
2: Very funny.
0: You take a picture, take a picture.
2: Very funny, very cool.
0: Very good. You cheer Thailand also.
2: Yes.
0: You have to.
2: Yes.
0: If you sit here.
2: Yes.
0: Thailand. Thailand. But Indonesia also today is very good. Today, very good Indonesia.
2: Very good.
0: Right? You like football? A little bit. Okay, please cheer Thailand. I'm Japanese, but Thailand. Thai TV.
1: ตอนนี้คนอินโดนีเซียช่วยเชียร์ทีมไทยไปเรียบร้อยแล้วค่ะน่ารักจริงๆเลยนะคะเนี่ยคนอินโดนีเซียเนี่ยช่วยเชียร์ทีมไทยด้วย
0: ตอนนี้นะฮะโคต้าสุดท้ายนะฮะเริ่มแล้วครับผมรู้สึกว่าคนไทยนะครับแบบนี้นะครับก็คือสร้างความสุขนะครับเก่งมากไม่ว่าประเทศไหนก็ไม่เกี่ยวนะครับอยู่ที่นั่นแห่งคนไทยก็หัวเราะมีความสุขตรงนั้นเลยอันนี้คือเสน่ห์ของคนไทยนะครับ ได้ยินเสียงภาษาไทยอันเดียว

0: ทุกอารมณ์ที่ท่วมท้นในซีเกมเต็มเปี่ยมไปด้วยพละกำลังของอาเซียนก้าวสู่อนาคตที่สว่างสดใสฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
3: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
4: ก่อนกลับบ้านต้องทำอะไรทีมก่อนครับ
5: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
4: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
6: รู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: คะนับว่าเป็นรายการน้องใหม่ล่าสุดของทางวิทยุสรานรมออกอากาศจะเป็นเกี่ยวข้องกับการทำงานของพวกเราอะนะคะที่กองแอฟริกาทุกวันพฤหัสบดีเวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิกา30นาทีทางวิทยุ AM 1575หรือถ้ายังไงก็สามารถติดตามชมได้ทางเพจวิทยุสรานรมสรานรมเรดิโอค่ะ
1: ใช่ครับก็แต่ว่าก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนเลยว่าพวกเราเนี่ยล้วนแต่เป็นนักการทูตปฏิบัติการที่กองแอฟริกากรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกานะครับหรือว่าเรียกอย่างนึงว่าเป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะซึ่งก็จะมีความรับผิดชอบในการดูแลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศแอฟริกาที่เรามีความรับผิดชอบอยู่นั่นเองนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องของรูปแบบรายการแล้วก็เนื้อหาต่อไปเนี่ยเรามาแนะนำตัวกันก่อนดีไหมครับพี่นัทว่าพวกเราเป็นใครมาจากไหนครับ
2: นี่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนัทนะคะสรินดามั่นเจริญสิริค่ะเป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะที่ดูแลประเทศในแอฟริกาทางตอนใต้นะคะตอนนี้ก็ดูแลอยู่2สถานทูตจะมีสถานทูตไทยที่พริทอเรียแอฟริกาใต้แล้วก็สถานทูตไทยที่มาปูโตโมซัมบิกซึ่งสถานทูตที่พริทอเรียเนี่ยก็จะมีเขตอาณาหรือประเทศที่เรารับผิดชอบเนี่ยทั้งหมด10ประเทศด้วยกันนะคะก็จะมีแอฟริกาใต้มอริเชียสซิมบับเวเลโซโทแซมเบียบอตสวานาแองโกลาสวาซิแลนด์นามิเบียแล้วก็มาลาวีค่ะ
1: พี่นัทครับมันเยอะมากนะครับ
2: เยอะจริงๆ
1: จำหมดได้ยังไงครับเนี่ย
2: ค่ะทุกวันนี้ก็ยังจำไม่ได้นะคะ
1: แต่ความจริงประเทศที่พี่นัทดูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศที่คนไทยคุ้นรู้จักกันดีใช่ไหม
2: คร
1: ับ
2: ใช่เพราะว่าประเทศที่ทุกคนน่าจะรู้จักก็คือแอฟริกาใต้นะคะหลายท่านอาจจะเคยไปเที่ยวแล้วด้วยนะคะก็แอฟริกาใต้เนี่ยก็มีความสำคัญมากเพราะว่าเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในแอฟริกาแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังเราก็ยังเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของแอฟริกาใต้ในอาเซียนด้วยค่ะ
3: แล้วก็ทราบมาว่าปีนี้เนี่ยความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับแอฟริกาใต้ก็มีความพิเศษด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่เลยค่ะปีนี้นะคะจะเป็นปีครบรอบ25ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและแอฟริกาใต้ซึ่งเราก็จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสพิเศษนี้ด้วยค่ะ
3: โอ้โหน่าสนใจมากเลยนะครับเนี่ย
1: ก็น่าจะต้องติดตามต่อไปว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรดีๆออกมาอีกในช่วงปีนี้นะครับแล้วอย่างพี่ชอนล่ะครับพี่ชอนดูแนะนำตัวก่อนดีไหมคร
3: ับ ได้ครับเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับชอนนะครับชื่อนราวิทย์องค์คำมงคลนะครับเป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะดูแลภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกนะครับซึ่งอยู่ในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงไนโรบีนะครับซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมทั้งหมด10ประเทศนะครับก็ประกอบไปด้วยเคนยายูกันดาเซเชลแทนซาเนียนะครับคอมโมโรสโซมาเลียสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกบูรุนดีรวันดาและก็เซาสุดานนะครับ
1: เยอะไม่แพ้กันเลยเนาะต้องดูพออยู่นะก็เป็นประเทศที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลย
3: น่าสนใจมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะมีหลายประเทศที่คนไทยเป็นที่รู้จักกันดีนะครับอย่างเช่นเคนยานะครับก็จะมีความโดดเด่นเรื่องการท่องเที่ยวซาฟารีนะครับ
1: อืมใช่ใช่แต่ว่าพี่ชอนก็ดูโอเคก็เยอะพอๆกับพี่นัทเลยแต่เชื่อว่าของพี่ปุ้ยนี่ต้องไม่แพ้ใครแน่นอน
3: ได้ข่าวว่าเยอะที่สุด
0: ต้องมารอฟังนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอแนะนำตัวก่อนนะคะยานิสาชื่อโชติถาวรหรือว่าปุ้ยนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเพราะเมื่อสักครู่เนี่ยจะเป็นทางแอฟริกาใต้ของพี่นัทแอฟริกาตะวันออกของพี่ชอนแล้วก็จะเป็นทางตะวันตกของปุ้ยก็จะมี2สถานทูตที่ประสานงานด้วยประจำก็จะมีสถานทูตแรกก็คือสถานทูตณกรุงดากาประเทศเซเนกัลและ2ก็คือสถานทูตณกรุงอาบูจาประเทศไนจีเรียในส่วนของกรุงดากาเนี่ยนะคะที่เซเนกัลก็จะมีเขตอาณาอย่างพี่นัทดูได้บอกไปเมื่อสักครู่นะคะว่าเป็นดูแลประเทศในตรงนั้นนะคะของดากาเนี่ยก็จะดูแลที่เซเนกัลกินีบิซาวมาลีแกมเบียโกติวัวเซราลีโอนโตโกบูกินาฟาโซกาบองกาบูเรดีไลบีเรียและไนเจอร์ค่ะ
3: ยังไม่หมด
0: ในส่วนของสถานทูตที่อาบูจาที่ไนจีเรียเนี่ยนะคะก็จะดูแลประเทศไนจีเรียเบนินแคเมรูนกาน่าแอฟริกากลางสาธารณรัฐคองโกเพราะเมื่อสักครู่เนี่ยพี่ชอนเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
3: ใช่
1: ไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกัน
3: ตัวย่อก็ใช้คำว่า DRC คองโก
0: ค่ะแล้วก็จะมีต่อนะคะชาร์ตอีควาทอเรียลกินีเซาตูเมตและปรินซิปปี้ค่ะทั้งหมด22ประเทศ
2: จริงๆค่ะ
3: เยอะมาก
1: จำหมดหรือยังครับเนี่ยว่าย
0: ังโผล่อย
1: ู่ยังก็อ่านโผล่อยู่มันเยอะมากยาวยิ่งกว่าชื่อกรุงเทพมหานครด้วยยาวจริ
0: ง
1: ๆแต่ก็ถือว่าเป็นงานที่มีความสำคัญเพราะว่ายิ่งดูเยอะก็นั่นหมายความว่าก็ต้องมีความรับผิดชอบที่มากขึ้นตามใช่ไหมครับ
0: เป็น

0: ปุยภาพที่น่าสนใจ
1: ของพี่ปุ้ยอาจจะเป็นคนที่มากที่สุดในกองเราก็ได้เพราะของผมก็เป็นคนที่น้อยที่สุดในกองเลยก็ว่าได
0: ้มากที่สุดแต่ไม่ใช่คนมาก
1: คนไม่มากไม่เยอะเท่าไหร่โอเคโอเคเดี๋ยวของผมเนี่ยชื่อศิวกรธาราวัชรศาสตร์นะครับก็เป็นนักการทูตปฏิบัติการเป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะดูประเทศไม่เยอะเท่าไหร่ไม่มากเท่าพี่ปุ้ยนะครับแต่ก็ยังแอบต้องอ่านโผล่อยู่ ก็จะมีจีบูติซูดานเอเรทรีเอธิโอเปียโซมาเลียแล้วก็มาดากัสการ์นะครับซึ่งมาดากัสการ์เนี่ยพวกเราก็มีมิชชั่นอยู่ที่นั่นด้วยก็เป็นสถานกงสุลใหญ่นะกรุงอันตานานาริโว
2: ถูกต้องครับ
1: นั่นเองก็ถือว่าก็เนี่ยแหละก็ครอบคลุมทั้งภูมิภาคแอฟริกาใต้ที่อยู่ทางด้านใต้ของทะเลทรายซาฮาราใช่ไหมเขาเรียกเป็นซับซาฮาราใช่ไหมครับเพราะว่าแต่แอฟริกาก็จะมีภูมิภาคที่อยู่เหนือซาฮาราขึ้นไปอีกก็เราก็จะมาทำความรู้จักกันในโอกาสต่อๆไปนะครับแต่ยังแล้วรายการเราเนี่ยโดยที่พี่ปุ้ยก็ได้บอกไปแล้วว่ามันออกอากาศจะได้ออกอากาศทุกๆวันหรือหากตอนเช้าใช่ไหมครับหร
2: ือ
1: ช
2: ่องโมงเช้านะครับ
1: โมงเช้าหกโมงครึ่งหรือช่องทาง Facebook ก็ได้ก็จะได้มีโอกาส
2: สามารถติดตามเราได้
1: ถึงกันเมื่อไหร่
2: ทั้งวันเลย
1: กล
2: ับ
1: เข้ามาได้นะ
0: เข้ามาดูทุกวันเลยก็ได้
1: เข้ามาดูทุกวันเพิ่มยอดแชร์
2: สามารถเข้ามาช่วยกดไลค์กดแชร์กดเลิฟได้นะคร
1: ับ กดเลิฟ
0: ได้เ
1: พ
0: ีย
1: งกดเ
0: ก
1: ลียดกันก็พอแต่ว่ารายการเราจะมีคอนเทนต์ยังไงบ้างครับพี่ชอ
2: ในส่วนของคอนเทนต์รายการเรานะครับเรียกว่าน่าสนใจมากๆจะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะครับก็คือช่วงแรกเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการแนะนำเกร็ดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแอฟริกานะครับอย่างเช่นเรื่องการท่องเที่ยวอาหารวัฒนธรรมบุคคลสำคัญของแอฟริกาโอ้โหเรียกว่ามาครบเลยนะครับในส่วนของช่วงที่2เนี่ยก็จะเป็นการเจาะลึกถึงโอกาสและความร่วมมือนะครับระหว่างไทยกับแอฟริกานะครับซึ่งในบางสัปดาห์เราก็จะอาจจะเชิญบุคคลสำคัญของแอฟริกามานะครับหรือว่าบุคคลสำคัญของไทยที่มีบทบาทกับแอฟริกานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าแฟนๆรายการท่านใดนะครับอยากให้ทางรายการนำเสนอเรื่องราวอะไรหรืออยากให้สัมภาษณ์ใครเป็นพิเศษก็สามารถที่จะส่งคอมเมนต์มาทาง Facebookของวิทยุสารานรมได้ด้วยนะครับ
1: ก็จะได้เป็นโอกาสที่พวกเราคนไทยจะได้รู้จักกับแอฟริกามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในมุมมองด้านต่างๆในมิติที่หลากหลาย
2: เรียกว่าครบถ้วนทุกมิติ
1: ใช่ครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยครับพี่นัทภาพของพวกเราเนี่ยก็จะมีภาพกับภูมิภาคอันนี้ที่อาจจะเป็นในเชิงที่ลบนิดนึงหลายคนก็อาจจะบอกว่ากลัวโรคระบาดอาจจะต้องร้อนยากจนหรือเปล่าหรือว่าคนเขาเป็นยังไง
0: ใช่ใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงภูมิภาคแอฟริกาสิ่งแรกที่คนทั่วไปมักจะคิดก็คือความยากจนโรคระบาดมีแบบ
1: ภ
0: ั
1: ยธรรมชาติ
0: มีความแห้งแล้งน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: มีการต่อสู้กัน
0: ใช่มีการสู้รบรุนแรงมีการก่อการร้ายคือทุกอย่างจะเป็นภาพในเชิงลบค่อนข้างมากแต่ว่าจากการที่พวกเราทุกคนซึ่งเป็นนักการทูตเนี่ยที่ได้อยู่ในกองแอฟริกาแล้วก็ได้สัมผัสกับแอฟริกาเนี่ยเราก็อยากจะเผยแพร่ให้ทุกคนได้ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยแอฟริกามันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะคะก็คิดว่าจะเป็นโอกาสดีที่จะทำให้ผู้ชมทุกท่านเนี่ยได้เรียนรู้แอฟริกาในมุมมองใหม่ๆได้เปิดโลกทัศน์ได้รู้จักแอฟริกาอย่างที่เขาเป็นในทุกวันนี้ให้มากขึ้นนะคะ
2: ครับเพราะว่าแอฟริกาในทุกวันนี้ก็ต่างกับแอฟริกาในอดีตไปค่อนข้างมากแล้วนะครับหลายประเทศก็มีการพัฒนาทางด้านการเมืองเศรษฐกิจนะครับจนเรียกว่าถ้าไม่รู้จักแอฟริกาเนี่ยอาจจะไม่ทราบมาก่อนว่าโหแอฟริกาเนี่ยสามารถพัฒนาได้ถึงขนาดนี้แล้วนะครับ
1: แต่พูดไปแล้วก็อาจจะหาว่าโฆษณา
0: เดี๋ยวจะไม่เห็นภาพนะคะวันนี้เราไม่ได้แค่จะมาพูดให้ฟังอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะมีคลิปวิดีโอพรีเซนเทชันเพื่อเผยแพร่ความรู้แล้วก็แนะนำประเทศแนะนำภูมิภาคแอฟริกาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบด้วย
1: ครับก็ถ้าหากว่าพร้อมแล้วก็เราไปชมกันเลยนะครับ
0: ค่ะ
3: เมื่อได้ยินชื่อทวีปนี้แล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนักที่เราจะนึกถึงภาพลักษณ์ในด้านลบต่างๆเช่นความยากจนความแห้งแล้งโรคระบาดความรุนแรงและเรื่องไม่ดีต่างๆนานาแต่อย่างไรก็ดีทุกวันนี้แอฟริกาได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก

ัจจุบันแอฟริกาเป็นทวีปที่เต็มไปด้วยโอกาสด้วยปัจจัยสำคัญ2ประการคือ 1. การเป็นภูมิภาคที่มีประชากรกว่า 1,200 ล้านคนซึ่งในอีก30ปีข้างหน้าคาดการณ์กันว่าประชากรจะเพิ่มขึ้นอีกกว่า1เท่าตัวและจะมีสัดส่วนสูงถึงประมาณ1ใน4ของประชากรโลกทำให้แอฟริกาไม่เป็นเพียงตลาดใหม่ในปัจจุบันเท่านั้นแต่ยังจะเป็นตลาดที่สำคัญในอนาคตด้วยโดยเฉพาะสินค้าเกษตรเช่นข้าวไทยซึ่งกว่าครึ่งของที่ไทยผลิตถูกส่งออกไปแอฟริกาอย่างไรก็ดียังมีประชากรในแอฟริกาอีกหลายล้านคนที่ขาดแคลนอาหารไทยจึงได้ร่วมกับประเทศต่างๆเช่นญี่ปุ่นดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวเช่นโครงการ Coalition for African Rice Development เพื่อสอนการปลูกข้าวให้แก่แอฟริกานอกจากนี้ในด้านประชากรศาสตร์แอฟริกายังถือเป็นทวีปที่มีศักยภาพสูงมากเพราะกว่า60%ของประชากรในแอฟริกาอยู่ในวัยทำงานที่มีอายุต่ำกว่า25ปีและพร้อมที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญทั้งในทางสังคมและเศรษฐกิจต่อไปในอนาคตประการที่2การเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญของโลกอาทิก๊าซธรรมชาติน้ำมันถ่านหินอัญมณีประมงและป่าไม้ซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วทุกอนุภาคของแอฟริกาโดยที่ผ่านมาประเทศต่างๆและไทยได้รับประโยชน์จากทรัพยากรของแอฟริกามานานโดยเฉพาะในด้านอัญมณีที่นักลงทุนชาวไทยได้นำมาเจรนัยจนกลายเป็นสินค้าออกที่สำคัญของไทยขณะเดียวกันไทยก็มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการฝึกอบรมและการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านนี้ให้แก่แอฟริกาเช่นกันซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมการลงทุนร่วมกันสาขาที่ต่างฝ่ายต่างมีศักยภาพจากปัจจัยที่สำคัญทั้งสองข้อดังกล่าวทำให้ในปัจจุบันประเทศแอฟริกาสามารถพัฒนาประเทศให้รุดหน้าไปได้ในหลายๆด้านเช่นด้านเศรษฐกิจแอฟริกากำลังเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็วจากสังคมชนบทสู่สังคมเมืองจากสังคมเกษตรกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรมและจากชนเผ่าท้องถิ่นสู่ชนชั้นกลางที่มีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยในปีคริสตศักราช2011ถึง2015 7ใน10ประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากที่สุดของโลกนั้นเป็นประเทศในทวีปแอฟริกาทั้งนี้คาดการว่าระหว่างปีคศ2016ถึง2021เศรษฐกิจของแอฟริกาจะเติบโตขึ้นกว่า1เท่าตัวด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคแอฟริกาได้รับความช่วยเหลือจากประเทศต่างๆทั้งสหรัฐสหภาพยุโรปและเอเชียเช่นญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้และอินเดียในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนหนทางท่าเรือสนามบินทางรถไฟจนทำให้ในปัจจุบันแอฟริกามีการพัฒนาด้านนี้เป็นอย่างมากโดยในเคนยาแอฟริกาใต้อัลจีเรียโมร็อกโกไนจีเรียจิบูตีและเอธิโอเปียมีเส้นทางรถไฟความเร็วปานกลางและความเร็วสูงแล้วนอกจากนี้บริษัทเอกชนของไทยเองได้ร่วมมือกับแอฟริกาในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้แก่การก่อสร้างทางรถไฟและท่าเรือน้ำลึกในโมซัมบิกการซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าในซูดานการลงทุนด้านปิโตรเลียมในอียิปต์เป็นต้นซึ่งเป็นโอกาสให้แรงงานไทยหลายพันคนเดินทางเข้าไปทำงานในแอฟริกาในด้านการเมืองและความมั่นคงขณะนี้ประเทศแอฟริกาหลายประเทศได้เสริมสร้างสันติภาพและเริ่มพัฒนาประเทศให้รุดหน้าไปอย่างมากเช่นความขัดแย้งในซูดานซึ่งคู่ขัดแย้งสามารถตกลงอย่างสันติให้มีการแบ่งเป็น2ประเทศเมื่อปีพ.ศ. 2554รวันดายุติการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไปเมื่อปี2537และปัจจุบันสามารถพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในด้านไอทีจนได้รับการขนานนามว่าเป็นสิงคโปร์แห่งแอฟริกาขณะที่ปัญหาโจรสลัดและการก่อการร้ายโดยกลุ่มอัลซาบาบและกลุ่มโบโกฮารามนั้นได้ถูกจำกัดวงมากขึ้นด้วยความช่วยเหลือที่ประชาคมโลกหยิบยื่นให้โดยในส่วนของไทยส่งเจ้าหน้าที่พลเรือนทหารและตำรวจเข้าร่วมในภารกิจสังเกตการและปฏิบัติการรักษาสันติภาพในหลายประเทศเช่นไลบีเรียนามิเบียแอฟริกาใต้เซราลีโอนบูรุนดีซูดานและเซาท์ซูดาน
ด้านการท่องเที่ยวเป็นสาขาที่แอฟริกามีศักยภาพสูงมากโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ยังคงดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ข้ามน้ำข้ามทะเลมายังทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดนอกจากนี้ยังมีป่าเขาและท้องทะเลกว้างใหญ่ที่งดงามที่ยังคงความเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงแต่งแต้มด้วยสีสันของวิถีพื้นถิ่นของชนพื้นเมืองคงไว้ซึ่งเสน่ห์อันเป็นอัตลักษณ์ที่มีที่แอฟริกาเพียงแห่งเดียวในโลกในขณะเดียวกันแอฟริกาก็เปิดบ้านต้อนรับวิถีแบบไทยๆไม่ว่าจะเป็นมวยไทยการนวดแผนไทยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านอาหารไทยซึ่งมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยภาคเอกชนไทยได้เริ่มเข้าไปลงทุนด้านโรงแรมในเคนยาโมซัมบิกแอฟริกาใต้อียิปต์และเซเชลแล้วโดยในแอฟริกาใต้ประเทศเดียวมีร้านอาหารไทยกว่า80ร้านและมีร้านอาหารไทยในเครือซิมพรีเอเชียซึ่งมีการขยายสาขากว่า50แห่งในแอฟริกาใต้บอสวานาและซิมบับเวจากนั้นในปัจจุบันสายการบินต่างๆของแอฟริกาได้แก่เคนยามาดากัสการ์เอธิโอเปียและอียิปต์มีบริการเที่ยวบินตรงมายังกรุงเทพทำให้มีนักท่องเที่ยวแอฟริกาเดินทางมาท่องเที่ยวรักษาพยาบาลและซื้อสินค้าในประเทศไทยเป็นจำนวนมากขณะที่นักท่องเที่ยวไทยก็นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวในแอฟริกามากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันแอฟริกาซึ่งในปัจจุบันเป็นทวีปที่มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และได้รับการพัฒนาไปทุกขณะมิได้เป็นทวีปที่ห่างไกลจากประเทศไทยแต่อย่างใดเนื่องจากที่ผ่านมาไทยและแอฟริกาต่างมีความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรกันมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ประเทศในแอฟริกาได้รับเอกราชจากประเทศเจ้าอาณานิคมโดยไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับหลายประเทศในแอฟริกามายาวนานมากกว่า50ปีปัจจุบันไทยมีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในแอฟริการวม9แห่งและยังมีสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ในแอฟริกาอีกจำนวนมากและประเทศแอฟริกาก็มีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ในไทยหลายแห่งด้วยเช่นกันในระดับพระราชวงศ์พระบรมวงศานุวงศ์ไทยหลายพระองค์เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนทวีปนี้ได้แก่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆในแอฟริกาขณะที่ผู้นำของประเทศในแอฟริกาก็เคยเดินทางเยือนประเทศไทยเช่นกันอาทิประธานาธิบดีเนลสันเมนเดลาแห่งแอฟริกาใต้สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวาซีแลนด์สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเลโซโทในส่วนของภาครัฐไทยและแอฟริกามีกลไกความร่วมมือทวิภาคีในหลายระดับได้แก่คณะกรรมาธิการร่วมในระดับรัฐมนตรีและการประชุมคณะทำงานในระดับปลัดกระทรวงและระดับอธิบดีซึ่งที่ผ่านมามีการจัดประชุมอยู่เป็นระยะเพื่อผลักดันความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่างๆในระดับประชาชนก็มีการไปมาหาสู่กันอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือนักเรียนไทยมุสลิมที่นิยมไปศึกษาต่อในแอฟริกาจำนวนมากและนักธุรกิจที่เดินทางไปทำการค้าขายระหว่างกันเหล่านี้เองได้ก่อให้เกิดความร่วมมือในเชิงหุ้นส่วนระหว่างไทยและแอฟริกาในด้านต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ไทยให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของกองทัพไทยการให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรของแอฟริกาในสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญเช่นการเกษตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โครงการเผยแพร่แนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลายประเทศซึ่งถือเป็นความร่วมมือที่จะสร้างงานสร้างรายได้และสร้างการพัฒนาให้กับชาวแอฟริกาอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาในด้านต่างๆที่ทำให้แอฟริกาไม่ใช่ดินแดนล้าหลังและห่างไกลอีกต่อไปประกอบกับมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างไทยและแอฟริกาที่มีมาอย่างช้านานรวมทั้งกลไกภาครัฐที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างและอำนวยความสะดวกให้กับคนไทยหากเราเริ่มที่จะเปิดใจมองแอฟริกาในมุมใหม่และกล้าที่จะเริ่มศึกษาแอฟริกาในแง่มุมที่ตนเองสนใจแอฟริกาจะเป็นดินแดนแห่งโอกาสที่เปี่ยมไปด้วยศักย

0: พในทุกด้านสำหรับคนไทยทุกคน
1: ครับก็เรียกได้ว่าเป็นการมองแอฟริกาแบบเขาเรียกว่ามองมุมกลับปรับมุมมองมากๆเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่กองแอฟริกาทำนะครับในช่วงกลางปี59ที่ผ่านมานั่นเองไม่ช้าไม่นานมานี้นะครับก็เห็นได้ว่าจากคลิปเนี่ยเรามีความสัมพันธ์กับประเทศแอฟริกาเนี่ยไม่น้อยเลยทีเดียวใช่ไหมครับพี่ปุ้ยไม่น้อยเลยเน
2: า
1: ะ
2: ไม่น้อยเลย
1: มันก็เลยทำให้นำมาสู่การเขาเรียกว่าสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับหลายๆประเทศในแอฟริกาเลยใช่ไหมครับก็เลยทำให้ประเทศในแอฟริกาเหล่านี้ก็เข้ามาเขาเรียกว่าอะไรมาจัดตั้ง
2: มา
1: เปิดสถานทูตในเมืองไทย
2: ไม่ทราบว่าตอนนี้เรามีสถานทูตแอฟริกาในประเทศไทยอยู่กี่แห่ง
1: พี่ชอนน่าจะรู้ดีเกี่ยวกับคำนี้เพราะว่าก็มีการ
3: ตอนนี้ใช่ไหมครับโอ้มีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ล่าสุดมีทั้งหมด7ประเทศแล้วนะครับก
2: ็มีอะไรบ้างคะพี่ชอน
3: มีสถานทูตอียิปต์นะครับสถานทูตเคนยานะครับสถานทูตลิเบียสถานทูตโมร็อกโกนะครับไนจีเรียสถานทูตซูดานแล้วก็สถานทูตแอฟริกาใต้ซึ่งล่าสุดเนี่ยก็เป็นสถานทูตสู่ด่านที่มาตั้งสถานทูตที่ประเทศไทยนะครับ
2: เปิดใหม่เป็นประเทศล่าสุด
1: เป็นประเทศน้องใหม่ล่าสุดที่มาเปิดสถานทูตในเมืองไทยนั่นเอง
4: แต่ก็ไม่ได้นับว่าจะมีเฉพาะสถานทูตนะคะในประเทศไทยเองนอกเหนือจากสถานทูตก็ยังมีสถานกงสุลกิติมศักดิ์สถานกงสุลของประเทศแอฟริกาที่มาตั้งในประเทศไทยอะค่ะ
1: แต่ไม่ใช่แค่นั้นสำหรับประเทศไหนอย่างที่พวกเราบอกไปว่าแอฟริกานี่มีประเทศเยอะแยะมากมาย50กว่าประเทศแต่ว่าบางคนจะสงสัยว่า50กว่าประเทศมีสถานทูตแค่นี้เองหรอไม่ใช่นะครับเพราะว่าสำหรับประเทศไหนที่เขาไม่ได้มีตั้งสถานทูตที่เมืองไทยเนี่ยเขาก็จะใช้มิชชั่นของเขาในประเทศที่อยู่รอบๆบ้านเราใกล้เคียงไปได้เพื่อนบ้านหรือว่าอาจจะกลายไปนิดนึงเช่นในจีนญี่ปุ่นอินเดียอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้สถานทูตเหล่านั้นในการดูแลความสัมพันธ์กับประเทศเรา
3: ใช่ยังยกตัวอย่างอย่างประเทศเอธิโอเปียอย่างเงี้ยครับก็มอบหมายให้สถานทูตเอธิโอเปียประจำอินเดียมีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทยนะครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าสมมติอยากจะไปเที่ยวเอธิโอเปียก็อาจจะสามารถขอวีซ่าได้จากสถานทูตที่นิวเดลี
3: หรืออาจจะประสานผ่านทางช่องทางสถานกงสุลกิติมศักดิ์เอธิโอเปียประจำประเทศไทยซึ่งก็มีการแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วคนล่าสุดนะครับ
1: ก็ทำได้เช่นเดียวกัน
3: ก็สามารถติดต่อท่านได้ไปนะครับ
1: เอ๊แต่อย่างเงี้ยคือสถานทูตเรากำลังพูดถึงสถานทูตแอฟริกาที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยแต่สถานทูตไทยเราที่ตั้งอยู่ในแอฟริกาก็ไม่น้อยไปกว่ากัน
3: ไม่น
1: ้
3: อยก็อย่างที่บอกไปเกริ่นไปตั้งแต่ช่วงต้นของรายการนะครับว่ามีทั้งหมดกี่แห่งนะครับ
4: มี8นะคะทั้งหมดในทวีปแอฟริกา
1: เยอะมากนะครับถือว่าเยอะมาก
3: ใช่อ
1: ะไรบ้างครับ
4: จะมีที่ราบัตนะคะมีที่ไคโรราบัตนี่คือโมร็อกโกไคโรอียิปต์นะคะไนโรบีอันนี้เคนยาอันตานานาริโ
1: กลิ
4: มจะผ่านกันค่ะมาปูโตนะคะพริทอเรียอาบูจาแล้วก็กรุงดากาค่ะ
1: โอ้โหเยอะเยอะมากนะก็ถือว่าครอบคลุมทั่วทั้งทวีป
3: ครอบคลุมนะครับ
2: ซึ่งสถานทูตแห่งล่าสุดที่ประเทศไทยเพิ่งไปเปิดในแอฟริกาใครทราบไม่เอ่ยว่าอยู่ประเทศอะไร
1: เอยากจังเลย
2: รางวัลให้ไหมเดี๋ยวมีรางวัลให้นอกรอบนะคะ
1: คืออะไรครับพี่นัท
2: แห่งล่าสุดเป็นสถานทูตที่พี่เป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะอยู่นะคะก็คือสถานทูตที่กรุงมาปูโตประเทศโมซัมบิกค่ะ
1: ทำไมถึงเปิดที่นี่ครับพี่นัทต้องมีเหตุผลแน่นอน
2: โมซัมบิกนี่เป็นประเทศฮอตฮิตมากเลยตอนนี้เพราะว่าหลายคนอาจจะไม่ทราบนะคะว่าโมซัมบิกเนี่ยเป็นประเทศที่มีมูลค่าการลงทุนของไทยสูงที่สุดเป็นอันดับ1ในแอฟริกาเลยก็จะมีการลงทุนขนาดใหญ่จำนวนมากนะคะจะมีทั้งในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานมีเรื่องของพลังงานเรื่องก๊าซธรรมชาติแล้วก็มีการประกอบธุรกิจโรงแรมด้วยก็นับว่าเป็นประเทศยุทธศาสตร์ที่สำคัญมากของไทย
1: เพราะว่าแอฟริกาเนี่ยก็เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์แล้วก็อาจจะยังเข้าไม่ถึงเหมือนมีพื้นมีโอกาสให้การเข้าถึงให้อีกเยอะแยะมากมายเลยก็เป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนไทยที่จะเข้าไปลงทุนในเรื่องเหล่านี้ในแอฟริกานั่นเอง
3: เข้าไปติดต่อค้าขายกับทางโมซัมบิกถ้าสนใจข้อมูลก็ติดต่อที่สถานทูตกรุงมาปูโตได้เลย
2: ใช่ไหม
1: คร
2: ับ
1: หรือก็ติดต่อผ่านเราก็ไปอีกช่องทางได้เช่นกันเราก็จะดูแลเป็นอย่างดี
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าอย่างแอฟริกาใต้เนี่ยคือมูลค่าการค้าขายสูงที่สุดแต่ถ้าหากว่าเป็นโมซัมบิกมาดากัสการ
2: ์เป็น
1: การลงทุนก็ไม่เหมือนกันก็อย่าสับสนกันนั่นเองนะครับก็ถือว่าอาจจะมูลค่าการลงทุนมากกว่าหลายๆประเทศที่เรา

0: ลองไปลงทุนด้วยซ้ำไป
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะ
1: ค่ะ
0: โอเคก็เลยเป็นที่มาของรายการของเรานะครับสีสันแอฟริกาเองเพราะว่าก็จะเห็นได้ว่ารายการเราแอฟริกาจากคลิปหรือจากที่พวกเราพูดไปเนี่ยมันมีโอ้โหวาไรตี้สูงมีความหลากหลายสูงมาก
1: จริงๆคลิปเป็นแค่เหมือนน้ำจิ้มเท่านั้นเอง
0: น้ำจิ้มย่อยๆ
1: เดี๋ยวต้องติดตามชมรายการในโอกาสต่อๆไปเพราะว่าเราจะเจาะลึกในแต่ละสัปดาห์จะพาไปเที่ยวพาไปเยี่ยมชมแต่ละประเทศแล้วก็จะมีการเชิญแขกรับเชิญที่น่าสนใจมาพูดคุยกับเราด้วย
0: ใน
1: แต่ละ
0: หรือแม้กระทั่งพวกเราเองที่ก็ได้มีโอกาสเดินทางไปแอฟริกาหลายๆครั้งอย่างพี่ชอนเนี่ยโอ้โหไป
1: พี่ชอนไปที่ไหนมาคะ
2: ปีที่แล้วใช่ไหมครับโอ้โหได้ไปเอธิโอเปียนะครับแล้วก็กานา
1: โอ้โหเป็นประเทศที่ไปยาก
2: ไปยากนะแล้วก็คนไทยก็ยังไม่ค่อยได้มีโอกาสไปกันมากเท่าไหร่ก็ถือว่าโชคดีแล้วก็ได้ไป
0: เป็นคนไทยกลุ่มแรกๆหรือเปล่า
1: บุกเบิก
2: คนไทยกลุ่มน้อย
0: ส่วนน้อย
2: มานะครับแต่ถามว่าไปแล้วก็มีความรู้สึกว่าน่าสนใจมาก
0: น่าสนใจไหมครับกานานี่มันอยู่ตรงไหนนะครับ
3: อยู่แอฟริกาตอนตก
2: ค่ะ
3: ของป
2: ุ้ย
3: อยู่เป็นช่วงทางใต้นะคะริมทะเล
1: ค่ะ
3: ติดเป็นชายฝั่งค่ะ
0: แล้วอย่างพี่นัดไปไหนมาบ้างล่ะครับ
1: พี่ได้ไปโมซัมบิกมาแล้วแล้วก็ไปแอฟริกาใต้มาแล้วก็ประทับใจทั้งสองที่อย่างโมซัมบิกก็เรียกได้ว่าไม่ใช่อย่างที่เราคิดเลยคือตอนแรกเราอาจจะมีภาพลักษณ์ว่ามันจะน่ากลัวหรือเปล่าหรือจะอันตรายไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอไปแล้วจริงๆแล้วชอบมากคนก็เป็นมิตรมากแล้วก็เป็นประเทศที่สวยมากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญด้วยค่ะ
0: เพราะสำหรับคนไทยหลายๆคนเนี่ยไม่เคยได้ยินคำว่าโมซัมบิกเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เดี๋ยวถ้าติดตามรายการของเราจะได้รู้จักโมซัมบิกอย่างถ่องแท้มากขึ
0: ้
1: น
0: มากขึ้นนั่นเองนะครับก็สำหรับอาทิตย์หน้านะครับก็เรียกได้ว่าเราก็จะเอาเรื่องราวเหล่านี้มานำเสนอนั่นเองซึ่งสำหรับอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะเปิดตัวด้วยประเทศที่คนไทยเรารู้จักมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในทวีปนั่นก็คือประเทศ
4: แอฟริกาใต้
0: นะครับก็เราก็จะนำเรื่องราวของแอฟริกาใต้เนี่ยมานำเสนอว่าเออประเทศนี้มีความน่าสนใจยังไงแล้วก็โอกาสที่เราจะเข้าไปทำธุรกิจจะเป็นยังไงหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องเหล่านี้นะครับก็ต้องติดตามต่อไปว่าเรื่องราวในอาทิตย์หน้าจะเป็นยังไงนั่นเอง
1: ซึ่งก็จะเป็นโอกาสฉลองปีนี้จะเป็นปีครบรอบ25ปีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วนะคะก็จะใครอยากจะมีอะไรสักถามหรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับประเทศแอฟริกาใต้ก็สามารถส่งคอมเมนต์เข้ามาได้เลยใน Facebook ของรายการ
0: ครับก็ช่องคอมเมนต์ที่อยู่ด้านล่างนี้ทาง Facebook นะครับหรือว่า
1: อย่าลืมกดไ
0: ลค์กดแชร์ด้วยนะครับ
1: กด
0: เลิฟได
1: ้ค่ะ
0: นั่นเองนะครับ
3: กดขำก็ได้นะ
0: กดขำก็ได้แต่อย่าเกลียดกันก็พอใช่มั้ยโอเคถ้างั้นก็ติดตามเราได้ต่อไปนะครับทางช่องวิทยุสรานรมหรือ Facebook สรานรมเรดิโอนั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้ก็
3: เป็นการเปิดตัวแนะนำ
0: แล้วก็ขอให้เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคร
2: ับ
0: อ
2: ยากให้แฟนๆช่วยกันติดตามพวกเรากันต่อไปนะครับออกอากาศทุกวันไหนอีกครั้งนึงนะครับ
0: ย้ำอีกครั้ง
3: ค่ะพฤหัสบดีนะคะ6โมงเช้ารายการครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าช่วงนั้นไม่สะดวกสามารถติดตามได้ทางสรานรม
0: ใน
3: Facebook ค่ะ
0: สรานรมเรดิโอนั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการเปิดตัวแบบน้ำจิ้มเบาๆไปก่อนนะครับก็กลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในวันพฤหัสหน้านั่นเองนะครับหรือทาง Facebook ได้ตลอดเวลาเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลากันไปก่อนเพียงเท่าน
2: ี้แล้วพบกันใหม่กับรายการ
4: สีสันแอฟริกา
0: ครับ
3: ขอบคุณนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาพม่าง่ายๆรายการสอนภาษาแบบ Variety ที่ทำให้คุณผู้ชมรู้จักกับภาษาภาพเมียนมาหรือว่าที่เราเรียกกันติดปากว่าพม่าเพื่อนบ้านของเรานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการทักทายซึ่งไม่ได้มีแต่คำว่ามิงกะลาบาเท่านั้นนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วไปพบกับอาจารย์มิจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลครับ
1: มิงลาบาเชวันนี้เรามาเรียนภาษาพม่าการทักทายกันนะคะมิงลาบามิงลาบาไม่ใช่พูดว่ามังคลาบาหรือว่ามิงคลาบามิงลาบาก็นะคะเสียงที่มาจากลำคอนะคะเอาไหมนะคะมิงลาบามิงลาบาถ้าหาว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยคะเราก็ต้องใช้คำที่ว่ามิงลาบาชินนะคะมิงลาบาชินถ้าเป็นผู้ชายเราก็ต้องพูดคำว่ามิงลาบาคิมบยามิงลาบาคิมบยาคิมบยาก็คือครับนะคะชินก็คือค่านะคะมิงลาบาชินมิงลาบาคิมบยานะคะเอาตัวนี้เราได้การทักทายกันแล้วการทักทายแบบนี้เนี่ยเราใช้ได้ทั้งวันค่ะนะคะตอนเช้าตอนกลางวันตอนบ่ายตอนเย็นเราใช้ได้ตลอดเวลานะคะมิงลาบาชินกับมิงลาบาคิมบยาเอาต่อไปเราแนะนำตัวเองนะคะจม่ามิมีบาจม่ามิมีบาหรือว่าจม่านาเมมิมีบาจม่านาเมมิมีบาอันนี้ผู้หญิงพูดนะคะถ้าหาว่าเป็นผู้ชายจโนนะจโนสมชายบาจโนสมชายบาหรือว่าจโนนาเมสมชายบาจโนนาเมสมชายบานะคะโอเคต่อไปเราจะพูดยังไงดีแนะนำว่าเราเป็นคนชาติอะไรนะคะถ้ามิมิมิมิก็เลยต้องบอกว่าจม่าเมียมาลูมิวบาจม่าเมียมาลูมิวบานะคะถ้าเป็นคนไทยเราก็แนะนำคำว่าจโนไทยลูมิวบาจโนไทยลูมิวบาลูมิวหมายถึงสัญชาตินั่นเองนะคะจม่าเมียมาลูมิวบาจโนไทยลูมิวบาได้ไหมคะเอาเราแนะนำตัวเองกันแล้วว่าเรามาจากไหนตัวนี้เราก็ถามคนอื่นบ้านว่าคุณชื่ออะไรนะคะอายุเท่ากับรุ่นลูกของเราเราก็ไปใช้คำว่าตมี่นะตมี่หมายถึงว่าลูกสาวนะถ้าเป็นคนนั้นเป็นลูกผู้หญิงตมี่นาเมเบลูคอเดเลนาเมเบลูคอเดเลนะถ้าหาว่าเป็นเหมือนเท่ากับอายุมากกว่ามิมิหรือว่านายของมิมิมิมิก็เลยต้องเรียกเขาว่าเป็นนายใช่ไหมคะหรือว่าต้องเรียกเขาว่าเป็นชื่อเขานะถ้าเรายังไม่รู้จักชื่อเขาเราก็ไม่ต้องเรียกชื่อเขาใช่ไหมคะตอนนี้เรากำลังจะถามชื่อเขาเราก็เลยเรียกเขาว่าเป็นนายและกันก่อนนะคะนายชื่ออะไรคะเนี่ยเราก็ใช้คำที่ว่าสยานาเมเบลูคอบาเดเลสยานาเมเบลูคอบาเดเลนะคะถ้าหาว่าไม่ใช่นายของเรานะคะเป็นผู้จัดการนะผู้จัดการเราก็เลยใช้

0: คำที่ว่า manager เหมือนกัน manager ก็คือมาจากภาษาอังกฤษนะคะ manager name value kobadale แล้วก็ใช้อะไรที่แบบคนลงคนตาหรือว่าเป็นตำแหน่งของเขาก็เราก็ใช้ได้นะคะแล้วก็ตามด้วย name value kobadale name value kobadale นะนาเมเบลูคอบาเดเลเวลาเขาถามเราก็เลยตอบว่าจะมามีมีบาจะมามีมีบาหรือว่าจะน้อสมชายบาจะน้อสมชายบาได้แล้วนะคะว่าแนะนำตัวเองอ้าวพอเสร็จแล้วแนะนำการเสร็จแล้วเราก็ต้องใช้คำที่ว่ายินดีที่รู้จักใช่ไหมคะต่างคนต่างบอกชื่อกันแล้วแล้วก็ตัวนี้เราก็เลยต้องมาบอกว่ายินดีที่รู้จักกันนะคะก็ตุยอาดาวันตาบาเดตุยอาดาวันตาบาเดถามต่อว่าสบายดีไหมคะนะคะนีเก้าบาดลานีเก้าบาดลาฮูเกนีเก้าบาเดฮูเกนีเก้าบาเดเราก็ต้องบอกว่าโฮเกะโฮเกะแปลว่าค่ะนะคะค่ะนีเก้าบาเดสบายดีค่ะนะคะเอาไหมนะคะนีเก้าบาดะลาโฮเกะนีเก้าบาเดโฮเกะนีเก้าบาเดถ้าไม่สบายล่ะคะฮิเอนีมาเก้าบาบูฮิเอนิมะเก้าบาบูอันนี้เป็นถ้าไม่สบายจริงๆเนี่ยเราก็ต้องตอบแบบนี้นะคะฮิเอนิมะเก้าบาบูวันนี้ก็คือการทักทายของภาษาพม่าเพียงแค่นี้นะคะก็เจซูเต็มบาเดขอบคุณมากค่ะเจซูเต็มบาเดขอบคุณค่ะมิงลาบาเช
1: Minglaba, Janoname, Minkai Sweba. Yamaname, Bullo Cordele.
2: Jamaname, Sandaba.
1: Sanda, Nikonano.
2: Hoke, Nikonbade.
1: Gombili, that's a Dwala omeno.
2: Gomabi, Dwomeno.

0: พม่าปัจจุบันมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสหภาพเมียนมาใครไปพม่าจะพบป้ายใหญ่ตั้งอยู่โดดเด่นที่ทางเข้าออกสนามบินว่าแผ่นดินสีทองซึ่งหมายถึงพระเจดีย์และสถูปทั้งหลายที่เป็นสีทองคำตั้งเรียงรายพบเห็นได้ทั่วไปพม่านับว่าเป็นเมืองแห่งเจดีย์และปูชนียสถานทางพระพุทธศาสนาโดยแท้จริงยิ่งสำหรับพุทธศาสนิกชนชาวไทยแล้วพม่าคือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ควรได้ไปจาริกแสวงบุญปฏิบัติธรรมกันสักครั้งรวมไปถึงการอธิษฐานหรือขออะไรให้ได้สมดังปรารถนากับพระเจ้าทันใจนับเป็นมนต์เสน่ห์ของพม่าประเทศที่เรียกว่าแผ่นดินสีทอง
1: คงไม่ยากเกินไปนะครับสำหรับคำทักทายแบบพม่าคราวหน้าถ้าเกิดว่าเราเจอชาวพม่าที่ไหนก็อย่าลืมทดสอบตัวเองด้วยการทักทายเป็นภาษาพม่านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆกันได้ใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆกับผมชวนันอีกครั้งนะครับเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคของประชาคมอาเซียนจำเป็นนะครับที่จะต้องเรียนรู้เรื่องราวของเพื่อนบ้านกันเอาไว้บ้างและพม่าก็เป็นเพื่อนบ้านที่เราใกล้ชิดสนิทสนมกันมาดังนั้นนะครับถ้าเกิดเราศึกษาภาษาวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของเขาไว้บ้างก็จะทำให้เราเข้าใจพม่ามากขึ้นทำให้การติดต่อสื่อสารในเรื่องต่างๆง่ายและสะดวกขึ้นนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์มิมิจะมาสอนเรื่องการแนะนำตัวกันนะครับไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยครับ
1: มิงลาวาเช่วันนี้เรามาเรียนการแนะนำตัวกันนะคะจะมามิมิวาเสียมาบาไม่ฮิรงกาบาจะมามิมิวาเสียมาบาไม่ฮิรงกาบาเมื่อกี้นี้บอกว่าดิฉันมิมิค่ะเป็นอาจารย์ค่ะจะไม่ฮิรงค่ะเอาเราก็มาคุยกันหน่อยนะคะถ้าเป็นคนไทยเราจะพูดยังไงจะเนาสมชัยบาสยาวงบาเซยงกาบาเซยงก็คือโรงพยาบาลนะคะพอเสร็จแล้วแนะนำตัวการแล้วเราก็ต้องบอกว่าตุยยาดาวันตาบาเดตุยยาดาวันตาบาเดคำนี้ต้องพูดนะคะเพราะว่าเรายินดีที่รู้จักกันใช่ไหมคะพอหลังจากนั้นเราก็แลกนามบัตรกันนะคะต้องให้นามบัตรด้วยกันก็คือดาจะมากะปานะกาก็คือคาร์ดและนั่นเองนะคะดาจะมากะปาก็แลกเปลี่ยนกันนะดาจะมากะปาดาจะนอกกับปะถ้าเป็นผู้ชายเราก็ต้องใช้คำที่ว่าจะนอกกับปะนะคะหลังจากนั้นเราก็ต้องพูดกันว่าเจซูเต็มบาเดนะเพราะว่าเขามาให้เรานะคัดเขาเอามาให้เราก็คือเราก็ต้องบอกว่าคำที่ขอบคุณก็คือเจซูเต็มบาเดเจซูเต็มบาเดนะคะอันนี้เราสองคนแนะนำตัวเองด้วยกันนะคะถ้าหาว่าเราไม่รู้จักกันเนี่ยเราก็บอกเขาว่าคุณน่ะมาจากไหนทำงานอะไรใช่ไหมคะเราก็จะถามคำถามนั้นก็เราจะพูดยังไงเอามาฟังนะคะก็บอกว่าเบม้าลูตะเลเบม้าลูตะเลนะคะเบม้าแปลว่าที่ไหนลูตะเลทำที่ไหนแปลว่าอาชีพของคนอะไรนะคะเปรมาลูตะเลเนาะทำงานที่ไหนนะปาลูตะเลปาลูตะเลแปลว่าทำอะไรนะคะเปรมาลูตะเลปาลูตะเลนะคะเปรมาลูตะเลปาลูตะเลนะคะทำงานที่ไหนทำอะไรเขาตอบว่าสยาวงบาสยาวงบานะคะเอาเราได้สองคำแล้วแล้วก็ถามว่าคุณมาจากไหนนะคะมาจากไหนเราจะทำยังไงเมื่อกี้นี้เราถามว่าทำงานที่ไหนทำอะไรใช่ไหมคะตัวนี้เรามาดูกันว่ามาจากไหนหมายถึงมาจากเมืองไหนประเทศอันไหนนะคะเบกาลาเดเลเบกาลาเดเลก็คือมาจากไหนนั่นเองนะคะยางกงกาบายังกูกาบาแปลว่าจะยังกุงค่ะนะคะจะยังกุงค่ะก็คือยังกูกาบานะคะถ้าหาว่ามาจากกรุงเทพ

0: ็บอกว่าบางเก้ากาบาบางเก้ากาบานะคะอ้าวถ้าเรายังไม่พูดแค่นี้เราจะพูดว่ากรุงเทพนะจากกรุงเทพประเทศไทยค่ะได้ไหมได้เหมือนกันนะคะบางเก้าไทยในงานกาบานะคะเราต้องพูดเหมือนชื่อเหมือนก่อนนะคะบางเก้าไทยในงานกาบาแต่คนพม่าทุกคนก็รู้จักกรุงเทพอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราพูดสั้นๆว่าบางเก้ากาบาก็พอแล้วค่ะนะคะก็ถ้าเป็นคนพม่าเขาก็พูดว่ายางกงกาบานะคนไทยก็รู้จักยางกงดีเนาะก็เราก็พูดแค่สั้นๆก็ดีกว่านะคะยางกงกาบาคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าเราจะถามว่ามาทำอะไรก็คือป๋าลาเลาตะเลนะคะป๋าลาเลาตะเลนะคำตอบก็คือดิฉันมาเรียนค่ะมาเรียนหนังสือนะคะก็สาลาเซนเดสาลาเซนเดเซเนี่ยต้องพูดให้ชัดๆหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าพูดไม่ชัดเนี่ยเตนเตนซาลาเตนเดถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยผิดนะคะเซเนี่ยเราเวลาเราพูดเนี่ยเราต้องแลบลิ้นก่อนนะคะเซนะคะเซซาลาเตนเดนะคะสำหรับวันนี้เราก็มาเรียนการแนะนำตัวเพียงแค่นี้นะคะ
1: มิงลาบาเสีย
2: มิงลาบาบาเมียกูญีไปอ่ะมะเลเ
1: สียเยตะเป็ดอติบา
2: เอ้ห่อล่ะเบกะล่ะ
1: จมบางกาวเมียวท้ายในงานกะบา
2: จูซูบาเด
1: จีซูติมาเดရှင
3: ่ใครเป็นใครในพม่าไม่ง่ายเลยที่ดูชื่อแล้วจะรู้ว่าชาวพม่าคนนี้เป็นลูกใครมีใครเป็นพี่น้องทั้งนี้เนื่องจากคนพม่าไม่มีนามสกุลแต่จะรู้ว่าใครเป็นใครมาจากเผ่าไหนช่วงอายุเท่าไหร่ก็ดูที่คำนำหน้าในบัตรประชาชนเช่นผู้ชายจะนำหน้าด้วยคำว่ามาวหรือที่คนไทยพูดว่าหม่องนั่นเองค่ะแต่พออายุถึง30ปีจะเปลี่ยนคำนำหน้าเป็นโกถ้าอายุเลย35ใช้คำนำหน้าว่าอูส่วนผู้หญิงใช้คำนำหน้าว่ามะเมื่ออายุถึง30ปีหรือแต่งงานแล้วจะใช้คำนำหน้าว่าดอการไม่มีนามสกุลถ้าชื่อซ้ำกันก็ต้องเติมชื่อพ่อลงไปข้างหน้าเป็นเหตุผลหนึ่งที่เวลาไปขอวีซ่าที่พม่าจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อพ่อไปด้วยเพราะวัฒนธรรมของพม่าพ่อจะเป็นใหญ่ในบ้านเด็กรุ่นใหม่ๆจะได้ทำความรู้จักกับญาติๆก็ต่อเมื่อพ่อแม่แนะนำให้รู้จักหรือมีงานจัดงานวันรวมญาติให้รู้จักกันในหมู่เครือญาติ
4: วันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของการแนะนำตัวกันไปแล้วนะครับส่วนที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างยากนั้นมีนิดเดียวจริงๆนั่นก็คือการออกเสียงคำบางคำที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงนะครับแต่ว่าเราโชคดีนะครับที่มีเสียงวรรณยุกต์ถึง5เสียงการออกเสียงในภาษาต่างๆคนไทยจึงทำได้ค่อนข้างดียิ่งเมื่อฟังและฝึกฝนก็ไม่มีอะไรที่ยากเกินไปวันนี้นะครับเวลาของรายการภาษาพม่าง่ายๆก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: 进行正式国事访问之际，势力及王太后殿下倡议对泰国不同历史时期的女性服饰进行研究与探索，这些服饰被称为泰式皇室礼服。
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาชาริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: 泰式皇室礼服和玉器衬衫反映了泰国宫廷技艺和艺术手工品，世代相传的时间与传承。它们经过设计和调整，成为了当代服饰，具有连裁版型，并使用泰国本土生产的材料。这反映了社区工匠精湛的独特身份，同时也反映了泰国精神的整体面貌。在2024年。泰国内阁根据文化部的提议提出了一项决议，将泰式皇室礼服提请联合国教育科学及文化组织列入人类非物质文化遗产代表作名录。
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: 目前穿着泰式皇室礼服以及各种类型的泰国布料正变得越来越受欢迎鉴于势力万纳万里纳里拉塔纳拉查卡尼公主殿下集成和发扬了势力及王太后殿下保护与推广泰国纺织品的皇家夙愿，殿下将泰国布料进行现代化应用，使其一直以来都受到国内外市场的欢迎，并树立了品牌 Siri Wanawari。殿下还提出了各种理念和方针，鼓励社会各界穿着泰式服装。最终，联合国教科文组织宣布对殿下进行表彰，并授予了纪念勋章，以表彰殿下在保护文化遗产、推广精美艺术以及推动泰国文化和创意产业发展方面的皇室功绩。
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

0: ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
2: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
1: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทร นี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
3: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
4: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
1: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
5: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานลัดพิธีลัดทับพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
1: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

ชนพื้นเมืองที่อยู่ในหมู่เกาะทะเลใต้อินโดนีเซียต้องกรำแดดและอยู่กับทะเลจนคุณอาจคิดไปว่าพวกเขาน่าจะมีผิวคล้ำจับปลาเก่งสำหรับชนเผ่ามินาซาบนเกาะสุลาเวสีทางตอนเหนือกลับมี

ขาวและรูปร่างหน้าตาคล้ายคนมองโกลอยมีภูมิปัญญาด้านการเกษตรกรรมมากกว่าประมงหลังจากที่ชาวยุโรปเข้ามาก็นำเอาวัฒนธรรมความเชื่อเข้ามากลืนวิถีดั้งเดิมของชนเผ่าจนวันนี้มินาฮาซาคงเหลือเพียงลูกหลานที่

พลจากชาติต่างๆมานานหลายศตวรรษถึงวันนี้พวกเขาได้แปลงโฉมพื้นที่ทำกินให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเปิดต้อนรับวัฒนธรรมสมัยใหม่และนำพาตัวเองเข้าสู่โลกหนึ่งเดียวที่ผูกโยงกันด้วยการสื่อสารถึงกันเพียงคลิกเดียว

0: ินาสาเผ่านักรบแห่งสุลาเวสีต้นสายเผ่าพันธุ์ของชนพื้นเมืองมินาสาเชื่อกันว่าอพยพมาจากแผ่นดินใหญ่ในแถบมองโกเมื่อหลายพันปีก่อนพวกเขามีภาษาถิ่นในตระกูลออสโตรนิเชียนยังแยกย่อยไปตามกลุ่มภาษาต่างๆที่มาอยู่อาศัยกันบนเกาะสุลาเวสีตอนเหนืออีกถึง9ภาษาถิ่นถิ่นอาศัยบนเกาะของพวกเขาเริ่มปรากฏบนแผนที่โดยชาวฝรั่งเศสก่อนที่โปรตุเกสยุโรปชาติแรกเดินเรือมาถึงในต้นคริสตวรรษที่16เดิมที่เกาะแห่งนี้มีสุลต่านปกครองและชาวพื้นถิ่นมีความศรัทธาต่ออิสลามที่ไม่ได้เคร่งครัดเนื่องจากมีรากฐานความเชื่อเดิมผสมผสานรวมอยู่ด้วยวิถีดั้งเดิมของนักสู้แห่งมินาฮาซาแทบจะสาบสูญไปแล้วคุณจะสามารถเผชิญหน้ากับนักรบเหล่านี้ได้ตามสถานที่ท่องเที่ยวพวกเขาไม่ได้มีสีหน้าท่าทางดุดันดุดคนป่าทว่าต่างมีหน้าที่และสวมหมวกใบใหม่กลายเป็นทูต นักรบแห่งการท่องเที่ยวไปแล้วระบำออกศึกหรือภาษาพื้นถิ่นเรียกว่าจากาเลเลเป็นการสร้างความฮึกเหิมให้กับเหล่านักรบโหมโรงด้วยเครื่องดนตรีท้องถิ่นวงมโหรีทั้งดีดสีตีเป่าทำจากวัสดุที่มีอยู่มากในท้องถิ่นเช่นไม้ไผ่หรือทองเหลืองเครื่องแต่งตัวของนักรบได้รับการดัดแปลงไปบ้างเพราะวัสดุบางชนิดนั้นหาได้ยากขึ้นอย่างเช่นขนของนกเงือกที่อยู่บนหมวกทรงสูงก็เปลี่ยนมาใช้ขนนกที่หาได้ง่ายกว่าหรือกะโหลกลิงก็อาจจะถูกนำมาปะปนกับกะโหลกของสัตว์อื่นด้วย
1: สามล้าน
2: ada sekitaran di 1 jutaan lebih mungkin. Ya.
1: Ada termasuk dengan suku lain atau hanya suku Minahasa saja?
2: Di sini. Minahasa, Minahasa.
1: Pakaian perang begini biasa kan buat perang dengan siapa?
2: Ya, itu tentu kalau ada lawan-lawan yang musuh yang entah itu dari luar yang pasti inilah kami.
1: Yang senjata yang Bapak pakai biasanya ada apa selain dari pisau?
2: Jadi selain dari parang begini tombak, terus pakai kayu lagi, pemukul itu, terus ada juga yang lain-lain.
1: Ini pakaian ini ada arti tidak?
2: Ada, ada.
1: Nah, artinya?
2: Jadi, macam topi ini.
1: Ya.
2: Ini melambangkan

0: bahwa tandanya itu kekekaran orang binasa itu terlambang dari topi ini.
1: Ini yang burung, yang rambut burung ini ya, burung apa yang dipakai, yang dipasang?
0: Ini burung yang ada di kisaran danau sini.
1: Kenapa harus bikin tinggi sama begitu?
0: Ya, di samping itu tinggi biar menarik itu perhatian.
1: Ini tulang semua yang ada ini tulang binatang atau tulang orang?
0: Tulang binatang.
1: Ya, ini binatang yang Bapak bunuh sendiri, yang orang yang bunuh sendiri.
0: Iya.
1: Siapa bunuh sih, taruh di sini?
0: Iya.
1: Kap kok kai ka ko mekwenoi.
0: Oh, tidak. Ini terpakai baju kulit tapi kulit kayu.
1: Oh,
0: dasarnya itu kulit kayu.
1: Nah, tariannya seperti tadi biasakah saat mana aja kita tariannya?
0: Kalau untuk sekarang ini itu sudah bisa dipakai dalam syukuran acara apa saja, penjemputan atau menaik rumah baru khususnya di Minahasa. Atau syukuran-syukuran yang lain tuh bisa pakai ini, tarian kebasaran nih, tarian perang.
2: ในทุกปีหลังฤดูเก็บเกี่ยวชาวมินาฮาซาจะออกมาจัดงานเทศกาลรื่นเริงมีขบวนพาเหรดเดินไปรอบเมืองบ้างก็จับกลุ่มเต้นรำอยู่กลางลานกว้างที่หาดทรายหรือนาข้าวเทศกาลที่เรียกว่ามาปาลุตเป็นการชุมนุมกันอย่างพร้อมเพรียงเพื่อขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสวดอ้อนวอนขอบคุณพระเจ้าในคราวเดียวกันแม้ว่าภายหลังคนส่วนใหญ่จะเข้ารีดเป็นชาวคริสเตียนตามยาวอาณานิคมที่ผลัดเปลี่ยนกันมาปกครองร่วม500ปีแต่ความเชื่อเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายทำให้เขาเชื่อว่าบรรพบุรุษนั้นไม่ไปไหนแต่จะคอยปกปักคุ้มภัยให้กับลูกหลานอยู่ในผืนแผ่นดินที่พวกเขาเหล่านั้นถูกกลบฝังอยู่ในแท่งหินที่เรียกกันว่าวารุกาวารุกาคือหีบศพโบราณทำจากหินคล้ายที่เราพบอยู่ในทุ่งหายหินในเชียงขวางสปป.ลาวมีการสลักจารึกลวดลายต่างๆลงบนหินมีขนาดเล็กหรือใหญ่ตามขนาดบรรจุที่พวกเขาจะทำไว้ล่วงหน้าก่อนที่ตัวเองหรือคนในครอบครัวจะเดินทางสู่ชาติภพหน้าชาวมินาฮาซาจะจัดศพให้อยู่ในท่าคู้ตัวโดยใช้ผ้าทอของพวกเขาวางรองอยู่ใต้หีบศพและเมื่อมีคนตายเพิ่มก็จะบรรจุใส่ลงไปในหีบศพเดียวกันที่เห็นขนาดใหญ่ที่สุดนั้นเขาบอกว่าครอบครัวนี้อยู่กันในหีบถึง4ศพ
3: โจเกอร์มาเมงโกที่นี่นามาโอโปวากิวitu kan tona asli sini timani ong kumalambuai artinyaYang menemukan kampung air Madidi.
1: Orang yang bisa nanam begini itu harusnya orang yang kaya atau orang biasa saja.
3: Biasa saja. Dia bikin sebelum dia meninggal, dia subikin ini untuk oleh keluarga. Ada yang keluarga, ada yang sendiri. Jadi ada macam-macam.
1: Nah, dia mulai bikin tempatnya sebelum dia meninggal kan? Itu dia tahu dari mana kapan dia mau meninggal.
3: Ya, ini dia susiapkan.
1: Ini เป็นหลุมฝังศพที่สร้างขึ้นสมัย1847เมื่อวันที่27เดือนกรกฎาคมยูลีย์เมื่อวันที่26เดือนกรกฎาคมปี1847ซึ่งเป็นหลุมศพที่ค่อนข้างจะใหญ่ของที่นี่มีทั้งหมด4คนฝังอยู่ข้างในแล้วก็จะมีชื่อบอกว่าคนที่ฝังอยู่ข้างในเนี่ยมีการสลักชื่อเอาไว้4คน1 2 3แล้วก็4
3: 4
1: dan di dalam selain dari mayit ada barang apa yang masuk seperti cincin kalung ก็มีพวกของที่เขาใช้ประจำอยู่ทั้งแหวนแล้วก็สร้อยหรือกำไรที่เขาใช้อยู่ในชีวิตประจำวันฮารุฟะเอาไปแก้บาดูไปแก้อะไรดีล่ะ
3: มันยังไง
1: ก็มีการแต่งตัวแต่ว่าก็ไม่มั่นใจเพราะมันสมัยก่อนแต่ถ้าเป็นพวกต่างหูหรือว่ากำไรแหวนนี่มี
2: เมื่อศาสนาคริสต์เข้ามาพิธีกรรมดั้งเดิมก็ไม่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันแล้วหีบศพจำนวนมากได้นำศพออกจากหีบแล้วฝัง หีบถูกทำลายเพราะเกรงว่าจะเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคระบาดเหลือหีบบางส่วนมารวมไว้ในสถานที่แห่งนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้ล้ำลึกกันเป็นที่น่าสังเกตว่าลักษณะของหีบนั้นมีหลังคาคล้ายรูปแบบของศาลเจ้าจึงน่าจะเป็นหลักฐานหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าบรรพบุรุษมินาฮาซาเป็นญาติที่ใกล้ชิดกับคนแผ่นดินใหญ่ในจีนเราเดินทางเข้าสู่เมืองโทโมฮอนที่อยู่ห่างจากมานาโดเพียงขับรถไต่ขึ้นเขาประมาณ1ชั่วโมงอากาศเย็นสบายตลอดปีเพราะตั้งอยู่บนที่ราบสูงระหว่างภูเขาไฟ2ลูกคืออัมบังทางซ้ายมือมหาวูทางด้านขวาที่นี่เป็นศูนย์กลางการค้าที่ขนส่งสินค้าจากทะเลในเมืองท่ามานาโดเข้าสู่ถนนผ่ากลางภูเขาและสร้างเมืองอยู่กลางเกาะบนที่ราบสูงจากเมืองโทมฮอนจึงเดินทางต่อไปได้ทุกทิศในสุลาเวสีภาคเหนือเจ้าอนานิคมจึงใช้ทำเลที่นี่เป็นที่พักตากอากาศและมีโบสถ์คริสต์ที่เก่าแก่หน่อยก็จะเป็นสถาปัตยกรรมยุโรปบางโบสถ์ก็ดัดแปลงจากอาคารหลังเก่าความสวยงามของเมืองโทโมฮอนที่ตั้งอยู่บนเนินเขาทำให้บ้านเรือนและถนนหนทางนั้นเหมือนลอยคออยู่บนระลอกคลื่นยวดยานพาหนะบนถนนสายหลักในวันหยุดสุดสัปดาห์ผู้คนจะหลั่งไหลกันเข้ามาพักผ่อนกับครอบครัวแบบเช้าไปเย็นกลับเมื่อรถยนต์ขับมาถึงที่นี่แล้วช่วงเวลานี้เองคุณควรจะจอดไว้และเดินทางออกสำรวจย่านใจกลางเมืองแบบไม่รีบเร่งด้วยรถม้าสาธารณะมรดกของเจ้าอนานิคมที่ใช้เดินทางในสภาพพื้นที่สมบุกสมบันสายพันธุ์ม้าเหล่านี้น่าจะขนส่งใส่เรือมากับชาวยุโรปลูกหลานของพวกมันเติบโตอยู่บนเกาะนี้ในถิ่นที่มันยังคงพอมีทุ่งหญ้ากว้างไว้แทะเล็มคุณอาเมดเจ้าของม้านั้นบอกว่าเขาต้องเดินทางไปเลือกม้าจากเมืองอื่นที่อยู่บนเกาะนี้ไม่ใช่ว่าลักษณะที่ดีของม้าที่เขาต้องใส่ใจเท่านั้นอุปนิสัยของมันยังเป็นเรื่องที่อาเมดยิ่งรักมันเสมือนเพื่อนคู่ใจเลยก็ว่าได
1: ้ini kuda ini dari mana
4: ya dari Kabangkoan tapi masih Minahasa kan Kabangkoan
1: lebih jauh dari sini kuda ini bapak pilih sendiri tidak
4: pilih sendiri
1: oke bapak lihatnya di mana
4: ada kan dia punya DP di sini ada tuh tanda ini Pak. Ini. Yang di sini ada. Kalau di sini tidak ada, yang di sini nakal. Yang di sini bersihkan di sini tidak ada.
1: Aduh.
4: Bagus. Tidak pernah bikin ya yang tidak dimau. Dia baku spell dan sama.
1: Pernah ada marah lapar tidak?
4: Tidak pernah. Itu yang dia punya mahal.
1: Kalau saat dia capek, dia ada kasih tahu bapak nggak? Kata dia sudah capek.
4: Tidak kan tuh bapak sudah tahu oh, dia sudah capek, seboleh pulang.
1: Bapak pernah bawa dia paling jauh sampai berapa kilo?
4: Ya, 5 kilo.
1: 5 kilo. Cara didik kan, cara pelihara kuda ini susah tidak?
4: Tidak, asal sudah tahu kan. Kalau pertama susah, kalau sudah tahu kan dia punya makan sudah tahu.
1: Yang anak-anak baru ada juga yang suka brandy?
4: Ya tidak ada, cuma dia bapaknya yang hobi.
1: Bapak pikirnya saatnya ke depan ini brandy bisa hilang di kota ini tidak?
4: Ya kira-kira tidak, no.
2: ด้วยสภาพภูมิอากาศบนเขาที่เย็นสบายตลอดปีจึงควบม้าไต่เนินเขาได้อย่างสบายสบายดูเหมือนว่าม้าจะปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้ดีเมื่อมันต้องควบวิ่งอยู่บนถนนร่วมการสัญจรไปกับรถยนต์คุณอาเมดเลี้ยงดูมันใช้มันทำมาหากินร่วมกันมาตั้งแต่เขาอายุ20ปีกับม้านั้นไม่ใช่ว่าจะยอมลากรถไปเสียทุกตัวพวกมันจะถูกคัดเลือกใช้งานและเริ่มฝึกเมื่ออายุม้าครบ1ปีม้ารุ่นที่วิ่งตามหลังเรามาอีกคันหนึ่งนั่นแหละครับที่เป็นม้าใหม่ที่เพิ่งเริ่มงานเป็นครั้งแรกการลงสนามจริงที่เต็มไปด้วยสิ่งแวดล้อมไม่คุ้นชินนั้นเรียกเหงื่อกับความตนกให้มันได้มากทีเดียวรถ ม้าจึงเป็นปัจจัยที่จำเป็นของการ

0: เดินทางเมื่อรถยนต์เข้ามาแทนที่รถม้าจึงเป็นเพียงแค่สีสันของการท่องเที่ยวซึ่งกำลังค่อยๆปลดระวางไปในไม่ช้า
1: ini bapak ada cara yang untuk mengemudi kuda tidak
2: maksud cara
1: kemudi kiri kanan atau gimana itu
2: oh, ada
1: iya
2: kalau umpama belok kiri kan tarik tali kiri ini kalau belok kanan tarik kanan kalau berhenti kan tahan bos kan
1: pernah ada kecelakaan di jalan tidak
2: ada kuda lengkal kan kuda takut kendaraan atau besar dia lah dia buat ya
0: ไม่ต่างจากบ้านชนเผ่ามินาฮาซาที่ซ่อนตัวอยู่ตามป่าดงพงไพรตอนนี้บ้านแต่ละหลังได้เยี่ยมหน้าออกมารับแดดแรกและสุดท้ายของวันเรียงรายอยู่ตามริมทางถนนสายหลักที่ตัดผ่านใจกลางเมืองหลายหลังนั้นได้ถูกปรับให้เป็นบ้านตึกและยังเหลืออีกหลายหลังที่คงแบบบ้านชนเผ่าไว้ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับบ้านในแถบอุษาคเนคือเป็นบ้านยกตัวด้วยเสาสูงเพื่อป้องกันสัตว์ร้ายเข้ามาในบ้านใต้ถุนก็เป็นสถานที่เก็บเครื่องมือเครื่องใช้เลี้ยงสัตว์มาถึงยุคสมัยนี้พื้นที่ใช้สอยตรงส่วนนี้ก็ไม่มีความจำเป็นมากเท่ากับการกั้นห้องเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้กับคนในครอบครัวบ้านชนเผ่ามินาซาที่มีการออกแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่ตั้งแต่หน้าจั่วหลังคาลาดลมเพื่อรับมือกับปริมาณน้ำฝนตลอดปีมีช่องลมและหน้าต่างรอบตัวบ้านเพื่อถ่ายเทอากาศรับลมเย็นบนเขาสูงความโดดเด่นเช่นนี้ได้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตให้เหมาะกับสภาพพื้นที่บ้านชนเผ่ามินาซาจึงถูกดัดแปลงให้สามารถสร้างได้เร็วและง่ายขึ้นกลายเป็นธุรกิจของชุมชนในเมืองโทโมฮอนในการสร้างบ้านมินาซาแบบน็อกดาว
1: ini yang model-model rumah ini kan masih yang lama punya atau yang sudah model yang baru
3: sudah model-model ini tambah model
1: model-model yang baru
3: kalau binai beda dengan suku-suku lain
1: beda dengan kita juga bedanya di mana
3: bisa buat tiangnya tapi dia punya adat di sini pakai tiang 3 meter soalnya waktu dulu waktu zaman dulu ini kan banyak binatang buas toh jadi orang-orang bikin rumah pakai tiang supaya binatang buas tidak masuk tidak naik kalau dia punya hasil kebun di bawah
1: dan di dalam di atas rumah kan bagi kamarnya gimana atau tidak ada aturan
3: oh ada aturannya macam ini 3 kamar
1: ya
3: kalau yang lebih kecil 2 kamar atau 1 kamar saya kalau Jawa terima kunci kalau Manado
1: ada upacara adat yang untuk naik rumah baru tidak
3: untuk peletakan batu saja
1: oh mi
0: แม้ว่าก่อนหน้านั้นชาวโปรตุเกสสเปนอังกฤษจะเข้ามาเก็บเกี่ยวทรัพยากรและครอบงำวิถีผู้คนในแถบนี้ทว่าชาวดัตช์กลับเป็นชาติที่มีอิทธิพลอยู่มากที่สุดด้วยการปกครองที่ยาวนานกว่าเป็นผู้นำในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์โดยสร้างโรงเรียนคริสเตียนขึ้นหลายแห่งเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับลูกหลานของชาติตนและคนท้องถิ่นที่รับราชการให้กับเจ้าอาณานิคมสิ่งนี้เองทำให้เกิดการตื่นตัวของคนบนเกาะในการรวมตัวกันให้เป็นรัฐชาติด้วยประกาศคำขวัญ1ชาติ1ภาษา1ประชาชนข้อสังเกตคืออินโดนีเซียไม่ได้ชูภาพของการมีศาสนาประจำชาติเพราะมีความหลากหลายของชนเผ่าและการนับถือศาสนาจึงใช้ภาษาเป็นตัวนำในการรวมหมู่เกาะต่างๆให้อยู่ภายใต้ผืนธงเดียวกันเมื่อถูกกดขี่และเอารัดเอาเปรียบจากเจ้าอาณานิคมมากขึ้นคนพื้นถิ่นจึงรอคอยวันแห่งการปลดปล่อยสงครามโลกครั้งที่2ได้แผ่ขยายแนวรบสู่หมู่เกาะทะเลใต้คริสต์ศักราช1942ญี่ปุ่นบุกบ้าน

0: หลีและชวาและสัญญาว่าจะให้เอกราชให้การสนับสนุนในการก่อตั้งรัฐชาติอินโดนีเซียบนเกาะสุลาเวสีก็เป็นอีกสมรภูมิหนึ่งที่กองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรเข้าโจมตีฐานที่มั่นของญี่ปุ่นทำลายเมืองหลักๆบนเกาะตัดเส้นทางลำเลียงขนส่งน้ำมันและทรัพยากรเพื่อเป็นเสบียงให้กับกองทัพญี่ปุ่นในแดนอาทิตย์อุทัยเราได้พบร่องรอยของฐานบัญชาการลับในถ้ำใต้ภูเขาลูกหนึ่งในสุลาเวสีเหนือที่ทิ้งไว้เป็นอนุสรณ์หลังญี่ปุ่นสูญเสียครั้งใหญ
1: ่ราโนวันโกราโนวันโกถ้ำนี้เป็นถ้ำชื่อว่าราโนวันโกซึ่งถ้ำที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นเป็นคนสร้างทีนี้จะปังบิ๊กินอุตสาหกรรม
2: Masuk
1: di dalam tidak? Kurang lebih berapa meter masuknya?
2: Tapi ada yang di sebelah sana.
3: Dia tembus.
1: Dan di situ ada ketemu apa?
2: Ketemu situ ada yang 3 tahun lalu kan dapat kasih itu mas. Mas itu yang masnya.
4: Uang Jepang atau uang Indonesia?
2: Uang Jepang.
4: Angin Jepun. Emas sebanyak tidak?
2: Ya se apa? Berangkas kecil.
1: Sepak tham du ben tham ti sombun mak. Hin ko kong hang ge kheng. Ben tham ti kong hang ge gai kwang. Suung praman sak 2 mét khrueng thung 3 mét.
5: น่าจะเคลื่อนย้ายอุปกรณ์อาวุธอะไรได้สบายๆเลยนะ
1: ก็นี่ก็ขนาดรถจิ๊บเนี่ยน่าจะวิ่งได้ในนี้รถจิ๊บเนี่ยดูสภาพแล้วมีห้องเนี่ยทางนี้ก็ไปทางออกอีกทางหนึ่งทางขวามือก็ลึกเข้าไป
5: แต่น่าจะเป็นการ
1: วิชามาสุดที่ที่นี่วิชาตมุสนี่ก็ตัน
6: อันนี้ก็คือหนึ่งห้องอ่ะเก็บสัมภาระยุทธปกรณ์ต่างๆ
7: เพราะว่าลักษณะการทำเจาะถ้ำนี้เจาะด้วยอีเตอร์สับจะเห็นรอยอีเตอร์นะครับ
6: เราเรียกกันภาษาว่าอีเตอร์นะก็คือลักษณะเหมือนกับตะขอเหล็กแหลมๆนะแล้วก็เหมือนจอบฮะแต่มันแหลมด้าน
5: สับใช้แรงงานคนเนี่ย
6: แรงงานอย่างเดียวใช้คน
5: มีประมาณคร่าวๆนะสักถึงพันนะ
6: ในการไม่ถึงถ้ำเล็กฮะนี่ถือว่าถ้ำเล็กฮะหลักร้อยเราก็จะเห็นข้างคาวนะเห็นข้างคาว
8: แล้วก็ดูรูปแบบของการออกแบบของอุโมงค์ถ้ำนี้เลยก็เป็นลักษณะเก็บสัมภาระยุทธภกรมากกว่าเป็นพวกวัตถุระเบิดเป็นพวกลูกปืนอาวุธเก็บอาหารนี่ก็อีกหนึ่งห้อง
1: ดีไหมที่ที่ดูรูปเลยมั้งครับ
2: ยังดีสุดแล้วสักนั่งโบเลดูรูปมาสู่สักครั้งก็โบเลย
1: อ๋อฝั่งโน้มันจะมีทางเข้าอีกทางหนึ่งแต่เมื่อก่อนเข้าได้เดี๋ยวนี้เข้าไม่ได้แล้วIni gua ini bisa sampai di mana?
2: Gua? Sampai sebelah.
1: Dulu dia tumbuh sampai mana?
2: Tumbuh sampai sebelah.
0: หลังสงครามโลกครั้งที่สองปิดฉากโลกยังคงถูกแช่แข็งด้วยความขัดแย้งระหว่างชาติมหาอำนาจสองขั้วในสงครามเย็นความบอบช้ำจากสงครามและการตื่นตัวให้ได้มาซึ่งเอกราชทำให้ชาติยุโรปไม่ว่าจะเป็นโปรตุเกสสเปนอังกฤษดัตช์ต่างทยอยถอนตัวจากอดีตชาติอาณานิคมอินโดนีเซียได้ผนึกรวมหมู่เกาะทะเลใต้รวมถึงบางส่วนของเกาะบอร์เนียวและเกาะติมอร์มาปกครองการเดินทางที่ไปมาหาสู่ระหว่างเกาะที่ทำได้ง่ายขึ้นรัฐมีเสถียรภาพทำให้ดินแดนต่างๆจากหลายพันเกาะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแหล่งทรัพยากรมหาศาลกับจำนวนประชากรที่มากเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนทำให้อินโดนีเซียผงาดขึ้นเป็นเสือเศรษฐกิจตัวที่5แห่งเอเชียในปีคริสต์ศักราช1990ความเป็นอยู่ของชนเผ่าต่างๆบนเกาะได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเกิดเป็นเมืองต่างๆที่มีความสำคัญมากกว่าเป็นเพียงแค่สถานีการค้าและพวกเขากำลังเร่งมือในการสร้างผลผลิตให้กับท้องถิ่นตัวเองเช่นเดียวกับคนบนเกาะสุลาเวสีเกาะภูเขาไฟ ที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรม

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ไข่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ทำได้ตั้งแต่ไม้จิ้มฟันอันเล็กจิ๋วไปจนถึงสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่นะคะแล้วไผ่เนี่ยก็ยังทำอะไรได้อีกมากมายจนบางครั้งเนี่ยหลายคนอาจจะถึงกับงงเลยว่าเฮ้ยนี่มันทำจากไผ่เหรอจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ

0: ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอาจารย์ธนาค่ะซึ่งเป็นผู้ออกแบบอาคารด้านหลังนี้อาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์คะไม้ไผ่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีกี่ชนิดกี่พันเหรอคะ
2: ก็จริงๆไม้ไผ่ในโลกนี้มันมีหลายพันเฉพาะในไทยนี่ก็มีอยู่เกือบร้อยครับเพียงแต่ว่าไม้ไผ่ที่จะใช้ในการก่อสร้างจริงก็

0: อาจจะมีไม่มากจากข้อมูลนะครับที่เขาทำวิจัยมาเนี่ยไม้ไผ่ที่เหมาะสำหรับการก่อสร้างเนี่ยมีอยู่ 28,000 หาซื้อมาหรือว่าใช้สำหรับการก่อสร้างจริงๆก็มีไม่เยอะฮะอาจจะอยู่แค่สัก 3,000 4,000 เท่านั้นเองนะฮะ
1: คือไผ่เนี่ยก็จะมีทุกภาคแล้วแตกต่างกันไปอีกด้วยหรือเปล่าคะ
0: ไผ่นี่มันเป็นภูมิภาคทั้งเซาท์อีสเอเชียเลยครับยกตัวอย่างเช่นไผ่ตงเนี่ยมันก็จะมีมาตั้งแต่จีนตอนใต้ในเวียดนามในพม่าในลาวอะไรพวกนี้ครับก็จะมีเป็นไผ่พันธุ์ใกล้เคียงกันหมดในอินโดนีเซียก็จะมีไผ่ตรงเหมือนกันเรียกว่าไผ่มันก็ปลูกได้ทุกที่ทั่วประเทศเนี่ยแหละครับ
1: ณตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะพูดได้ไหมว่าไผ่คือวัสดุทางเลือกคะในการใช้ก่อสร้าง
0: พูดได้ครับขึ้นอยู่ว่าคนจะเลือกแล้วแต่แต่ละบุคคลนะครับไผ่เนี่ยมันเป็นวัสดุธรรมชาติที่มันไม่ต้องใช้พลังงานในการแปรรูปเราปลูกใช่ไหมครับเราก็ลดน้ำปล่อยธรรมชาติมันลดบ้างนี่นะครับ
1: ขึ้นของมันเองเลย
0: มันก็ขึ้นของมันเองถึงเวลาเราก็ตัดมาจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวไม้ไผ่เนี่ยมันก็สามารถพัฒนาเป็นวัสดุอุตสาหกรรมทั่วไปได้โดยตัววัสดุของมันเองเนี่ยมันก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถ้ามันมีข้อเสียเนี่ยก็เป็นข้อเสียในแง่วัสดุธรรมชาติจริงๆมันเป็นพืชป่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อไม้เนี่ยมันจะไม่ได้แน่นแบบไม้ทั่วไปดูหลังนี้ก็ได้ครับมันประมาณสัก4ปีได้แล้วฮะเราสามารถเทียบระหว่างสภาพไม้ไผ่ข้างในกับสภาพไม้ไผ่ข้างนอกได้เลยว่าต่างกันมากดูข้างนอกเนี่ยจะเห็นว่ามันมีลาเสียสีเนี่ยมันทำให้มันเริ่มผุแต่ว่าถ้าอยู่ข้างในเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรซึ่งหลังคาเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนไปมันก็ยังโครงสร้างยังใช้ได้อยู
1: ่การดูแลรักษาไผ่คืออะไรบ้างคะ
0: ไม้ไผ่เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราอยากให้ทนทานจริงๆเลยเนี่ย มันต้องเริ่มตั้งแต่ตอนช่วงตัดเลยครับจริงๆไผ่ที่หมอจะเอามาใช้เนี่ยอายุประมาณสัก3ปีขึ้นไปอย่างที่2ก็คือว่ามันได้รักษาเนื้อไม้หรือยังซึ่งวิธีการรักษาเนื้อไม้เนี่ยก็มีหลายอย่างแช่น้ำทิ้งไว้นานๆใช่ไหมครับเอาไปลนไฟอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวนี้อย่างหลังนี้ที่ใช้เนี่ยมันก็เป็นการทรีตด้วยการใช้บอแล็กคือการแช่ในสารเคมีอย่างที่3ก็คือการออกแบบอยู่ใน
1: ที่ร่ม
0: ที่ร่มไม่โดนแดดโดนฝน
1: รูปทรงของอาคารล่ะคะอาจารย์ออกแบบจากอะไรคะ
0: ความคิดผมแบบแรกที่คิดเรื่องหลังนี้ก็คือทำให้มันคล้ายๆโบสถ์นั่นแหละครับจะให้มันเป็นคล้ายๆกับเป็นหอศิลป์นะครับมาถึงสถาบันปุ๊บเนี่ยก็ให้เดินผ่านงานศิลปะก่อนที่จะเข้าไปข้างใน
1: เท่าที่หนูสังเกตคือมันจะมีไม้ไผ่ที่แบบว่าขนาดแตกต่างกันมากเลยแล้วใช้ทั้งหมดกี่พันล่ะคะ
0: ในหลังนี้ใช้ทั้งหมด 3,000 นะครับที่เห็นใหญ่ๆที่ขึ้นไปรับทั้งหมดเนี่ยจะเป็นไผ่ตงที่รองลงมาเนี่ยแทรกแทรกอยู่ในนั้นบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าไผ่ซางหม่นฮะตัวที่3ที่เห็นที่เป็นไผ่เล็กๆที่วิ่งโค้งๆไปตามหลังคาเนี่ยครับไอ้ตัวนี้คือไผ่รวกดำตอนเราเลือกใช้เนี่ยก็เลือกใช้ตามขนาดนะครับตามภาระในการรับน้ำหนักของมันโคนเสาเนี่ยครับมันจะมีการเจาะแล้วก็เอาเหล็กเส้นนะครับเสียบเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเจาะไม้ไผ่แล้วก็กรอกคอนกรีตเข้าไปส่วนอื่นๆของอาคารเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นริมไม้ไผ่ก็จะมีเฉพาะบางส่วนที่มันจะเป็นตัวยึดโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงหน่อยก็จะใช้เขาเรียกสตัดเหล็กครับยาวๆซึ่งมันมีเกลียวอยู่แล้วเราก็ใช้น็อตยึด
1: อันนี้ก็คือถือว่าเป็นอาคารอีกหลังนึงนะคะนี่หนูจะเรียกว่าเป็นอาคารลูกผสมได้ไหมคะเพราะมันไม่ได้เป็นไม้ไผ่ทั้งหมดเนาะมันเหมือนมีการผสมผสานกับวัสดุอื่นๆด้วย
0: นี่แหละนี้ก็อยากจะให้มันเห็นว่าไม้ไผ่มันก็ไม่จำเป็นที่ต้องเป็นอาคารไม้ไผ่ทั้งหลังนะครับมันก็สามารถเอามาใช้ในบางส่วนของอาคารได้อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นระเบียงด้านนอกเนี่ยจะมีโครงเหล็กที่จะเป็นตัวรับน้ำหนักถ้าเห็นข้างในเนี่ยจะเป็นฟากไม้ไผ่ครับถัดไปอีกเนี่ยจะมีเมทัลชีทเป็นหลังคาเหล็กแล้วก็ปิดข้างบนด้วยจาก
1: จุดเริ่มต้นของการที่นำไผ่มาใช้ในงานสถาปัตยกรรมจริงๆอะคะอาจารย์มันเริ่มมาจากที่ไหนคะ
0: ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยอย่างเดียว
1: ค่ะ
0: แถบเซาท์อีสเอเชียแถวเนี้ยเขาก็ใช้ไม้ไผ่สร้างบ้านหมดแต่ว่ามีประเทศหนึ่งซึ่งเขาพยายามที่จะรักษามันไว้พยายามที่จะเอามาปรับปรุงใช้คือประเทศโคลอมเบีย
1: ค่ะ
0: เนื่องจากว่าเขาถูกคว่ำบาตรมันก็จะมีปัญหาเรื่องการนำเข้าพวกซีเมนต์พวกอะไรพวกนี้มาใช้มีสถาปนิกชาวโคลอมเบียคนหนึ่งเนี่ยชื่อไซมอนวาเลสซึ่งเขาทำเรื่องไม้ไผ่มาก่อนแล้วก็มีคนเนี่ยไปเจอเขาแล้วก็ชวนเขามาเนี่ยมาสร้างอาคารหลังใหญ่หลังหนึ่งที่เยอรมันทีนี้ในกระบวนการเขาคือว่าสถาปนิกคนนี้จำเป็นต้องสร้างอาคารขนาดเท่าจริงในโคลอมเบียก่อนและทางเยอรมันเองเนี่ยก็ส่งเจ้าหน้าที่ที่เป็นวิศวกรเนี่ยไปทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างแล้วก็วิศวกรเขาก็เขียนกลับไปที่เยอรมันว่าปรากฏว่าแข็งแรงอย่างน่าแปลกใจจนสุดท้ายในหลังเนี่ยก็ได้รับการสร้างในเยอรมันมีช่วงหลังเนี่ยที่คุณจอห์นฮาร์ดี้ซึ่งเขาไปทำธุรกิจอยู่ที่บาหลีเขาก็อยากที่จะทำในเรื่องก่อสร้างที่มันเป็นวัสดุธรรมชาติก็เอาไม้ไผ่มาใช้ซึ่งเขาก็ได้ต่อยอดความรู้จากโคลอมเบียนี่แหละมาทำให้มันตื่นตาตื่นใจมากขึ้นไปอีกเพราะว่ามีการออกแบบมีอะไรที่มันสวยงามนะฮ
1: ะ
0: มันก็เลยเหมือนกับกลายเป็นปลุกให้คนเห็นศักยภาพของไม้ไผ่มากขึ้นไปอีกว่าเอ้ยจริงๆมันก็สร้างได้
1: นะ
0: ในช่วงแรกๆที่เราทำเนี่ยเราก็ไปดูงานที่บาหลีเหมือนกันเพื่อจะไปเรียนรู้ว่าเขาทำยังไงเขาออกแบบยังไงเขาสร้างยังไง

0: รงนี้อะคะไม้ไผ่ลำเล็กๆอันนี้คือเหมือนเราใช้เป็นฉากกั้นเพื่อตกแต่งหรือเปล่า
1: เป็นฉากกั้นเพื่อตกแต่งแล้วก็บังวิวจากภายนอกอันนี้ก็เป็นห้องน้ำที่มันก็ผสมกันระหว่างไม้กับไม้ไผ่หลังนี้เนี่ยที่จะแตกต่างจากหลังก่อนหน้านี้คือเป็นไผ่เกือบทั้งหมดนะครับซึ่งโครงสร้างพื้นชั้น2ทั้งหมดก็เป็นไม้ไผ่เหมือนกัน
0: เลยอันนี้ก็คือแบบว่าช่วงบันไดช่วงอะไรก็ใช้ไม้ไผ่ในการรองรับน้ำหนักหมดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: พื้นก็เป็นไผ
1: ่ใช่ฮะ
0: อันนี้คือใช้เทคนิคอะไรล่ะคะอย่างตัวพื้น
1: จริงๆมันเป็นไม้ไผ่ที่ตัดออกมาเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆครับแล้วก็มาอัดด้วยกันด้วยกาวถ้าเห็นในพื้นเนี่ยจริงแต่ละชั้นเนี่ยมันจะวางสลับกันนะฮะทำให้มันแข็งแรงมากขึ้น
0: และอย่างนี้ความแพร่หลายในการใช้ไม้ไผ่ในประเทศไทยอะค่ะอาจารย
1: ์น่าจะเป็นพวกรีสอร์ทนะที่พักที่ต้องการความเป็นธรรมชาติอีกกลุ่มหนึ่งที่ทำเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นสถาบันการศึกษาทางเลือกถ้าเราสังเกตดูดีๆเราก็จะเห็นรายละเอียดเพิ่มเติมมันบางส่วนข้อสั้นบางช่วงข้อยาวสีมันไม่เหมือนกันอันนี้สีเรียบอันนี้สีอ่อนเนี่ยม
0: ัน
1: ก็เป็นการกระตุ้นให้เด็กรู้จักสังเกตเรียนรู้ไปด้วยในเมืองไทยเนี่ยก็จะมีกลุ่มโรงเรียนทางเลือกที่ทำอาคารไม้ไผ่แบบนี้อยู่พอสมควรนะที่แรกๆเหมือนกันก็คือที่โรงเรียนปัญญาเด่นที่เชียงใหม่แล้วก็จะมีโรงเรียนมีชัยพัฒนาซึ่งก็เป็นอีกที่หนึ่งซึ่งทำมานานมาก
0: อะ
1: ฮะอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์
0: และอย่างนี้อาจารย์มองว่าอุตสาหกรรมของไผ่ในประเทศไทยเนี่ยที่นำมาใช้ในเรื่องเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมเนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางไหนต่อไปคะ
1: ตัวไม้ไผ่เองเนี่ยมันก็จะมีทั้งโอกาสแล้วก็อุปสรรคของมันอยู่มันก็ขึ้นอยู่กับคนที่นำไปใช้แหละครับว่าถ้าเขามองเห็นคุณค่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะไปได้ด้วยความเป็นธรรมชาติแล้วสุดธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของมันเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันจะมีการนำไปใช้เรื่อยๆเพื่อทำให้มันเกิดประโยชน์มากขึ้นต่อไป

0: ณผู้ชมคะประโยชน์จากไม้ไผ่ยังมีอีกมากมายเลยค่ะเดี๋ยวเอด้าจะพาไปดูถึงประโยชน์อีกอย่างของไม้ไผ่ซึ่งรับรองเลยว่าทุกๆคนจะต้องคาดไม่ถึงแน่นอนค่ะส่วนจะเป็นอะไรนั้นไปชมพร้อมๆกับเอด้าเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณซิ่วตอนนี้นะคะไอด้าก็อยู่กับคุณซิ่วค่ะซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ทักทาย
2: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่ทำจากใยไผ่คุณซิ่วคะทำไมถึงใช้ชื่อแบรนด์ว่าทักทายคะ
2: ซิ่วอยากได้ความเป็นไทยแล้วก็ความเป็นกันเองค่ะก็เลยได้เป็นคำที่มันดูง่ายๆสะกดง่ายๆเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วย
1: อ๋อไปสนใจเกี่ยวกับใยไผ่ได้ยังไงคะ
2: ก็คือซิ่วทำงานประจำอยู่ค่ะแล้วก็อยากจะทำธุรกิจส่วนตัวขึ้นมาแล้วก็เลยคิดว่าเราอยากทำอะไรที่มันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ได้ลงชุมชนด้วยได้ทำงานกับชาวบ้านก็เลยไปศึกษาที่สถาบันสิงห์ทอแล้วก็เจอว่ามันมีเส้นใยไผ่ที่น่าสนใจ
1: เข้าใจว่าใยไผ่เนี่ยมันจะต้องแบบว่าแข็งแน่เลยอันนี้เรามีการแบบว่าผสมอะไรลงไปด้วยไหมคะ
2: ตัวนี้จะเป็นฝ้ายผสมกับไผ
1: ่
2: ใช่ก็จะมีความนุ่มเนาะแล้วก็ไอตัวลวดลายเนี่ยค่ะก็จะเป็นลายชาวบ้านทออยู่แล้วแล้วก็มาประยุกต์ให้มันดูใส่ง่ายขึ้นดูมินิมอลขึ้นตัวนี้ก็จะเป็นงานย้อมสีมะเกลือ
1: ก็เหมือนแบบเป็นธรรมชาติหมดเลย
2: ใช่
1: อันนี้ก็จะมีรองเท้าด้วยโอ้อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าค่ะซึ่งความแข็งแรงของมันก็ต้องมีเพราะว่าตัวไผ่เขาก็แข็งแรงอยู่แล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: และในเรื่องของกระบวนการผลิตนะคะคุณซิ่ว
2: ก็ค่อนข้างยากมากเราไปได้ปล้องไผ่มาเนี่ยเราต้องเอาเข้ามาโปรเซสต่อทำเป็นตัวเส้นใยเองโดยที่ซิ่วไปคิดค้นเครื่องจักรในการระเบิดออกมาเป็นเส้นใยอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอได้เส้นใยมาแล้วก็หาโรงงานผลิตเส้นได้ให้เราหลังจากนั้นเริ่มได้ชาวบ้านกลุ่มที่สามารถทอมีไอเดียตรงกัน
1: ส่วนใหญ่ลูกค้าของคุณซิ่วจะเป็นแบบว่าชาวไทยหรือชาวต่างชาติมากกว่ากัน
2: ตอนแรกเราคิดว่าน่าจะเป็นชาวต่างชาติแน่ๆ 100% เลยแต่พอได้ลองเปิดช็อปที่แรกที่ Embassy อ่ะค่ะก็ได้มีลูกค้าชาวไทยเข้ามาดูเยอะแล้วก็บอกว่าผ้าสวยผ้านิ่มมาก
1: นอกจากเป็นรองเท้ากระเป๋าแล้วก็จะมีเป็นเสื้อผ้าที
2: ่
1: ออกแบบเองด้วยไหมคะ
2: เสื้อผ้าหรืออ็อกเซสซอรี่อื่นๆก็จะมีน้องๆช่วยกันออกแบบด้วยอะค่ะ
1: คุณสมบัติพิเศษของตัวใยไผ่
2: ก็ใยไผ่สามารถกัน UV กันแบคทีเรียได้ค่ะแล้วก็มันปรับอุณหภูมิได้ด้วยใส่สบายนุ่มค่ะ
1: ปรับอุณหภูมิก็คือเหมือนเท่าอุณหภูมิร้อนหรืออะไรมันจะช่วยในการระบายได้ดีด้วยคุณซิ่วเจอข้อจำกัดบ้างไหมคะ

0: จริงๆการดูแลเหมือนตัวฝ้าย 100% เลย
1: อบอะไรก็ไม่หด
0: ใช่
1: ไม่ย้วย
0: ก็ดูแลง่าย
1: รีดง่ายตามปกติเลยเน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่าด้วยความที่มันทอมือนะคะซึ่งอยากให้ระวังนิดนึงแบบอาจจะเป็นซักมือน่าจะแบบ
1: เหมาะกว่าใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเส้นได
0: ้ก็เราจะมีเส้นเบอร์ใหญ่เบอร์เล็กอย่างเบอร์ใหญ่เนี่ยค่ะเราก็จะเอามาเน้นทำกระเป๋าทำกางเกงแต่ถ้าเป็นเส้นได้เบอร์เล็กอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอามาทำเป็นเสื้อผ้าตัวเส้นใหญ่พวกนี้เราระเบิดมามันจะได้ความนุ่มอยู่แล้ว
1: พวกใหญ่ธรรมชาติอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาเรื่องราหรือว่าอะไรอย่างงี้ไหมคะ
0: ไม่มีค่ะเพราะว่ามันแห้งมาแล้วก่อนที่จะไปปั่นเส้นได
1: ้มีที่ไหนที่เขาใช้ตัวใยไผ่มาทำอีกบ้างไหมคะหรือว่าเราเจ้าเดียว
0: ก็ที่ทราบก็จะมีที่จีนนะคะที่เขาจะใช้กระบวนการแตกเส้นใยด้วยสารเคมีบางอย่าง
1: เราจะได้เส้นได้ออกมาเหมือนกันไหมคะหรือว่าไม่เหมือน
0: ไม่เหมือนกันเลยค่ะอย่างที่เป็นลายของเราเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์ของเราที่เราคิดค้นเอง
1: ซึ่งของเราก็ไม่ได้ใช้สารเคมีด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เขาสนใจโปรดักต์ของเราบ้างไหม
0: จริงๆเขามองว่ามันเป็นคนละแบบกันเลยส่วนใหญ่จะซื้อเพราะว่าลวดลายที่มันสวยงาม
1: ที่มันค่อนข้างเอกลักษณ์อยากจะลองเอาอย่างอื่นมาทำเป็นเส้นใยเสื้อผ้าบ้างไหมคะ
0: จริงๆจะมีเส้นใยอื่นๆอีกอย่างเช่นสับปะรดผักตบชวาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอยู่ในกระบวนการอยู
1: ่วันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
0: ค่ะ
2: เราได้มอบหมายให้ทางมหาวิทยาลัยเกษตรเป็นผู้ไปศึกษาวิจัยการเอาไผ่มาทำเส้นใยสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้วิธีการที่เราเรียกว่าวิธีการระเบิดด้วยไอ้น้ำเป็นเส้นใยแล้วมาปั่นเป็นเส้นได้เป็นวิธีการที่ดีที่สุดซึ่งไม่ใช้เคมีในกระบวนการผลิตเลยการเอาไผ่มาทำเสื้อผ้าเนี่ยทางประเทศจีนเนี่ยใช้เทคโนโลยีที่เป็นการสังเคราะห์เป็นเส้นใยแล้วมาปั่นเป็นเส้นได้แต่ในขณะของเราเนี่ยเราไม่ใช้เคมีในกระบวนการผลิตเลยพอมันได้ชิ้นงานมีได้ผลิตภัณฑ์ออกมาปุ๊บเนี่ยการพัฒนาต่อยอดก็คือเราก็ไปดึงทั้งชุมชนทั้งภาคเอกชนที่สนใจเนี่ยมาจับคู่ธุรกิจมาเป็นผู้แปรรูปต่อยอดในเรื่องของผ้าที่ผลิตจากเส้นใยไผ่เราก็เล็งเห็นว่าในเส้นใยไผ่ที่ได้จากวิธีการระเบิดด้วยไอ้น้ำตัวนี้เนี่ยมันสามารถเอาไปใช้กับอุตสาหกรรมอื่นๆที่ใกล้เคียงกันได้อีกแล้วเราก็ทำชิ้นงานต้นแบบออกมา2ชิ้นนะครับชิ้นแรกก็คือวัสดุดูดซับเสียงซึ่งเดิมเนี่ยในท้องตลาดเขาจะใช้พลาสติก PP นะครับเป็นหลักตอนนี้เนี่ยเราสามารถทำชิ้นงานที่เราใช้ไผ่ไปทดแทนในอัตราส่วน 70% แล้วก็ใช้ PP 30% ชิ้นงานที่2ก็คือเรื่องของทำวัสดุคอมโพสิตที่เอาไปใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์อย่างเช่นถาดรองท้ายรถยนต์แล้วก็วัสดุบุข้างๆรถยนต์นะครับคล้ายๆกับวัสดุดูดซับเสียงซึ่งตัวนี้เนี่ยเราได้อาศัยโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนให้กับอุตสาหกรรมรถยนต์จริงๆร่วมวิจัยกับเราแล้วก็ทำเป็นชิ้นงานต้นแบบโดยใช้มาตรฐานของอุตสาหกรรมรถยนต์นั้นๆถ้าเกิดเราสามารถผลักออกไปสู่อุตสาหกรรมได้เนี่ยสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจได้มหาศาล
3: เคยเห็นฝรั่งเขาออกทีวีซึ่งเขาทำแซกโซโฟนไม้ไผ่นี่แหละเห็นมันมีรูเหมือนขลุ่ยเปล่าขลุ่ยเป็นไงผมก็เลยพยายามติดต่อทุกวิธีทางจนได้มาหนึ่งตัวคือบางคนเขาบอกว่าเดินผ่านเนี่ยเขาเรียกว่าเป่าเสียงแซกเลยแต่ถ้าท่านจีที่เป่าแซกเขาจะรู้ว่าเสียงมันต่างกันเพราะเสียงอันนั้นมันจะเป็นเสียงโลหะซึ่งมันจะซอฟต์กว่าฝรั่งก็ถามทำไมถึงมีรูแล้วบอกอยู่ไปดูของจริงมันก็มีรูแต่มันมีกระเดื่องก็บอกแคร็บแคร็บคอนโทรลมันก็โอเคก็เข้าใจเสียงเนี่ยฝรั่งเขาบอกว่า charming sound เสียงมีเสน่ห์เสียงมันออกจากไม้เสียงมันจะทุ้มจนเขาบอกเอ้ยเขาก็ชอบมันเสียงมันไม่แปลนมากการรักษาก็ไม่ต้องเช็ดอะไรมากเพราะไม่มีสนิมข้อสำคัญอย่างเดียวคืออย่าทำตกสมัยก่อนเนี่ยไม่มีคาราโอเกะนะเป็นร้านอาหารที่มีเครื่องดนตรีผมก็เลยเอาขึ้นไปแจมก็ด้วยนักดนตรีก็ถามว่าอะไรครับเนี่ยบอกเป็นแซกโซโฟนทำด้วยไม้ไผ่แล้วเล่นได้อาจารย์ขึ้นไปเลยเดี๋ยวก็ตามแล้วทุกครั้งที่ออกไปเป่าโชว์ในร้านอาหารมันจะมีลูกค้าที่นั่งแต่ละโต๊ะเนี่ยเชิญไปคุยด้วยเขาก็ให้ไอเดียว่าคุณเป่าแล้วคุณน่าจะทำได้นะไม้ไผ่เราก็เยอะหลายครั้งเลยที่ลูกค้าก็จะพูดอย่างนี้กลายเป็นว่าจุดประกายให้ผมว่าจะทำแหละแต่ว่ามันยากนะกว่าจะทำได้เนี่ยความที่ใจรักอะในสุดก็ทำได้

0: ก็เป็นห้องทำงานของอาจารย์เลยใช่ไหมคะที่ใช้ทำงานอยู่ทุกวัน
1: เป็นห้องทีมงานที่สตัดดี้ฮะ
0: และอย่างนี้อาจารย์ทำอะไรอยู่คะ
1: คืออันนี้เป็นลักษณะของงานสตัดดี้โครงสร้างอาคารในร้านอาหารนะครับ
0: ถ้าอาจารย์ลองบอกว่าเล่าคร่าวๆเกี่ยวกับกระบวนการตั้งแต่แรกในการทำงานเลยได้ไหมคะว่าแรงบันดาลใจก่อนสมมติได้เราได้รับแบบโจทย์มาแล้วเราจะตีความยังไงออกมาเป็นงานดีไซน์ของเราง
1: านออกแบบเนี่ยเราก็คิดว่าในสิ่งที่ลูกค้าให้มาเนี่ยก็เป็นลักษณะไอเดียเริ่มต้นแล้วก็เอาลักษณะของแนวความคิดเหล่านั้นมาสานต่อให้เป็นไปได้อย่างอันนี้เป็นลักษณะของอาคารที่เกี่ยวข้องกับรวงข้าวข้าวที่มันตกรวงก็โค้งเราก็เอาลักษณะของวิถีโค้งเนี่ยเข้ามาใช้กับโครงสร้างแล้วประเด็นต่อมาคือการประดับเข้าไปให้เป็นสรีระของเมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดข้าวเปลือกทีนี้เราก็ทำสีสันให้มันคล้องจองกัน
0: คัดเลือกยังไงคะว่าไผ่ชนิดไหนที่เหมาะกับงานของเรา
1: ผมใช้ไม้ไผ่สีสุกเป็นหลักเพราะว่าไม้ไผ่สีสุกเนี่ยขึ้นในรุ่มแม่น้ำเพชรบุรีแล้วก็ในชุมชนของเพชรบุรีเนี่ยยังคงทำหัตถกรรมด้วยวัตถุดิบที่เป็นไม้ไผ่สีสุกอยู่การออกแบบที่เรามีส่วนร่วมกับชุมชนและก็คนในชุมชนเนี่ยมันทำให้ทุกคนเนี่ย มีรายได้แล้วเราสอนให้เขาเป็นช่างทุกคนจะมีไอเดียในการสร้างงานให้สวยงามเนี่ยเกิดขึ้น
2: สวัสดีครับ
1: คุณลุงทองหล่อฮะคือที่นี่จะเป็นการเหลาแบนนะครับ
2: คุณทำมากี่ปีแล้วคะ
3: ถ้าเราไม่พายก็ทำมาประมาณ12ปีครับ
1: ผมใช้แนวทางการมัดการผูกแบบว่าวจุลปักเป้าก็เลยต้องใช้ไม้ไผ่ไม้ไผ่เส้นหนึ่งจะผ่านประมาณ 6-8 คนก็จะทำให้ทุกอย่างที่เป็นรูปทรงประติมากรรมของโคมไฟเนี่ยเป็นคอมพลีทสมูทและนุ่มนวล
0: ซึ่งอันนี้ก็คือเหมือนเสร็จก็จะได้เป็นแผ่นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเราจะไปไหนกันต่อคะ
1: ครับเดี๋ยวก็ไปที่โรงผลิตที่บ้านแหลมครับไปโรง
0: ก็คือเหมือนเอาวัตถุดิบที่ได้ปุ๊บไปทางนู้นเลย
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือเป็นโรงงานของอาจารย์เลยเหรอคะ
1: ครับผมที่นี่จะเป็นทีมผลิตนะฮะ
0: ค่ะและอย่างปลานี้คือเป็น
1: ปลาเนี่ยเราจะใช้สรีระของปลาทูเป็นแนวความคิดนะครับแล้วก็เราจะไปใช้แขวนในห้องประชุมจะมี2 ส่วนก็คือส่วนประติมากรรมด้านหน้าของโรงแรมตรงนั้นล็อบบี้จะเป็นควายและส่วนข้างในของประชุมเนี่ยเราจะเป็นร่องน้ำแบบอัมพวาแล้วก็เลยต้องใช้สัญลักษณ์ในน้ำก็คือมีปลาแต่ปลาที่อยู่แม่กลองและอัมพวาก็จะต้องเป็นปลาทูเราจำเป็นจะต้องใช้โครงสร้างของโลหะเข้ามาเกี่ยวข้องจะทำให้งานแข็งแรงแล้วก็การที่เรามัดเป็นตารางเนี่ยจะทำให้แพทเทิร์นด้านข้างของห้องประชุมที่เป็นทึบๆแสงเนี่ยเพื่อป้องกันเสียงอยู่แล้วเนี่ยทำให้ดูเบาลงไม่อึดอัดครับ
0: อันนี้ถือว่ากี่เปอร์เซ็นต์ละคะอย่างเงี้ย
1: ประมาณ 60% แล้วครับ
0: 60%
1: เหลือแค่เส้นนอน

ครับนี่แหละครับเป็นอาคารที่ได้รูปทรงมาจากดอกกุหลาบนะครับแล้วก็ได้ประกอบมาเป็นอาร์คิเทคโลหะข้างนอกนะครับแล้วให้โปรเทคเกี่ยวกับฝนแล้วก็ข้างในเนี่ยก็เดคอเรทเกี่ยวกับลายประดับฝาผนังที่เป็นรีลีฟไม้ไผ่ซึ่งเป็นลายระหว่างแม่น้ำแม่กลองนะครับแล้วก็แม่น้ำเพชรบุรีรวมระหว่าง2แม่น้ำก็เป็นสายน้ำแห่งความรักส่วนที่พื้นเนี่ยผมเขียนช็อคไว้สำหรับไปผนึกกับบนฝ้าเพดานเพื่อหลบระบบก็คือเราจะมีกำหนดจุดไฟไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้ก็สามารถที่จะประดับข้างบนได้พอประดับข้างบนก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนที่สำลิดผลแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันอีกทางนี้ครับเชิญครับ

0: โอ้โหใหญ่กว่าที่คิดมากเลยค่ะอาจารย
1: ์ครับก็เป็นลายประดับผนังแบบลายแม่น้ำนะฮะ
0: อ๋ออันนี้คือสื่อถึงแม่น้ำแม่กลอง
1: ใช่ครับแม่น้ำแม่กลองนะครับลักษณะของแม่กลองเนี่ยก็จะมีประตูนะครับเป็นสัญลักษณ์ก็คือจะวิ่งว่ายเข้ามาในล็อบบี้นี่แหละฮะ
0: เหมือนกับที่โรงงานเมื่อกี้ที่มีตัวยักษ์อะไรอันนั้นเดี๋ยวจะตามมาไหมคะ
1: ใช่ครับอันไหนเสร็จก่อนก็
0: มาก
1: ่
0: อน
1: ครับเพราะว่าอย่างเรียกควายเสร็จก่อนก็มาก่อนอ
0: ย่างนี้ใช้เวลาทำนานมากไหมคะอาจารย์
1: ทำนานครับประมาณ 2-3 เดือนนะครับงานที่เราออกแบบแล้วก็เป็นแพทเทิร์นในการเข้ารูปเนี่ยมันอาจจะตัดขาดเลยแล้วก็มันจะมีเพนติ้งเข้ามาเกี่ยวข้องให้มันดูสมูทดูไหลลื่นให้คนเข้ามาแล้วดูสบายตาผ่อนคลายนะครับ
0: แล้วอย่างลายตรงนี้ล่ะคะอาจารย์เป็นลายแม่น้ำแม่กลองเหมือนกันหรือเปล่า
1: ครับก็เป็นลายคลื่นนะฮะก็มีแม่น้ำแม่กลองเพราะว่าประตูวิ่งเข้ามาทางนี้แหละพอเข้ามาทางนี้ก็เป็นลักษณะของเอกภาพซึ่งเราจะต้องทำอะไรบางอย่างที่เป็นสัญลักษณ์

0: เพื่อจะพาเข้าไปเพราะนั้นคลื่นตรงนี้ลักษณะคลื่นก็จะพัด
1: คลื่นซัดเข้าไปทางน
0: ี้
1: งั้นเราก็ไปทางนี้เลย
0: เดินเข้าไปข้างใน
1: อ๋อก็คือคลื่นซัดเข้ามาทางนี้แล้วก็นี่จะมาเจอตรงนี้
0: ครับก็เป็นงานฝาผนังที่คอมโพสต์ใหญ่ก็คือ10เมตรเลยนะฮะทำเป็นเท็กเจอร์นูนต่ำนะครับ3เลเยอร์ให้บรรยากาศของในห้องเนี่ยมีอาร์ตเข้าไปเกี่ยวข้อง
1: อ๋อแล้วนี่ไงนี่ก็คือโคมไฟกุหลาบที่เป็นซิกเนเจอร์ที่อาจารย์บอก
0: ใช่ครับอันนี้เป็นโคมไฟกุหลาบนะฮะขนาด120เซนติเมตรนะครับพวกนี้เป็นสีธรรมชาติทั้งหมดนะครับแล้วก็ใช้ไม้ไผ่โดยที่เราครอบเวอร์ผ้าเข้าไปให้สีแสงไฟนี่มันดูซอฟต์หน่อยให้บรรยากาศนี่มันสลัว

พูดจริงๆเลยค่ะว่าเหมือนอย่างหนูเป็นคนไทยเหมือนกันเนาะหนูก็ลืมนึกถึงไปว่าจริงๆแล้วประโยชน์ของไผ่มันมีมากมายขนาดนี้วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะจากไม้ไผ่ที่เราเห็นนะคะถูกนำมาแปรรูปแล้วก็นำมาใช้งานในรูปแบบต่างๆค่ะแถมยังใช้ได้ตลอดทั้งลำต้นเลยนะคะซึ่งประโยชน์ของไผ่เนี่ยยังมีอีกมากมายเหลือเกินเรามาช่วยกันคิดสิคะเราจะใช้ประโยชน์จากไผ่ได้ในด้านไหนอีกบ้างค่ะ

0: คะเราใช้3ห่วง2เงื่อนไขของในหลวงรัชกาลที่9โดยการที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักวิธีการกลับคืนสู่ธรรมชาติก็คืออยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะเราจ้างคนว่างงานเนี่ยพนักงานทั้งหมดเนี่ยเป็นคนในพื้นที
1: ่เราได้ทำงานใกล้บ้านครับทำให้มีเวลาในการดูแลครอบครัวนะครับ
2: ได้อยู่กับพ่อกับแม่ได้อยู่กับลูกได้อยู่ดูแลท่านในยามแก่เฒ่าด้วยค่ะ
3: แล้วก็เราได้มีรายได้ให้กับครอบครัวเราก็มีความสุขอยู่กับสวนกับผักนะคะ
0: เริ่มต้นเนี่ยเปิ้ลมาทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยชวนชาวบ้านมาเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เชื่อไหมคะมีคนมากี่คนศูนย์ค่ะดังนั้นทำไงคะจ้างเรียนค่ะมาเป็นพนักงานเรามาเป็นทีมงานเราค่ะเราก็มีการจัดอบรมในเรื่องของเกษตรอินทรีย์เนี่ยแล้วก็ลงพื้นที่ไปว่าบ้านไหนสนใจยังไงบ้างนะคะแต่เรากลับเจอปัญหาว่าเขาไม่อยากปรับเปลี่ยนพื้นที่ของเขาเราก็เลยปรับพื้นที่ของเราเนี่ยแหละค่ะรับรอง USDA ทุกอย่างแล้วเราก็ให้ชาวบ้านเนี่ยมาปลูกในพื้นที่ของเราแล้วก็เราก็มีตลาดรับซื้อให้แล้วก็สำหรับเกษตรกรไหนที่เขายอมที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่เราก็ลงไปสอนแล้วก็ให้แนวความคิดของเขาแต่นั่นคือความตั้งใจของเราที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้สุดท้ายเขาก็สามารถเอากลับไปทำในบ้านของเขาเองได้
3: เราก็ได้ความรู้จากตรงนี้เราก็ไปทำที่สวนที่ไร่เราแล้วก็ปลูกผักอินทรีย์แล้วก็มาส่งขายให้ร้านอาหารที่ไร่ค่ะ
0: แต่เขาต้องขยันเขาต้องอดทนทำงานประจำด้วยมีแปลงหลังบ้านเขาเองแล้วเขาก็เก็บเป็นบัญชีเขาบอกว่าเนี่ยเขามีเงินเก็บแบบเป็นหมื่นเลยเราไม่รู้หรอกค่ะว่าในอีก10ปีข้างหน้าโลกจะเป็นยังไงแต่เราเห็นเลยว่าคนสมัยก่อนแข็งแรงแค่ไหนเราเองในฐานะที่เป็นคนปลูกเราอยากจะให้ของที่สุขภาพดีและปลอดภัยกับคนกินแม้ว่ามันจะโตช้ากว่าแม้ว่ามันอาจจะได้เงินน้อยกว่าเนี่ยเรากล้าพูดว่ามันปลอดภัยอ่ะกินให้ดูได้เลยเราอยากให้เกษตรกรเห็นว่าเขากำลังให้ยาพิษหรือเขากำลังทำอาหารให้เป็นยาให้กับผู้บริโภค
2: ปกติเป็นคนที่ไม่กินผักสดเลยแต่พอได้มาทำงานในไร่ลื่นลมถึงได้รู้ว่าผักออร์แกนิกจริงๆแล้วอ่ะเขาหวานเขากรอบทำให้เราอ่ะชอบกินผักสดที่เรามั่นใจ 100%

0: เป็นออร์แกนิก
1: ที่นี่เรามีเป็นระบบอินทรีย์ระดับประเทศก็คือออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วก็ระดับสากลการที่เราไปทำระดับสากลทำเพื่ออะไรทำเพื่อเราจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอการที่คุณจะเข้ามาอยู่ในทีมงานเราไม่ได้ต้องการให้เขามาเสิร์ฟอาหารแต่เราต้องการให้เขามาเรียนรู้ชีวิตแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็มีทักษะที่จะติดตัวเขาแม้ว่าเขาออกจากที่นี่ไปเนี่ยก็ไม่สามารถเอาทักษะเขากลับคืนมาได้
2: เราได้ทำหน้าที่ในแผนกอื่นอย่างสวนนะครับเซลล์นะครับไปขายของต่างพื้นที่นะครับทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับในการพัฒนาเกษตรของตัวเองครับทำให้ชีวิตที่ดีขึ้นครับ
1: ค่ะเรามองว่าเราจะพัฒนาในส่วนทั้งบุคลากรในส่วนทั้งระบบการปลูกอินทรีย์ให้ดียิ่งขึ้นไปเรามองว่ามันไม่มีวันสำเร็จแต่เราอยากจะทำยังไงให้ดีที่สุดในแต่ละวันนั้นเราอยากจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าการปลูกแบบระบบอินทรีย์มันสามารถสร้างอาชีพได้จริงๆก็พยายามจะขับเคลื่อนชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะการตั้งบริษัทที่เป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์บริษัทที่ไม่ได้มีกำไรสูงสุดก็สามารถอยู่ได้อย่างมีกำไรอย่างพอประมาณทุกคนทุกฝ่ายมีความสุขไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมชาติการที่เอาคุณธรรมมาอยู่ในการบริหารจัดการทำให้เป็นรูปธรรมเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็มันสามารถทำให้เป็นธุรกิจได้ค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์

ผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมะยังภควันตังสะธัมมังสะสังฆังอิเมหิสะ

่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควร

ญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกรรมปะมานาสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชน

โปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากธรรมหากังทีครัตตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภะคะวตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโยโสตถาคโตพระตถาคตเจ้านะ

เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใคร

มะนิงปะชังสะเทวะมนุษย์สังสะยังอภิญญาสัจฉิกัตตวาปะเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสั่งสอนสัตว์โลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธัมมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานัง

ในที่สุดสัตว์ทั้งสัพยัญชนะเกวะละปริปุณณังปริสุทธังพรหมจรรย์

โดยยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมหังภควันตังสิระสานมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าว

พระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนายิโกเป็นธรรมที่

ที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิเป็นธรรมที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตนตะมะหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่ง

Cloud. โยโซสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออก

บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐะปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกรณีโยเป็นผู้ควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญักเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตะมะหังสังฆังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระสงฆ์หมู่นั้นตะมะหังสังฆังสิระสานะมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห้วงมหันโนบโยจันตะสุทัพพระญาณโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสะปาปูปะกิเลสคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปปะกิเลสของโลกวันทามิพุทธังอะหะมาทะเรนะตังข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยความเคารพธัมโมปะทีโปวิยตัสสะสัตถุโนพระธรรมของพระสัต

อันเปรียบเหมือนดวงประทีปโยมัคคะปากามตะเพทภินนโกจำแนกเพศคือมรรคผลนิพพานส่วนใด

ผู้นั้นด้วยความเคารพอิเจวะเมกันตะพิปูชนายะกังวัตถุตะยังวันทะยะตาพิสังขตังปุญญังม

บูชาอย่างยิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัทถวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าด้วยความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทัตตถาคโตโลเกอุปันโนพระตถาคตเจ้า

งเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสมิโกปรินิพพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลส

โคความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยำปิดชังนะละพะติตำปิทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สังขิเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยถีทาง

คือสังขารวิญญาณูปาทานักขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันเหล่าใดทะระมาโนโซภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพระหุลังสาวเกวิเนติจึงทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปะนัสสะภะคะวะโตสาวะเกสุอนุสาสนีพะหุลาปะวัตตะตีอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้เตมะยังโอตินนามหะเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณะเนนา

ยโสเกหิปะริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเสหิอุปปยาเสหิ

0: วอเปวะนามิมัสสะเกวรัสสะทุกขัดขันธัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยธาติฉะไหนหนอการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราทั้งหลายได้
1: ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านรายการธรรมสาธุในช่วงที่2กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งในตอนนี้อาตมาภาพจะขอขยายความในบทของการทำวัดเช้าซึ่งเราได้สวดมนต์กันไปแล้วจะมีบทหนึ่งที่เราบอกที่ท่านได้สวดแล้วบอกว่าอันเป็นเครื่องบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้ญาติโยมอาจจะสงสัยว่าอะไรคือเครื่องบรรณาการแล้วทำไมต้องบอกว่าเราเป็นคนยากทั้งที่บางคนอาจจะบอกว่าเรามีฐานะมั่นคงมีทรัพย์สินเงินทองมากมายแล้วเราจะบอกว่าเป็นคนยากได้อย่างไรคำว่าเครื่องบรรณาการก็คือการเครื่องตอบแทนหรือเป็นของขวัญสิ่งที่เราจะนำไปเป็นของขวัญนั้นต้องเป็นสิ่งที่มีค่ามีราคาเพราะฉะนั้นการที่เราจะนำเครื่องบรรณาการไปถวายแด่พระพุทธองค์ซึ่งเป็นศาสดาเอกของโลกสิ่งนั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีราคาเป็นอย่างยิ่งมีค่ามากสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงประสงค์นั้นก็คืออริยทรัพย์ทั้ง7ประการ

เอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูโซล่าเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะและคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมภาษาลาวนะคะเป็นภาษาเพื่อนบ้านของเราค่ะการเรียนรู้ภาษาลาวก็ทำให้เราเรียนรู้เพื่อนบ้านไปพร้อมๆกันนะคะภาษาลาวไม่ได้แตกต่างจากภาษาไทยมากนักเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจึงสามารถเรียนรู้ภาษาลาวได้อย่างง่ายๆค่ะรายการของเรานะคะช่วงแรกนี้เราจะนำคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆนะคะมาเรียนรู้กันค่ะและพร้อมกับคำแปลภาษาไทยนะคะหลังจากคำแปลภาษาไทยแล้วเราก็จะเอาคำศัพท์เหล่านั้นแหละค่ะมาเรียนรู้เรื่องการประสมคำค่ะคุณผู้ชมก็จะได้พบกับหน้าตาของพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวนะคะไม่ยากเลยค่ะใกล้เคียงกับภาษาไทยมากเพียงแค่เราจดจำได้ว่าอะไรที่เป็นจุดที่อันก็จะทำให้เราเรียนภาษาลาวได้ไม่ยากค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเรียนรู้การประสมคำแล้วนะคะเราก็จะเอาคำนั้นค่ะไปใส่ประโยคในรูปของบทสนทนาค่ะและหลังจากบทสนทนาถ้าคุณผู้ชมนะคะยังไม่เข้าใจภาษาลาวเราก็จะมีช่วงทบทวนประโยคค่ะคุณผู้ชมประโยคที่เราได้ก็นำมาจากบทสนทนาค่ะแล้วเราก็จะมาขยายกันนะคะว่าประโยคนั้นมีความหมายอย่างไรใช้อย่างไรและคุณผู้ชมจะได้จำเอาไปใช้พูดกับคนลาวหรือเมื่อเดินทางไปเที่ยวประเทศลาวได้ไงคะคุณผู้ชมคะคำศัพท์หมวดนี้นะคะเกี่ยวกับอาหารและรสชาติอาหารรวมถึงการรับประทานอาหารด้วยค่ะคำแรกนะคะเฝ้าฟังเฝ้าฟังออกเสียงว่าเฝ้าฟังแปลว่ารีบร้อนไปรับประทานค่ะหรือจะรีบร้อนไปรับประทานทำไมประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมเฝ้าฟังไปคำที่สองค่ะสวดลวดสวดลวดคำนี้แปลว่ารับประทานมูมามอาจจะถึงขั้นเลอะเทอะด้วยนะคะไปต่อค่ะคำที่สามนะคะนัวนัวคำนี้คุ้นหูแล้วใช่ไหมคะเพราะว่านะคะหมายถึงกลมกล่อมค่ะคำนี้ใช้เหมือนกันกับภาษาอีสานนะคะนัวหมายถึงกลมกล่อมค่ะไปต่อค่ะอีกรสชาตินึงนะคะส้มหลายส้มหลายส้มหมายถึงเปรี้ยวค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคนไทยนะคะผลส้มหรือลูกส้มผลไม้ชนิดนี้มีรสเปรี้ยวค่ะคนลาวก็จะไปนำไปเปรียบเทียบหมายถึงส้มหลายหมายถึงเปรี้ยวมากนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำนี้ถ้ามีใครสักคนถามว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้างถ้าจะตอบว่านัวหมายถึงกลมกล่อมก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะคะจะบอกรสชาติก็บอกไม่ถูกว่าจะไม่เป็นรสชาติอะไรสักรสชาตินึงเลยจะส้มหลายก็ไม่ส้มหลายค่ะคุณผู้ชมใช้คำว่าซื่อซื่อซื่อแปลว่าเฉยๆค่ะคุณผู้ชมคะความหมายของคำว่าซื่อๆออกจะหมายถึงนะคะไม่อร่อยค่ะคุณผู้ชมอาจจะมีน้ำเสียงติดคำว่าฉันไม่อยากจะแสดงความคิดเห็นเพราะมันไม่ค่อยอร่อยด้วยนะคะคุณผู้ชมคะรสชาติในภาษาลาวคุณผู้ชมต้องได้ใช้แน่นอนค่ะเพราะเมื่อเราเดินทางไปประเทศลาวเราก็ต้องรับประทานอาหารและเราก็ต้องสั่งอาหารมารับประทานเมื่อคุณผู้ชมต้องปรุงรสชาติต่างๆคุณผู้ชมก็จะสามารถบอกแม่ค้าได้ว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้างและนะคะการรับประทานอาหารของลาวเป็นอย่างไรบ้างข้อไหนที่ไม่ควรทำนะคะคุณผู้ชมเป็นยังไงคะมาทบทวนกันอีกครั้งนะคะเกี่ยวกับนะคะคำศัพท์หมวดนี้ค่ะคำแรกนะคะเฝ้าฟังเฝ้าฟังแปลว่ากินอย่างรีบเร่งหรือรีบร้อนค่ะไปต่อนะคะสวดลวดสวดลวดหมายถึงรับประทานอาหารมูมามหรือเลอะเทอะด้วยค่ะ ไปต่อนะคะนัวนัวหมายถึงกลมกล่อมค่ะไปต่อนะคะส้มหลายส้มหลายแปลว่าเปรี้ยวมากหรือเปรี้ยวจัดก็ได้ค่ะส่วน

คำสุดท้ายนะคะซื่อซื่อซื่อซื่อแปลว่าเฉยเฉยหรือไม่รู้รสชาตินั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้ภาษาลาววันละนิดนะคะช่วยให้เราเปิดโลกทัศน์ค่ะก้าวไปสู่เมืองลาวค่ะเข้าใจภาษาเปรียบเสมือนการเข้าใจสังคมเข้าใจสังคมก็ทำให้เข้าใจวัฒนธรรมค่ะการที่เราจะอยู่ร่วมกับเพื่อนก็จะทำให้ความสัมพันธ์แนบแน่นยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะเรารู้คำศัพท์แล้วนะคะคุณผู้ชมอยากจะลองเขียนหรืออยากลองเขียนสะกดภาษาลาวบ้างไหมคะถ้าลองอยากเขียนสะกดภาษาลาวนะคะเราก็จะมาเรียนรู้การเขียนสะกดภาษาลาวและการประสมคำลาวในช่วงต่อไปนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์ง่ายๆในหมวดหมู่นี้นะคะเราจะนำมาใช้เพื่อเรียนรู้สระพยัญชนะและการประสมคำในภาษาลาวค่ะคำแรกนะคะไปเลยค่ะเฝ้าฟังเฝ้าฟังคำนี้ดูจะไม่แตกต่างจากภาษาไทยมากนักนะคะแต่เราจะมารู้จักชื่อเรียกพยัญชนะในภาษาลาวกันดีกว่าค่ะพยัญชนะตัวแรกในคำแรกนะคะคำว่าฟ้าวค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นด้วยนะคะตัวนี้ค่ะพยัญชนะตัวนี้นะคะฟ้อไฟฟ้อไฟคุณผู้ชมคะเขียนเหมือนกันเลยค่ะนะคะกับนะคะฟอฟันในภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมคะลากขึ้นไปค่ะเริ่มจากหัวนะคะพยัญชนะอักษรลาวเริ่มม้วนจากหัวค่ะคุณผู้ชมลากขึ้นไปนะคะตรงกลางยาวถึงระดับบรรทัดค่ะและตอนท้ายเส้นสุดท้ายยาวขึ้นไปเลยบรรทัดนะคะบวกด้วยสระอาเสียงยาวค่ะสระอาเสียงยาวคุณผู้ชมคะสระอาในภาษาลาวมีหัวด้วยนะคะเมื่อมีหัวคุณผู้ชมก็ต้องเริ่มจากการม้วนหัวสระอาแล้วล่ะค่ะเริ่มเลยนะคะนี่คือสระอาค่ะม้วนหัวนะคะแล้วก็ลากลงมาค่ะได้สระอาภาษาลาวแล้วนะคะบวกด้วยตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมคะมีเทคนิคง่ายๆค่ะภาษาลาวนะคะสะกดตรงตัวค่ะสะกดตรงตัวหมายถึงการสะกดตรงตามมาตรานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้ก็ต้องใช้ตัวสะกดเป็นตัวนี้ค่ะวอวีวอวีหรือในภาษาไทยหมายถึงวอแหวนนั่นเองค่ะบวกด้วยรูปวรรณยุกต์ค่ะคุณผู้ชมหมายโทค่ะเขียนแบบนี้นะคะเหมือนกันกับไทยเลยค่ะเราก็จะได้คำว่าเฝ้าไปต่อค่ะคำว่าฟังฟังหมายถึงรีบนะคะฟังหมายถึงรีบเขียนเหมือนกันเลยค่ะเริ่มต้นเลยนะคะพยัญชนะตัวแรกจำได้ไหมคะฟอไฟลากยาวขึ้นไปข้างบนค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวสะกดตัวนี้แตกต่างจากภาษาไทยนะคะงองัวงองัวคุณผู้ชมเริ่มม้วนจากหางค่ะนะคะเริ่มม้วนนะคะหางงองวนนะคะสังเกตนะคะยาวค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะงองัวหัวม้วนค่ะหางยาวค่ะคุณผู้ชมและนะคะสระที่ใช้ในคำนี้คือสระอะลดรูปค่ะสระอะเมื่อมีตัวสะกดจะกลายเป็นไม้กันค่ะไม้กันหันขึ้นคุณผู้ชมคะสระอะนะคะเมื่อลดรูปกลายเป็นไม่กันหันขึ้นใช้เหมือนกับภาษาไทยคือไม่หันอากาศในภาษาไทยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมก็จะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์เอกนะคะวรรณยุกต์เอกค่ะก็จะได้คำนี้แล้วค่ะเฝ้าฟังหมายถึงรีบร้อนค่ะไปต่อนะคะสวดลวดสวดลวดคำนี้คุณผู้ชมอาจจะสับสนนะคะกับพยัญชนะตัวที่2นะคะว่าเอ๊ะเป็นตัวอะไรใช่ออ่างในภาษาไทยหรือเปล่านะคะเราไปลองเขียนคำนี้เลยค่ะคำนี้นะคะมี2คำคำว่าสวดกับคำว่าลวดค่ะคุณผู้ชมสังเกตนะคะไปต่อเลยค่ะสอเสือค่ะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปข้างบนค่ะจะม้วนหัวนิดนึงนะคะอันนี้คือสอเสือภาษาลาวค่ะไปต่อค่ะพยัญชนะตัวที่2นะคะทําหน้าที่เป็นสระอัวค่ะคุณผู้ชมวอวีหรือวอแหวนตัวนี้ทําหน้าที่เป็นสระอัวนะคะเริ่มเลยค่ะคุณผู้ชมทราบแล้วนะคะม้วนหัวค่ะนะคะขึ้นไปข้างบนนะคะอันนี้เป็นวอวีในภาษาลาวค่ะปิดท้ายค่ะสะกดตรงตัว

ไอ้ดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยเริ่มเลยนะคะพยัญชนะตัวนี้ม้วนหัวจากด้านล่างค่ะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปข้างบนค่ะเราก็จะได้คำว่าสวดนะคะคุณผู้ชมไปต่ออีกคำหนึ่งค่ะคุณผู้ชมน่าจะสะกดได้แล้วนะคะคำว่าลวดนะคะคุณผู้ชมเพียงแค่เปลี่ยนสอเสือเป็นลอลิงค่ะเริ่มต้นเลยนะคะลอลิงค่ะวอวีค่ะนะคะสะกดเหมือนกันค่ะดอเด็กน้อยค่ะอ่านว่าสวดลวดหมายถึงกินมุมมามนั่นเองค่ะไปต่อนะคะนั่วคุณผู้ชมคะนั่วคำนี้ต้องจำค่ะเพราะอะไรคะเพราะสระอัวภาษาลาวใช้ไม่เหมือนกับภาษาไทยค่ะสระอัวภาษาลาวนะคะคือนะคะการใช้ไม้ก๋งหัวลงค่ะคุณผู้ชมคะเรียกว่าไม้ก๋งนะคะแต่วิธีการจำให้จำว่าไม้ก๋งหัวลงหัวลงหมายถึงหัวม้วนลงนั่นเองค่ะนะคะบวกด้วยวอวี่บวกด้วยวอวี่ก็คือวอแหวนค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเห็นความแตกต่างแล้วใช่ไหมคะสระอัวภาษาไทยและสระอัวภาษาลาวต่างกันอย่างไรภาษาไทยใช้ไม้หันอากาศค่ะส่วนภาษาลาวใช้ไม้กุ๋งหัวลงค่ะเมื่อคุณผู้ชมจะเขียนคำว่านั่วหมายถึงกลมกล่อมคุณผู้ชมก็ใส่น่อนกน่อนกคุณผู้ชมคะน่อนกภาษาลาวนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะคุณผู้ชมต้องจำนะคะว่าน่อนกหัวอยู่ด้านบนเพราะนกเกาะอยู่บนกิ่งไม้เวลาจำก็ให้จำว่าหัวของนกก็ต้องอยู่ด้านบนตามไปด้วยค่ะเริ่มเลยนะคะน่อนกค่ะนะคะหัวอยู่ด้านบนนะคะลากลงมาด้านล่างค่ะและใส่สระอัวค่ะเราก็จะได้คำนี้แล้วค่ะคำว่านั่วไปต่อนะคะส้มหลายส้มหลายคำนี้หมายถึงเปรี้ยวมากนะคะคุณผู้ชมคะสระโอในภาษาไทยไม่มีรูปนะคะเมื่อจะเขียนสระโอนะคะก็จะเขียนพยัญชนะ2ตัวต่อกันแล้วอ่านเป็นสระโอค่ะแต่ในภาษาลาวอ่านไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมถ้าจะเขียนสระโอก็ต้องปรากฏรูปสระโอด้วยค่ะสระโอลดรูปในภาษาลาวใช้ตัวนี้ค่ะไม้กุ๋งหัวลงค่ะคุณผู้ชมไม้กุ๋งหัวลงค่ะเห็นไหมคะว่าไม้กุ๋งหัวลงมีส่วนอย่างมากในการไปประสมกับสระตัวอื่นค่ะเป็นทั้งสระอัวในคำที่แล้วคือคำว่านั่วตอนนี้ไม้กุ๋งหัวลงกลายเป็นสระโอลดรูปไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่าส้มที่หมายถึงเปรี้ยวเราก็ต้องปรากฏรูปสระโอด้วยนะคะไปเลยค่ะสอเสือนะคะม้วนจากข้างล่างค่ะขึ้นไปด้านบนนะคะสะกดด้วยม่อแมวม่อแมวคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะม่อแมวต่างจากน่อนกตรงไหนคะสังเกตไหมคะม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะเริ่มจากหัวจากด้านล่างเขียนขึ้นไปด้านบนแล้วค่อยย้อนกลับมาข้างหลังนะคะแต่ที่สำคัญจะอ่านไม่ได้เลยถ้าขาดพระเอกของเราค่ะสระโอค่ะสระโอลดรูปนะคะใส่ไม้กุ๋งหัวลงค่ะไม้กุ๋งหัวลงนะคะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมถึงจะอ่านเป็นคำภาษาลาวได้ว่าส้มส่วนคำว่าหลายเขียนเหมือนกับภาษาไทยเลยค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นจากพยัญชนะตัวนี้ค่ะหอฮานน่ารักไหมคะคำเรียกพยัญชนะตัวนี้ค่ะหอฮานคุณผู้ชมคะเริ่มต้นจากหัวค่ะลากลงมาด้านล่างนิดนึงนะคะย้อนกลับขึ้นไปข้างบนมีหัวนิดนึงค่ะนะคะนี่คือหอฮานหรือหอหีบในภาษาไทยนะคะต่อไปนะคะพยัญชนะตัวต่อไปเป็นอักษรนำนะคะหอฮานบวกด้วยล่อลิงล่อลิงพยัญชนะตัวนี้ค่ะเหมือนไทยนะคะแต่ลากขึ้นไปด้านบนจะเขียนเป็นตัวกลมๆสักหน่อยค่ะคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะสระอาค่ะสระอาภาษาลาวม้วนหัวด้วยนะคะม้วนหัวเลยค่ะนะคะลงมาด้านล่างนะคะสุดท้ายค่ะปิดท้ายด้วยย่อยุ่งย่อยุ่งพยัญชนะตัวนี้เขียนเหมือนยอยักษ์แต่ออกเสียงไม่ใช่ยอยักษ์ค่ะคุณผู้ชมออกเสียงเ
เป็นเสียงขึ้นจมูกเหมือนใน

0: ภาษาเหนือหรือภาษาอีสานค่ะและตัวนี้นะคะต้องอยู่ท้ายเสมอค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำนี้แล้วนะคะหลายค่ะคำสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นคำว่าซื่อซื่อซื่อคุณผู้ชมคะหมายถึงเฉยๆค่ะนะคะใช้ซอสร้างคุณผู้ชมคะซอสร้างเขียนม้วนหัวจากข้างบนนะคะลงมาข้างล่างค่ะทิ้งหางให้ยาวเลยบรรทัดขึ้นมานะคะใส่สระอื้อค่ะสระอีแล้วคุณผู้ชมก็ใช้จุดอยู่ข้างในค่ะนะคะจบด้วยรูปวรรณยุกต์เอกแต่เมื่อเราต้องการพูดซ้ำนะคะก็จะใช้หมายซ้ำค่ะคุณผู้ชมคะเครื่องหมายนี้เรียกว่าหมายซ้ำนะคะหรือหมายยมกในภาษาไทยนั่นเองค่ะ
1: น้าน้อยเห็นอย่างกินคือหอมแท
2: ้อ้าวพงน้าพวมแตงกินอยู่มามามามานั่งกินข้าวน้ำกันก่อน
1: โดยว่าแต่หลานน้อยไปใส่ละ
2: ไปเฮียนยังบ่ทันมาเถื่อเห็นว่าสิมาตอนแรงๆพุ่น
1: บ่แม่นหลานเห็นหน้ามักโจมตี้เลยบ่อยากเมื่อแต่เว้น
2: ว้าวไปเนาะเซาว้าวแล้วมานั่งกินข้าวเถาะของกินมันสิเย็นบ่แซ่บได
1: โดยป้ารสชาติที่หน้าเห็ดแซ่บนัวอีหลี
2: แท้บ่จังสั้นกินหลายๆเด
1: ้
2: อ
1: ได้เลยนะคอยสิกินให้หมดนี่แหละ
2: กินหมดได้แต่อย่าสวดลวดเดี๋ยววันสิขาคอ
1: โดยแต่ว่าต้มป่านี่ส้มจังหน่อยเด้อ
2: เออมื้อหน้าสิเฮ็ดให้บ่ส้มดอกบักหลาน้อยล้มให้ฟังว่าโรงเรียนเพิ่นจัดแข่งกีฬาแล่นแข่งกันเจ้าฮู้บ่
1: ฮู้คือกันนะแต่ว่าลูกข่อยแล่นบ่ไว้ปานใด
2: เมื่อวานน้าเห็นมันแล่นเฝ้าฟังมาเฮือนย้อนหยัง
1: เพิ่นเฝ้าฟังไปเบิ่งโทรภาพบ่แล้วมักเบิ่งการ์ตูนแท้ๆ
2: ซั่นบ่น้าก็ตกใจนึกว่าเล้าเป็นหยัง
1: น้าแล่นน้ําไปเบิ่งเล้าซั่นติ
2: น้าสิเอาแฮงใส่ไปแล่นเว้าไปทั่วให้น้านางซื่อๆอยู่เฮือนนี่ดีแล้วว่าแต่เมียเจ้าดิบ่อยู่เฮือนบ่
1: เมียค่อยไปเฮ็ดเวียกในเมืองตอนแรงพุ่นแหละสิมา
2: เจ้านี่โชคดีหลายนอกจากเมียสิงามทั้งกิริยางามทั้งกายงามทั้งใจแล้วยังเฮ็ดเวียกเก่งอีกโชคดีแท้
1: ๆโอ้ยแท้ๆซั่นบ่แล้วก็มักจมหลายคักอยู่เด้อ
2: เจ้าเว้ายอกดีแท้ๆเนาะ
1: น้าข่อยมื้อเฮือนก่อนเด้อย่านบักหล่าน้อยมันมาแล้วบ่พอไผสิแอลอีก
2: เอ้าฟ้าวฟ้าวซะนะ
0: คุณผู้ชมคะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ช่วยคุณผู้ชมให้เข้าใจบทสนทนาข้างต้นนะคะได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคงสงสัยนะคะว่าบทสนทนาข้างต้นนะคะมีความหมายอย่างไรบ้างเพราะคุณผู้ชมยังไม่เข้าใจประโยคหรือการใช้สำนวนในภาษาลาวค่ะช่วงนี้เราก็จะนำประโยคข้างต้นนะคะมาเรียนรู้กันนะคะว่าคุณลาวใช้อย่างไรหมายถึงอย่างไรและถ้าหากมีคำศัพท์ที่แตกต่างกันกับภาษาไทยเราก็จะสอนไปพร้อมๆกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะจำประโยคนี้ได้ไหมคะไปเลยนะคะหน้าพ่วมเฮ็ดแนวกินอยู่หน้าพ่วมเฮ็ดแนวกินอยู่คุณผู้ชมคะหมายถึงน้ากำลังทำกับข้าวนั่นเองค่ะคำศัพท์นะคะคำว่าพ่วมพ่วมหมายถึงกำลังค่ะหรือคุณผู้ชมถ้าอ่านนะคะหนังสือพิมพ์หรือวารสารภาษาลาวแล้วพบคำว่ากำลังก็หมายถึงพ่วมพ่วมก็หมายถึงกำลังใช้ทั้งสองคำนี้ก็ได้นะคะคำต่อไปค่ะเฮ็ดเฮ็ดหมายถึงทำค่ะต่อไปนะคะแนวกินแนวกินแปลว่ากับข้าวนั่นเองค่ะแนวกินหมายถึงกับข้าวค่ะหน้าพ่วมเฮ็ดแนวกินอยู่ไปต่อนะคะยังบ่ทันมาเถื่อยังบ่ทันมาเถื่อหมายถึงยังไม่กลับมาเลยค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าบ่แปลว่าไม่ค่ะคุณผู้ชมบ่แปลว่าไม่นะคะอย่าสับสนกับการใช้คำถามนะคะตัวนี้ค่ะมีสระอและบวกด้วยไม้เอกนะคะยังบ่ท่านมาเถื่อ

พื่อหมายถึงสักครั้งค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าจะแปลว่าสักครั้งในประโยคนี้ก็จะแปลผิดนะคะคำว่าเทื่อจึงกลายมาเป็นคำลงท้ายหมายถึงเลยค่ะเลยเป็นคำลงท้ายนะคะเอาใหม่นะคะยังบ่ทันมาเทื่อหมายถึงยังไม่กลับมาเลยค่ะไปต่อค่ะประโยคนี้ค่ะแต่ลูกค่อยแล่นบ่ไว้ปั่นไดแต่ลูกค่อยแล่นบ่ไว้ปั่นไดหมายถึงแต่ลูกผมวิ่งไม่ค่อยเร็วนักค่ะแต่ลูกผมวิ่งไม่ค่อยเร็วนักค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าค่อยนะคะค่อยเป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งค่ะใช้แทนตัวเราเองนะคะซึ่งเป็นคนพูดจะใช้หมายถึงผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ค่ะคำต่อไปนะคะแลนหมายถึงวิ่งค่ะคุณผู้ชมนะคะวิ่งนะคะวิ่งไม่เร็วค่ะคุณผู้ชมแลนบอไว้สุดท้ายด้วยนะคะประโยคนี้ค่ะนะคะต้องลงท้ายด้วยคำว่าปันไดค่ะปันไดนะคะจะแปลเป็นไทยก็จะแปลตรงตัวไม่ค่อยได้หรอกค่ะเพราะคำลงท้ายแต่ละภาษาเป็นเสน่ห์ค่ะคุณผู้ชมการเรียนรู้คำลงท้ายเท่ากับเรียนรู้ความแตกต่างและเรียนรู้เสน่ห์ของแต่ละภาษานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้ลงท้ายว่าปันไดก็อาจจะแปลว่านักหรือว่านักหรอกก็ได้นะคะเอาใหม่นะคะแต่ลูกค่อยแลนบ่ไว้ปันไดถึงแต่ลูกผมวิ่งไม่ค่อยเร็วนักค่ะไปต่อนะคะหน้าแลนน้ำไปบึงลาวซันตี้หน้าแลนน้ำไปบึงลาวซันตี้นะคะคุณผู้ชมคะจำได้แล้วใช่ไหมคะคำว่าแลนหมายถึงวิ่งค่ะคำว่านำหมายถึงตามค่ะคำว่าบึงหมายถึงดูนะคะส่วนคำนี้ค่ะลาวออกเสียงยาวนะคะเหมือนกับชื่อประเทศลาวนั่นแหละค่ะหมายถึงเขาค่ะคุณผู้ชมหมายถึงคนที่เราพูดถึงค่ะคุณผู้ชมลงท้ายนะคะซันตี้เสียงสั้นนะคะหมายถึงหรือค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงคะเสน่ห์คำลงท้ายภาษาลาวไม่ยากนะคะคุณผู้ชมคะลองทบทวนดูใหม่อีกสักครั้งหนึ่งไหมคะว่าเราจะออกเสียงภาษาลาวในแต่ละประโยคว่าอย่างไรบ้างหากคุณผู้ชมอยากลองออกเสียงไปพร้อมกันอาจจะเพี้ยนบ้างแต่ก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะภาษาลาวสำเนียงเสียงในภาษาลาวสามารถแตกต่างกันค่ะอาจจะเป็นเสียงภาคเหนือภาคกลางหรือว่าภาคใต้ของเรานะคะเสียงก็จะเพี้ยนกันเพราะฉะนั้นการที่เสียงเพี้ยนกันนะคะก็จะไม่เป็นปัญหากับคนลาวค่ะเพราะคนลาวสามารถรับสำเนียงเสียงได้ทุกภาคค่ะเริ่มเลยนะคะออกเสียงไปพร้อมกันนะคะหน้าพ่วมเห็ดแนวกินอยู่หน้าพ่วมเห็ดแนวกินอยู่นะกำลังทำกับข้าวค่ะยังบ่ทันมาเทื่อยังบ่ทันมาเทื่อยังไม่กลับมาเลยค่ะแต่ลูกค่อยแล่นบ่ไว้ปั่นไดแต่ลูกค่อยแล่นบ่ไว้ปั่นไดหมายถึงแต่ลูกผมวิ่งไม่ค่อยเร็วนักค่ะสุดท้ายนะคะหน้าแล่นน้ำไปเบิงลาวซันตี้หน้าแล่นน้ำไปเบิงลาวซันตี้หมายถึงน้าวิ่งตามไปดูเขาหรือค่ะคุณผู้ชมคะหมวดหมู่ประโยคที่เราทบทวนไปนะคะในวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนเรื่องคำลงท้ายที่ใช้ในประโยคค่ะการใช้คำลงท้ายนี่นะคะถ้าไม่ปรากฏในประโยคเราก็อาจจะไม่เข้าใจความหมายค่ะและคำลงท้ายแต่ละคำก็มีเสน่ห์นะคะคุณผู้ชมเพราะทำให้นะคะอรรถรสในการฟังภาษาลาวของเรานะคะเด่นชัดขึ้นคือแตกต่างจากภาษาไทยค่ะหากเราเรียนรู้เรื่องคำลงท้ายนะคะเราก็จะจับอารมณ์ความรู้สึกของคนลาวที่พูดได้และจะทำให้เราเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นคุณผู้ชมอาจจะนำไปใช้ไม่ได้เพราะการเรียนเรื่องคำลงท้ายเป็นเรื่องยากพอสมควรค่ะแต่คุณผู้ชมสามารถเอาคำลงท้ายนี้นะคะไปใช้ในการอ่านและในการฟังคุณลาวพูดได้เพื่อจะให้เข้าใจความรู้สึกอารมณ์ของคุณลาวที่นะคะใช้คำลงท้าย

หมายผ่านบทสนทนาต่างๆนั่นเองค่ะถ้าคุณผู้ชมมีเวลาค้างคืนที่เวียงจันทร์และกำลังมองหาสถานที่ไปเดินเที่ยวเล่นตามสบายบรรยากาศดีๆใกล้ตัวเมืองที่จะทำให้ได้เห็นกิจกรรมของคนลาวในยามเย็นได้ส่วนสาธารณะจึงนับว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจยิ่งประเทศลาวเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อด้านความงามทางธรรมชาติด้วยแล้วจึงทำให้ประเทศลาวมีสวนสาธารณะสวยๆอยู่หลายแห่งด้วยกันและสวนสาธารณะที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังวันนี้คือสวนเจ้าอนุวงศ์ที่ตั้งอยู่ในนครหลวงเวียงจันทร์ติดริมน้ำโขงที่มีภาพและสวยงามได้สัมผัสกับบรรยากาศริมน้ำโขงตอนเย็นย่ำและนั่งมองพระอาทิตย์ตกดินตามขั้นบันไดที่จัดทำไว้สวนสาธารณะแห่งนี้ยังเป็นที่พักผ่อนของผู้คนทุกช่วงอายุทั้งยังมีเส้นทางให้เดินเลาะเลียบชมแม่น้ำโขงทั้งฝั่งไทยและลาวคนลาวเองนั้นก็มักนิยมมาเดินเล่นพักผ่อนที่สวนเจ้าอนุวงศ์โดยเฉพาะช่วงวันเสาร์อาทิตย์หรือในวันหยุดพักผ่อนสวนเจ้าอนุวงศ์นี้ยังมีเครื่องออกกำลังกายหลากหลายประเภทไว้บริการทั้งยังเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การเดินวิ่งออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพและอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนอกเหนือจากทัศนียภาพอันสวยงามก็คืออนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์ตามประวัติศาสตร์เล่าไว้ว่าเจ้าอนุวงศ์เป็นผู้นำไพร่พลชาวลาวออกมาสู้ศึกสงครามเพื่อหมายจะทวงเอกราชให้แก่ชาวลาวแต่ถึงพระองค์จะไม่สามารถประกาศเอกราชได้พระองค์ก็ยังคงเป็นที่เคารพบูชาของประชาชนชาวลาวการมีนักท่องเที่ยวและผู้คนมาใช้เวลาพักผ่อนที่สวนสาธารณะแห่งนี้มากขึ้นรัฐก็จะต้องจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในหลายๆด้านเช่นการมีพนักงานทำความสะอาดร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเมื่อเมืองมีการขยายตัวใหญ่ขึ้นจึงทำให้มีประชากรเข้ามาอาศัยอยู่ในตัวเมืองเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยรัฐก็ย่อมต้องจัดเตรียมสถานที่พักผ่อนให้เพียงพอสวนสาธารณะจึงมีจำนวนมากขึ้นในนครหลวงแห่งนี้และสวนเจ้าอนุวงศ์ก็เป็นสวนสาธารณะที่มีบทบาทสำคัญต่อภาพลักษณ์ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ียบแล้วเนี่ย10จังหวัดด้วยกันนะครับยาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ทีเดียวคือตั้งแต่เชียงรายจนถึงระนองเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีความผูกพันที่หลากหลายแตกต่างกันไปและวันนี้เราจะมารู้จักพม่าให้มากขึ้นนะครับรายการวิถีอาเซียนวันนี้เราอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราเช่นเคยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณตุ่นครับ
0: วันนี้มีประเด็นให้พูดคุยกันอีกแล้วเกี่ยวกับเรื่องอาเซียนซึ่งวันนี้เราจะคุยถึงเมียนมาหรือว่าประเทศพม่ากันนะครับอยู่กับไทยมาอย่างยาวนานเลยเอาเรื่องความสัมพันธ์ก่อนเลยแล้วกันนะครับ
1: ถ้าในมองมุมความสัมพันธ์ขอแบ่งเป็น2มุม
0: ครับ
1: มุมหนึ่งคือมุมความสัมพันธ์ด้านอดีตกับอีกมุมหนึ่งความสัมพันธ์ด้านปัจจุบัน
0: ครับผม
1: ในมุมความสัมพันธ์ด้านอดีตในความรับรู้ของคนไทยนะครับผ่านกระบวนการเรียนการสอนและการบอกเล่ากันต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของการสงครามระหว่างไทยกับพม่า
0: ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: มีแต่เรื่องของการสงครามแต่คราวนี้มันไม่เคยมีใครบอกว่าไอ้ยาวนานกว่า 4-500 ปีเนี่ยสงครามเนี่ยมีเพียงช่วงระยะเวลาเดียวเท่านั้นเองที่เหลือมันอยู่ร่วมกันอย่างสันติด้วยซ้ำไป
0: จำแต่ข้อขัดแย้งกัน
1: ใช่ครับการผลิตซ้ำด้านการสงครามและความขัดแย้งกันเนี่ยมันก็นำไปสู่ความเกลียดชังในขณะที่ระหว่างไทยกับพม่าค้าขายกันเขาเรียกมากมายเลยตั้งแต่โลกอดีตอย่างเช่นสินค้าจากเปอร์เซียนะครับที่เราเรียกว่าน้ำหอมดอกกุหลาบเนี่ยก็เดินทางผ่านพม่าเพื่อมายังอยุธยานะครับการค้าเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากๆแต่เราไม่เคยที่จะเปิดเผยหรือว่าฟื้นฟูนะครับความสัมพันธ์ทางด้านนี้ที่จะชี้เห็นว่าคนพม่ากับคนไทยหรือว่าคนต่างๆเนี่ยอยู่ร่วมกันและทำมาค้าขายกันอย่างสันติและแสวงหาความมั่งคั่งอันนี้เป็นมิติของความรับรู้ทางฝั่งไทยนะครับส่วนทางฝั่งพม่าเนี่ยไม่ค่อยจำเรื่องการสงครามกับไทย
2: ครับ
1: ครับผมพม่าแทบไม่อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของพม่าเลยเพราะพม่ามีประเด็นปัญหาของตนเองนะครับในด้านอื่นๆมากกว่าด้านของอยุธยาด
2: ังนั้นมีอะไรให้จำเยอะ
1: ใช่ดังนั้นพม่าก็จะมองอยุธยาในแง่มุมที่ค่อนข้างสวยกว่านะครับค่อนข้างน่ารักและค่อนข้างเป็นมิตรกว่านะครับคราวนี้พอมาถึงมิติของปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยพม่าเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในรอบหลายปีที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าพม่ายอมที่จะเปิดประตูของตัวเองให้กับโลกอีกครั้งหนึ่งหลังจากปิดประเทศมา50กว่าปีใช่ไหมครับในกระบวนการปิดประเทศเนี่ยก็ทำให้พม่าเนี่ยปิดกั้นข่าวสารรวมทั้งปิดกั้นการค้าตัวเองด้วยเขาเรียกว่าแช่แข็งประเทศนะครับในกระบวนการแช่แข็งประเทศในที่สุดพม่าก็ยอมรับว่าไม่อาจแช่แข็งต่อไปได้ก็เปิดประเทศมาหลายปีมานี้นะครับพอเปิดประเทศพม่าก็เปลี่ยนแปลงเร็วมากเลยสิ่งที่เราเคยเขาเรียกว่ามีการเขียนการบอกเล่าเกี่ยวกับประเทศพม่านะครับมันก็กลายเป็นการเขาเรียกข้อมูลตกรุ่นนะครับพม่าเปลี่ยนแปลงไปเร็วจนกระทั่งตอนนี้เราแทบไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับพม่าเลย
0: เพราะต้องตลอดเวลา
1: ใช่เรามีแต่ความทรงจำเกี่ยวกับอดีตนะครับดังนั้นเวลาเราพูดว่าอย่างเช่นผมถามคนเวลาไปสอนที่ไหนๆผมถามว่าถ้าให้ไปเที่ยวประเทศในอาเซียนนะครับคนอยากไปประเทศไหนเป็นอันดับต้นๆและอันดับท้าย
2: ๆ
1: ปรากฏว่าพม่านะครับอยู่ในอันดับท้ายนะครับของคนไทยที่อยากไปเที่ยวพม่า
0: เพราะภาพจำเรื่องความขัดแย้ง
1: ใช่เพราะว่าพม่าเคยทำสงครามกับกรุงศรีอยุธยาอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นว่านี่เป็นอคติที่อยู่ในตัวเราของคนไทยนะครับ
0: ซึ่งณตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่เป็นไทยเลยด้วยซ้ำเพราะยังเป็นกรุงศรีอยุธยาอยู่เลย
1: ใช่แล้วก็พม่าเองก็พยายามปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับอย่างเช่นแม้แต่ชื่อของประเทศใช่ไหมที่เรียกว่าพม่านะครับเบอร์มาซึ่งอังกฤษตั้งให้ตอนนี้หลายสิบปีมานี้พม่าก็เปลี่ยนตัวเองเป็นเมียนมานะครับซึ่งคนไทยนี้ก็สามารถเรียกคำว่าพม่าต่อไปได้เพราะว่าหลักการมีว่าถ้าเราเรียกชื่อประเทศไหนเรียกชื่อเมืองอะไรแบบอย่างคุ้นเคยมาอย่างยาวนานแล้วเราก็สามารถคงต่อไปได้นะครับเพราะว่าในเอกสารอะไรต่างๆถ้าเราไปเรียกเมียนมาแล้วไปอ่านเจอพม่าเด็กอาจจะบอกว่านี่คืออะไรนะครับ
0: ซึ่งจริงแล้วคืออันเดียวกันทีนี้ในรายการเราเลยขออนุญาตเรียกคำว่าพม่าเพื่อความคุ้นชินของการรับรู้ของผู้ชมนะฮะ
1: ครับ
0: อาจารย์ครับทีนี้ในเรื่องของภูมิเศรษฐกิจบ้างล่ะภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของพม่าเนี่ยด้วยความที่มีหลากหลายมากทั้งในเรื่องภูมิประเทศเรื่องของเศรษฐกิจทั้งในแล้วก็ระหว่างประเทศเนี่ยอาจารย์พออธิบายสั้นๆได้ไหมครับ
1: เอาถ้าในทางด้านภูมิศาสตร์เศรษฐกิจนะเอาเป็นว่าประเทศพม่าใหญ่กว่าประเทศไทยนะครับแล้วเราลองคิดถึงพม่านะครับพม่าเนี่ยมีพรมแดนที่ติดอยู่กับ4ประเทศ5ประเทศนะครับประเทศใหญ่ๆก็คือประเทศจีนอินเดียไทยระดับของพรมแดนนี่ก็อยู่ประมาณ

0: ือบ 2,000 กิโลเมตร
1: แค่ของไทยนี่ก็ติดตั้งแต่เหนือจรดใต้
0: ใช่ของไทยเนี่ยจากเหนือจรดใต้เนี่ยก็ 2,401 กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นพรมแดนที่ยาวมากเลยพม่าเนี่ยมีลักษณะภูเขาโดยรอบของเขตเขาเรียกว่าชายแดนนะครับเป็นแนวเทือกเขาสูงมากภาคเหนือของพม่าเนี่ยมีภูเขาหิมะนะครับถ้าพม่าเปิดประเทศเต็มที่เดี๋ยวเราไปเล่นสกีน้ำแข็งที่ประเทศพม่า
1: ไม่ต้องไปถึงเกาหลีญี่ปุ่น
0: ไม่ต้องเลยครับไปที่พม่าเนี่ยเพราะว่าตรงที่สูงที่สุดของพม่าเนี่ยเท่าๆกับทิเบตเลยแหละ
1: เพราะว่าอยู่ติดจีน
0: ใช่การมีเทือกเขาโอบล้อมทำให้ตรงกลางของพม่าเนี่ยเป็นที่ราบลุ่มที่ราบลุ่มที่ใหญ่มากเลยเขาเรียกว่าที่ราบลุ่มอิระวดีหรือว่าอิระวดีเดลต้าซึ่งถ้าเราล่องเรือนะครับเรือขนาดใหญ่เนี่ยสามารถแล่นจากปากน้ำนะครับปากน้ำแม่น้ำอิระวดีขึ้นไปได้ประมาณเกือบ1,000กิโลเมตรเนี่ยเรือใหญ่แล่นไปได้ดังนั้นเมืองหลวงพม่าเนี่ยมักจะไปตั้งอยู่ตอนกลางใจกลางของประเทศเพราะที่ราบลุ่มแม่น้ำอิระวดีเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์มากลักษณะทางภูมิศาสตร์เนี่ยมันจะนำมาซึ่งเมื่อพม่าเปิดประเทศให้กับโลกข้างนอกและค้าขายกับโลกข้างนอกอีกครั้งหนึ่งเราลองคิดถึงนะครับว่า1ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้พม่าเยอะมากนะครับเนื่องจากว่าที่ปิดประเทศมานี่ก็ทำให้ป่าไม้พม่ายังอยู่รอดได
1: ้
0: ใช่แต่ตอนนี้ผมคิดว่าป่าไม้ของพม่าหนึ่งจะถูกมีกระบวนการตัดไม
1: ้
0: สองนะครับตัดไม้เพื่อเอาไม้ไปขายสองนะครับเพื่อต้องการพื้นที่ในการเพาะปลูกมากขึ้นนะครับ แต่ก็เป็นทรัพยากรตามธรรมชาติสองพวกแร่ธาตุทรัพยากรธรรมชาติทางด้านน้ำมันก๊าซธรรมชาติพม่ามั่งคั่งด้านก๊าซธรรมชาตินะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็เป็นลูกค้าที่สำคัญคนหนึ่งของประเทศพม่าแล้วหลังจากนั้นนะครับพม่าก็จะแปลงตัวเองนะครับเราลองคิดถึงนะครับในรอบ 40-50 ปีมานี้ประเทศไทยเติบโตบนพื้นฐานของการเป็นประเทศที่ผลิตทางด้านการเกษตรข้าวยางพารามันสำปะหลังอ้อยน้ำตาลนะครับซึ่งสินค้าเหล่านี้ในที่สุดผมคิดว่าพื้นแผ่นดินของพม่าก็จะทำให้เขาเรียกว่าสินค้านี้ย้ายไปปลูกในพม่า
1: ถือว่าเป็นภูมิศาสตร์ที่ได้เปรียบในเชิงเศรษฐกิจ
0: เพราะว่าพื้นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์และเพิ่งเปิดใหม่อย่างเช่นข้าวนะครับที่ผ่านมาประเทศพม่าไม่ได้ส่งข้าวออกเพราะว่าไม่มีใครซื้อด้วยเนื่องจากว่าเขาเรียกว่าเป็นการโต้ตอบกันทาง
1: การเมือง
0: การเมืองระหว่างประเทศแต่ตอนนี้เราลองคิดถึงลุ่มน้ำอิระวดีเดลต้าอิระวดีเนี่ยพอเปิดพื้นที่เพื่อผลิตข้าวส่งออกพม่าคาดหวังว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าพม่าจะเป็นประเทศที่ผลิตข้าวส่งออกอันดับหนึ่งของโลก
1: โอ้นี่คือเป้าหมายใหญ่มากอีกหนึ่งประเด็นครับนอกจากภูมิศาสตร์แล้วความหลากหลายทางเชื้อชาติวัฒนธรรมของพม่าเนี่ยก็เยอะมากๆทราบมาว่ามีแบบเป็นร้อยกว่าชาติพันธุ์ทีเดียว
0: ในพม่านะครับมี135ชาติพันธุ์นะครับที่เราเรียกชาติพันธุ์เนี่ยเพราะว่าช่วงหลังเขาไม่ให้เรียกว่าชนกลุ่มน้
1: อ
0: ยเพราะว่าเวลาเป็นชนกลุ่มน้อยชนกลุ่มน้อยมักจะถูกกระทำย่ำยีรังแกนะครับเขาให้เรียกว่าชนชาติพันธุ์ซึ่งมันเป็นเรื่องทางด้านวัฒนธรรม135ชาติพันธุ์เนี่ยก็มีกลุ่มใหญ่ประมาณ 68% เป็นพม่าแต่ในพม่าก็แบ่งกันอีกเป็นหลายชาติพันธุ์นะครับเขาเรียกว่ามีชาติพันธุ์ย่อยๆดังนั้นเมื่อมีประเด็นเรื่องของความหลากหลายชาติพันธุ์เนี่ยคำถามก็คือว่าแล้วทำไมรวมกันเป็นประเทศพม่าล่ะประเทศพม่าเกิดได้เพราะอังกฤษนะครับอังกฤษเข้ามายึดพม่านะครับใช้เวลายึดกันเนี่ยประมาณ60ปีนะยึดเขตข้างล่างก่อนแล้วค่อยยึดครึ่งหนึ่งของพม่าแล้วก็ยึดพม่าทั้งหมดในช่วง60ปีของการค่อยๆยึดเนี่ยอังกฤษก็รวมรัฐเล็กรัฐน้อยบ้านเล็กเมืองน้อยที่เป็นของชาติพันธุ์ไทยใหญ่กะเลียงนะครับมอญอะไรเงี้ยเข้ามารวมกันเป็นพม่าซึ่งเดิมทีพม่าก็บอกว่าตนเองอยู่ตรงนี้นะแต่เมื่ออังกฤษมองว่านี่คือพม่าทั้งหมดก็เลยกลายเป็นว่าประเทศพม่าเกิดจากการรวมของอาณานิคมก็เลยมีปัญหาชาติพันธุ์คราวนี้พอเป็นปัญหาชาติพันธุ์เมื่อมีความหลากหลายชาติพันธุ์พม่าได้เอกราชแล้วพม่าก็เลยจัดระเบียบทางการเมืองการปกครองว่าถ้างั้นตรงที่มีชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่ๆเนี่ยให้จัดเป็นรัฐนะครับรัฐของชาติพันธุ์เช่นรัฐกะเหรี่ยงรัฐมอญรัฐไทใหญ
1: ่รัฐขยาย
0: รัฐยะไข่นะครับซึ่งรัฐต่างๆเหล่านี้จะอยู่ตามเขตขอบชายแดนนะครับอย่างเช่นรัฐกะเหรี่ยงเนี่ยมีคนเป็นล้านนะครับเวลาเราพูดถึงชนเผ่ากะเหรี่ยงของไทยเนี่ยเป็นแสนแต่ในพม่านี่เป็นล้านซึ่งกะเหรี่ยงในพม่าเนี่ยกลายเป็นกะเหรี่ยงที่มีเขาเรียกว่ามีการศึกษา
1: อ
0: ังกฤษนะครับสอนภาษาอังกฤษให้กับชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงดังนั้นกะเหรี่ยงจึงค่อนข้างเขาเรียกว่าเติบโตและ
1: รู้
0: ใช่ด้วยการแบ่งเนี้ยเป็น7รัฐแล้วก็7ภาคถ้า

0: เขาเรียกว่าเป็นภาคนะครับก็คือชาติพันธุ์ส่วนใหญ่เป็นพม่าอย่างเช่นฝั่งตรงข้ามของเรานะครับซึ่งเป็นเกาะสองหรือว่าที่คนพม่าเรียกว่าทองนะครับเกาะทองคือเมืองที่ปลายสุดของประเทศพม่าเนี่ยเป็นเขตตะนาวสีอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นเขตของคนพม่านะครับประเด็นปัญหาเรื่องชาติพันธุ์ของพม่ายังเป็นปัญหาต่ออนาคตนะครับเส้นทางของอนาคต
1: เพรา
0: ะว
1: ่
0: าย
1: ังไม่ยุติง่าย
0: ๆยังครับเพราะว่าปัญหาของการเมืองการปกครองว่าจะให้รัฐชาติพันธุ์มีส่วนร่วมต่อการปกครองการเมืองอย่างไรแล้วก็แต่ละรัฐชาติพันธุ์เนี่ยก็มีกองกำลังของตนเองลบกันมาหลายสิบปีนะครับ
1: ซึ่งก็ยังไม่จบสิ้นนะ
0: ตอนนี้กำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยก็พยายามที่จะหยุดยิงกันแต่ในท่ามกลางของการหยุดยิงก็คือความระแวงนะครับความไม่ไว้วางใจซึ่งปัญหาของการสงครามภายในพม่าเนี่ยปัญหาของการที่ไม่สามารถสร้างยูนิตี้ในท่ามกลางความหลากหลายที่อาเซียนเขาบอกว่า unity in diversity เอกภาพท่ามกลางความหลากหลายพม่าจะมีฝีมือในการที่จะเดินทางไปสู่การเขาเรียกว่าละทิ้งความโกรธเกลียดและก็สร้างความร่วมมือเพื่อ นำไปสู่อนาคตได้หรือไม่นี่คือประเด็นสำคัญ
1: ที่ต้องติดตามกัน
0: ใช่ของพม่าเป็นประชาคมอาเซียนสิ่งหนึ่งที่เขาบอกเลยนะให้คิดไว้เสมอว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได
1: ้
0: ทุกคนต้องคิดว่าโอ้ยทุกสิ่งนั้นเป็นไปได้นะครับ possible นะครับซึ่งกรณีของประเทศไทยเนี่ยการสามารถสร้างความร่วมกันได้แต่อย่าลืมนะครับการสามารถสร้างความร่วมกันได้มันมีความเปราะบางมากเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ใครใช้ความเกลียดชังระหว่างชาติพันธุ์เข้ามานะปลุกเร้าอารมณ์คนหรือใช้ความเกลียดชังทางด้านศาสนานะครับเข้ามาปลุกเร้าอารมณ์คนชาติพันธุ์และศาสนาเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดสงครามในโลกใบนี้มานับพันปีแต่เราต้องคิดเสมอว่าทุกอย่างทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันได้ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ครับ
1: ครับไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะครับและเรื่องของประเทศพม่าประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกับไทยมาอย่างยาวนานยังไม่หมดแค่นี้ครับทั้งหน้าเราจะมีประเด็นอะไรมาคุยกันอีกบ้างครับอาจารย์
0: โอ้ครับเป็นประเด็นเรื่องของผู้คนของ2ประเทศเป็นประเด็นเรื่องของการค้าเป็นประเด็นเรื่องของทรัพยากรเป็นประเด็นเรื่องของอาเซียนวิถีแห่งอาเซียนครับ
1: ประเด็นทั้งหมดนี้เรามาคุยกันต่อในครั้งหน้าแต่วันนี้เราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวิถีอาเซียนแล้วครับต้องขอบคุณความรู้ดีๆจากวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับขอบพระคุณอาจารย์
2: คร
1: ับ และวันนี้หมดเวลาแล้วครั้งหน้ากลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่จังหวัดระนองครับภาคใต้ของบ้านเรานะฮะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นใต้สุดของพม่าด้วยนะครับอยู่ใกล้กันนิดเดียวเท่านั้นเองด้านหลังผมตรงนี้คือเกาะ2ของพม่านะครับชาวพม่ากับชาวระนองเนี่ยจะมีการไปมาหาสู่คบค้าสมาคมโดยเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจการค้าอย่างใกล้ชิดกันมาอย่างช้านานนะครับเรื่องราวที่น่าสนใจในเรื่องเศรษฐกิจและมุมมองต่างๆในการใช้ชีวิตของชาวระนองกับชาวพม่าจะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เดี๋ยวไปพูดคุยกับวิทยากรประจำรายการของเรากันครับเช่นเคยครับต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยากรประจำรายการของเราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณตุลครับ
0: วันนี้เราอยู่กันที่ระนองเพราะฉะนั้นคุยกันเรื่องระนองหน่อยแล้วกันเอาตั้งแต่เรื่องความเป็นมาเลยแล้วกันครับอาจารย
1: ์โอ้ถ้าพูดถึงระนองนะเอาแบบสั้นที่สุดเลยนะในรอบ1ศตวรรษครึ่งนะครับ
0: 150ปี
1: 150ปีนะครับระนองนี่ความเกิดขึ้นของเมืองระนองเกิดจากดิบุกซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติมีกลุ่มคนจีนนะครับได้เดินทางจากสิงคโปร์เข้ามาตามหาดิบุกในยุคนั้นดิบุกกำลังเริ่มถูกใช้เป็นเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องเครื่องกระป๋องเนี่ยนะครับดิบุกก็เลยเป็นที่ต้องการอย่างมาก
0: เป็นโลหะที่มีมูลค่า
1: ใช่แล้วก็ราคาแพงด้วยก็ทำให้เมืองระนองเกิดขึ้นจากนั้นมานะครับระนองก็กลายเป็นเมืองแห่งดิบุกนะครับแต่ในรอบ 30-40 ปีที่ผ่านมาดิบุกเริ่มราคาตกต่ำนะเพราะโลกมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีนะครับแต่ระนองก็สามารถที่จะรักษาสถานภาพทางเศรษฐกิจไว้ได้จากการประมงและการค้ากับประเทศพม่านะครับตรงที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าปากแม่น้ำกระบุรีหรือว่าปากจันนะครับ
0: ปากจัน
1: ใช่ซึ่งถ้าเรือเมืองระนองเนี่ยพอขนถ่ายสินค้าข้ามไปฝั่งนู้นก็เป็นเมืองที่เราเรียกว่าเมืองปลายแหลมสุดของประเทศพม่ากระบวนการอย่างเงี้ยก็ทำให้ระนองเนี่ยสามารถที่รักษาสถานภาพทางเศรษฐกิจเติบโตขึ้นมาได้และในปัจจุบันเนี่ยระนองก็ยังมีเขาเรียกว่านักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเนี่ยกำลังหลั่งไหลเข้ามาในรอบ 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาพยายามที่จะไปเกาะพยามนะครับ ทะเลแห่งใหม่ที่สวยสดงดงามเนี่ยนะครับรวมทั้งสินค้าด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นนะครับยางพาราหรือว่าปาล์มน้ำมันนะครับก็กลายเป็นเมืองเขาเรียกว่าสินค้าเกษตรที่สร้างเมืองระนอง150ปีเนี่ยก็ทำให้ผู้คนของเมืองระนองนี่หลากหลายมากเลยตั้งแต่เมืองระนองเป็นป่านะครับก็กลายเป็นเมืองของคนจีน คนไทยอพยพเข้ามาคนพม่าอพยพเข้ามาแรงงานที่ต่างๆอพยพเข้ามาระนองจึงกลายเป็นเมืองของเขาเรียกว่าความหลากหลายนะเป็นแบบอาเซียนเลยนะครับ เป็นความ diversity ความหลากหลายซึ่งระนองก็สามารถสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองได้ครับ
0: ครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะด้านหลังเราตรงนี้เนี่ยที่เห็นเป็นแหลมๆเนี่ยฝั่งนั้นเนี่ยใกล้ๆเนี่ยเป็นพม่าแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เป็นเกาะ2
1: ครับ
0: เพราะนั้นความที่มันอยู่ใกล้กันมากเนี่ยชาวพม่าก็จะหลั่งไหลไปมาหาสู่กับชาวไทยที่นี่ตลอดเวลา
1: ครับ
0: คือพม่าเราไม่ได้ติดแค่ระนองติดกับประจวบด้วย
1: ใช่ครับ
0: แล้วประชาชนระหว่าง2จังหวัดนี้กับพม่าเนี่ยความสัมพันธ์หรือการทำธุรกิจร่วมกันเป็นยังไงบ้างครับ
1: ในเขตของการติดต่อระหว่างไทยกับพม่า 2,401 กิโลเมตรต
0: ั
1: ้งแต่จังหวัดเชียงรายลงมาจนทั้งถึงตรงระนอง
0: ระนองนี่คือสุดแล้วเพราะว่าไกลกว่านี้จะเป็นทะเลแล้ว
1: ในโซนตรงนี้เราอาจจะมองว่าเป็นโซนเขตด้านใต
0: ้
1: ก็คือคุมระหว่างประจวบกับระนองนะครับจากประจวบและระนองเนี่ยพอลงไปในท้องทะเลเนี่ยก็คือมีเส้นแบ่งนะครับเส้นแบ่งทางทะเลซึ่งก็มีไทยมีระนองแล้วก็มีอินเดีย
0: มีอินเดียด้วย
1: มาเลเซียแล้วก็มีอินโดนีเซีย
0: เป็นทะเลสากล
1: คือเวลาเราพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในด้านทะเลเนี่ยเราต้องคิดถึงอินเดียเลยนะครับเพราะว่าอินเดียมีเส้นแบ่งเขตทางทะเลกับประเทศไทยและมีอินโดนีเซียด้วยเวลาเราบอกว่าประเทศเพื่อนบ้านของไทยคืออะไรบ้างเรามักคิดถึงประเทศเพื่อนบ้านทางบก
0: ใช
1: ่แต่เราไม่คิดถึงเพื่อนบ้านทางทะเล
0: อิน
1: เดียนะครับอินโดนีเซียต้องมาอยู่ในความสำนึกของเราละนะครับคราวนี้ในการค้าขายเนี่ยเส้นทางของอดีตเนี่ยตรงประจวบเนี่ยจะมีด่านสิงขรนะปัจจุบันนี้ก็มีความพยายามที่จะพัฒนาด่านสิงขรให้กลายเป็นด่านที่ทำการค้าครั้งหนึ่งแต่ด่านสิงขรตอนนี้อนาคตก็ยังไม่รุ่งโรจน์มากนัก
0: เพราะว่า
1: ประชากรที่เบาบางนะครับความเบาบางของประชากรเนี่ยจะทำให้เกิดการค้าของสองฝั่งเนี่ยหรือว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันยุ่งยากแน่นอนทำให้เกิดการเดินทางด่านสิงขรเวลาใครมาตรงที่เขาเรียกว่าเมืองมะลิดนะครับจ จะข้ามมายังฝั่งอ่าวไทยก็ผ่านด่านสิงขรแต่กรณีของระนองเนี่ยระนองได้เปรียบตรงที่ว่ามีท่าเรือนะครับและฝั่งนู้นก็คือเกาะ2ที่เราเรียกกันนะครับในช่วงที่พม่าปิดประเทศ 40-50 ปีนะครับพม่าปิดประเทศแต่พม่าก็ต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับจะส่งสินค้าเข้าทางด่านไหนที่ดีที่สุดมีแม่สายมีแม่สอดแต่ตรงระนองอ่ะดีที่สุดเพราะว่ามันขนถ่ายสินค้าทางเรือถ้าเป็นปิดประเทศนะครับขนถ่ายทางแม่สอดหรือว่าแม่สายจะต้องใช้ขบวนมดนะครับแบกสินค้ากันข้ามพรมแดน
2: รถมาไม่ได้
1: ใช่เพราะว่าจะมีการตรวจสอบกันเยอะมากแต่ถ้าทางเรือเนี่ยทำให้ระนองเนี่ยสามารถค้าขายขนถ่ายสินค้าได้เยอะมากและสินค้าที่ข้ามไปฝั่งนู้นน่ะก็จะส่งผลนะครับกระจายสินค้าเข้าไปหัวเมืองด้านในไม่ว่าจะเป็นมะลิทวายนะครับเมาะลำเลิงหรือว่ายางกุ้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสินค้าไทยไปจากระนองแล้ว

0: เข้าไปถึงเมืองข้างในของพม่านะครับก็ทำให้พม่าเนี่ยสามารถปิดประเทศแต่มีสินค้าบริโภคอุปโภคอยู่ตลอดเวลา
1: อย่างนี้นี่เองเราเคยสงสัยว่าเอ๊ะเขาปิดประเทศแล้วเขาเอาของเราเข้าไปได้ยังไงยังมีช่องทางอยู่ไหนๆอาจารย์พูดถึงช่องทางครับแล้วสินค้าที่เราส่งออกไปเป็นหลักเลยเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเรานำอะไรของเขาเข้ามาบ้างครับ
0: คนละนองนะครับสินค้าส่วนใหญ่ที่เราส่งไปนะก็คือพวกน้ำมันนะครับน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินนะครับสินค้าพวกน้ำประเภทต่างๆนะครับตั้งแต่น้ำธรรมดาจนกระทั่งถึงน้ำที่มีแอลกอฮอล์นะคร
1: ับ
0: แล้วสินค้าที่สำคัญมากเลยนะก็คือบะหมี่สำเร็จรูปถ
1: ึ
0: งสำเร็จรูปโอปริมาณเยอะมาก
1: เขาต้องการเหมือนกันไม่ใช่แค่เราอย่างเดียว
0: ยิ่งเขาเรียกว่าลดนิยมนะครับอาหารการกินที่แปลกๆนะครับแต่ตอนนี้สินค้าจีนเริ่มเข้ามาตีแล้วนะครับในประเทศพม่าครับ
1: เขาก็ติดจีนเหมือนกัน
0: มูลค่าการค้าตรงด่านเมืองระนองเนี่ยอยู่ในอันดับ2ของด่านที่เกี่ยวค้าขายระหว่างไทยกับพม่าครับผม
1: โอ้โหถือว่าเศรษฐกิจนี่ดีมากๆในช่วงนี
0: ้18,000 ล้านถึง 20,000 ล้านนะครับนี่เป็นมูลค่าทางการค้า
1: แล้วเราเอาอะไรจากเขาเข้ามาบ้างไหมครับในช่องทางเดียวกัน
0: อาหารทะเลครับที่เกาะ2เนี่ยมีเรือประมงของพม่าเยอะมากเลยนะครับแล้วเรือประมงของพม่านี่จับปลาในเขตน่านน้ำของพม่าคือพอออกไปไม่ไกลนี่ก็เป็นเขตน่านน้ำพม่าหมดแล้วนะครับคราวนี้เรือประมงพอจับได้นะก็เอามาขายที่ท่าเมืองระนองพูดง่ายๆว่าท่าเมืองระนองเนี่ยมีสินค้าอาหารทะเลจากกองเรือประมงของพม่าเข้ามานะครับและที่ท่าเมืองระนองเนี่ยก็ทำการส่งนะครับกระจายสินค้าต่อไปยังกรุงเทพหาดใหญ่สิงคโปร์มาเลเซียเขาบอกว่าปลาหรือว่าอาหารทะเลเข้ามาต่อวันเลยนะ 3,000 ตัน
1: ครับอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องแรงงานบ้างครับด้วยความที่เราหลากหลายมากคนไทยพนมพม่าเดินเต็มระนองกันหมดเราดูแทบจะไม่ออกเลยแล้วแรงงานในอนาคตเมื่อเราเป็นประชาคมอาเซียนแล้วจะเป็นยังไงต่อครับ
0: ระนองเนี่ยได้เข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนมาตั้งนานแล้วนะครับในการที่มีแรงงานของคนพม่ามานานนับเกือบ20ปีแล้วนะครับเพราะว่าแรงงานของคนไทยเนี่ยเป็นแรงงานที่มีราคาสูงดังนั้นแรงงานของเพื่อนบ้านที่มีราคาที่ระดับถูกกว่าจึงเข้ามาแทนที่ถ้าระนองนะครับรวมทั้งเมืองต่างๆเนี่ยไม่ได้แรงงานของเพื่อนบ้านอย่างเช่นพม่านะครับผมคิดว่าจะมีผลทางด้านเศรษฐกิจมากๆเลยเพราะว่าไม่มีกำลังแรงงานในระดับล่างคราวนี้แรงงานที่เข้ามาที่ด้านหนึ่งนะครับก็เข้ามาเป็นจำนวนมากส่งผลต่อการบริโภคภายในประเทศเพราะเท่ากับว่ามีตลาดของผู้บริโภคหรือว่าผู้ซื้อนี่มากขึ้นใช่ไหมครับในด้านกลับกันนะครับแรงงานเหล่านี้ก็ส่งเงินกลับไปที่ยังพม่าขอให้เกิดการเจริญเติบโตของประเทศพม่าแต่ปัญหาในเชิงของความคิดของอาเซียนมีอยู่ว่าแรงงานนะครับที่เดินทางเข้าไปทำงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมายหรือว่าผิดกฎหมายสิ่งหนึ่งที่อาเซียนตระหนักเลยนะครับว่าอาเซียนต้องการสร้างความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแต่สิ่งที่อาเซียนออกรูปแบบก็คือประชาคมด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนไม่ใช่ต้องการให้รู้ว่าคำทักทายกันเป็นยังไง อาหารการกินเป็นยังไงแต่คำว่าประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนก็คือทำอย่างไรที่ทำให้กลุ่มประเทศอาเซียนตระหนักถึงประเด็นสิทธิมนุษยชน ไม่มีการค้าขายทาสแรงงานนะครับเพราะว่าแรงงานเนี่ยที่อพยพเข้ามาที่ผิดกฎหมายเนี่ยคนจะเอาเปรียบพอคนเอาเปรียบนี่ก็จะทำให้แรงงานนี้มีชีวิตที่เหมือนกับว่าไม่ใช่คนแต่อยู่ในระดับทาสอีกด้านหนึ่งก็คือแรงงานจำนวนมากเหล่านี้ในที่สุดก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมคราวนี้การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมีความหมายว่าหากเราไม่ดูแรงงานนะครับเราก็จะกลายเป็นประเทศผู้มีปัญหากับแรงงานเองคือมันจะนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอย่างที่สองก็คือกลุ่มลูกหลานของแรงงานที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมีแนวโน้มที่จะกลับประเทศไม่ได้ดังนั้นเราก็จะต้องดูแลเขาในเรื่องของการศึกษาเพราะว่าเวลาในองค์กรเนี่ยมักจะบอกว่าทำไงที่ทำให้ทรัพยากรมนุษย์มีความรู้มีการศึกษามีทักษะเช่นการอาเซียนเนี่ยต้องการที่ทำให้นะครับเป็นความฝันมุ่งไปอีก10ปีข้างหน้าของอาเซียนทำอย่างไรที่จะทำให้ทรัพยากรมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นคนของประเทศนั้นหรือว่าแรงงานที่เข้ามาเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตมีทักษะมีความรู้ของการอยู่รอดและของการที่จะทำให้การอยู่ร่วมกันเนี่ยเป็นไปอย่างสันติอย่าลืมนะความแตกต่างเนี่ยความแตกต่างและการไม่ยอมรับความแตกต่างก่อให้เกิดความขัดแย้งและสงคราม
1: ครับ
0: ซึ่งแค่ถูกปลุกเร้านิดเดียวน่ะเขาเรียกว่า
1: หากเดินทันที
0: ใช่หากเดินไปอย่างไม่ระมัดระวังดังนั้นเรื่องนี้จะต้องเป็นเรื่องที่ดูแลอย่างละเอียดมากๆเลยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย
1: ์ถ้าฟังจากที่อาจารย์ว่ามาแล้วเนี่ยก็แปลว่าประเทศไทยกับพม่าโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดชายแดนเนี่ยก็แทบจะไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะในเรื่องเศรษฐกิจเพราะเราค้าขายและไปมาหาสู่กันมานานแล้วทั้งที่ระนองทั้งที่เชียงรายหรือแม้แต่ตาก
0: แต่จุดสำคัญที่เราควรส่งเสริมนะครับก็คือว่าในสภาพการที่ประเทศพม่าเปิดประเทศนะครับเข้าสู่ตลาดโลกอีกครั้งหนึ่งเข้าสู่ความร่วมมือกับโลกทั้งใ
1: บ
0: เราต้องส่งเสริมให้คนที่อยู่ในช่วงของจังหวัดชายแดนเนี่ยนะครับซึ่งมีศักยภาพของการใช้ภาษาของประเทศพม่า
1: เดิมอยู่แล้ว
0: ใช่เรียนภาษาเรียนการเขียนการอ่านให้ได
1: ้
0: ซึ่งก็เท่ากับว่าจะส่งเสริมให้คนเนี่ยมีโอกาสทำธุรกิจกับประเทศพม่าบนพื้นฐานของภาษาของประเทศนั้น
1: ครับ
0: อาเซียนไม่ได้ต้องการผลักดันให้คนเนี่ยไปเรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะครับ
1: ครับ
0: ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการประชุมของกลุ่มอาเซียนเป็นภาษาสากลของอาเซียนแต่อาเซียนบอกว่าก็จะส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาของเพื่อนบ้านนะครับประเทศไทยเนี่ยเรามองภาษาอังกฤษไปตรงจุดหนึ่งแต่เราลืมภาษาเพื่อนบ้านซึ่งด้านกลับกันเนี่ยเราต้องส่งเสริมการเรียนเขียนอ่านภาษาพม่ามันจะเปิดโอกาสให้ผู้คนที่อยู่ตามชายแดนเนี่ยสามารถที่จะสร้างประกอบอาชีพหรือว่าสร้างความสัมพันธ์และการเรียนรู้ตอนนี้ท่านเราบอกว่ามีคนไทยอ่านภาษาพม่าได้ไหมผมว่าน้อยมากเลย
1: น้อยมากเมื่อกี้ผมเห็นป้ายเต็มในเมืองระนองผมเองก็อ่านไม่ออกเหมือนกัน
0: ใช่และนี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องเสริมสร้างศักยภาพซึ่งเป็นเป้าหมายทางด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนครับ
1: เพราะฉะนั้นคนที่อยู่บริเวณจังหวัดชายแดนที่ติดกับไทยพม่าเนี่ยถือว่าเป็นข้อได้เปรียบอยู่แล้วนะครับเราสื่อสารได้เราพูดได้เหลือแค่อ่านได้เหลือแค่เขียนได้โอ้โหต่อไปนี้เราสบายแล้ว
0: ครับ
1: ตัวอีกนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับเพื่อความก้าวไกลในอนาคตนะฮะแต่วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับวิทยากรของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับขอบพระคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์มากๆครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรอบบ้านเรากับดิฉันรายการเรื่องจำนงนะคะวันนี้ขอพูดถึงกรุงย่างกุ้งพูดถึงมันเดเลพูดถึงพระธาตุอินแขวนพูดถึงนางองซานซูจีทุกคนก็คงจะทราบดีว่าวันนี้เราจะพาท่านผู้ฟังทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะไปที่เมียนมามีการกล่าวกันว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านถ้าไปกันด้วยดีความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนก็จะดีไปด้วยเรื่องของความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะประเทศเมียนมาเป็นประเทศที่มีพรมแดนทางบกติดต่อกับประเทศไทยมากกว่า 2,000 กิโลเมตรเพราะฉะนั้นประเทศเมียนมาจะเป็นประเทศยุทธศาสตร์ที่สำคัญอีกประเทศหนึ่งวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่เราได้รับเกียรติจากเอกอัครทูตณกรุงย่างกุ้งท่านเอกทูตจากบุญหลงที่จะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของประเทศไทยและเมียนมาและประโยชน์ที่คนไทยจะได้รับนะคะจากการที่มีความสัมพันธ์ที่ดีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ท่านทูตคะท่านทูตจากบุญหลงนะคะความสัมพันธ์ของไทยและเมียนมาถ้าพูดกันถึงในระดับต่างๆในมิติต่างๆท่านมองว่าเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ก็ต้องเรียนว่าความสัมพันธ์ไทยเมียนมาตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในระดับที่ดีมาก
0: ค่ะ

0: ดีที่สุดในหลายๆปีที่ผ่านมานะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองก็ดีด้านประชาชนกับประชาชนก็ดีด้วยด้านเศรษฐกิจก็ดีในด้านการเมืองเนี่ยเราก็มองถึงว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีใน2มิติคือระดับรัฐบาลแล้วก็ระดับกองทัพนะครับซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่าที่เมียนมาเนี่ยรัฐบาลกับกองทัพเนี่ยก็จะเป็นหลักสำคัญเขาอยู่ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยเราก็ได้ผลักดันให้มีการเยือนระดับสูงอยู่อย่างสม่ำเสมอมีการพบปะหารือแลกเปลี่ยนการเยือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมันจะช่วยว่าการเนี่ยท่านก็ไปเยือนเมียนมาถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปเยือนอย่างเป็นทางการแต่ก็ถือว่าเราได้ไปแล้วก็จับมือให้อุ่นไว้เสมอ
1: พอจะบอกได้ไหมคะว่าการเยือนนี่ถี่ขนาดไหนคะ
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยก็มีรัฐมนตรีหลายๆท่านไปนะครับอาจจะไม่ได้มีกันทุกเดือนแต่ว่าในช่วง10เดือนที่ไปรับตำแหน่งอยู่เนี่ยก็จะมีรัฐมนตรีไปตลอดนะครับก่อนหน้านั้นก็มีท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านสมคิดท่านก็ไป
1: ซึ่งก็ชี้ให้เห็นชัดเลยว่ามีความใกล้ชิดกันแนบแน่นกันนะคะ
0: แล้วก็ในส่วนของสารเอกทูตเองเนี่ยเราก็พยายามผลักดันให้มีรัฐมนตรีฝ่ายเมียนมาเดินทางมาเยือน มาพบปะกับรัฐมนตรีฝ่ายไทยอยู่สม่ำเสมอนะครับก็มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเมียนมามาพบปะหารือแล้วก็มาบรรยายให้กับภาคเอกชนไทยฟังแล้วก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราก็จัดการสัมมนาเรื่องการลงทุนในเมียนมาเราก็ได้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของเมียนมาได้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของเมียนมาได้เลขาธิการ BOI ของเมียนมามาบรรยายให้ภาคเอกชนไทยฟัง
1: ก็ถือเป็นหน่วยงานด้านเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะที
0: ่ก็เราพยายามที่จะคือไหนเราอยากจะไปทำการค้าการลงทุนแล้วเราก็ควรได้ฟังจากคนที่เขารู้จริงงั้นก็ให้เป็นตัวรัฐมนตรีมาเองดีกว่านะครับล่าสุดเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงสวัสดิการสังคมของเมียนมาก็มาเพราะเขาอยากเรียนรู้เรื่องการดำเนินการช่วยเหลือในส่วนของนโยบายด้านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็มาแล้วก็ปลายเดือนเนี่ยก็น่าจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของเมียนมามาเพราะเรื่องแรงงานเป็นเรื่องสำคัญเรื่องที่ละเอียดอ่อนในความสัมพันธ์ไทยเมียนมาก็จะมีลักษณะอย่างเงี้ยที่เราจะพยายามจัดให้มาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าในส่วนรัฐบาลเนี่ยแนบแน่นใกล้ชิดในส่วนของกองทัพแน่นอนก็ทางฝ่ายทหารไทยกับเมียนมาก็มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับพลเอกอาวุโสมินอ่องหลายเนี่ยภายในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยท่านมาเมืองไทย3หนแล้วและขณะเดียวกันเนี่ยรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารผู้บัญชาการกองทัพไทยนะครับท่านที่แล้วท่านก็ไปเยือนท่านปัจจุบันก็เพิ่งไปมานะครับมีผู้บัญชาการทหารเรือก็ไปมาแล้วก็ผู้บัญชาการเหล่าทัพก็ไปมาหมดแล้วในช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับแล้วเขาก็มีเวทีการประชุมแลกเปลี่ยนกันระหว่างกองทัพอยู่อย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยกล่าวได้ว่าในส่วนการเมืองเนี่ยแน่นแฟนแน่นอนในส่วนของภาคประชาชนเองเนี่ยคนเมียนมาเขาก็มีความชื่นชมคนไทยมีความผูกพันชอบอาหารไทยชอบละครไทย
1: อันนี้หมายถึงชาวเมียนมาในทุกระดับเลยไหมคะ
0: ครับ
1: ก็ธุรกิจภาคเอกชนทุกระดับชาวบ้านธรรมดา
0: ใช่แล้วเขาก็รู้สึกดีกับเรานะครับแล้วก็เวลาเข้ามาช้อปปิ้งเขาจะมาช้อปปิ้งเมืองไทยรักษาพยาบาลก็จะมาเมืองไทยนะครับคนที่มีฐานะหน่อยก็จะเข้ามากรุงเทพก็บำรุงราชสมิติเวชกรุงต่างๆเหล่านี้แต่ถ้าชั้นกลางลงไปหน่อยก็จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ในต่างจังหวัดที่เข้าไปถึงเช่นพิษณุโลกหรืออะไรต่างๆเหล่านั้น
1: ก็ไม่น่าเชื่ออันนี้มันสะท้อนให้เห็นด้วยไหมคะว่าการรักษาพยาบาลในเมียนมาเนี่ยอาจจะยัง
0: คือต้องยังใช้การพัฒนาอีกระดับหนึ่งนะครับเพราะงั้นเนี่ยแล้วก็อาจจะไม่ค่อยพอนักเพราะงั้นเนี่ยคนที่เขาพอจะมีฐานะเขาก็เลยคิดว่าเขามารักษาพยาบาลในเมืองไทยดีกว่าน
1: ะครับ
0: เพราะงั้นเนี่ยนอกจากเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังให้การสนับสนุนการฝึกอบรมให้เขาเพราะว่าเขาต้องการความร่วมมือช่วยเหลือด้านนี้อยู่อีกเยอะนะครับด้านการศึกษาฝึกอบรมด้านการแพทย์ฝึกอบรมด้านการธนาคารระบบประกันภัยสิ่งเหล่านี้เราทำให้เขาเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนกับประชาชนเขาใกล้ชิดกันแล้วเราเป็นคนพุทธเราก็มีคนไทยไปเมียนมาไปไหว้พระทำบุญพระธาตุอินแขวนเจดีย์ชเวดากองเทพทันใจเนี่ยคือไม่มีวันไหนถ้าไปเดินแถวนี้แล้วไม่เจอคนไทยจะต้องมีตลอดเวลา
1: พูดถ้าพูดถึงชาวเมียนมานี่ถ้าพูดถึงเมืองไทยเขานึกถึงอะไรคะ
0: เมียนมาถ้านึกถึงเมืองไทยเนี่ยส่วนหนึ่งที่คนรุ่นเก่าด้วยนะฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็เขารู้สึกประทับใจในเรื่องต่างๆที่ได้ทรงทำไว้ให้ประเทศไทย
1: น่าดีใจมากเลยที่ได้ยิน
0: แล้วก็พระแก้วมรกตถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยถ้ามาเมืองไทยเนี่ยระดับรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องขอเข้าไปสักการะพระแก้วมรกตนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เด็กอะไรเนี่ยอาหารไทยก็ยังมีที่นิยมนะครับดูละครไทยมาริโออย่างเงี้ยก็เป็นที่ชื่นชอบของวัยรุ่นชาวเมียนมาผมคิดว่าในส่วนของภาคประชาชนแล้วมันก็ใกล้ชิดนะครับแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็ต้องแบ่งปันกันไปนะครับก็เหลือภาคเศรษฐกิจตอนนี้ก็มีเอกชนคนไทยเนี่ยก็เข้าไปลงทุนค้าขายอยู่ในหลายสาขาที่เมียนมาแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราก็จะเป็นอันดับที่3 4อยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่ความสัมพันธ์เนี่ยมันแน่นแฟนประชาชนยอมรับมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไม่งั้นเนี่ยมันก็ปูพื้นให้กับการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจที่มันจะไปรุ่งหน้าได
1: ้ค่ะพูดถึงว่าท่านทูตได้พูดถึงว่าอย่างพม่าใช่ไหมคะที่มีรัฐมนตรีต่างๆท่านต่างๆดูแล้วเป็นมิติทางด้านเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยที่มาให้ความรู้ให้กับเรามันสะท้อนให้เห็นว่าทางฝ่ายไทยเราเองเนี่ยก็ให้ความสนใจในเรื่องของการเข้าไปลงทุนทางด้านเศรษฐกิจในพม่าค่อนข้างเยอะ
0: เพราะแน่นอนครับเพราะว่าเรามองว่าเมียนมามีศักยภาพ
1: ค่ะ
0: เมียนมามีศักยภาพมากทั้งในส่วนของเป็นประเทศที่มีประชากร50กว่าล้านคนในส่วนที่เป็นประเทศที่เป็นตลาดใหญ่และถูกขนาบด้วยตลาดยักษ์2ตลาดคือจีนและอินเดียมีทองออกสู่ทะเลมหาสมุทรอินเดียไปแอตแลนติกได้เพราะงั้นเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติมหาศาลแล้วอยู่ใกล้บ้านเราแค่นี้เนี่ยคือเราควรจะต้องหาทางที่เข้าไปให้มากที่สุดเท่าที่จะเข้าได้และเขาโดยที่เขาก็มีความชื่นชมไทยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะทิ้งโอกาสตรงนี
1: ้
0: ครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยก็พยายามผลักดันเรื่องพวกนี้แล้วก็พยายามอำนวยความสะดวกเราก็สนองตอบนโยบายรัฐบาลในส่วนของสถานเอกทูตเนี่ยก็พยายามหาทางดำเนินการต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือแนะนำให้แนวทางภาคเอกชนไทยที่อยากจะเข้าไปลงทุนค้าขายในเมียนมา
1: พูดถึงภาคเอกชนไทยเราเนี่ยเข้าไปในเมียนมานานหรือยังคะ
0: ก็เข้าไปคือเป็นระลอกครับคือในช่วงแรกเนี่ยคนก็ยังไม่ค่อยกล้าเข้าไปเท่าไหร่แต่จะมีมากขึ้นเนี่ยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเพราะว่าเมียนมาเริ่มเปิดประเทศ
1: ค
0: นมองเห็นเสถียรภาพทางการเมืองคนมองเห็นว่าขณะนี้เนี่ยการเข้าไปค้าขายในเมียนมาเริ่มมีการใช้ระเบียบที่เป็นมาตรฐานแล้วนะครับมีกฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ย Foreign Investment Law เนี่ยก็เพิ่งประกาศใช้เมื่อปีที่แล้วนะครับCompany Act กำลังจะออกมาระบบประกันภัยกำลังได้รับการพัฒนาขึ้นมาระบบธนาคารภาษียากรต่างๆเนี่ยก็ค่อยๆทยอยกันปรับปรุงขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็มองเห็นแนวโน้มของความก้าวหน้าแล้วก็แนวโน้มของความทันสมัยแนวโน้มของความเป็นสากลสำหรับที่จะทำการค้าการลงทุนในเมียนมาเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าแปลกใจที่ทำไมมันถึงจะมีคนต่างชาติโดยเฉพาะนักลงทุนไทยญี่ปุ่นเกาหลีจีนเนี่ยก็ทยอยเข้าไป
1: ก็เรียกว่าแห่แหนกันเข้าไปลงทุนที่นั่นใช่ไหมคะสถานเอกทูตณกรุงย่างกุ้งก็คือตั้งอยู่ที่กรุงย่างกุ้งนั่นเอง
0: ครับ
1: คือในฐานะที่เป็นสาธารณชนคนไทยเนี่ยดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าถามแทนประชาชนนะคะว่าสถานทูตที่นั่นเนี่ยจริงๆพอตั้งอยู่ที่นั่นเราต้องตั้งอยู่ที่นั่นประจำเรามีโอกาสได้เดินทางไปสำรวจประเทศพม่าอะไรด้วยไหมคะประเทศเมียนมาประทานโทษค่ะ
0: คือเรามันเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วนะครับที่คือโจทย์ก็คือว่าอำนวยความสะดวกหาลู่ทางทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนให้ภาคเอกชนไทยเพราะว่ามันไม่มีใครรู้จักประเทศพม่าตั้งแต่แรกต้นเริ่มต้นก็ส่วนใหญ่ก็จะรวมตัวกันอยู่ในย่างกุ้งใช่ไหมครับเราก็คิดว่าเอ๊ะเราน่าจะนำทีมไปเพราะว่าการที่เรานำไปเนี่ยการตอบรับจากภาครัฐในรัฐต่างๆนี่ก็จะดีกว่าที่ภาคเอกชนเดินไปเคาะประตูเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นโครงการที่ดำเนินการซึ่งก็จะสอดคล้องกับ การทูตเศรษฐกิจซึ่งกระทรวงก็ได้แล้วก็รัฐบาลก็ได้เน้นย้ำว่าสถานเอกทูตเองในต่างประเทศนะก็ควรจะเป็นคนที่ไปน็อกไปเคาะประตูเราก็เลยจัดทีมเนี่ยไปพาภาคเอกชนไทยเนี่ยไปทั้งไปพบปะกับภาคท้องถิ่นไปพบกับผู้แทนภาครัฐในท้องถิ่นแล้วถือโอกาสสำรวจเส้นทางเศรษฐกิจที่มันจะมีศักยภาพเราก็ทำมาทุกปี ปีละโครงการ2โครงการ
1: ก็ทําไปเองเลยมั้ยคะเนี่ย
0: ไปเองฮะก็ต้องไปเองเพราะว่าคือการที่เราไปเองเนี่ยเราก็จะได้เจอมุขมนตรี

0: เราก็ได้เจอชีฟมินิสเตอร์ของรัฐนั้นๆเราก็ได้เจอตัวมิสเตอร์แล้วก็หอการค้าประจำรัฐเนี่ยเขาก็ตั้งใจที่จะมาพบเรา
1: ท่านมุขมนตรีนี่คือใครคะ
0: คือในแต่ละรัฐเนี่ยเขาก็จะมีนายกรัฐมนตรีของรัฐนะเราก็ใช้คำว่ามุขมนตรีหรือชีฟมินิสเตอร
1: ์
0: ซึ่งชีฟมินิสเตอร์เนี่ยก็จะเป็นคนที่กำกับดูแลการบริหารงานของแต่ละรัฐนี่ถ้าเราไม่ไปเองโอกาสที่เราได้ภาคเอกชนจะได้ไปเจอมุขมนตรีมันก็ไม่ง่าย
1: ความรู้สึกเขากับการที่ทูตไทยนำทีมพาคณะภาคเอกชนไปนี่เขารู้สึกยังไงคะ
0: คือเขาคือเราก็ไม่อยากเข้าข้างตัวเองนะครับแต่เมื่อเราไปปั๊บเขาก็เอารัฐมนตรีมานั่งเต็มแผง มีเขาแล้วก็มีรัฐมนตรีเต็มคณะมานั่งกับเราเพราะฉะนั้นมันก็สะท้อนเห็นว่าในเมื่อเราตั้งใจเห็นความตั้งใจว่าสถานเอกทูตนำไปเองเราส่งชื่อไปเลยภาคเอกชนไทยที่สนใจเนี่ยก็มีทั้งธนาคารมีทั้งด้านโลจิสติกมีทั้งด้านอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยก็ลงไปกันเพราะฉะนั้นเขาก็เห็นถึงโอกาส ที่คนของเขาภาคเอกชนเขาในท้องที่เนี่ยในพื้นที่เนี่ยจะได้มีโอกาสดำเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับภาคเอกชนไทยได้ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็มีไม่มีใครเข้าไปหาเข้าทุกวันง่ายๆอย่างนั้นเพราะการที่เรานำคณะไปขนาดนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเออเขาก็น่าจะ appreciate นะคร
1: ับ ก็ถือเป็นมิติหนึ่งที่เรียกว่าเชิงรุกกล่าวอย่างนั้นได้ไหมคะว่าเป็นการดำเนินการในเชิงรุกดิฉันเองถ้าเป็นเจ้าบ้านก็คงจะดีใจที่มีคนเดินเข้ามาหาแล้วก็มาพูดคุยด้วยทีนี้
0: เพราะว่าถ้าเรานั่งอยู่ในย่างกุ้งเนี่ยภาคเอกชนไทยเขาก็ลำบากในการที่เขาจะไปเคาะประตูเองเพราะว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะเดินไปหาใครได้ไปขอนัดเองอะไรเองเนี่ยแต่การที่เราไปแล้วเราก็มีงบประมาณเขาก็ดูแลส่วนตัวเขาเรื่องค่าที่พักค่าอะไรแต่ก็นั่งรถไปกับเราเราก็ดูแลให้เขาหมดนะครับแล้วก็การนัดพบอะไรต่างๆแล้วจัดการให้หมดเลย
1: แล้วอยู่
0: เนี่ยเขาก็ง่ายกับการที่เขาจะได้เข้าไปได้พบปะ
1: แล้วอยู่ภาคเอกชนจะทราบได้อย่างไรว่าสถานทูตจัดกิจกรรมแบบนี
0: ้อ๋อเราประกาศเลยครับเรามีเว็บไซต์Business Information Center เราก็ประกาศในเว็บไซต์เรามีสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาซึ่งทำงานใกล้ชิดกับเราพอเรามีโครงการนี้เขาก็กระจายข่าวไปที่สมาชิกเขาสมาชิกก็จะสมัครมาบางทีไม่ใช่แค่ในเมียนมาเท่านั้นบางคนอยู่ในประเทศไทยก็บินเข้ามาเพื่อมาร่วมโครงการในนี้ล่าสุดเราก็ไปที่รัตนาวสีก็มี40กว่าคนเข้ามาร่วมโครงการแล้วก็ไปกับเรา
1: ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทใหญ่ๆไหมคะ
0: ทั้งใหญ่ทั้งเล็กครับคือส่วนใหญ่ก็มีทั้งใหญ่ระดับปูนซีเมนต์ไทยปตท. CP แล้วก็มีเล็ก SME กลางๆอะไรเงี้ยก็มีหมดครับ
1: เพราะว่าแสดงว่าเปิดกว้าง
0: โอกาสเนี่ยมันมีไม่เท่ากันไงมันอาจจะมีโอกาสที่แบบบริษัทใหญ่ๆแล้วไปเจออะไรก็ได้แต่บริษัทเล็กเขาก็มองของเขาได้ว่าเขาอยากไปทำอะไรบางคนก็อาจจะสนใจไปมองเรื่องอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไปสร้างโรงแรมบางคนอาจจะไปดูเรื่องการอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านประมงบางคนอาจจะไปดูเรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบางคนอาจจะอยากไปดูเรื่องไฟฟ้าอะไรเงี้ยมันหลากหลายครับ
1: ค่ะก็คือพอไปถึงจุดนั้นปุ๊บถ้ามีคู่ค้าที่สนใจร่วมกันก็คงจะเกิดเป็นความร่วมมือหรือเป็นการค้าเป็นธุรกิจกันขึ้นมาใช่ไหมคะ
0: สิ่งสำคัญที่สุดอันนึงก็คือว่าในเมื่อเขาไปกับเราซึ่งเป็นภาครัฐเน
1: ี
0: ่ยแล้วเขาไปพบกับภาครัฐของรัฐในท้องที่เนี่ยนะครับเขาก็ได้แนะนำตัวว่าเขาเป็นใครเขาอยากทำอะไรแล้วเขาก็ได้เจอสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าของท้องถิ่นเนี่ยโอกาสที่เขาจะได้เจอพาร์ทเนอร์ในท้องถิ่นดีๆเนี่ยมันจะมีมาเดินไปคำหาเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปลงทุนในประเทศเหล่านี้เนี่ยการมีโลคอลพาร์ทเนอร์ดีๆเนี่ยคือครึ่งหนึ่งของความสำเร็จน
1: ะ
0: เพราะถ้าไปเจอใครก็ไม่รู้เนี่ยเราโดนหลอกไปก็แย
1: ่นี่คงเป็นสิ่งหนึ่งที่เชื่อว่ามีพี่น้องประชาชนหลายคนสนใจนะคะว่าเอ๊ะอยู่ๆภาคเอกชนไทยไปได้อย่างไรแล้วก็บทบาทของสถานทูตทำอย่างไรบ้างก็คงจะได้เห็นกันชัดขึ้นนะคะว่าสถานเอกทูตที่อยู่ที่นั่นนะคะมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในการจับคู่ทางเศรษฐกิจทีนี้พูดถึงเรื่องของภาคเอกชนมาแล้วถ้ามองในระดับประชาชนที่เป็นชาวบ้านจริงๆเนี่ยท่านทูตคิดว่าความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเนี่ยมันช่วยเป็นประโยชน์กับเขาได้อย่างไรบ้างคะ
0: คือพื้นฐานเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ภาคเอกชนจะเข้าไปลงทุนเข้าไปทำการค้าในประเทศเมียนมาเนี่ยถ้าได้รับการยอมรับจากคนเมียนมาเนี่ยการที่จะเข้าไปมันก็เหมือนกับว่าเราไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่เขาชอบของไทยไปดูตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยจะมีแต่ของไทยเกือบจะทั้งนั้น
1: ที่เมียนมาเนี่ย
0: ที่เมียนมาเนี่ยแล้วถ้าคนมีเงินเนี่ยเขาก็จะเลือกที่จะซื้อของไทย ขาไม่อยากซื้อของจีนเพราะว่าของไทยมีคุณภาพดีกว่าและอีกอย่างนึงเขาก็อาจจะติดยึดดูทีวีไทยดูโฆษณาไทยเห็นแล้วก็ชื่นชอบแล้วก็คุณภาพของไทยก็ทำให้เขาประทับใจเพราะงั้นเนี่ยความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยมันไปซื้อหาไม่ได
1: ้
0: มันต้องค่อยๆทำขึ้นมาต้องสร้างขึ้นมาแล้วพอมันมีแล้วเนี่ยภาคประชาชนไทยควรจะใช้โอกาสเนี่ยในการดำเนินการต่อในเรื่องการค้าการลงทุนกับเมียนมา
1: ค่ะแล้วก็ทราบว่าปีนี้เป็นปีที่สำคัญอีกปีหนึ่งนะคะสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาคือเป็นปีที่ครบรอบ70ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตใช่ไหมคะไม่ทราบว่าท่านทูตมีอะไรเป็นแผนอยู่ในใจสำหรับกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ทั้งที่กรุงย่างกุ้งและก็ที่กรุงเทพไม่แน่ใจว่ามีการจัดกิจกรรมอะไรหรือเปล่า
0: ก็กิจกรรมเนี่ยได้วางแผนไว้ตลอดทั้งปีนะครับมีทั้งกิจกรรมด้านวิชาการและก็ด้านวัฒนธรรมก็เราก็ได้ไปทาบทามขอความกรุณาหน่วยราชการต่างๆมาตั้งแต่ปีที่แล้วละก็ได้รับความกรุณาอนุเคราะห์อย่างเช่นกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านอธิบดีกรมศิลปากรเนี่ยท่านก็สนับสนุนจัดโขนกรมศิลป์บินไปแสดงให
1: ้
0: ที่ย่างกุ้งที่เนปิดอและที่มันดาเลย์สามเมืองใหญ
1: ่
0: ในเมียนมานะครับอันนี้ก็เป็นอันที่เป็นที่ตื่นเต้นฮือฮามากนะครับเสร็จแล้วก็จะมีการนิทรรศการแสดงภาพเขียนของศิลปินแห่งชาติของไทยกับศิลปินอาวุโสของเมียนมาซึ่งจะนำโดยท่านอาจารย์กมลทัศนาชาลีศิลปินแห่งชาติท่านก็จะเอาผลงานของทั้งศิลปินแห่งชาติที่ยังอยู่และที่เสียไปแล้วเนี่ยไปแสดงร่วมกับศิลปินอาวุโสของเมียนมาซึ่งจะทำที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเมียนมาส่วนการแสดงโขนเนี่ยก็จะทำที่โรงละครแห่งชาติ
1: 3 แห่ง
0: 3เมืองนะครับเมืองหลักๆก็คือเนี่ยย่างกุ้งเนปิดอแล้วก็มันดาเลย์จะมีการนำขนสดเขาใช้คำว่าขนสดขนที่เล่นในบ้านเนี่ยของเมียนมาเนี่ยมาแสดง
1: ที่เมืองไทยล่ะ
0: ที่เมืองไทย
1: ค่ะ
0: ขนเนี่ยจะเป็นขนที่แบบว่าเวลาจะร้องต้องถอดหัวขนออกแล้วร้องอ่ะคือมันไม่ใช่เหมือนกับว่าที่เราดูขนอย่างทุกวันนี้มีคนร้องภาคให้เนี่ยแต่ขนเมียนมาขนรุ่นเก่าเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นนะจะมาแสดงการแสดงนี้จะเป็นการแสดงต่อท้ายการสัมมนาวิชาการซึ่งจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทย
1: เมื่อไหร่นะคะพอจะบอก
0: น่าจะเป็นวันประมาณเดือนมิถุนายน
1: ครับ
0: คือสัมมนาวิชาการนี้เราตั้งใจว่าจะหาเด่นที่เกี่ยวพันกับความสัมพันธ์ไทยเมียนมาเช่นเท็กซ์ไทล์ผ้าทอเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมยังไง
1: ใช่เลยค่ะ
0: ดนตรีการแสดงโขนรามเกียรติ์รามายณะของเขาประวัติศาสตร์ในบางตอนมันมีอะไรหลายอย่างภาพเขียนภาพวาดเนี่ยที่มันมีความสอดคล้องกันทางวัฒนธรรมเนี่ยเราก็จะมีเชิญผู้แทนผู้เชี่ยวชาญจากทั้งเมียนมาแล้วก็จากทั้งของไทยเนี่ยมานำเสนอหารือด้านสัมมนาทางด้านวิชาการแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าจะเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของเมียนมาเนี่ยมาเป็น keynote speaker ที่ประเทศไทยที่เมียนมาก็จะมีงานนิทรรศการภาพยนตร์ไทยซึ่งได้รับความกรุณาจากกรมสารนิเทศจะจัดภาพยนตร์ไปจัดแสดงให้ที่เมียนมานะครับ
1: อย่างกรณีของโขนนี่ท่านทูตคิดว่าจะมีผู้คนชาวเมียนมาที่สนใจมาเนี่ยจำนวนประมาณเท่าไหร่คะ
0: โอ้คงเยอะนะครับเพราะว่าเขาก็ชอบอยู
1: ่ค่ะ
0: เขาก็ชอบอยู่แล้วเราคิดว่างานนี้เราก็จัดให้เขาดูฟรี
1: ค่ะ
0: นะครับก็คิดว่าน่าจะมีคนที่สนใจอยากจะมาดูเยอะแล้วก็มันเป็นการแสดงโขนของคณะกรมศิลปากรซึ่งระดับแบบมือผู้เชี่ยวชาญทั้งนั้นน่ะก็น่าจะได้รับการตอบรับที่ดี
1: อันนี้ท่านนูตได้พูดไว้คือชาวเมียนมาเขาก็มีความสนใจในวัฒนธรรมไทยอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะภาพยนตร์ไทยก็น่าจะได้รับความนิยมเช่นเดียวกัน
0: ใช่อันนี้ก็เรากำลังคัดเลือกอยู่ว่าเขาจะดูเขาชอบดูเรื่องไหนเราก็ได้ยินมาว่าเรื่องไม่สำคัญเท่ากับนักดาราคือถ้ามาริโอ กี่เรื่องก็ดูหมด อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับแต่เราก็จะดูว่าอะไรก็ตามที่มันไม่มีความละเอียดอ่อน
1: ค
0: ือบางเรื่องที่เอาไปเนี่ยถ้ามันมีความละเอียดอ่อนมีจุดประเด็นทางประวัติศาสตร์ที่มันละเอียดอ่อนเราก็ไม่อยากเอาไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรากำลังคัดเลือกอยู่กับกรมสารนิเทศว่าจะเอาเรื่องไหนไปดูดี
1: ค่ะถามนิดนึงพอท่านทูตพูดถึงความละเอียดอ่อนเนี่ยถ้าสำหรับ สาธารณชนไทยทั่วไปที่สมมติจะไปพม่าเนี่ยไปเมียนมาเนี่ยนะคะมันมีอะไรที่ต้องควรระวังในเรื่องของความละเอียดอ่อนไหมคะทั้งในเรื่องของการพูดจาในเรื่องของการ เดินทางไปที่นั่นท่องเที่ยวทั่วไป
0: คือจริงๆแล้วเมียนมาเขาไทยเหมือนไทยอาวุโสเนี่ยเขาให้ความสำคัญมากการเคารพนับถือผู้อาวุโสพระเนี่ยจะได้รับสิทธิพิเศษเสมอเพราะว่าจะได้เคารพนับถือพุทธศาสนาเข้มนะครับแล้วก็คนเมียนมาเนี่ยมีความภูมิใจในตัวเองสูงมาก อย่างที่เราใช้คำว่า pride เนี่ยนะเขาจะมีสูงมากแล้วก็การที่เราจะไปพูดอะไรแบบที่มันโปกฮาล้อเลียนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยงามนัก
1: นะ
0: แล้วก็ประวัติศาสตร์บางตอนที่เราชอบเอามาทำเป็นหนังอะไรเงี้ยบางทีก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนอย่างบางทีเขาก็ประท้วงเราในละครอิงประวัติศาสตร์บางตอนที่เราก็อ่อนแอไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องชี้แจงไปอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันมีความละเอียดอ่อนเหมือนกัน
1: ค่ะขออนุญาตย้อนกลับมาสู่เรื่องของการฉลองครบรอบความสัมพันธ์70ปีถ้าท่านที่สนใจอย่างกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยสามารถติดตามได้จากไหนไหมคะ
0: เราก็จะอยู่ในเว็บไซต์ของสถานทูตใน Facebook ของสถานทูตนะครับแล้วเราก็เดี๋ยวเราก็จะสรุปมาว่าเราจะมีอะไรที่ไหนบ้างเมื่อลงตัวแล้วนะครับวันและสถานที่เนี่ยก็จะมาขอความกรุณาให้ทางกรมสารสนเทศนั่นแหละช่วยประชาสัมพันธ์ให้เราด้วยนะครับ
1: ก็ท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้จากทางเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็Facebook นะคะของที่เรามีนอกเหนือจากกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมแล้วเนี่ยค่ะในโอกาสครบรอบ70ปียังมีกิจกรรมอย่างอื่นๆด้วยไหมคะในมิติอื่นๆ
0: ก็เราก็ทำหลายอย่างนะครับเพราะอย่างเนี้ยวันที่26มีนาเนี่ยเราก็เป็นเรื่องการแพทย์เราก็ถือโอกาสที่อยากจะไปช่วยเขาอะก็เลยเชิญคณะแพทย์ไปทำผ่าตัดหูให้คนเมียนมา
1: จากเมืองไทยเนี่ย
0: จากเมืองไทยเนี่ยครับก็จะนั่งรถผ่านข้ามแดนไปแล้วก็จะไปทำให้เราก็ร่วมมือกับทางคณะแพทย์ข้ามไปแล้วก็ไปนัดคุยกับมุขมนตรีที่รัฐคยาร
1: ัฐคยา
0: ที
1: ่อยู่ส่วนไหนของเมียนมาร
0: ัฐคยาตรงข้ามแม่ฮ่องสอน
1: ตรงข้ามแม่ฮ่องสอน
0: แล้วท่านผู้ว่าแม่ฮ่องสอนท่านก็จะเอาทีมแพทย์ไปช่วยตรวจร่างกายให้ด้วยก็จะเป็นกิจกรรมที่ใหญ่พอสมควรเพราะถือว่าฉลอง70ปีความสัมพันธ์นะครับอีกอันนึงที่เราคิดจะทำอยู่ก็คือทำไปได้ระดับนึงแล้วเนี่ยก็คือเราอยากจะไปเผยแพร่พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยเราก็เลยจะไปตั้งศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างที่เรามีที่ภูพานเขาหินซ้อนอะไรเงี
1: ้
0: ยแต่ไปตั้งที่เนปิดอลมหาวิทยาลัยเกษตรที่นั่น
1: เนปิดอลนี่คือเป็น
0: เมืองหลวง
1: ใช่ไหมคะซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้ง
0: นั่งรถไป5ชั่วโมง
1: ค่ะไปตั้งที่นั่นเราหมายถึงมีแผนที่จะดำเนินการอะไรยังไงไหมคะ
0: ก็พอไปตั้งที่นั่นแล้วเนี่ยมันเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรก็จะให้ประชาชนเข้ามาดูเหมือนกับอย่างที่เขามาดูที่ห้วยห้องคล้ายที่เขาหินซ้อนที่ภูพานเนี่ยเวลาเขามีปัญหาด้านการเกษตรการผลิตการปลูกการอะไรเนี่ยศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาเนี่ยจะเป็นคนตอบโจทย์เหล่านี้ให้ได
1: ้ค่ะนี่คือสรุปภาพรวมของกิจกรรมฉลองครบรอบ70ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเมียนมานะคะทิ้งท้ายตรงนี้ท่านทูตมีอะไรที่อยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ไหมคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยเมียนมาหรือมองว่าในอนาคตลู่ทางความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไร
0: ผมอยากจบด้วยอย่างนี้ดีกว่าครับผมอยากจบด้วยว่าเมื่อปี2503เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยท่านเสด็จเยือนย่างกุ้งเข้าใจว่าเป็นการเสด็จเยือนครั้งที่3หลังจากขึ้นครองราชย์แล้วก็มีพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานในครั้งนั้นซึ่งสรุปได้ว่าท่านบอกว่าไทยกับเมียนมาเนี่ยเราเป็นคนพุทธด้วยกันเรานับถือพุทธศาสนาด้วยกันเพราะงั้นเนี่ยเราต้องช่วยเหลือพึ่งพากันอยู่ดูแลกันแล้วเราจะได้เจริญเติบโตแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันเพราะงั้นผมก็คิดว่าคนไทยก็ดีภาคประชาชนไทยก็ดีที่เข้าไปลงทุนไปเยือนไปเที่ยวเนี่ยก็ขอให้น้อมนำพระราชดำรัสอันนี้แล้วก็จะได้ปฏิบัติตามแนวทางนี้แล้วความสัมพันธ์ไทยเมียนมาจะได้เจริญรุ่งเรืองต่อไป
1: ก็ช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะเกือบครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้รับทราบถึงความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเมียนมานะคะทั้งในระดับ ภาคของรัฐบาลประชาชนแล้วก็ภาคเอกชนนะคะที่ท่านทูตก็ได้ยืนยันแล้วว่าความสัมพันธ์ช่วงนี้ดีมากแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะแจ่มใสและฉันเชื่อว่าสถานทูตเอกทูตในกรุงย่างกุ้งนะคะก็คงจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นยิ่งขึ้นทั้งหลายให้ปวงไม่ใช่อะไรเลยเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยนี่เองนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับความมุ่งหวังของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ต้องการให้ทุกคนพัฒนาไปร่วมกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรายการในวันนี้ขอลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
2: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: พบโลก10บวก1อาเซียนนุ่มๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
1: เอาล่ะเติมพลังเรียบร้อยพร้อมจะลุยประเทศต่อไปกันแล้วล่ะ
0: พลังเต็มถังเหมือนกันนะครับเอาล่ะเราจะไปประเทศไหนกันต่อดีอะเนซ่า
1: ประเทศที่ก่อตั้งอาเซียน5ประเทศเราไปมาแล้ว4ประเทศมีไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียเพราะอย่างนั้นประเทศที่เราจะไปต่อไปก็คือ
0: ประเทศฟิลิปปินส
1: ์ใช่แล้ว
2: ไปกันเลย

0: นี่นี่ทริกกี้ตื่นได้แล้วเรามาถึงดาวโลกแล้วรีบรีบลุกขึ้นมาทำรายงานได้แล้ว
1: น่าเบื่อจังเลยปิดทอมทั้งทีทำไมต้องมาทำรายงานด้วยอ่ะ
0: ก็เพราะเธอเอาแต่เล่นตลอดไม่ใช่หรือไงถึงต้องมารีบทำเอาตอนใกล้หมดเวลาแบบนี
1: ้เออแหมบ่นจริงๆเลยอ่ะไหนๆดาวเนี่ยนะเฮ้ยไม่มีอะไรน่าสนใจเลยอ่ะรีบๆทำรายงานให้เสร็จดีกว่าง
0: ั้นก็นั่งดีๆรัดเข็มขัดเราจะลงไปกันแล้ว
2: ในที่สุดก็มาถึงประเทศสุดท้ายในกลุ่มประเทศของผู้ก่อตั้งอาเซียนแล้วนะครับ
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็คอมมี่บอกว่ายานของเนซ่าซ่อมใกล้จะเสร็จแล้วด้วยคราวหน้าเรานั่งยานไปประเทศต่อไปกันได้นะ
2: ดีจังเลยอ่ะตะวันอยากลองนั่งยานอวกาศดูสักครั้งเหมือนกันนะครับ

0: เอาล่ะเรามาถึงแล้ว
1: โอ้ที่นี่คือที่ไหนของฟิลิปปินส์อะเนซ่า
0: ตอนนี้เราอยู่ในกรุงมะนิลาเมืองหลวงของ

0: ชาวฟิลิปปินส์ผู้สร้างแรงบันดาลใจในการต่อสู้เพื่อประกาศอิสรภาพของพวกเขายังไงล่ะ
1: โอ้โหเรื่องสมัยที่ยุโรปเข้ามาสร้างอาณานิคมในเอเชียสินะครับ
0: ใช่แล้วล่ะและในส่วนเนี้ยนะก็ยังเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญของฟิลิปปินส์อีกหลายแห่งด้วยนะทั้งหอสมุดแห่งชาติพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอดูดาวและก็สวนแสดงกล้วยไม้แล้วก็ผีเสื้อประเทศฟิลิปปินส์มีชื่อเต็มๆว่าสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นประเทศหมู่เกาะที่ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่จำนวนมากกว่า 7,000 เกาะถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีพื้นที่ติดทะเลมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลกเกาะที่ใหญ่ที่สุดก็คือเกาะลูซอนทางเหนือและเกาะมินดานาวทางใต้พื้นที่ของประเทศฟิลิปปินส์ถูกล้อมรอบไปด้วยทะเลทั้งหมดโดยไม่มีพื้นที่ที่ติดกับประเทศอื่นเลย
1: ไม่มีพื้นที่ติดกับประเทศอื่นเลยงั้นเหรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจะต่างกับอินโดนีเซียกับสิงคโปร์ที่เราเคยไปมาหน่อยนึงนะตรงที่ประเทศอินโดนีเซียยังมีพื้นที่ติดกับประเทศอื่นส่วนสิงคโปร์เองก็อยู่ใกล้กับมาเลเซียมากจนมีทั้งถนนและทางรถไฟที่เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างประเทศได
1: ้อ๋อเลยมีแต่ประเทศฟิลิปปินส์สินะครับที่เป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่ติดกับประเทศอื่นเลยสินะครับ
0: พื้นที่ของประเทศฟิลิปปินส์ถูกล้อมรอบด้วยทะเลทั้งหมดทิศตะวันตกและทิศเหนือล้อมรอบด้วยทะเลจีนใต้ส่วนทางทิศตะวันออกและทิศใต้ล้อมรอบด้วยมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนประเทศที่อยู่ใกล้กับฟิลิปปินส์ที่สุดก็คือประเทศมาเลเซียบนเกาะบอร์เนียวทางตะวันตกเฉียงใต้ประเทศอินโดนีเซียทางใต้และเกาะไต้หวันทางทิศเหนือนอกจากนี้ประเทศฟิลิปปินส์ยังตั้งอยู่บนพื้นที่วงแหวนแห่งไฟแปซิฟิก
1: วงแหวนแห่งไฟแปซิฟิกมันคืออะไรเหรอครับเนซ่า
0: วงแหวนแห่งไฟแปซิฟิกก็คือแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกในมหาสมุทรแปซิฟิกมีลักษณะคล้ายรูปเกือกม้าตั้งแต่นิวซีแลนด์จนไปถึงอเมริกาใต้ซึ่งประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตวงแหวนแห่งไฟนี้มีโอกาสที่จะเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดอยู่บ่อยๆด้วยล่ะซึ่งประเทศในกลุ่มอาเซียนนอกจากประเทศฟิลิปปินส์แล้วอินโดนีเซียก็เป็นอีกประเทศนึงที่ตั้งอยู่ในเขตวงแหวนแห่งไฟ
1: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองอ่ะถ้าอย่างนั้นฟิลิปปินส์ก็มีสภาพภูมิอากาศเหมือนกับอินโดนีเซียเลยสิครับเนซ่า
0: ก็ไม่เหมือนซะทีเดียวหรอกนะถึงฟิลิปปินส์จะมีอากาศแบบมรสุมเขตร้อนมีฝนตกชุกทั้งปีแต่จะได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นค่อนข้างมากในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม
1: อันตรายเหมือนกันนะครับเนี่ย
0: ฮะบันทึกข้อมูลอีกอันก็อยู่ที่สวนนี้แหละเราไปเดินหากันเถอะ
1: โอเคโอเคนำไปเลยเนซ่า
2: เอาล่ะเรามาลงบนโลกแล้วทริกกี้จะเริ่มทำรายงานยังไงอ่ะ
3: โอ้ยน่าเบื่อจังเลยมีวิธีไหนจะทำรายงานได้เสร็จเร็วๆบ้างไหมนะ
2: บีบี
3: โอ้โอ้ยทำอะไรอ่ะขอมามันหนุ่มหูนะ
2: โทษทีช่วงนี้ลำโพงไม่ค่อยดีชอบรวนบ่อยเดี๋ยวนะขอมาตรวจจับสัญญาณบางอย่างได
3: ้ฮะสัญญาณอะไรอ่ะ
2: สัญญาณของบันทึกข้อมูลซึ่งเป็นเทคโนโลยีจากดาวของเรา
3: ฮะแสดงว่ามีคนจากดาวของเรามาที่นี่อย่างนั้นเหรอดีเลยขอมาพาฉันไปที่ที่ได้รับสัญญาณด่วนเลย
2: ทำไม
3: เฮ้ยไม่ต้องมาถามหรอกหน้ารีบไปเถอะ
2: ก็ได้ก็ได
4: ้ห้องโลก10บวก1อาเซียน
0: ที่นี่ก็คืออนุสาวรีย์ริซาวที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติให้กับโฮเซ่ริซาวที่เนซ่าพูดถึงไปไงล่ะ
1: โอ้โฮเซ่ริซาวเขาเป็นใครเหรอครับ
0: ถ้าอยากรู้ไงก็ต้องดูที่นี่ประเทศฟิลิปปินส์แต่เดิมเป็นถิ่นที่อาศัยอยู่ของชนพื้นเมืองจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2064เฟอร์ดินานด์แมกเจนเลนนักสำรวจชาวโปรตุเกสซึ่งทำงานให้กับประเทศสเปนได้เดินทางมาถึงฟิลิปปินส์และพยายามเผยแผ่ศาสนาคริสต์ให้กับชนพื้นเมืองทำให้เกิดความขัดแย้งซึ่งฝ่ายสเปนก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้และแม่เจนเลนเสียชีวิตแต่เรื่องของหมู่เกาะฟิลิปปินส์ก็ถูกส่งจนไปถึงสเปนจนปีพุทธศักราช2108สเปนได้เข้ามาครอบครองฟิลิปปินส์ในฐานะอาณานิคมอย่างเต็มตัวและฟิลิปปินส์ตกอยู่ภายใต้การปกครองของสเปนเป็นระยะเวลายาวนานกว่า300ปีซึ่งโฮเซ่ริซาวคนนี้ก็คือวีรบุรุษคนสำคัญของฟิลิปปินส์ในการเรียกร้องเอกราชจากสเปนโดยเขาเป็นทั้งหมอนักเขียนและนักต่อสู้เพื่อเอกราชของฟิลิปปินส์ซึ่งต่อมาในปี2439เขาถูกจับและประหารชีวิตและที่ที่เขาถูกประหารชีวิตก็คือที่ข้างๆอนุสาวรีย์นี้เลย
1: โอ้โหตรงนี้เลยเหรอครับ

0: แต่การตายของโฮเซ่ริซาลนะก็เป็นการปลุกกระแสให้ชาวฟิลิปปินส์สามารถลุกขึ้นต่อสู้จนขับไล่สเปนออกไปได้สำเร็จด้วยล่ะ
1: โอ้ยสุดยอดเลยนะครับเนี่ยอย่างนี้นี่เองอ่ะชาวฟิลิปปินส์ถึงได้ยกย่องให้เป็นวีรบุรุษอ่ะ
0: อ้าวทีนี้เรามาดูกันต่อนะว่าหลังจากนี้เกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ฟิลิปปินส์ประกาศอิสรภาพจากสเปนได้ในปีพุทธศักราช2441แต่ก็ถูกสหรัฐอเมริกาเข้ามายึดครองต่อแทนที่สเปนภายหลังสหรัฐอเมริกาได้ให้อิสระฟิลิปปินส์ในการปกครองตัวเองมากขึ้นในฐานะเครือจักรภพของสหรัฐอเมริกาจนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่2ประเทศฟิลิปปินส์จึงได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ในวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2489
1: โอ้โหเกิดเรื่องราวขึ้นตั้งมากมายเลยนะครับกว่าจะมาเป็นประเทศฟิลิปปินส์ในวันนี้ได้อ่ะ
0: ก็แค่อย่างย่อนะกลับไปอ่ะตะวันลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูสิยังมีเรื่องราวเกิดขึ้นอีกมากมายเลยล่ะ
1: อุ้ยแน่นอนอยู่แล้วล่ะครับ
0: ส่วนในเรื่องการปกครองนะปัจจุบันฟิลิปปินส์ปกครองในระบอบประธานาธิบดีแบบรัฐสภาโดยประธานาธิบดีจะเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนทำหน้าที่ประมุขและบริหารประเทศ
1: อืม
0: เอาล่ะเราไปหาข้อมูลอันต่อไปดีกว่านะ
1: โอเคเลยครับ
2: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
3: ใช้บันทึกข้อมูลของดาวเราจริงๆด้วยอ่ะไหนดูสิว่าข้างในใส่ข้อมูลอะไรเอาไว
0: ้ฟิลิปปินส์ตกอยู่ภายใต้การปกครองของสเปนเป็นเวลายาวนานกว่า300ปีทำให้วัฒนธรรมของฟิลิปปินส์ค่อนข้างจะแตกต่างจากประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยวัฒนธรรมของฟิลิปปินส์จะมีความคล้ายคลึงกับวัฒนธรรมของประเทศในแถบลาตินอเมริกาและประชาชนส่วนใหญ่กว่า90%นับถือศาสนาคริสต์สำหรับในด้านภาษานั้นเนื่องจากประเทศฟิลิปปินส์ประกอบด้วยหมู่เกาะใหญ่น้อยมากมายและมีชนพื้นเมืองที่หลากหลายทำให้มีภาษาที่ใช้มากกว่า170ภาษาแต่ได้กำหนดให้ภาษาฟิลิปปินโนซึ่งมีรากฐานมาจากภาษาตากาล็อกเป็นภาษาประจำชาติและใช้เป็นภาษาราชการเช่นเดียวกับภาษาอังกฤษ
4: อาฮ่านี่มาเสียของยายเนซ่านี่นะยายนั่นมาทำรายงานที่ดาวดวงนี้ด้วยเหรอเนี่ยอาฮ่าคงจะซุ่มซ่ามทำบันทึกหล่นละสิท่าขอมาตรวจดูสิว่ายังมีสัญญาณของบันทึกข้อมูลอยู่อีกหรือเปล่าอ่ะ
5: อีบยังมีอีกหลายตำแหน่งเลย
4: ดีเลยงั้นเราไปไล่เก็บกันแค่นี้เราก็ไม่ต้องเสียเวลามาทำรายงานเองแล้วย้าฮู้ฮู้อาฮ่าตรงนี้มีอีกอันนึงดูสิว่าเป็นเรื่องอะไร
6: Kamustaka.
7: Mabuti naman.
6: Mabuti naman.
7: Salamat.
6: Salamat.
7: Maraming salamat.
6: Maraming salamat.
7: Hanggang sa muli.
6: Hanggang sa muli.
7: Mahal kita.
6: Mahal kita.
4: เป็นเรื่องภาษาของที่นี่นั่นเองดีละไปกันต่อเลยเอ๊ะขอมาแล้วคำว่าสวัสดีภาษาฟิลิปปินโนเนี่ยเขาพูดว่าอะไรนะ
8: ก็มาบูเฮยังไงล่ะจำไม่ได้ล่ะ
4: มาบูเฮเหรออ๋อนึกออกแล้วมาบูเฮแปลว่าสวัสดี
2: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
1: เนซ่านี่ธงของชาติฟิลิปปินส์ใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วล่ะธงชาติของฟิลิปปินส์เป็นธงที่ใช้มาตั้งแต่ในสมัยที่ฟิลิปปินส์ประกาศอิสรภาพจากสเปนแต่ถูกยกเลิกไปในสมัยที่สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นเข้ามาปกครองและได้นำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งเมื่อฟิลิปปินส์ได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ตัวธงประกอบด้วยแถบสีน้ำเงินหมายถึงความสงบสุขและความรุ่งเรืองแถบสีแดงหมายถึงความรักชาติและความกล้าหาญสามเหลี่ยมสีขาวทางด้านซ้ายหมายถึงความเสมอภาคและพราดลภาพพระอาทิตย์สีทองรัศมี8แฉกหมายถึงตัวแทนของเขตทั้ง8ที่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับสเปนและดาวสีทอง3ดวงหมายถึงหมู่เกาะทั้ง3ของประเทศธงชาติของฟิลิปปินส์จะมีการสลับตำแหน่งของพื้นที่สีแดงกับสีน้ำเงินเพื่อเป็นการแสดงให้รู้ว่าประเทศอยู่ใน

0: าวะสงครามหรือไม่
1: ได้มาอีกอันนึงแล้ว
2: ทริกกี
1: ้ว่าไงเนซ่าสบายดีหรือเปล่าทำไรงานเหนื่อยไหมฮะ
3: ใครหรือครับเนซ่าหน้าตาคล้ายๆกับเนซ่าเลยเอ๊ะหรือว่ามาจากดาวเดียวกับเนซ่า
2: ใช่ค่ะเป็นเพื่อนร่วมชั้นของเนซ่าเองแหละนี่ทริกกี้เอาบันทึกข้อมูลของเนซ่าไปทำไมเอาคืนมาสิ
1: ไม่ให้ใครเก็บได้ก็เป็นของคนนั้นสิบึ้มพอดีฉันก็ว่าจะทำรายงานเรื่องของดาวดวงนี้เหมือนกันน่ะอย่างนี้มันก็เสร็จเร็วขึ้นเยอะเลย
2: ฮะนี่ไงอ่ะนักรายงานของเนซ่านะ
3: ใช่เนซ่าเขาตั้งใจทำรายงานนะรวบรวมข้อมูลตั้งนานน่ะมาแย่งไปอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะเธอก็ต้องไปทำของเธอเองดิ
1: โอ้โหไม่เอาอ่ะทำไมฉันต้องเสียเวลาทำด้วยอ่ะวิธีเนี่ยง่ายแถมเร็วกว่าเยอะเลย
3: เฮ้ย
2: แล้วเหรอ
4: เสร็จแล้วเนซ่ารีบขึ้นมาแล้วก็ไปกันเถอะ
2: โอเคตะวันไปกันเถอะ
3: ครับ
2: คอมมี่ยานซ่อมเสร็จแล้วเหรอไม่เห็นบอกกันเลยอ่ะ
4: ก็เพิ่งซ่อมเสร็จนี่นา
3: แต่คอมมี่อ่ะก็มาช่วยได้ทันเวลาพอดีเลยนะครับ
4: พอดีคอมมี่จับสัญญาณได้ว่ามียานอวกาศบินลงมาได้นะก็เลยรีบมาเผื่อว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้น
2: ก็ช่วยไว้ได้พอดีเลยล่ะขอบคุณมากเลยนะคอมมี่
4: ไม่มีปัญหา
3: แต่เพื่อนของเนซ่าเนี่ยนิสัยไม่ดีเลยนะครับไม่ยอมทำรายงานเองอ่ะแล้วยังมาขโมยข้อมูลของเนซ่าไปซะงั้นน่ะ
2: อย่างเงี้ยยอมไม่ได้ต้องรีบเก็บบันทึกข้อมูลกลับมาซะก่อนคอมมี
4: ่ไม่ต้องหาหรอกพอดีระหว่างทางคอมมี่เก็บมาให้แล้ว
2: ว้าวเยี่ยมไปเลยไหนขอดูหน่อยซิว่ามีเรื่องอะไรอ่ะประเทศฟิลิปปินส์ใช้สกุลเงินเปโซซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้กันในหลายประเทศแถบลาตินอเมริกาซึ่งในประเทศฟิลิปปินส์เรียกว่าเปโซฟิลิปปินส์ด้านเศรษฐกิจถึงแม้ประเทศฟิลิปปินส์จะมีภูมิประเทศเป็นเกาะที่มีพื้นที่เพาะปลูกน้อยแต่ก็มีความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากเท่าของภูเขาไฟจึงมีประชากรกว่าร้อยละ60ประกอบอาชีพเกษตรกรรมพืชเกษตรกรรมสำคัญเช่นมะพร้าวอ้อยและข้าวเจ้านอกจากนี้ยังมีการส่งออกไม้มะฮอกกานีเป็นรายได้สำคัญแต่ปัจจุบันเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์เปลี่ยนจากการเกษตรมาสู่ภาคบริการและอุตสาหกรรมมากขึ้นซึ่งสินค้าส่งออกที่สำคัญได้แก่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนรถยนต์สิ่งทอทองแดงน้ำมันมะพร้าวแล้วก็ผลไม้เอาล่ะทีเนี้ยก็เก็บบันทึกข้อมูลในฟิลิปปินส์เรียบร้อยแล้วล่ะต้องรีบไปเก็บประเทศอื่นอีกแล้วไม่งั้นน่าทริกกี้จะแย่ไปเก็บหมดอ่ะ
4: ไม่ต้องห่วงตอนชนกันคอมมี่ติดเครื่องส่งสัญญาณไว้ที่ยานของทริกกี้แล้วเช็คแล้วว่าไม่มีการเคลื่อนไหวเลยสงสัยยานจะเสียสบายใจได้แล้วก็นะเนซ่า
2: ฮะจริงเหรองั้นต้องรีบกลับกันแล้วล่ะ
3: มีเรื่องอะไรหรอครับเนซ่า
2: ไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าเราต้องรีบกลับหน่อยนะ

0: บันเทิงหน้าตะวัน
1: ว้าวขอบคุณมากครับแล้วเนซ่ารู้ได้ไงครับว่าวันนี้เป็นวันเกิดของตะวันน่ะ
2: แฮมไม่มีอะไรที่คอมมี่ไม่รู้หรอก
3: เนื่องจากวันนี้เราไปฟิลิปปินส์กันมาเนซ่าก็จะร้องเพลงอวยพรวันเกิดเป็นภาษาฟิลิปปินโนให้ตะวันละกันนะคอมมี่

0: ว้าวเพราะจังเลยครับเนซ่า
1: ขอบคุณค่ะและของขวัญอีกอย่างก็คือสิทธิ์ในการท่องเที่ยวด้วยยานอวกาศสุดหรูไปประเทศต่างๆในอาเซียนยังไงล่ะคะ
0: ว้าวมารมิงสลามัดขอบคุณมากครับเนซ่า
2: เอาล่ะเพลงก็ร้องแล้วของขวัญก็ให้แล้วเรามาเริ่มกินกันเลยดีกว่านะ
3: Hari ini aku kaya sepilipinas.

0: 在这一片土地上，自然资源富饶，人们生活丰富多样。泰国是一个地理环境和文化紧密相连的国度，这形成了一种难以言说的独特而美妙的特质。这种魅力让全世界为之倾倒，从兰纳陡峭的山顶到广阔的一山高原，从湄南河盆地翠绿的稻田带被邻侧海洋环绕的半岛，地理环境的多样性使得泰国成为亚洲生态系统最丰富的地区之一。这源自风水林森林、农耕区以及水下世界的丰富。自然之影维系了各地区人们的生活方式，热带雨林和河流创造了农业，广阔的海洋带来了渔业智慧，而一线高原提供了土壤和植被，创造了独特的地方美食。大自然不仅滋养了生命，也滋养了文化。大自然是泰国社会的伟大导师。泰国拥有超过60个不同的少数民族，每个族群都有不同的语言、食物、服装和仪式。兰纳优雅的指甲舞，一扇欢乐的莫兰歌舞节奏，泰国南部诺拉舞和皮影戏的旋律，以及铜雀、蜡染布、格纹布的美丽，都深刻地反映了泰国每个地区人民的身份认同。泰国菜是地理环境的反应，北部口味清淡，使用叶菜和山地食材，伊善地区使用发酵食品、腌鱼酱和糯米。农部口味浓烈，使用草药和海鲜，中部则精妙地平衡各种味道。每一口食物都是关于当地资源和世代相传的智慧的故事。当自然资源的富饶与文化的多样性融合在一起时，就孕育了泰国社会独一无二的魅力。正是这种魅力使得泰国的艺术美食节日和生活方式迈向国际舞台。泰国的地理社会文化就是关于这一片美丽的土地以及赋予这片土地意义的人民的故事。泰国自然资源丰富，文化气息浓厚，并在世界舞台上光彩夺目。
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเรานี้แง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งอาหารอย่างนี้ค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับ

0: พื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
1: 这种地理多样性不仅创造了不同的生活方式和文化，它也是泰国强大的身份认同。泰式魅力吸引着世界各地的人们。
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: ที่นี่คือเทศบาลตำบลศรีดอนชัยที่มองว่ายาเสพติดเป็นภัยคุกคามและเป็นบ่อนทำลายประเทศชาติ
4: ดังนั้นเราทำไงก็คือการป้องกันโดยการสร้างรั้วสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวคุณธรรมครอบครัวได้มานั่งรับประทานอาหารร่วมกันโดยเฉพาะองค์กรของเราซึ่งเป็นองค์กรคุณธรรมนั่นก็คือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารบริการด้วยจิตสาธารณะและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเราจะต้องยึด6หลักนะครับเช่นความยุติธรรมนิติธรรมความโปร่งใสตรวจสอบได้ควบคู่กับการสร้างเยาวชนให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพโดยการสนับสนุนปีละ 300,000 บาทเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆและไม่ไปพึ่งยาเสพติด
5: ตอนแรกผมจะเป็นคนที่เงียบๆอยู่คนเดียวไม่ชอบคุยกับผู้อื่นแต่ว่าในเมื่อเรามาอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับผมก็มีความกล้าแสดงออกมาขึ้น
4: ดังนั้นท่านจะเห็นว่าเทศบาลตำบลศรีชัยเนี่ยได้ทำมาตั้งแต่การสร้างทุพยุบันตั้งแต่ระดับเงินระดับทองแล้วระดับเพชรจนถึงระดับยอดเพชรโครงการนี้เป็นโครงการของทุนกระหม่อมฟ้าหญิงบนรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีซึ่งท่านเป็นองค์ประธานของทูบีนมวันแล้วก็พระองค์เคยเสด็จมาที่ชุมชนของเรานะครับ
6: และหนูประทับใจมากที่ได้เห็นท่านซึ่งให้หนูภาคภูมิใจว่าในการที่เราเข้ามาในชมรมทูบีนัมเบอร์วันนี้มีสิ่งดีๆให้เราเรียนรู้อีกมากมายหลายอย่างค่ะ
4: และตอนนี้ชุมชนของเราก็เป็นที่ศึกษาดูงานของชมรมต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ทำแต่เฉพาะชุมชนเราแม้แต่ที่สปลาวเราก็ไปทำความตกลงกันทำ MOU กันที่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วสปปลาวเพื่อเป็นการป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาคุกคามมาถึงบ้านเรา
3: ผลจากโครงการทำให้เยาวชนมีกิจกรรมทำและเกิดจิตอาสาเพิ่มขึ้นแม้แต่เรื่องการกำจัดขยะการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง
4: ท่านจะเห็นว่าโลโก้ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัยของเราจะมีครอบคลุมถึงคนถึง5วัย
3: การอยู่แบบฉันพี่น้องที่มีการพัฒนาด้านจิตใจในทุกด้านทำให้ช่วยลดความขัดแย้งในเทศบาลตำบลศรีดอนชัยได้เป็นอย่างดี
4: ปัจจุบันชุมชนของเราเป็นชุมชนโอทอปวิลเลจด้วยชุมชนท่องเที่ยวแล้วก็เป็นชุมชนคุณธรรมระดับประเทศ
3: โดยใช้หลักบวร

0: วัดโรงเรียนรวมถึงเทศบาล
1: ซึ่งมีการประกวดประเมิน13อำเภอ17จังหวัดภาคเหนือของเราก็เป็น1ใน3ที่ได้รับการคัดเลือกณวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เราทำมาและสามารถที่จะทำให้ชุมชนเรามีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งมีเกาะกำบังให้แก่เยาวชน
0: การที่ผู้นำท้องถิ่นเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนและถือว่าเป็นกำลังที่จะพัฒนาประเทศในอนาคตโดยเกิดความร่วมมือในหลายภาคส่วนมีเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการมุ่งหวังอยากพัฒนาชุมชนด้วยจิตอาสาด้วยหลักคุณธรรม
1: เราตั้งใจจริงบริการคน5วัยพรับบิ๊กไมล์พรับบิ๊กไมล์ก็หมายถึงว่าพนักงานทุกคนตลอดจนฝ่ายการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่นายกเทศมนตรีลงไปจะต้องบริการประชาชนด้วยจิตสาธารณะหรือพรับบิ๊กไมล์หรือเซอร์วิสไมล์นะเราจะต้องทำควบคู่ที่จะทำต่อไปทูบีนัมเบอร์วันชุมชนศรีดอนชัยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินเจ๋าเวียดนามสวัสดีเวียดนามรายการสอนภาษาที่จะทำให้คุณผู้ชมเพลิดเพลินไปกับภาษาและก็เรื่องราวที่น่าสนใจของเวียดนามเพื่อนบ้านของเรานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเวียดนามเป็นประเทศที่สวยงามและน่าสนใจตามวิถีเอเชียใครที่ได้เดินทางไปเยือนต่างก็ประทับใจและอยากจะกลับไปอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าไปคราวหน้าแล้วเราสามารถสื่อสารด้วยภาษาท้องถิ่นได้คงจะเป็นประสบการณ์แปลกใหม่และก็สนุกสนานขึ้นอีกมากเลยละค่ะเพราะฉะนั้นรู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามเราไปเรียนรู้ภาษาเวียดนามกันต่อเลยค่ะโดยวิทยากรของเราพร้อมอยู่แล้วไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: Kính chào quý vị và các bạn. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับ Hôm nay chúng ta sẽ học về đồ dùng trong tiếng Việt. วันนี้พวกเราจะมาเรียนเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ในภาษาเวียดนามกันถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับก่อนที่ผมจะพาท่านผู้ชมมาเรียนรูปประโยคเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ในภาษาเวียดนามเราต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะนามในภาษาเวียดนามกันก่อนนะฮะซึ่งตำแหน่งของคำลักษณะนามในภาษาเวียดนามจะมีตำแหน่งการวางของคำที่แตกต่างกับภาษาไทยกล่าวคือในภาษาเวียดนามนะฮะคำลักษณะนามจะวางอยู่ข้างหน้าคำนามตัวอย่างเช่นกายบุตรกายบุตรนะครับก็คือด้ามปากกาหรือปากกานั่นเองนะฮะกายแปลว่าด้ามบุตรแปลว่าปากกานะฮะซึ่งกายเป็นลักษณะนามนะครับใช้กับสิ่งของทั่วไปต่อมามาดูอีกตัวอย่างกายด่ายกายด่ายกายด่ายแปลว่าวิทยุนะฮะซึ่งลักษณะนามของวิทยุคือเครื่องนะฮะกายก็เป็นลักษณะนามที่ใช้กับสิ่งของทั่วไปเหมือนที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะฮะและถ้าเราอยากจะเพิ่มจำนวนเข้ามาด้วยในภาษาเวียดนามจะมีโครงสร้างการ

อันเรียงประโยคตามนี้เลยนะฮะก็คือจำนวนคำลักษณะนามและก็คำนามนะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะฮะหายกายบุตรหายกายบุตรก็คือปากกา2ด้ามนะฮะแต่ถ้าเรียงแบบเวียดนามแบบแปลตามตัวก็จะคือ2ด้ามปากกานะฮะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งบากายด่ายบากายด่ายก็คือวิทยุ3เครื่องบาคือ3นะฮะกายคือเครื่องและด่ายคือวิทยุนะฮะเวียดนามจะเรียงแบบนี้นะฮะต่อมาเรามาดูเรื่องของคำลักษณะนามในภาษาเวียดนามกันผมจะขอยกตัวอย่างคำลักษณะนามที่ใช้บ่อยๆในภาษาเวียดนามนะครับขอเริ่มต้นจากคำแรกกายกายเป็นคำลักษณะนามทั่วไปที่ใช้กับสิ่งไม่มีชีวิตนะครับตัวอย่างเช่นกายหญ้ากายหญ้าแปลว่าบ้านต่อมากายบานกายบานโต๊ะกายเก๋กายเก๋เก้าอี้ต่อมาคำต่อมาคือกรนะครับเป็นคำลักษณะนามที่ใช้กับสัตว์เท่านั้นนะฮะมีความหมายว่าตัวนะครับดูตัวอย่างกันกรจ๋อกรจ๋อสุนัขกรแมวกรแมวแมวกอนกากอนกาไก่คำลักษณะนามต่อมาคือเกวียนกับกวนนะฮะเป็นคำลักษณะนามที่ใช้กับสิ่งพิมพ์มีความหมายว่าเล่มนะครับดูตัวอย่างกันเกวียนแซกเกวียนแซกแปลว่าหนังสือนะครับต่อมาเกวียนตื่อเดียนเกวียนตื่อเดียนแปลว่าพจนานุกรมนะฮะต่อมากวนเวอร์กวนเวอร์แปลว่าสมุดโน้ตนะครับคำลักษณะนามต่อมาคือกว่ากว่าเป็นคำลักษณะนามที่ใช้กับผลไม้ผักและสิ่งของที่มีรูปร่างคล้ายผลไม้นะครับอาจจะมีความหมายว่าผลก็ได้นะฮะถ้าแปลเป็นภาษาไทยตัวอย่างเช่นกว่ากามกว่ากามแปลว่าส้มต่อมากว่าเสือเหวกว่าเสือเหวเสือเหวคือแตงโมนะครับกว่าลักษณะนามวาข้างหน้าต่อมากว่าบอมกว่าบอมคือลูกระเบิดนั่นเองคำลักษณะนามต่อมาคือคำว่าเต๋อนะฮะเป็นคำลักษณะนามที่ใช้กับกระดาษมีความหมายว่าแผ่นหรือฉบับนั่นเองนะครับมาดูคำแรกเต๋อเสยเต๋อเสยแปลว่ากระดาษเต๋อบ่าวเต๋อบ่าวแปลว่าหนังสือพิมพ์เต๋อหลิกเต๋อหลิกคือปฏิทินนั่นเองคำต่อมานะครับบึกพร้อมกันบึกโอเคเป็นลักษณะนามที่ใช้กับรูปภาพมีความหมายว่ารูปนั่นเองดูคำแรกกันบึกแจงบึกแจงคือรูปภาพบึกแองบึกแองคือรูปถ่ายลักษณะนามต่อมาคือคำว่าโดยโดยมีความหมายว่าคู่นั่นเองจะใช้กับสิ่งของที่เป็นคู่เช่นโดยใส่โดยใส่คือรองเท้าต่อมาโดยมัดโดยมัดคือตาและโดยแซบโดยแซบคือรองเท้าแตะนะครับแซบแปลว่ารองเท้าแตะดังนั้นท่านผู้ชมต้องเลือกคำลักษณะนามให้ถูกต้องพร้อมทั้งอย่าลืมว่าคำลักษณะนามในภาษาเวียดนามต้องวางข้างหน้าคำนามเท่านั้นต่อมาผมขอนำท่านผู้ชมมาเรียนรู้รูปประโยคเกี่ยวกับการถามตอบสิ่งของเครื่องใช้ในภาษาเวียดนามโดยรูปประโยคการถามตอบสิ่งของนี้จะเป็นรูปประโยคการถามตอบสิ่งของเครื่องใช้โดยใช้คำลักษณะนามกลางๆนะฮะด้วยคำลักษณะนามคำว่ากายเรามาดูตามตารางดังต่อไปนี้ขอเริ่มต้นที่คำว่าเดยนะฮะเดยแปลว่านี้นะครับต่อมาดอเดยดอเดยแปลว่านั้นส่วนคำสุดท้ายคือเกียเกียแปลว่าโน้นนะฮะเราจะนำ 3-4 คำนี้นะครับมารวมกับหลากายสี่นะฮะพร้อมกันเดยหลากายสี่เดยหลากายสี่แปลว่านี้คืออะไรนะครับเดยใช้กับสิ่งของที่อยู่ใกล้ๆนะฮะต่อมาดอหลากายสี่ดอหลากายสี่เดย์ลากายสี่เดย์ลากายสี่แปลว่านั้นคืออะไรนั่นเองต่อมาสิ่งของที่อยู่ไกลที่สุดเราจะชี้ว่าโน่นนะฮะภาษาเวียดนามจะใช้คำว่าเกียก็จะกลายเป็น
กียลากายจีเกียลากายจีแปลว่าโน้นคืออะไรนะครับเวลาตอบก็คือล้อประโยคคำถามเลยนะครับเช่นเขาถามเดยก็ตอบเดยถามดอตอบดอถามเกียตอบเกียมาดูตัวอย่างการตอบกันเดยลากายแล้วก็บวกชื่อสิ่งของนะฮะหรือจะใช้ดอเดยเกียนะครับแล้วก็บวกลากายแล้วก็บวกชื่อสิ่งของเช่นเดียวกันคราวนี้เรามาดูตัวอย่างให้เห็นภาพพร้อมกันตัวอย่างนะครับเดยลากายจีเดยลากายจีเดยแปลว่านี้ลาแปลว่าคือกายจีแปลว่าอะไรนี้คืออะไรนะครับภาษาเวียดนามแล้วก็จะตอบว่าเดยลากายหล่อ v 2เดยลากายหล่อ v 2เดยลาแปลว่านี้คือกายหล่อ v 2แปลว่าไมโครเวฟนะฮะตอบดอลากายจีดอลากายจีแปลว่านั้นคืออะไรนั่นเองดอแปลว่านั้นนะฮะแล้วก็ตอบได้ว่าดอลากายทีวีดอลากายทีวีนั้นคือทีวีนะครับภาษาเวียดนามเรียกทีวีว่าทีวีต่อมาเกียลากายจีเกียลากายจีแปลว่าโน้นคืออะไรนะครับลองมาดูคำตอบดูบ้างนะฮะตัวอย่างเกียลากายหนอนหลาเกียลากายหนอนหลาโน้นคืองอบของคนเวียดนามหรือว่าหมวกนั่นเองนะฮะหมวกเวียดนามนะครับเขาเรียกว่าหนอนหลาคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของเครื่องใช้ทั่วไปในภาษาเวียดนามกันเริ่มต้นที่คำว่าบานบานแปลว่าโต๊ะต่อมาเก๋เก๋เก้าอี้แซกแซกหนังสือเวอร์เวอร์สมุดบุตรบุตรปากกาบุตรจีบุตรจีดินสอกิ๋งกิ๋งแว่นตาทีวีทีวีทีวีได้ได้วิทยุไหมวีติ๋งไหมวีติ๋งคอมพิวเตอร์เดียนทวายเดียนทวายโทรศัพท์ต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบเกี่ยวกับสัตว์ในภาษาเวียดนามกันคำลักษณะนามที่จะใช้คือคำว่าก่อนเรามาดูตารางตัวอย่างดังต่อไปนี้ตามตารางนะฮะเราจะเห็นเดยดอเดยเกียใช้4คำนี้เหมือนการถามแบบที่แล้วนะฮะแต่เราจะเปลี่ยนคำลักษณะนามคือคำว่าก่อนนะครับครั้งที่แล้วใช้กายคราวนี้มาใช้ก่อนบ้างพร้อมกันเดยลากอนจีเดยลากอนจีแปลว่านี้คือตัวอะไรดอลากอนจีเดยลากอนจีนั้นคือตัวอะไรและนะครับถ้าสัตว์อยู่ไกลเราก็จะบอกว่าเกียคือโน้ตนะฮะเกียลากอนจีเกียลากอนจีโน้นคือตัวอะไรเวลาตอบก็ล้อคำถามไปเลยเช่นเดยลากอนแล้วก็บวกชื่อสัตว์ดอเดยเกียลากอนและบวกชื่อสัตว์คราวนี้เรามาดูตัวอย่างกันเดยลากอนจีเดยลากอนจีแปลว่านี้คือตัวอะไรต่อมาเวลาตอบนะครับทวนกับเดยลากอนกาเดยลากอนกานี้คือไก่นั่นเองกอนกาคือไก่นะฮะต่อมาเดยลากอนจีเดยลากอนจีนั้นคือตัวอะไรโอเคเวลาตอบนะครับถามเดยตอบเดยเดยลากอนกาเดยลากอนกานั้นคือกอนกาปลานั่นเองต่อมาเกียลากอนจีเกียลากอนจีโน้นคือตัวอะไรเกียลากอนจัวเกียลากอนจัวโน้นคือกอนจัวเต่านั่นเองนะฮะท่านผู้ชมสามารถดัดแปลงรูปประโยคการถามตอบเหล่านี้ไปใช้ในกรณีต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการถามว่านี้คือเนื้ออะไรเราสามารถถามได้ว่าเดยลาทิดจี
โดย

0: ลาทิดสีแปลว่านี้คือเนื้ออะไรทิดแปลว่าเนื้อนั่นเองนะฮะต่อมาเวลาตอบดูตัวอย่างเดยลาทิดบอเดยลาทิดบอทิดบอคือเนื้อวัวนี้คือเนื้อวัวต่อมาดอลาทิดสีดอลาทิดสีนั้นคือเนื้ออะไรนั้นคือเนื้ออะไรนะครับตอบได้ว่าดอลาทิดกัวดอลาทิดกัวนั้นคือทิดกัวทิดเนื้อกัวปูนั้นคือเนื้อปูนะฮะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างชื่อสัตว์ต่างๆในภาษาเวียดนามกันนะครับขอเริ่มคำแรกที่กอนจ๋อกอนจ๋อกอนจ๋อคือสุนัขต่อมากอนแมวกอนแมวนะครับคนเวียดนามเรียกแมวว่าแมวกอนแมวคือแมวต่อมาคำว่าหมูมี2คำคือกอนเลินกอนเลินกับกอนแฮวนะฮะคำว่าเลินหรือว่ากอนเลินเนี่ยใช้ทางภาคเหนือนะครับแต่พอหมูเวียดนามเดินลงไปทางภาคใต้จะเปลี่ยนชื่อทันทีเป็นกอนแฮวนะครับเวียดนามถิ่นใต้เรียกกอนแฮวต่อมากอนบ่อกอนบ่อกอนบ่อคือวัวกอนเจวกอนเจวเจวคือควายต่อมากอนก่ากอนก่ากาคือไก่กอนก๋ากอนก๋าคือปลากอนวิดกอนวิดคือเป็ดกอนโห่กอนโห่โห่คือเสือต่อมามาดูสิงโตบ้างภาษาเวียดนามกอนซือตื่อกอนซือตื่อซือตื่อคือสิงโตต่อมากอนจั่วกอนจั่วกอนจั่วคือเต่าต่อมามาดูกระต่ายภาษาเวียดนามกอนถ่อกอนถ่อแปลว่ากระต่ายกอนเก๋วกอนเก๋วเก๋วคือหมีกอนจีมกอนจีมจีมคือนกกอนวอยกอนวอยกอนวอยคือช้างกอนโตมกอนโตมโตมคือกุ้งกอนกัวกอนกัวกัวคือปูกอนอกกอนอกสังเกตที่ปากผมนะฮะว่าเวลาออกเสียงต้องปิดปากด้วยกอนอกกอนอกคือหอยและสุดท้ายลิงภาษาเวียดนามคือกอนขี่กอนขี่ขี่คือลิงนั่นเองนะครับต่อมานะครับเรามาดูการใช้คำคุณศัพท์ชี้เฉพาะกันมี4คำตามนี้เลยในเอ๋ยดอเกียในเอ๋ยดอเกียคำสี่คำนี้ทำหน้าที่ขยายคำนามและจะวางอยู่ข้างหลังคำนามนะฮะเช่นคำว่าในนะฮะจะมีความหมายว่านี้ใช้กับคนหรือสิ่งของที่ใกล้ตัวผู้พูดนะครับดูตัวอย่างกันเดยลาก๋ายทีวีเดยลาก๋ายทีวีนี้คือทีวีนี้คือทีวีนั่นเองนะครับเวลาทวนกลับลองดูก๋ายทีวีในโต๊ดก๋ายทีวีในโต๊ดทีวีเครื่องนี้โต๊ดโต๊ดแปลว่าดีนะครับสังเกตคำว่าไหนจะวางอยู่หลังคำนามนะฮะคือก๋ายทีวีนั่นเองต่อมาคำต่อมาคำว่าเอ๋ยกับดอเอ๋ยดอสองคำนี้มีความหมายว่านั้นนะครับใช้กับคนหรือสิ่งของที่อยู่ไกลผู้พูดแต่ใกล้กว่าคำว่าเกียตัวอย่างเช่นเดยลาก๋ายตู่แหล่งเดยลาก๋ายตู่แหล่งนั้นคือตู่แหล่งตู่ตู้แหล่งแปลว่าหนาวฉะนั้นตู่แหล่งจึงแปลว่าตู้เย็นนะครับนั้นคือตู้เย็นต่อมาก๋ายตู่แหล่งเอ๋ยกูก๋ายตู่แหล่งเอ๋ยกูตู้เย็นเครื่องนั้นเป็นยังไงกูกูแปลว่าเก่าต่อมาดอลาเกวียนแซกดอลาเกวียนแซกดอแปลว่านั้นนั้นคือหนังสือแล้วถ้าเราจะบอกว่าหนังสือนั้นเราจะพูดอย่างไรดูประโยคต่อมาเกวียนแซกดอมองเกวียนแซกดอมองเกวียนแซกคือหนังสือดอแปลว่านั้นมองมองแปลว่าบางดังนั้นจะแปลทั้งประโยคว่าหนังสือเล่มนั้นบางคำต่อมาคือคำว่าเกียร์ มีความหมายว่าโน้นนะครับใช้กับคนหรือสิ่งของที่อยู่ไกลผู้พูดตัวอย่างเช่นเกียหลากอนวอยเกียหลากอนวอยโน้นคือกอนวอยช้างต่อมาสรุปทั้งประโยคจะแปลว่าโน้นคือช้างต่อมากอนวอยเกียตอกอนวอยเกียตอช้างตัวโน้นตอแปลว่าใหญ่นะครับส่วนต่อมาหากท่านผู้ชมอยากจะถามว่าสิ่งนั้นตัวนั้นในภาษาเวียดนามเรียกว่าอะไรท่านผู้ชมสามารถถามได้ตามรูปประโยคนี้เลยเริ่มต้นที่ไก่ไหนละกันนะฮะไก่ไหนแปลว่าอันนี้นะครับไก่ไหนเตียงเบียดก่อยลาไก่จีไก่ไหนเตียงเบียดก่อยลาไก่จีอันนี้ภาษาเวียดนามเรียกว่าอะไรนะครับเราสามารถเปลี่ยนคำว่าไหนเป็นคำว่าเอ๋ยคำว่าดอคำว่าเกียได้นะฮะซึ่งก็จะเป็นตามความหมายมันเลยเวลาตอบก็ทวนกับเช่นไก่ไหนเตียงเบียดก่อยลาไก่และก็บวกชื่อสิ่งของนะฮะแล้วแทนเอ๋ยแทนดอแทนเกียได้หมดเลยนะครับต่อมาดูการถามสัตว์บ้างนะครับถ้าเราอยากจะถามว่าสัตว์ตัวนี้หรือว่าตัวนี้ภาษาเวียดนามเรียกว่าตัวอะไรสามารถถามได้ว่ากอนไหนเตียงเบียดก่อยลาจีกอนไหนเตียงเวียดก่อยลาจีนะครับซึ่งถ้าเราอยากระบุว่าตำแหน่งของสัตว์นั้นอยู่ตรงไหนแล้วก็สามารถเปลี่ยนคำว่าเอ๋ยแทนได้ดอแทนได้เกียแทนได้และเวลาตอบเช่นเดียวกันล้อตามคำถามเช่นกอนไหนเตียงเวียดก่อยลากอนและบวกชื่อสัตว์นะฮะกอนเอ๋ยกอนดอกอนเกียได้หมดเลยคราวนี้เรามาดูตัวอย่างให้เห็นภาพกันดีกว่าตัวอย่างแรกไก่ไหนเตียงเบียดก่อยลาไก่จีไก่ไหนเตียงเบียดก่อยลาไก่จีอันนี้ภาษาเวียดนามเรียกว่าอะไรนะครับดูคำตอบกันไก่ไหนเตียงเบียดก่อยลาไก่บาสไก่ไหนเตียงเบียดก่อยลาไก่บาสอันนี้ภาษาเวียดนามเรียกว่าถ้วยดูต่อมาเวลาเราจะถามสัตว์บ้างนะฮะก้อนไหนเตียงเบียดก่อยลากอนจีกอนไหนเตียงเวียดก่อยลากอนจีตัวนี้ภาษาเวียดนามเรียกว่าตัวอะไรมาดูคำตอบกันกอนไหนเตียงเวียดก่อยลากอนกาเสากอนไหนเตียงเวียดก่อยลากอนกาเสาตัวนี้ภาษาเวียดนามเรียกว่าจระเข้นะฮะต่อมาเรามาเรียนเรื่องการถามลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในภาษาเวียดนามซึ่งสามารถถามได้โดยใช้คำว่าเถหนาววางท้ายประโยคนะฮะซึ่งคำว่าเถหนาวจะมีความหมายว่าเป็นอย่างไรเรามาดูตัวอย่างกันไก่เกิลในเถหนาวไก่เกิลในเถหนาวสะพานนี้เป็นอย่างไรไก่เกิลในรัดสายไก่เกิลในรัดสายไก่เกิลในคือสะพานนี้รัดสายรัดคือมากสายคือยาวดังนั้นจึงแปลได้ว่าสะพานนี้ยาวมากเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องการถามจำนวนด้วยคำว่าเหมยซึ่งมีความหมายว่ากี่และการถามจำนวนด้วยคำว่าบาวเนียวซึ่งมีความหมายว่าเท่าไหร่นะฮะคำว่าเหมยใช้ในการถามตัวเลขที่น้อยกว่า10ตัวอย่างเช่นหญ้าแองก๋อเหมยกอนจ๋อหญ้าแองก๋อเหมยกอนจ๋อบ้านของพี่บ้านพี่เนี่ยมีสุนัข กี่ตัวหญ้าโตยก๋อไฮกอนจ๋อหญ้าโตยก๋อไฮกอนจ๋อบ้านฉันมีสุนัข2ตัวสังเกตเวียดนามเรียง2ตัวสุนัขนะฮะไฮนะครับ2กอนคือตัวจ๋อคือสุนัขสังเกตนะฮะคำว่าเหมยนะครับจะใช้จำนวนที่น้อยกว่า10คราวนี้มาดูจำนวนที่มากกว่า10จะใช้คำว่าบาวเนียวตัวอย่างเช่นแค็กซานกัวจูก๋อบาวเนียวฟองโรงแรมของอามีเท่าไหร่ห้องก็คือมีกี่ห้องนั่นเองนะครับดังนั้นคำตอบต้องเดาเลยว่าต้องเกิน10ห้องแน่นอนพร้อมกันแค็กซานกัวโตยก๋อหมดจำบาเมยฟองแค็กซานกัวโตยก๋อหมดจำบาเมยฟองโรงแรมของฉันมี130ห้องนะฮะท่านผู้ชมคงจะพอเข้าใจการเรียกสิ่งของเครื่องใช้นะครับ
1: แอมเอ้ย ยเจ้าจิเหมือนกายบุ

0: tí nhé.
1: Đây ạ.
0: Cảm ơn em.
1: Không có gì. Bây giờ chị sẽ đi đâu ạ?
0: Chị sẽ đi siêu thị.
1: Đi mua gì hả chị?
0: Chị định đi mua một đôi giày thể thao.
1: Cho em xin đi với ạ. Em muốn mua một số quyển sách ạ.
0: Được chứ.
2: คุณผู้ชมคะเวลาที่เรานึกถึงเวียดนามภาพของสาวๆในชุดอ๋าวสายที่เป็นชุดประจำชาติของเวียดนามก็จะลอยเข้ามาในสมองทันทีเลยนะคะหงก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบชุดอ๋าวสายมากๆเห็นผู้หญิงเวียดนามใส่แล้วรู้สึกว่ามีเสน่ห์ดูขลังยังบอกไม่ถูกค่ะวันนี้หงก็เลยขออนุญาตเอามาใส่นะคะเพราะว่าอยากจะเป็นสาวเวียดนามสักหนึ่งวันแล้วตอนนี้หงนั่งอยู่กับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
3: ์
2: อาจารย์คะหงออกเสียงถูกไหมคะชุดอ๋าวสาย
3: โอ้ถูกนะฮะ ออกเสียงว่าอ๋าวสายอาจจะเสียงสั่นนิดนึง
2: อ๋าวสาย
3: สายดีมากนี่แต่นี่เป็นสำเนียงถิ่นเหนือถ้าเป็นสำเนียงถิ่นใต้ออกเสียงว่าอ๋าวใหญ่
2: อ๋อพูดไม่เหมือนกันด้วย
3: ใช่พูดไม่เหมือนกันด้วย
2: ค่ะ
3: นะครับก็แล้วแต่ว่า
2: หงเป็นสาวเหนือดีกว่าค
3: ่
2: ะ
3: สาวเหนือก็อ๋าวสายใช่อ๋าวสายนะฮะ
2: ถูกแล้วนะคะ
3: ถูกแล้วครับ
2: ค่ะอาจารย์คะอยากรู้ว่าชุดอ๋าวสายเนี่ยแปลว่าอะไรคะ
3: ครับอ๋าวสายนะฮะอ๋าวแปลว่าเสื้อหรือแปลว่าชุดนะฮะสายแปลว่ายาวนั่นความหมายจึงแปลว่า
2: ชุดยาว
3: เสื้อยาวเป็นชุดประจำชาติของเวียดนาม
2: ค่ะ
3: นะเหมือนที่น้องหงกำลังใส่นะฮะก็จะเป็นชุดที่ค่อนข้างจะเข้ารูปนะฮะแล้วก็จะผ่าบริเวณช่วงเอวนะครับข้างในใส่กางเกงก็จะเป็นแบบนี้เพื่อที่จะเดินหรือว่าเคลื่อนไหวได้สะดวกมากขึ้น
2: ค่ะ
3: ครับ
2: อาจารย์อย่างนี้อยากรู้ว่าที่มาที่ไปของชุดอ๋าวสายมาได้ยังไงคะอาจารย
3: ์ครับที่มานะครับจากเอกสารโบราณประมาณกลางศตวรรษที่18ในสมัยกษัตริย์เหงวียนฟุกควาดของเวียดนามนะฮะท่านก็คิดว่าจะทำยังไงให้ประเทศเวียดนามเนี่ยมีอัตลักษณ์ในการมีชุดประจำชาติ อยากให้ผู้หญิงเวียดนามจะทำยังไงว่าจะต้องมีชุดที่สวยงามสำหรับใส่นะฮะก็เลยคิดโดยการเอาหลายอย่างมาผสมกันนะฮะอย่างแรกก็คือเอาชุดอ๋าวสายของคนจำสมัยก่อนคือคนจำปาที่อยู่เวียดนามตอนกลางนะฮะเป็นอาณาจักรโบราณของเวียดนามนะฮะแล้วก็มารวมกับชุดตือเทินก็คือเป็นชุดของภาคเหนือมารวมกันผสมผสานจึงเกิดเป็นชุดอ๋าวสายที่เราเห็นทุกวันนี
2: ้
3: แต่ชุดอ๋าวสายก็มีการพัฒนาการอยู่เรื่อยมาจนมาถึงทุกวันนี้ใช่
2: ค่ะอย่างนี้อยากรู้ว่าเขาใส่ในชีวิตประจำวันไหมคะหรือว่าใส่เหมือนชุดไทยที่มีงานก็ใส่ไปเดินพาเลทอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
3: ครับชุดอ๋าวสายของคนเวียดนามเนี่ยนิยมใส่มากกว่าคนไทยอีกนะฮะมากกว่าชุดประจำชาติไทยก
2: ็
3: คือโดยทั่วไปเนี่ยนักเรียนมัธยมต้นมัธยมปลายบางแห่งนะฮะบางโรงเรียนก็จะบังคับให้นักเรียนใส่เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดทางภาคกลางของเวียดนามเช่นจังหวัดเว่ยแต่ถ้าฮานอยเนี่ยมัธยมปลายก็จะใส่บางวันเขาจะกำหนดว่าโอเคใส่วันจันทร์นะสำหรับนักเรียนหญิงฉะนั้นเวลาเราไปเห็นเราก็จะเป็นภาพที่น่าสนใจก็คือผู้หญิงเวียดนามเด็กเวียดนามใส่ชุดอ๋าวสายแต่ใส่รองเท้าคอนเวิร์ตวิ่งอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ยนะครับเพื่อการเคลื่อนไหวอย่างสะดวกนะครับนอกจากนั้นก็ชุดอ๋าวสายจะใส่ในพิธีกรรมหรือว่าประเพณีสำคัญของเวียดนาม เช่นวันแต่งงานนะครับวันแต่งงานหรือว่าวันชาติหรือว่างานกิจกรรมที่แสดงความเป็นเวียดนามเขาก็จะใส่กัน
2: ค่ะ
3: นะฮะก็จะใส่ในงานสำคัญ
2: อาจารย์คะแล้วนอกจากนักเรียนที่ใส่ไปโรงเรียนแล้วเนี่ยอยากรู้ว่าคนทั่วไปเนี่ยค่ะใส่ไหมคะในชีวิตประจำวัน
3: คนทั่วไปปัจจุบันนี้ไม่ค่อยใส่ชุดอ๋าวสายกันแล้วนะฮะนอกเสียจากคนที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานราชการของเวียดนามเช่นแบงค์หรือว่าพนักงานโรงแรมก็ใส่ชุดอ๋าวสายที่จะแสดงความเป็นเวียดนามออกมาหรือแม้แต่ในโทรทัศน์ของเวียดนามบางช่องนะฮะก็จะให้ผู้ประกาศข่าวใส่ชุดอ๋าวสายในการอ่านข่าวด้วย
2: อ๋อเพื่อแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของ
3: เพื่อแสดงความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นชุดที่สวยด้วยนะฮะซึ่งคนต่างชาติก็จะส่วนใหญ่นิยมชมชอบกับชุดอ๋าวสายนะผู้หญิงชอบมาก
2: สวยค่ะใส่แล้วสวย
3: ครับ
2: อาจารย์อย่างนี้อยากรู้ว่ามีชุดของผู้หญิงแล้วมีชุดของผู้ชายแบบคู่กันไหมคะ
3: มีครับชุดอ๋าวสายของผู้ชายก็มีแต่จะไม่ค่อยนิยมใส่จะใส่ในงานที่เป็นเช่นงานแต่งงานก็มีนะฮะก็จะคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันจะเป็นตัวใหญ่แล้วก็คือพูดง่ายคือคล้ายๆกับชุดอ๋าวสายของผู้หญิง
2: เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมเต็มอิ่มกันจริงๆนะคะทั้งความรู้เรื่องภาษาเรื่องราวประเพณีวัฒนธรรมจบรายการแล้วหงว่าจะไปหาชุดอ๋าวสายสวยๆเนี่ยมาใส่ในชีวิตประจำวันบ้างดีกว่านะคะเอามาเป็นของตัวเองไม่ใช่ทีมงานจัดให้แบบนี้นะคะแต่คงสู้สาวๆเวียดนามไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าสาวเวียดนามนี่ทั้งสวยทั้งเขาเข้ากับชุดเขานะคะแต่สำหรับวันนี้นะคะหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: ก่อนกลับบ้านต้องทำอะไรทีมก่อนห้องจับเรียบร้อยครับผมทีมวุฒิยาฆ่าเชื้อ
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น5ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆ เท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลยที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวง

0: จรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
1: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่และขนาดใหญ่จะ

0: ียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
1: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
0: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชันหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ๊ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์กลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
2: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
1: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
3: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
4: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
5: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆเล่นกลางเต็นท์วิ่งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
0: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
6: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
0: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะสองครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
7: ผู้จังการู้เลยนะครับ
4: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
0: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแ

0: ีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
1: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
2: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
1: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
3: เสร็จเรียบร้อยเลยครับ
4: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
3: เย้เย้เย้เย้เ
0: ย้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
4: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
3: ใช่ครับ
5: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
6: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างคุณติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
3: ไฟป่า
4: วิ่งตามพ่อมานะ
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย
7: 在过去，当医学技术尚未发达时，人类治疗滋生的疾病主要依靠的是巫术信仰和世代相传的传统医学智慧，例如使用草药、运用冷热法以及按摩等。随着医学技术的发展，人们开始倾向于使用现代方法治疗疾病，并使用含有化学成分可能对长期健康造成危害的药物，因此掀起了一股将传统医学这种自然疗法加以融合并与现代医学共同应用的趋势，形成了替代医学。而泰式按摩正是这种传统疗法之一，它重新获得了普及并得到了官方认可。无论是在泰国还是在国外，泰式按摩治理是健康护理的科学与艺术，它旨在纠正人体内四种元素的失衡，即地、水、风、火，特别是通过各种方法来解决经脉中血液和气的阻塞，包括按压、揉捏、挤压、捶打、热敷，或根据发展和传承下来的其他方法，由过去的泰式按摩大师们一直传承至今。
8: แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
9: ค่ะ
8: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
9: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
8: ่ครับ
9: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
8: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
9: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
8: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
9: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยม
8: ัน
9: คนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
8: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
9: ใช่
8: คือการความลึก
9: ของลึกของเรา

0: พราะเราจะกดลึกลงไป
1: 泰式按摩被认为起源于吉瓦嘎古玛拉巴嘎，是佛陀的寓意。
2: 他为通过树木进行治疗的理念奠定了基础。这种树木充满了知识、慈悲和对人体的理解，最终演变成了按摩这门学科。此后，这门按摩学科在寺庙、宫廷和乡村得以传播。
1: 它融合了文化和本土知识，成为了一种通过口述传承、也身体实践，并也心灵和信仰相连的智慧。
2: 因为按摩师除了必须具备按摩治疗的能力之外，还必须遵守佛教原则的道德原理，并尊重传授技艺的师傅。
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
5: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
2: ไทยอันโม不仅是为了放松经络或治疗身体酸痛，它更是一种智慧，将身体、心灵和生命能量连接为一体。
5: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: 在1960年，邓培同九世王普密蓬阿杜德陛下对美国和欧洲国家进行正式国事访问之际，施利吉王太后殿下倡议对泰国不同历史时期的女性服饰进行研究与探索，这些服饰被称为泰式皇室礼服。
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: 泰式皇室礼服和玉雀衬衫反映了泰国宫廷技艺和艺术手工品，世代相传的时间与传承。它们经过设计和调整，成为了当代服饰，具有连裁版型，并使用泰国本土生产的材料。这反映了社区工匠精湛的独特身份，同时也反映了泰国精神的整体面貌。在2024年。泰国内阁根据文化部的提议批准了一项决议，将泰式皇室礼服提请联合国教育科学及文化组织列入人类非物质文化遗产代表作名录。
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของ

0: ของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
1: 目前穿着泰式皇室礼服以及各种类型的泰国布料正变得越来越受欢迎鉴于士力万纳万里纳里拉塔纳拉查卡尼公主殿下集成和发扬了士力吉王太后殿下保护与推广泰国纺织品的皇家夙愿殿下将泰国布料进行现代化应用使其一直以来都受到国内外市场的欢迎并创立了品牌 Siri Wanawari 殿下还提出了各种理念和方针鼓励社会各家穿着泰式服装最终联合国教科文组织宣布对殿下进行表彰并授予了纪念勋章以表彰殿下在保护文化遗产推广敬畏艺术以及推动泰国文化和创意产业发展方面的皇室功绩
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล
3: นำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: วันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน7ซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ3ประการในพระพุทธศาสนาได้แก่วันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้าหลักธรรมสำคัญในวันวิสาขบูชาคือการทำความดีละเว้นความชั่วและทำจิตใจให้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขพุทธศาสนิกชนนิยม

ข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียนเพื่อระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมถึงน้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันวันวิสาขบูชาจึงไม่เป็นเพียงวันสำคัญทางศาสนาแต่ยังเป็นวันที่ส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของความเมตตาการให้อภัยการดำรงชีวิตอย่างมีคุณธรรมและเป็นโอกาสอันดีในการร่วมสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะคุณครูชื่อคุณครูฟาริดะเบญญากาศหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าคุณครูดาก็ได้ค่ะค่ะงานเขียนในปัจจุบันนะคะที่เราค้นพบที่เราเคยอ่านนะคะที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยแบ่งออกตามลักษณะการเขียนมีด้วยกัน2ประเภทก็คืองานเขียนประเภทบทร้อยกรองแล้วก็การงานเขียนประเภทบทร้อยแก้วซึ่งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเราก็ได้เรียนรู้แล้วว่างานเขียนประเภทบทร้อยแก้วมีลักษณะเป็นอย่างไรแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะคะค่ะในชั่วโมงนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้งานเขียนอีกลักษณะหนึ่งนะคะเป็นงานเขียนประเภทบทร้อยกรองนั่นเองค่ะกับชั่วโมงงามศิลป์ร้อยกรอง1นั่นเองค่ะค่ะของการเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะ1นักเรียนจะต้องอธิบายฉันทลักษณ์ของกาบยานีได้ถูกต้องนะคะ2นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องแต่งคำประพันธ์ประเภทกาบยานีได้นะคะ3นักเรียนจะต้องบอกประโยชน์ของการแต่งคำประพันธ์บทร้อยกรองได้ค่ะค่ะก่อนเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้นะคะคุณครูมีเรื่องราวเกี่ยวกับดอกไม้ในวรรณคดีนะคะมาให้นักเรียนได้เรียนรู้เป็นสาระน่ารู้ก็ว่าได้นะคะมีชื่อดอกไม้ว่าดอกสายหยุดนั่นเองนะคะดอกไม้ในวรรณคดีไทยนั่นเองค่ะคุณครูมีงานเขียนที่เขียนเกี่ยวกับดอกไม้ที่มีชื่อว่าดอกสายหยุดนี้มาให้นักเรียนสังเกตลักษณะการเขียนด้วยกัน2รูปแบบนะคะรูปแบบที่1นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะอ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูได้เลยนะคะแล้วก็พิจารณาว่ารูปแบบนี้เป็นลักษณะการเขียนแบบใดนะคะค่ะดอกสายหยุดนะคะดอกไม้ในวรรณคดีไทยสายหยุดหยุดกลิ่นฟุ้งยามสายสายบ่หยุดเสน่หายห่างเศร้ากี่คืนกี่วันวายวางทเวศราแม่ทวินทุกขวบค่ำเช้าหยุดได้ฉันใดนักเรียนคิดว่าบทประพันธ์นี้กล่าวถึงดอกสายหยุดว่าอย่างไรบ้างคะมีใครบอกได้บ้างสายหยุดเป็นดอกไม้ที่เป็นยังไงคะที่มีกลิ่นหอมแล้วก็จะหยุดให้กลิ่นในช่วงไหนคะในช่วงยามสายนั่นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีให้นักเรียนสังเกตอีก1รูปแบบนะคะที่กล่าวถึงดอกสายหยุดเช่น

0: เดียวกันนะคะสายหยุดเป็นดอกไม้ที่พิเศษสุดอย่างหนึ่งกลิ่นดอกสายหยุดจะหอมอบอวลไปทั่วบริเวณทำให้เกิดความคุ้นเคยกับกลิ่นดอกสายหยุดให้กลิ่นหอมตอนเช้าและหยุดหอมตอนสายแม้หากได้กลิ่นหอมของสายหยุดเมื่อใดอาจทำให้ความทรงจำต่างๆที่ผ่านมากลับมาอย่างชัดเจนทำให้เข้าใจความเชื่อของคนไทยในอดีตที่ว่าการได้ดมกลิ่นหอมๆอาจทำให้ระลึกถึงวันเก่าๆที่ทำให้มีความสุขได้ค่ะบทประพันธ์นี้นะคะรูปแบบนี้กับรูปแบบที่ผ่านมาเนื้อหากล่าวถึงเรื่องเดียวกันไหมคะกล่าวถึงเรื่องเดียวกันคุณครูอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าจากบทประพันธ์2รูปแบบเกี่ยวกับดอกสายหยุดนี้นะคะมีลักษณะเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร2รูปแบบนี้มาจากบทความเรื่องดอกสายหยุดที่เขียนด้วยลักษณะ2รูปแบบนะคะค่ะขอถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่ามีลักษณะที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรแล้วให้อธิบายมีต้นทางอาสาสมัครไหมคะมีสราวุธนะคะที่จะให้คำตอบนะคะสราวุธคิดว่าจากบทความงานเขียนเรื่องดอกสายหยุดที่เขียนด้วยลักษณะ2รูปแบบนี้มีลักษณะเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรคะ
1: แตกต่างกันครับเพราะว่าลักษณะแรกเป็นลักษณะของการเขียนแบบบทร้อยกองครับส
0: ่
1: วนลักษณะที่2เป็นการเขียนระบบลักษณะบทร้อยแก้วครับ
0: ค่ะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถูกต้องค่ะปรบมือให้กับสราวุธด้วยค่ะใช่แล้วค่ะบทประพันธ์ที่คุณครูนำมาให้นักเรียนสังเกตนะคะก็จะเขียนด้วยกัน2รูปแบบคือรูปแบบบทร้อยกรองและบทร้อยแก้วซึ่งในชีวิตของนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะต้องค้นพบเวลาที่เราอ่านหนังสือหรืออ่านงานเขียนก็จะมีทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองแต่ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้งานเขียนประเภทร้อยกรองนะคะเข้าสู่กิจกรรมแรกนะคะกวีน้อยร้อยเรียงบทร้อยกรองประเภทอะไรนั้นเดี๋ยวนักเรียนจะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมนี้นะคะกิจกรรมนี้มีรูปแบบกิจกรรมก็คือให้นักเรียนแบ่งกลุ่มละ5ถึง6คนนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะเรียบเรียงบทประพันธ์ที่คุณครูแจกนะคะคุณครูจะให้บทประพันธ์กับนักเรียนที่สลับกันแล้วให้นักเรียนเรียงให้ถูกต้องนะคะเมื่อนักเรียนเรียงบทประพันธ์ที่ได้รับถูกต้องแล้วนะคะให้นักเรียนสังเกตบทประพันธ์นะคะแล้วเขียนบอกว่าบทประพันธ์ที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเรียงนะคะเป็นบทประพันธ์ประเภทอะไรนะคะ2ให้นักเรียนเขียนแผนผังจากบทประพันธ์ที่นักเรียนร่วมกันเรียงนะคะ3เขียนลักษณะบังคับของคำประพันธ์นั้นนะคะลงไปในใบกิจกรรมนะคะกวีน้อยร้อยเรียงนะคะใบกิจกรรมก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะก็คือจะให้นักเรียนเขียนบอกว่าเป็นคำประพันธ์ประเภทอะไรประเภทกลอนหรือประเภทอะไรก็ขึ้นนักเรียนก็ต้องช่วยกันพิจารณาในบทประพันธ์ที่นักเรียนร่วมกันเรียงนะคะเมื่อเรียงเสร็จแล้วให้นักเรียนเขียนบทประพันธ์แล้วเขียนแผนผังแล้วก็ลักษณะคำประพันธ์นั่นเองนะคะบทประพันธ์ที่คุณครูให้นะคะก็จะไม่ได้เรียงเอาไว้ที่ถูกต้องให้นักเรียนเรียงให้ถูกต้องพร้อมไหมคะกิจกรรมนี้ให้นักเรียนร่วมกันภายในกลุ่มเป็นเวลาไม่เกิน15นาทีนะคะเริ่มได้เลยค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับกิจกรรมกวีน้อยร้อยเรียงในบทประพันธ์ที่คุณครูให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเรียงที่สลับกันเนี่ยจะสังเกตเลยว่าจะบอกลักษณะบังคับของบทประพันธ์ประเภทนั้นไปในตัวนะคะแล้วบอกด้วยว่าบทประพันธ์ที่นักเรียนช่วยกันเรียบเรียงภายในกลุ่มเนี่ยเป็นบทประพันธ์ประเภทอะไรนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนต้นทางนะคะตัวแทนเป็นผู้นำเสนอให้กับนักเรียนต้นทางและเพื่อนๆปลายทางได้รับฟังกันนะคะค่ะใบกิจกรรมกวีน้อยร้อยเรียงในนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลองบอกพร้อมๆกันสิคะว่าบทประพันธ์ที่นักเรียนที่ช่วยกันเรียงเนี่ยเป็นบทประพันธ์ประเภทอะไรคะ
1: กาบยาน
0: ีถูกต้องเลยเพราะว่าในวรรคแรกก็บอกเลยว่ามาเรียนกาบยานีอันนี้ก็บอกเลยนะคะว่าเป็นประพันธ์บทประพันธ์ประเภทกาบยานีนั่นเองค่ะค่ะส่วนอื่นๆเดี๋ยวจะให้นักเรียนต้นทางนะคะกลุ่มที่3เป็นผู้นำเสนอนะคะ
2: บทคำประพันธ์ประเภทกาบยานี11มาเรียนกาบยานีบาท1มี11คำวรรคหน้า5คำจำวรรคหลังยก6ยกแสดง1บทมี2บาทอย่าให้พลาดเวลาแต่งสัมผัสต้องจัดแจงจำให้แม่นนะนักเรียน
0: อ่ะนักเรียนกลุ่มอื่นๆเรียงได้ตามนี้ไหมคะถูกต้องไหมคะต้องแสดงว่าถูกต้องถ้านักเรียนสังเกตในบทประพันธ์นี้จะมีบอกลักษณะบังคับด้วยว่าแต่ละคำประพันธ์ขอโทษค่ะแต่ละวรรคแต่ละบทจะบังคับอะไรบ้างนะคะซึ่งเมื่อเขียนเป็นผังของคำประพันธ์จะได้รูปแบบตามนี้ถูกต้องไหมคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลองสังเกตที่ใบงานของนักเรียนว่าถูกต้องหรือไม่กับที่คุณครูขึ้นจอให้นักเรียนถูกต้องไหมคะถ้าถูกต้องแล้วไปส่วนที่3นะคะก็คือลักษณะบังคับของคำประพันธ์ประเภทกาบยานีมีลักษณะบังคับอย่างไรบ้างคะ
2: บังคับวรรคบังคับคำบังคับคำเชื่อม1บทมี4วรรควรรค1มี2บาทบาทที่1มี5คำบาทที่2มี6คำและมีสัมผัสบาทที่1มี5คำคำที่5ของบาทที่1สัมผัสกับคำที่3ของบาทที่2คำที่6สัมผัสกับคำที่5และมีสัมผัสระหว่างบทคำที่6เชื่อมกับคำที่6ของบทที่2ค่ะ
0: อ่ะสักครู่นะคะคุณครูขอบอกนักเรียนแนะนำนักเรียนก่อนเพราะว่าเมื่อสักครู่นักเรียนอาจจะเข้าใจผิดบาทในที่นี้คือเป็นบรรทัดถูกไหมคะนักเรียนอาจจะเข้าใจผิดที่นักเรียนบอกว่าบาทที่1บาทที่2อ่ะมันคือวรรคที่1และวรรคที่2แล้วก็อีกส่วนนึงที่นักเรียนบอกว่าบังคับคำเชื่อม

จจะหมายถึงบังคับสัมผัสหรือเปล่าใช่ไหมคะใช่แล้วนะคะบทประพันธ์ของกาพย์ยานีนี้จะเห็นได้ว่าวรรคหน้ามี5คำนะคะวรรคหลังมี6คำแล้วก็มีการบังคับสัมผัส1บทมีกี่วรรคคะ1บทมีกี่วรรค4วรรคถูกไหมคะ1บาทมีกี่วรรค2วรรคแสดงให้เห็นว่า1บทมีกี่บาท2บาทถูกต้องค่ะอันนี้ก็คือลักษณะคำประพันธ์ที่นักเรียนได้บันทึกลงไปนะคะค่ะเดี๋ยวครูจะอภิปรายความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานศิลป์ร้อยกรองนะคะเกี่ยวกับบทประพันธ์ประเภทร้อยกรองนะคะบทร้อยกรองหมายถึงอะไรคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางตอบได้ไหมคะบทประพันธ์ก็คืองานเขียนที่เป็นยังไงคะบทร้อยกรองงานเขียนที่มีเวลาจะต้องเขียนเนี่ยจะต้องมีการบังคับอะไรบ้างบังคับสัมผัสบังคับคำบังคับฉันทลักษณ์นั่นเองนะคะเหมือนกับร้อยแก้วไหมคะที่เราเรียนไม่เหมือนกันนะคะบทร้อยกรองก็คือคำประพันธ์ที่เวลาเรียบเรียงนะคะผู้เขียนจะต้องเรียบเรียงตามบัญญัติด้วยฉันทลักษณ์ต่างๆแต่ละประเภทนะคะไม่ว่าจะบังคับคณะบังคับจำนวนคำบังคับวรรคและแบบแผนการส่งสัมผัสต่างๆของบทร้อยกรองประเภทนั้นบทร้อยกรองมีหลายประเภทด้วยกันมีนักเรียนคนใดบอกได้บ้างไหมว่ามีประเภทอะไรบ้างช่วยๆกันตอบก็ได้ค่ะที่นักเรียนเคยได้ยินบทร้อยกรองมีกี่ประเภทมีอะไรบ้างกาบมีโครงมีฉันร่ายแล้วมีอะไรคะโครงไปแล้วมีกี่ประเภทนักเรียนคิดว่า5ประเภทบทประพันธ์ประเภทบทร้อยกรองมีด้วยกันทั้งหมด6ประเภทนะคะ5ประเภทที่นักเรียนบอกคุณครูเมื่อสักครู่ก็ถูกต้องนะคะมีประเภทอะไรบ้างบทร้อยกรองแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนักเรียนคิดว่า6ประเภทมีอะไรบ้างมีโครงมีฉันมีกาบมีกรแล้วก็มีลายแล้วมีอะไรอีกอย่างนึงคะมีลิตรนั่นเองค่ะที่นักเรียนบอกคุณครูถูกต้องนะคะก็คือมีโครงมีฉันมีกาบมีร่ายมีกลอนแล้วก็มีลิตรนั่นเองค่ะค่ะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้บทประพันธ์ประเภทอะไรคะนักเรียนคิดว่าจากการร่วมกิจกรรมประเภทกาบนั่นเองค่ะบทร้อยกรองประเภทกาบจากที่นักเรียนร่วมกิจกรรมข้างต้นนักเรียนคิดว่าเป็นลักษณะบทประพันธ์ที่เป็นอย่างไรมีการบังคับอะไรบ้างคะบทร้อยกรองประเภทกาบนะคะก็คือคำประพันธ์ที่มีการกำหนดเพียงคณะคณะในที่นี้คือกำหนดว่า1บทจะต้องมีกี่อุบาทจะต้องมีกี่วรรคจะต้องมีกี่คำแล้วก็มีสัมผัสนั่นเองค่ะซึ่งกาบที่เราจะต้องเรียนในวันนี้นะคะคือกาบอะไรคะกาบยานี11เป็น1ในกาบนะคะ1ในบทร้อยกรองประเภทกาบนั่นเองค่ะซึ่งบทร้อยกรองประเภทกาบนะคะก็จะมีกาบยานีหรือกาบยานี11นั่นเองนะคะกาบฉบัง16นะคะแล้วก็มีกาบสุรางคนาง28แต่ในวันนี้เราจะมาเรียนกาบยานีนั่นเองค่ะบทประพันธ์ที่คุณครูให้นักเรียนดูนะคะเป็นบทประพันธ์ประเภทกาบยานีที่มีด้วยกันทั้งหมด2บทนะคะแล้วก็ที่ให้นักเรียนได้เรียงเมื่อข้างต้นก็มีด้วยกันทั้งหมด2บทนะคะฉันทลักษณ์ของกาบยานี11เป็นอย่างไรบ้างมีการบังคับอะไรบ้างนะคะบังคับคำบังคับสัมผัสใช่ไหมคะบังคับวรรคหนึ่งบทของกาบยานีนะคะฉันทลักษณ์ที่เรียกว่าคณะหนึ่งบทจะต้องมี4วรรคนะคะหรือมี2บาทนะคะ1บาทมี2วรรควรรคหน้ามี5คำวรรคหลังมี6คำเมื่อรวม1บาทแล้วจะได้ทั้งหมด11คำจึงเป็นที่มาที่เรียกว่ากาบยานี11นั่นเองค่ะ

ต่อไปสัมผัสของกาบยานีนะคะคำสุดท้ายของวรรคแรกสัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่2นะคะคำสุดท้ายของวรรคที่2สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3นั่นเองค่ะเมื่อมีหลายบทก็จะต้องมีสัมผัสระหว่างบทด้วยนะคะเป็นการเชื่อมโยงเนื้อความของบทประพันธ์ประเภทกาบสัมผัสระหว่างบทนะคะคำสุดท้ายของบทต้นก็คือคำสุดท้ายของวรรคที่4นะคะสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่2ของบทถัดไปมีแบบนี้กี่บทก็จะต้องมีสัมผัสระหว่างบทไปตลอดนะคะอันนี้ก็คือฉันทลักษณ์ของกาบยานี11นั่นเองค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะเราจะมาร้อยเรียงกาบยานีนะคะนำความรู้นี้มาแต่งคำประพันธ์นั่นเองค่ะโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะแต่งบทประพันธ์กาบยานีนะคะจากภาพจำนวน2บทนะคะและให้โยงเส้นสัมผัสของบทประพันธ์นั้นให้ถูกต้องแต่ละกลุ่มก็จะได้ภาพที่ไม่เหมือนกันนะคะมีด้วยกันทั้งหมด6ภาพเนื่องจากว่าเรามี6กลุ่มใช่ไหมคะมีภาพอะไรบ้างก็จะมีภาพเกี่ยวกับธรรมชาติที่มีเป็นสัตว์แล้วก็เป็นการ์ตูนนะคะแล้วก็ภาพอาหารนะคะแต่ละกลุ่มก็ขึ้นอยู่ว่าจะได้ภาพที่เกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วให้นักเรียนแต่งกาบยานีจำนวน2บทนั่นเองค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับร้อยเรียงกาพยานีจากภาพที่คุณครูให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางร่วมกันแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพยานีด้วยกันทั้งหมด2บทนะคะจากภาพเดี๋ยวคุณครูมีนักเรียนต้นทางนะคะจะนำเสนอบทประพันธ์ที่ร่วมกันแต่งนะคะจากภาพให้กับนักเรียนต้นทางและเพื่อนๆปลายทางได้รับชมกันค่ะ
1: ชื่อเรื่องเจ้าหญิงพระจันทร์เสี้ยวค่ะณปราสาทอันยิ่งใหญ่ล้อมรอบไว้ด้วยแสงดาวเจ้าหญิงยืนแผ่วพราวกับเจ้าชายเคียงข้างกันบัวบานรับแสงจันทร์เป็นด่างฝันในทุกวันนางเสี้ยวนางฟังเสียงน้ำดังเป็นเหมือนการไหลเวียนไป
0: เป็นอย่างไรบ้างคะไพเราะมากปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่3ด้วยค่ะในวันนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็ได้นำความรู้กาพยานีนะคะมาใช้ในการแต่งคำประพันธ์จะเห็นได้ว่าลักษณะของบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองนะคะมีความแตกต่างกันแตกต่างกันอย่างไรคะนักเรียนขอตัวแทนนักเรียน1คนนะคะปกรณ์จากการที่ปกรณ์ร่วมกิจกรรมชั่วโมงที่ผ่านมาและในชั่วโมงนี้จะเห็นได้ว่างานเขียนมีทั้งบทร้อยกรองและบทร้อยแก้วใช่ไหมคะค่ะอยากถามปกรณ์ว่าบทร้อยแก้วกับบทร้อยกรองมีความแตกต่างกันอย่างไรคะในความเข้าใจของปกรณ
2: ์บทร้อยแก้วจะเป็นการอ่านแบบเรียงความธรรมดาครับส่วนบทร้อยกรองจะมีการแบ่งคำครับ
0: แบ่งคำแบ่งคำในที่นี้บังคับไหมคะ
2: บังคับครับ
0: นอกจากบังคับคำแล้วบังคับอะไรอีกครับประกรณ
2: ์บังคับคำสัมผัสครับ
0: บังคับสัมผัสบังคับจำนวนคำในการแต่งแต่ละวรรคนั่นเองค่ะปรบมือให้กับประกรณ์ด้วยค่ะค่ะบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองมีความแตกต่างกันในลักษณะของงานเขียนนะคะบทร้อยแก้วก็จะเป็นการเรียบเรียงคำโดยใช้ภาษาที่สละสลวยไม่มีการบังคับคำหรือบังคับจำนวนวรรคจำนวนสัมผัสนั่นเองค่ะส่วนบทร้อยกรองก็จะบังคับฉันทลักษณ์บังคับคณะไม่ว่าจะเป็นการบังคับคำว่าจะต้องมีกี่วรรคหนึ่งบทจะต้องมีกี่บาทแต่ละวรรคจะต้องมีกี่คำก็ตามรูปแบบของแต่ละประเภทของบทร้อยกรองนะคะค่ะสรุปความรู้ในวันนี้นะคะงานเขียนบทร้อยกรองหรือกวีนิพนธ์หมายถึงวรรณกรรมที่แต่งขึ้นด้วยฉันทลักษณ์ต่างๆเช่นบังคับคณะบังคับคำและแบบแผนการส่งสัมผัสต่างๆได้แก่โครงฉันกาพกรร่ายและลิลิทแต่ละประเภทก็จะมีลักษณะบังคับที่แตกต่างกันออกไปนะคะในวันนี้นักเรียนได้เรียนกาพยานีนะคะกาพยานี1บทจะต้องมี2บาทแต่ละบาทมี2วรรควรรคหน้ามี5คำวรรคหลังมี6คำรวม1บาทมี11คำจึงเรียกว่ากาพยานี11การที่นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับฉันทลักษณ์ของคำประพันธ์ประเภทกาพยานีนะคะก็จะช่วยให้นักเรียนแต่งคำประพันธ์ได้อย่างถูกต้องและไพเราะการแต่งคำประพันธ์นี้จะเป็นซึ่งการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไปด้วยนั่นเองค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเป็นเรื่องงามศิลป์ร้อยกรอง2นะคะซึ่งสิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะให้นักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางนะคะเตรียมภาพถ่ายมุมในโรงเรียนที่นักเรียนสนใจมากลุ่มละ1มุมนะคะ2ใบกิจกรรมเรื่องเพิ่มพูนความรู้ร้อยกรอง3ใบกิจกรรมเรื่องกวีศิลป์ร้อยกรองค่ะค่ะในวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะซักถามเกี่ยวกับบทร้อยกรองประเภทกาพยานีไหมคะหากไม่มีคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ขอนำทุกท่านมาเยี่ยมชมชุมชนคุณธรรมที่มีความพอเพียงพอดีซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นั่นก็คือบ้านหนองสะแกควร

เป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นในด้านการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นหลักปฏิบัติในการขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่การพัฒนาผ่านกระบวนการระเบิดจากข้างในด้วยความร่วมมือของคนในชุมชนร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นการดำเนินงานเริ่มจากกลุ่มสมาชิกเพียงไม่กี่คนที่มีความเห็นร่วมกันผ่านการเรียนรู้จนกระทั่งเกิดความเชื่อมั่นแล้วขยายผลไปยังครัวเรือนอื่นการประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับปัจจุบันเศรษฐกิจสังคมสุขภาพสภาพแวดล้อมของชุมชนหนองสะแกกวนดีขึ้นโดยเฉพาะครัวเรือนที่ทำเกษตรอินทรีย์หรือครัวเรือนที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งมิติที่มีการพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนำมาสู่การมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีเนื่องจากได้กินอาหารปลอดสารพิษและมีชีวิตประจำวันอย่างพอเพียงและมีความสุขครอบครัวอบอุ่นสมาชิกในแต่ละครัวเรือนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขในพื้นที่ของตนเองได้ใกล้ชิดพูดคุยและแก้ไขปัญหาร่วมกันมีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นและมั่นคงแน่นอน

อ่อนเนื่องจากผลผลิตมีตลาดรองรับลดต้นทุนการผลิตเพราะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ชุมชนผลิตเองสภาพแวดล้อมดีขึ้นสภาพดินสมบูรณ์สภาพอากาศดีนอกจากนี้บ้านหนองตะแกกวนถือเป็นชุมชนประสบความสำเร็จอย่างสูงในการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชาวบ้านรู้จักการทำบัญชีครัวเรือนบันทึกรายรับรายจ่ายรู้จักวิเคราะห์ต้นทุนการวางแผนการผลิตตลอดจนมีจิตสาธารณะเอื้อเฟื้อแบ่งปันบ้านหนองสะแกกวนมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายวิถีถิ่นวิถีไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นที่ส่วนกลางสำหรับผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงมารวมตัวกันทำกิจกรรมในยามว่างเช่นกิจกรรมสารตะกร้าอุปกรณ์เครื่องใช้จากไม้ไผ่กิจกรรมทอเสือกกผลิตเป็นสินค้าของกลุ่มไว้จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและคณะศึกษาดูงานโดยใช้วัตถุดิบที่หาได้จากในชุมชนเกษตรตัวอย่างปราชญ์ชาวบ้านอย่างลุงมาฉีกระโทกมีประสบการณ์ในการทำการเกษตรและดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นลุงมาใช้ชีวิตแบบพอเพียงพอดีพอประมาณทำการเกษตรแบบพอเพียงตามวิถีชาวบ้านใช้แรงงานจากสมาชิกในครอบครัวรู้จักวิเคราะห์หาเหตุผลเพื่อแก้ปัญหาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนศึกษาหาความรู้และทดลองปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาปรับรูปแบบการทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรผสมผสานทำให้ลดต้นทุนการผลิตสามารถพึ่งพาตนเองจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนนอกจากนี้ยังมีจิตอาสาช่วยเหลือทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอีกทั้งยังเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้โดยวิธีลงมือปฏิบัติให้เห็นผลที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงและอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเรื่องราวและกิจกรรมในชุมชนแห่งนี้คือวิถีความพอเพียงในการดำเนินชีวิตทั้งอย่างปลูกฝังสู่ลูกหลานให้มีจิตสำนึกช่วยกันดูแลรักษาอัตลักษณ์ตัวตนของคนบ้านหนองสะแกกวนและเทศบาลตำบลโนนดินแดงเป็นหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมให้ที่นี่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดดเด่นเรื่องของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยณวันนี้บ้านหนองสะแกกวนได้แก้ไขปัญหาขยะและนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันจนประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานในหลวงรัชกาลที่9 2ถ้วยรางวัลในปี2559ได้แก่รางวัลชนะเลิศชุมชนปลอดขยะรางวัลชนะเลิศโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราและปี2560ชนะเลิศโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่นำความภาคภูมิใจมาสู่คนบ้านหนองสะแกกวนเป็นอย่างยิ่งชุมชนดีมีคุณภาพขนาดนี้ท่านที่เดินทางมาถึงอำเภอโนนดินแดงต้องห้ามพลาดกันเลยนะครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในภาพรวมราชูปถัมภ์ทุกคนครับสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนปลายทางทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูอรรถชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2สำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือหน่วยที่1สารละลายและเนื้อหาที่เราจะเรียนนะครับก็คือเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสารครั้งที่2แล้วก็ครั้งที่3นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับอธิบายผลจากชนิดตัวละลายชนิดตัวทําละลายและอุณหภูมิที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสารนะครับ2ครับอธิบายผลของอุณหภูมิและความดันที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสารครับนักเรียนครับจากชั่วโมงที่ผ่านมากิจกรรมเกี่ยวกับสภาพละลายได้ของสารนักเรียนเติมเกลือลงในน้ำกลั่นได้มากสุดกี่กรัมนักเรียนยังพอจะจำได้ถูกต้องไหมครับซึ่งของนักเรียนต้นทางก็ประมาณกี่กรัมนักเรียน7กรัมโดยประมาณหรือ6นิดๆใช่ไหมครับประมาณนี้นะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเราจะไปดูในกิจกรรมที่1นะครับก็คือในเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสารนะครับซึ่งเป็นเรื่องต่อเนื่องจากชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็ให้นักเรียนปลายทางนะครับเปิดใบกิจกรรมที่1เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสารนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยครับนักเรียนครับกิจกรรมนี้มีจุดประสงค์คืออะไรเอาล่ะจุดประสงค์กิจกรรมนี้คืออะไรต้นทางตอบพร้อมกันเลยครับนักเรียนจุดประสงค์ของกิจกรรมก็คือทำอะไรลูกนี่ไงคืออะไรครับ
1: ตรวจสอบปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายของสาร
0: ก็คือตรวจสอบปัจจัยนะครับที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสารนะครับแล้วขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยสรุปว่าอย่างไรนักเรียนต้นทางนะครับลองศึกษาวิธีการทำกิจกรรมแล้วก็บอกคุณครูได้ไหมว่าขั้นตอนโดยสรุปทำยังไงบ้างขั้นตอนในวันนี้ทำยังไงนักเรียนเราต้องทำอะไรนักเรียนครับก็คือเป็นไงครับทำกิจกรรมตามที่เราเป็นยังไงมาในชั่วโมงที่ผ่านมาถูกต้องเราต้องทำกิจกรรมตามที่เราออกแบบในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับในชั่วโมงนี้นะครับขั้นตอนการทำกิจกรรมคร่าวๆก็คือทำการนะครับทดลองตามที่ออกแบบการสืบเสาะและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสารนะครับแน่นอนในการทำกิจกรรมทุกครั้งเราจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบของสมาชิกภายในกลุ่มและภาระงานในการทำกิจกรรมถูกต้องไหมครับซึ่งตอนนี้นักเรียนต้นทางก็ระบุภาระในการทำกิจกรรมของเราเนี่ยชัดเจนหรือยังชัดเจนเรียบร้อยแล้วว่าสมาชิกคนใดเพื่อนคนไหนทำกิจกรรมอะไรนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับ